0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศทางภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
4: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
2: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัฒน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์2แห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
0: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
5: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
1: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก 50 แสนรายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
7: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,004 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
6: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่เจ็ดวัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Parkทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดรสศาสตร์ประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชชนกคาร่านึกแคร์และนิระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 น.ด้านผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าครีนแอนเจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวังง็อกไมจากเวียดนามฝ่ายนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตริย์แพ้กับเฟรูซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ณเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาในเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือก การส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกการทวีปก่อนปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบน

รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังในยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วเกมออนไลน์ได้เปลี่ยนบทบาทจากเพียงแค่ความบันเทิงยามว่างมาเป็นพื้นที่สังคมขนาดใหญ่ที่ผู้คนนับล้านใช้พบปะพูดคุยและสร้างมิตรภาพทว่าภายใต้ฉากหน้าอันสดใสและสนุกสนานโลกเสมือนแห่งนี้กลับแฝงไปด้วยภัยเงียบจากกลุ่มมิจฉาชีพที่มุ่งหวังผลประโยชน์จากความไร้เดียงสาและความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้เล่นมิจฉาชีพในโลกเกมออนไลน์มักใช้จุดอ่อนทางอารมณ์และความอยากได้ของผู้เล่นเป็นเครื่องมือโดยกลโกงที่พบได้บ่อยที่สุดได้แก่การซื้อขายไอเทมและ ID เกมมิจฉาชีพมักประกาศขายไอเทมหายากหรือ ID เกมระดับสูงในราคาที่ถูกเกินจริงเมื่อผู้ซื้อโอนเงินไปแล้วผู้ขายก็จะบล็อกช่องทางในการติดต่อและหายตัวไปทันทีหรือในทางกลับกันคือการขอซื้อ ID เกมแล้วส่งสลิปโอนเงินปลอมมาให้เว็บไซต์และลิงก์ฟิชชิงการสร้างเว็บเพจปลอมมีหน้าตาเหมือนเว็บไซต์ทางการของเกมเพื่อหลอกให้ผู้เล่นกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดยมักใช้กลอุบายแจกของรางวัลฟรีหรือเติมเงินเกมในราคาที่ถูกพิเศษการหลอกลวงแบบสร้างความสัมพันธ์ romance scam ด้วยความที่เกมหลายเกมมีระบบการเล่นร่วมกันและสร้างชุมชนมิจฉาชีพอาจเข้ามาตีสนิทสร้างความสัมพันธ์ในเชิงคนรักเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะเริ่มเอ่ยปากขอเงินเติมเกมให้หรือขอไอเทมราคาแพงโปรแกรมโกงแฝงไวรัสการหลอกให้ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรแกรมโกงเกมซึ่งมักจะมีมัลแวร์หรือสปายแวร์แฝงอยู่ทำให้ถูกแฮกข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านธนาคารหรือโดนยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปโดยไม่รู้ตัวความเสียหายจากการถูกหลอกลวงในเกมไม่ได้หยุดอยู่แค่การสูญเสียตัวละครหรือไอเทมเสมือนจริงเท่านั้นแต่มันส่งผลกระทบถึงชีวิตจริงอย่างคาดไม่ถึงเช่นความเสียหายทางทรัพย์สินการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและผลกระทบทางจิตใจการสร้างภูมิคุ้มกันดิจิตอลคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดโดยมีหลักปฏิบัติง่ายๆที่ควรรู้ไว้คือยึดหลักไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนใช้การยืนยันตัวตน2ชั้น 2FA ซื้อขายผ่านช่องทางทางการเท่านั้นและแยกแยะโลกเสมือนกับชีวิตจริงเกมออนไลน์ควรเป็นพื้นที่แห่งความสนุกและการผ่อนคลายไม่ควรเป็นช่องทางให้ใครมาฉวยโอกาสทำร้ายเราการตั้งสติมีความรอบคอบและติดตามข่าวสารกลโกงใหม่ๆอยู่เสมอคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เราโลดแล่นในโลกเสมือนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขหากคุณหรือคนใกล้ชิดเพิ่งตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในโลกเกมออนไลน์การตั้งสติและลงมือแก้ไขอย่างรวดเร็วคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อหยุดยั้งความเสียหาย

0: เป็นหลักฐานที่ครบถ้วนดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีและติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตของเกมกระจายข่าวและเตือนภัยในชุมชนเกมด้วยการนำข้อมูลของมิจฉาชีพไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่มเกมนั้นๆหรือรายงานไว้ที่เว็บไซต์ตรวจสอบคนโกงอย่าง Rock This Seller เพื่อไม่ให้ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อซ้ำข้อควรระวังสำคัญที่สุดระวังกลุ่มรับฟ้องคดีรับตามเงินคืนรับแฮ็ก ID คืนที่ทักมาในคอมเมนต์หรือแชทส่วนตัวหลังจากที่คุณโพสต์ว่าถูกหลอกกลุ่มเหล่านี้มักเป็นมิจฉาชีพซ้ำซ้อนที่มาซ้ำเติมเพื่อหลอกเอาเงินค่าบริการจากคุณเพิ่มและท้ายนี้นะคะขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะขอความร่วมมือข้าราชการทุกหน่วยงานร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานนะคะตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นและหันมาใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวเราวันนี้เพื่ออนาคตของส่วนรวมค่ะและกลับมาติดตามข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: 8เมษายน2430จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการสู่ศาลาว่าการกลาโหมนับเป็นเวลา139ปีที่กระทรวงกลาโหมได้สร้างเกียรติภูมิเคียงคู่เอกราชอธิปไตยและเสริมสร้างพระเกียรติยศแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงสืบสารพระศาสนาเสริมสร้างความพร้อมของกำลังรบและบูรณาภาพแห่งอาณาเขตของประเทศควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งพัฒนากำลังพลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริศิษฐ์พิทักษ์มาพบปะกันเป็นประจำกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่คิดถึงท่านผู้ฟังกันทุกท่านกันเลยทีเดียวนะครับพบกับคุณแดงเลยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านสวัสดีอาจารย์ภูริศิษฐ์ด้วยนะคะค่ะมีสายเข้ามาขออนุญาตรับสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: เบอร์ใครคะเนี่ย
1: ค่ะรายการสมุนไพรค่ะแดงค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อขอโทษค่ะโทษ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-05

0: ซีค่ะ
1: ครับนะก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับเมื่อเช้าเห็นมีเคสว่าเหม็นตัดม้ามไปแล้ว
0: ใช่ค่ะตัด
1: ม้าม
0: ไม่ใช่ตัดถุงน้ำดีค่ะอาจารย์ตัดถุงน้ำดีโทรมาถามว่าจะกินละตัวล้างตับได้หรือไม
1: ่ก็มาทำความเข้าใจกับถุงน้ำดีก่อนคือตับนี่นะครับก็จะผลิตน้ำย่อยสีเหลืองมีสภาวะเป็นด่างแล้วลงไปเก็บไว้ในถุงน้ำดีถุงน้ำดีก็คือน้ำย่อยนั่นเองแล้วพอเรากินอาหารเข้าไปโดยเฉพาะเรากินไขมันเข้าไปเนี่ยถุงน้ำดีจะบีบตัวรัดตัวส่งน้ำย่อยตัวนี้ไปช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กตอนบนนะครับถุงน้ำดีคือตัวพักน้ำย่อยเก็บน้ำย่อยรอไว้ไปช่วยย่อยอาหารแต่ถ้าเราเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคือมีก้อนไขมันแข็งอยู่ในถุงน้ำดีจนอุดถุงน้ำดีตันไปหมดเนี่ยเกิดจากตับนั่นแหละเขาก็จะตัดถุงน้ำดีแล้วก็ต่อโดยตรงเลยครับทีนี้ต่อโดยตรงไปที่ลำไส้เล็กเลยข้อเสียของมันก็คือน้ำย่อยมันไม่พอเพราะน้ำย่อยที่มาจากตับเนี่ยมันมาทีละหยดทีละหยดทีละหยดพอเรากินอาหารเข้าไป3คำนี่น้ำย่อยตัวนี้ก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครตัดถุงน้ำดีไม่มีที่พักน้ำดีต่อโดยตรงไว้เลยเนี่ยท่านกินข้าว3คำเนี่ยท่านต้องหยุดไปเดินไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวเดินวนมากลับเหมือนเด็กๆนะป้อนข้าวแล้วจะวิ่งเล่นแล้วเดี๋ยวก็วิ่งไม้ป้อนข้าวแล้ววิ่งต้องอย่างครับท่านจะกินอาหารแบบต่อเนื่องเป็นยกจานเลยไม่ได้ท้องอืดตายเลยครับเพราะน้ำย่อยมันไม่พอน้ำย่อยมันมาทีละนิดท่านก็ต้องกินอาหารทีละนิดนั่นเองนะครับเพราะผมก็ไม่เข้าใจว่าไปตัดทำไมนะแค่แหวกเข้าไปในถุงน้ำดีแล้วก็เอานิ้วออกมาให้หมดแล้วก็เย็บใหม่นะก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าตัดทิ้งเนี่ยท่านจะเป็นโรคท้องอืดท่านจะเป็นโรคท้องผูกท่านจะกินอาหารจุกที่ลำคอเหมือนเดิมที่ท่านเป็นเพราะอาการของถุงน้ำดีตันก็คือท้องอืดแน่นท้องจุกท้องกินอาหารแล้วจุกที่ลำคอกลืนนะกินน้ำตามันยังไม่ลงเลยพอตัดเสร็จแล้วอาการเดิมก็ยังเหมือนเดิมมันต้นตอคือตับเนี่ยผลิตน้ำย่อยออกมาขุ่นเกินไปน้ำย่อยพอขุ่นมันก็จับเป็นตะกอนเป็นก้อนที่เรียกว่านิ่วนิ่วตัวนี้ไม่เหมือนนิ่วที่ไตนะนิ่วตัวนี้จะเป็นก้อนไขมันแข็งนะแกะออกมาเลยเป็นก้อนกลมๆดำๆบ้างเป็นคล้ายๆกับอะไรที่ก็เด็กก็ชงกินน่ะน้ำชาไอชาเขียวชาไข่มุกชานมไข่มุกที่เป็นก้อนไข่มุกนะเป็นที่ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนั่นมันเกิดจากตับครับโรคนี้นะถ้าใครเป็นแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจตัดเพราะถ้าท่านตัดนะท่านจะต้องดูแลตับเป็นพิเศษกว่าคนอื่นคือตับพลาดไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวนะคือท่านต้องหันมาหยุดกินน้ำมันพืชเด็ดขาดเลยพอตัดแล้วนะถ้ายังกินน้ำมันพืชตายเลยครับไม่จบไปกันใหญ่ก่อตัวอีกหยุดกินเหล้าหยุดกินอาหารกลางคืนหยุดกินน้ำมันพืชมันยุ่งยากนะครับเพราะไม่แนะนำนะไม่แนะนำถ้าท่านเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็โทรมาปรึกษาเราก่อนนะครับเราก็จะล้างตับเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำมันสนแดงสลายนิ่วนะช่วยสลายนิ่วเพราะตัวล้างตับกินคู่กันไปนะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับใช้เวลา2เดือน3เดือน4เดือนก็แล้วแต่ดีกว่าเราไปลัดขั้นตอนโดยการไปตัดหมอก็ตัดได้ครับตัดปุ๊บผมก็กระไรตัดแต่เราเนี่ยครับได้ความทุกข์กลับบ้านต่อหมอก็เรียกคนใหม่มาตัดตัดเสร็จก็ไปนะเหมือนเราเอาปลาช่อนมา1ถังเอาใส่ถังมานะเราหน้าที่ทุบหัวปลาช่อนทุบประโยนทุบประโยนให้คนอีกคนเขาแล่เนื้อคือเขาไม่สนใจคุณหรอกครับเขาทุบใหม่ตลอดครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจนะว่ามันคืออะไรนะรายการของเราก็จะให้คำตอบพวกนี้แหละครับนะท่านโทรเข้ามาปรึกษาได้นี่ต่อมลูกหมากทำหน้าที่อะไรไตทำหน้าที่อะไรนะถุงน้ำดีม้ามทำหน้าที่อะไรต่อมไร้ท่อแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรมันเป็นวงจรนะข้างในมันเหมือนโรงงานหนึ่งที่แต่ละอวัยวะก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปหน้าที่เราก็เดินเยี่ยมโรงงานนะผมก็ทำตัวเหมือนผู้จัดการโรงงานเดินตรวจโรงงานทุกวันท่านโทรเข้ามาผมก็ตรวจว่า คนนี้มันตันอยู่ตรงไหนแก้ยังไงช่างคนไหนเข้าไปแก้นะครับเพราะเราเข้าใจกลไกการทำงานของกายวิภาคแล้วเราก็เข้าใจเรื่องจิตว่าเวลาเราคิดในทางลบเนี่ยการย้ำคิดย้ำคิดเนี่ยเอาไว้ว่าตัวไหนที่มันทำงานที่มันหลั่งสารพิษออกมานะครับนั่นก็คือต่อมหมวกไตนะแล้วก็สมองกระทบกระเทือนไปหมดเลยคนเวลามีความเครียดมีความกังวลแป๊บเดียวปัสสาวะเห็นไหมครับเลือดเป็นพิษหมดครับถ้าชีวิตคุณเนี่ยมีแต่ความกังวลมีแต่ความเครียดมีแต่ความวิตกกังวลกลัวนะตื่นเต้นนะครับมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาเขาเรียกอะดรีนาลีนฮอร์โมนตัวนี้คุณสมบัติคือทำให้ท้องเลือดมันรีบแล้วเกิดแรงดันเกิดการพุ่งของเลือดแล้วมันทำให้สารอาหารบางตัวแปลงเป็นพลังงานผมจำไม่ได้กลูคาร์บอนเป็นไกลโคเจนหรือไกลโคเจนเป็นกลูคาร์บอนจำไม่ได้แล้วมันจะบีบพลังงานเพื่อให้เราหนีศัตรูเขามีไว้ตั้งไว้ให้เราว่าหนีศัตรูกลัวเสือจะกัดหรือวิ่งแบบสุดที่โดดข้ามกำแพงได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะมันเป็นตัวเร่งให้จิตใต้สำนึกเข้ามาช่วยแต่เป็นจิตใต้สำนึกที่ทำงานทางลบนะผลเป็นถ้าเราเป็นบ่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะเป็นคนที่กล้ามเนื้อเหลวหมดกล้ามเนื้อจะเล็กหมดนะครับมันจะมีแรงบ้าก็จริงนะมีแรงพุ่งก็จริงแต่ว่าเราต้องท่อเลือดเราต้องสูญเสียครับที่มันขนาดมันเล็กลงนะครับท่านสังเกตสัตว์ที่ขี้ขลาดไม่ว่าควางไม่ว่าเก้งไม่ว่ากระจงมันวิ่งทั้งวันเดินทั้งวันแต่ไม่มีกล้ามเพราะว่าธรรมชาติสอนเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ขี้กลัววิ่งหนีอย่างเดียววิ่งเร็วกว่าเสือนะเสือสู้ไม่ได้มันเสือจะกินสัตว์พวกนี้ก็จะต้องเลือกกินตัวที่อ่อนแอไม่แข็งแรงไม่เหมือนนายพรานนะนายพรานนี่เขาจะเลือกยิงสัตว์ตัวที่ขนแววเท่านั้นแข็งแรงขนแววเพราะเนื้อมันอร่อยนะแต่ว่าถ้าสัตว์ขี้โรคเนี่ยเขาไม่กินไว้เสือสิงกระทิงแรดมันกินไปนี่คือความเข้าใจที่ผมบอกว่าคนเราต้องผิวมันตัวต้องมันผิวต้องมันขนต้องมันเส้นผมเราก็ต้องมันนะครับนั่นผมบอกถึงว่าร่างกายเราสุขภาพเราดีตับเราดีน้ำมันในร่างกายเราเป็นน้ำมันดีน้ำมันไม่ให้โทษแต่ถ้าผิวแห้งน้ำมันที่อยู่ในร่างกายท่านทั้งหมดเป็นน้ำมันที่เป็นพิษเป็นน้ำมันที่สะสมตกตะกอนอยู่ข้างในก่อตามท่อเลือดนะทำให้น้ำมันที่มีแทนที่จะให้มีประโยชน์กลับเป็นน้ำมันที่ให้โทษนะครับนั่นนี่แหละครับที่เราต้องดูแลร่างกายนะครับเอาโทรมาได้นะครับสนใจวิริปันโทรมาครับ
0: ค่ะโทรมาได้ที่หมายเลข0870607054นะคะย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะที่ขอสอบถามนะคะอันนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะแล้วก็เรื่องของท้องผูกด้วยนะอันนี้อยู่ตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนทีนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
1: โรคกระเพาะคือกระเพาะคือเป็นโรคกระเพาะหรือว่
0: าม ี
1: ลำไส้เสพ
0: ลำไส้มีติ่งเนื้อแล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: กรดไหลย้อน
1: ค่ะ
0: ม
1: ี
0: สีดวงลำไส้นะคะ
1: นะริดสีดวงลำไส้ส่วนใหญ่มักจะเกิดที่ลำไส้เล็กกว่าลำไส้ใหญ่นะครับที่มีการอักเสบได้เวลาเราถ่ายออกมาก็มีเลือดติดออกมานะมีเจ็บจี๊ดอยู่ในท้องกินเผ็ดก็เจ็บอะไรต่างเจ็บอยู่ในท้องนะครับเวลาถ่ายก็มีเลือดออกมานะก็บางทีเนื้องอกก็หลุดออกมาด้วยก็มีนะครับเพราะมีเนื้องอกอยู่ในลำไส้นะครับการมีเนื้องอกใดๆที่เราพูดเสมอว่าร่างกายท่านต้องมีก๊าซคาร์บอนสูงในท่อเลือดของท่านดำโดยเฉพาะท่อเลือดดำจะต้องมีก๊าซคาร์บอนสูงก๊าซคาร์บอนสูงก็แสดงว่าเม็ดเลือดแดงมันขนก๊าซคาร์บอนมาหายใจออกไม่หมดนั่นเองนะก็คือคนที่เป็นโรคโลหิตจางนั่นเองนะครับเนื้องอกเนื้อร้ายทุกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อเราไม่ว่าติ่งเนื้อไม่ว่ากรามนะมันก็ไม่ใช่เนื้อเรามันเป็นเนื้อกาฝากงั้นเราจะกำจัดพวกนี้ได้ต้องใช้หลักของธรรมชาติก็คือเพิ่มออกซิเจนเข้าไปเพิ่มออกซิเจนเข้าไปนะเดี๋ยวเนื้องอกพวกนี้ก็จะหายใจไม่ได้มามันก็จะตาย ลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดเราก็หลุดออกมาเองนะครับเพราะถ้าใครมีอาการเป็นแผลอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็แสดงว่านะท่านต้องมีเนื้องอกเนื้ออะไรอยู่ข้างในที่มันไปขวางอุจจาระทำให้อุจจาระดันจนหลุดดันจนฉีกก็เป็นไปได้นะครับก็โรคนี้นะต้องทาน2ตัวขั้นต่ำนะยังไม่รวมตัวล้างตับถ้าท้องผูกด้วยเนี่ยต้องใช้ตัวล้างตับด้วยถ้าท้องไม่ผูกเนี่ยก็ทานอยู่2ตัวคือทานคลอโรฟินาเพิ่มออกซิเจนในเลือดกับทานตัวน้ำว่านนะครับทานวันละมื้อ
0: แล้วทานอันนี้สั่งไวตาเซลด้วยนะคะอยากให้ไม่
1: คือไวตาเซลก็มากินแต่ก่อนกินข้าวตัวนี้กินตั้งแต่6โมงเช้าทิ้งไว้2ชั่วโมงแล้วค่อยกินไวตาเซลแล้วค่อยกินข้าวก็ต้องทำอย่างนี้ทุกวันครับ
0: ก็มีเคสหนึ่งนะคะเคสนี้โทรจากตำบลหมูสีค่ะอำเภอปักช่องโคราชนะคะนครราชสีมาเคสนี้ก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะคะครั้งที่แล้วสั่งเบลล่าไป2ชุดแต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีขอสั่ง1ชุดก่อนนะคะเดี๋ยวแดงจัดส่งให้นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณลูกค้าที่โทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะเอาละค่ะแล้วก็ยังมีอีกเคสหนึ่งนะคะอยู่ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่โคราชเหมือนกันนะคะเคสนี้บอกว่ามีติ่งเนื้อที่คอค่ะจันแล้วก็ปัสสาวะบ่อยด้วย
1: เป็นเบาหวานติ่งเนื้อที่คอเป็นโลหิตจางนะครับก็ในชุดเบาหวานหรือชุดปรับปัสสาวะเราก็มีคลอฟีนาอยู่แล้วก็ไปแก้ทั้งหมดเลยนะครับก็ใช้ชุดปรับปัสสาวะไปนะครับก็จะได้จบทั้งเบาหวานที่เป็นติ่งเนื้อก็จะค่อยๆหลุดแต่เดือนแรกยังไม่หลุดนะครับอย่าเพิ่งไปหวังเดือนแรกเพราะมันต้องไปฟื้นไขกระดูกก่อนนะพอไขกระดูกใช้เวลาฟื้นออกซิเจนเพิ่มขึ้นมันถึงจะจัดการติ่งเนื้อไม่ใช่กินชุดแรกแล้วติ่งเนื้อจะหลุดอาจจะมีบ้างหลุดบ้างแต่ว่าเอาเป็นเดือนที่2ไปแล้วกันนะครับถึงจะค่อยๆหลุดดีขึ้นครับเพราะอย่าเข้าใจว่าติ่งเนื้อเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์ไปแล้วแล้วแต่นะครับจริงๆมันเกิดจากโลหิตจางแต่โลหิตจางจากกรรมพันธุ์หรือโลหิตจางที่หลังจากที่คุณชอบกินน้ำมันลมชอบกินของปิ้งย่างไม่เกรียมชอบสูดอากาศที่เป็นพิษเข้าไปมันส่งผลต่อไขกระดูกนะครับไขกระดูกเป็นตัวผลิตเม็ดเลือดมาดึงอากาศเสียนะในเลือดของเราเนี่ยออกมาทิ้งทางปัสสาวะครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเคสหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะคะอันนี้ลูกค้าโทรจากตำบลหนองมนแดงนะคะอำเภอบ้านบึงชลบุรีบอกว่าอ่ะขอสั่งชุดปรับปัสสาวะอีกเพิ่มอีก1ชุดนะคะก็เดี๋ยววันนี้ส่งให้เนาะพรุ่งนี้ได้รับสินค้านะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตสักนิดนึง
1: ครับ
0: ไม่เคยออกกำลังกายเดินออกกำลังกายสักนิดนึง
1: ครับต่อไปพยายามที่จะไม่ใช้เครื่องทุนแรงไปไหนพยายามเดินไม่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องใช้จักรยานจักรยานได้ออกกำลังกายนะครับ
0: จักรยานได้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ครับก็คือต้องได้ออกกำลังกายนะครับ
0: ได้ปั่นกล้ามเนื้อเราก็จะได้แข็งแรง
1: ใครจะว่าเราเฉยก็ช่างมันนะครับเราขอปั่นจักรยานออกไปซื้อของปากซอย1กิโลไปกลับ2กิโลอ่านได้ออกกำลังกายได้วันนี้2กิโล
0: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกท่านนึงนะคะอาจารย์คะคุณสำเนียงเนาะอยู่ตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายโคราชเคสนี้เป็นลูกค้าประจำเรามานานมากนะคะวันนี้ก็อยากจะล้างตับด้วยเพราะจะล้างตับอยู่เป็นสัก6เดือนล้างครั้งนะคะแต่เดือนที่แล้วก็เพิ่งสั่งชุดปรับปัสสาวะไปนะคะวันนี้ก็มาสั่งเดือนนี้เพิ่มตัวไวตาเซลล้างตับไปด้วยอีก2กระปุกนะคะ2กระปุกก็ขอบคุณ
1: หลายอย่าง
0: พรุ่งนี้ได้รับสินค้าแน่นอนนะคะนะคะตอนนี้สินค้าไวมากอาจารย์คะเคอรี่เนี่ยวันต่อวันกันเลยทีเดียวอย่างในกรุงเทพเนี่ยถ้าสั่ง
1: เช้าได้เย็น
0: สั่งเช้าได้เย็นก็มีค่ะนะแต่ว่าเราต้องสั่งก่อนนะก่อนสัก 8-9 โมงไม่ได้ค่ะ10โมงไม่ได้พอ10โมงเรามาทำงานแล้ว นะคะต้องสั่งตั้งแต่8โมงนะคะเราก็จะได้เย็นนะเพราะนั้นถ้าอย่างในกรุงเทพปริมณฑลตรงเนี้ยนะคะเขาจะมีจัดส่งให้เราด่วนนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็สั่งสายบ่ายเย็นก็ได้ในวันรุ่งขึ้นนะคะก็ไม่ช้าเกินไปนะคะเอาละค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะแล้วก็ยังมีอีกเคสหนึ่งคุณค คุณป้านะคะคุณอันนี้อยู่โคราชเหมือนกันคุณวิภาค่ะคุณวิภานะคะก็โทรมาสอบถามปกติน่ะเป็นเบาหวานอยู่อาจารย์นะคะก็ทานสมุนไพรกับเรามาเรื่อยๆวันนี้ไปตรวจเช็คเมื่อวานนี้ไปตรวจเช็คเบาหวานกับคุณหมอนะคะหมอเขาก็เลยไม่ให้ยามาแล้วเขาก็ไม่เจาะเลือดด้วยนะคะก็โทรมาถามเรา
1: ครับ
0: ว่าทำไมเขาถึงหมอถึงไม่เจาะเลือด
1: ทำไมถึงไม่เจาะเลือดนะคร
0: ับ โทรมาสอบถามเรานะคะ
1: ว่า
0: จริงๆทำไมหมอไม่เจาะเลือด
1: เหตุผลที่ไม่เจาะเลือดก็มีหลายเหตุผลแล้วครับเพราะว่าเขาอาจจะเห็นว่าร่างกายเราเริ่มดีขึ้น
0: เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: เขาก็ไม่เจาะนะครับนะเขาบางทีเขาวัดความดันปุ๊บนะเขาก็รู้แล้วว่าเอาเลือดส่วนใหญ่จะเริ่มดีแล้วการความดันเริ่มเป็นปกติอย่างนี้เขาก็ไม่เจาะนะครับ
0: แต่เขาให้ยาความดันมา
1: ก็
0: แต่ไม่เจาะเลือด
1: ไม่กินป้องกัน
0: ค่ะ
1: นะครับก็มีประวัติอยู่ถ้ามีประวัติอยู่นี่เราก็จะจัดยาที่ในโซนที่เกี่ยวกับประวัติของเราไว้นะครับ
0: คือตอนนั้นเคยกินของเรามานานพอสมควรแหละนะคะในเรื่องของเบาหวานแต่ตอนนี้ไปเช็คแล้วหมอบอกว่าเบาหวานไม่มีแล้วนะไม่ต้องเจาะเลือดไม่ต้องอะไรแล้วนะคะเอาแต่ยาความดันไปกินแค่นั้นค่ะแล้วก็ลูกค้าก็เลยสงสัยทำไมไม่หมอไม่เจาะเลือดแต่ลูกค้าคือเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะถามหมอแล้วก็มาถามเรานะคะ
1: เดี๋ยวก็หมอจะบอกไปเรียนหมอเถอะอย่าถามมากอีก
0: เคยมีเคสหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะคะลูกค้าเขาก็ถามไงคะถามหมอไปหาหมอก็ถามหมออันนี้เราก็สงสัยเนาะว่าทำไมหมอถึงตอบแบบนี้นะลูกค้าถามว่าเอ๊ะมันเกิดเพราะอะไรไอ้โรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยหมอก็เลยเขาก็ลูกค้าสงสัยว่าเอ๊ะเขาก็ดูแลสุขภาพดีแล้วทำไมมันเกิดโรคอะไรมันเกิดมาได้ยังไงโรคอันนี้หมอก็บอกว่าอันเนี้ยต้องคุยกันนานถ้าต้องคุยกันนานนะคะคงคุยไม่จบคุณต้องไปเรียนหมอคุณจะรู้ลูกค้าอายุ76-70ปีจะให้ไปเรียนหมอหมอก็นะ
1: ก็ฟังรายการเราแล้วกันนะครับท่านก็จะได้เป็นหมอประจำตัวท่านเองนะครับต่อไปจะได้ช่วยเหลือสังคมจะได้ช่วยเหลือคนอื่นว่านี่ถ้านอนคนอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจวายอย่างเงี้ยนะถ้าผิวแห้งอย่างนี้ส้นเท้าแตกนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวนี่เป็นโรคตับแล้วนะอย่างเงี้ยนะครับเราอธิบายได้ว่าทำไมเป็นโรคตับแล้วผิวแห้งนะครับคือโรคทุกโรคครับมันสะท้อนออกจากข้างในออกข้างนอกหมดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแก้ได้หมดนะอย่างสะเก็ดเงินนะถ้าเป็นหนักเกินไปเราก็ยังช่วยไม่ได้เหมือนกันเราก็พยายามหาวิธีอยู่นะครับว่าเออเรารู้ว่ามันเกิดจากกระดูกติดเชื้อนะโรคสะเก็ดเงินคือโรคที่กระดูกติดเชื้อนะครับติดเชื้อเพราะเราไปสร้างสิ่งแวดล้อมในร่างกายให้มันติดเชื้อหรือเปล่านะครับที่ผมเก็บข้อมูลตอนนี้ก็คือคนที่ชอบกินน้ำพวกนมถั่วเหลืองมากเกินไปนะครับใครที่กินนมถั่วเหลืองกินน้ำเต้าหู้มากเกินไปกินทุกวันเวลาหลายถุงนะโอกาสที่จะเป็นโอกาสนะครับคือโอกาสที่จะเป็นสูงกว่าคนที่ไม่กินนะครับก็รู้ว่ามันเกิดจากกระดูกนะครับแต่ว่าถ้าติดเชื้อเข้าไปในกระดูกแล้วเนี่ยการแก้ปัญหามันค่อนข้างจะยากนะครับถ้าเราติดเชื้อในร่างกายในปอดในตับในอวัยวะเนี่ยยังพอที่จะแก้ได้แต่ถ้าติดเข้าไปในกระดูกเนี่ยบางทีมันเข้าไปยากหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับการกินสมุนไพรการกินอะไรจะให้ฟื้นเนี่ยค่อนข้างจะยากกันเลยทีเดียวนะครับมันก็ลดลงนะครับผมพอเก็บข้อมูลได้ถึงขั้นนี้เราก็เลยไม่กินเลยถึงเราไม่กินก็โดนครับเพราะท่านกินเนื้อสัตว์ก็เลี้ยงด้วยฮอร์โมนถั่วเหลืองนะครับกินอะไรต่างๆกินซอสกินน้ำปลานะมันก็โดนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเพิ่มมันเท่านั้นอย่าไปเพิ่มเอาแค่นี้พอครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะเพราะสุขภาพของเราเนี่ยไม่มีใครที่จะดูแลเราได้นะนอกจากตัวของเราเองนะคะเพราะว่าอย่างตัวของเราเนี่ยถ้าเราไม่ป้องกันหลายคนบอกว่าจะกินยาปฏิชีวนะกับหมอมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะกินได้ค่ะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการเป็นโรคไตเพราะหลายคนที่เป็นโรคไตมาคุยกับเราคือคำว่าเป็นโรคไตเนี่ยมีแล้วค่ะแขนเนี่ยก็จะเป็นเส้นเลือดโป่งออกมา
1: เส้นเลือดโป่ง
0: นะคะแล้วก็เท้าก็บวมนะคะปวดข้อปวดเข่านะก็
1: มีการอักเสบเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวอักเสบนู้นเดี๋ยวอักเสบนี้นะครับคนที่เป็นโรคไตเนี่ยอักเสบง่ายมาก ป็นแผลบวมช้ำอักเสบง่ายเป็นแผลก็ไม่ค่อยหายนะครับเหมือนโรคเบาหวานเลยนะครับเป็นแผลก็จะไม่ค่อยจะหายเท่าไหร
0: ่ค่ะนะคนที่ปัสสาวะบ่อยๆมีปัญหาเรื่องของท้องผูกบ่อยๆปัสสาวะบ่อยๆนี่ความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานสูงมากนะคะหรือแม้ว่าเป็นมะเร็งสูงมากนะคะเบาหวานเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังต้องฟังกันนิดนึงในส่วนของคนที่มีภาวะเบาหวานนะคะจะฉี่บ่อยๆนะคะอ่อนเพลียตาแห้งตาจะพร่าๆนะคะมือเท้าจะชานะปล่อยไว้นานๆนะคะมีความเสี่ยงลุกลามการเป็นไตเสื่อมนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงสำหรับคนที่มีภาวะไตเสื่อมเนี่ยนะคะแก้ยากเหมือนกันต้องฟอกไตต้องล้างไตที่สำคัญต้องเปลี่ยนไตนะคะเราเห็นคนที่เปลี่ยนไตมาแล้วเนี่ยหลายคนเหมือนกันแต่เขาจะต้องมีเงินค่ะอาจารย
1: ์
0: ไม่ต่ำกว่าหลักล้านเป็นล้านล้านนะคะในการเปลี่ยนไตแล้วไม่ใช่จะเปลี่ยนง่าย
1: ๆถ้า
0: ไตนั้นเข้ากับเราไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็ต้องรอนะไม่รู้ว่าเราจะรอได้อีกนานแค่ไหนนะคะก็มาดูแลสุขภาพกันหลายคนเคยกินยาหมอมานานแล้วมาเปลี่ยนมากินสมุนไพรด้วยควบคู่กับยาหมอด้วยแล้วอาการดีขึ้นดีขึ้นเขาก็เลิกยาหมอเขาก็เลิกจ่ายยาให้แล้วนะคะเราก็กินสมุนไพรอย่างต่อเนื่องไปหน่อยนะคะสักพักดีหมดแล้วนะคะเราค่อยลดสมุนไพรลงค่อยๆลดค่อยๆลดเคยกินทุกวันก็วันเว้นวันนะคะกินถัดไปเดือนถัดไปก็อาจจะเว้นวันเว้น2วันวันเว้น3วันไปนะคะค่อยแล้วหลังจากนั้นค่อยลดค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเอาละค่ะใครที่อยากจะให้เราดูแลในช่วงนี้ก็โทรมาค่ะ087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะ
1: นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฮ
0: ั
2: ลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหล
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณแดงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
0: จากใช่ถามอะไรบ้างคะ
2: ถามเป็นเบาหวานแล้วก็กินชอบกินสมุนไพรป้าก็กินมังคุดมังคุดน้ำมังคุดอะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้มันมาขาชาอาทิตย์นึงอะขาชามือชาเล็บเนี่ย
0: ค่ะ
2: แล้วก็ชุดเท่าไหร่คะฮัลโหล
0: ค
1: ่ะก็ชุดหนึ่งนะฮะแปลท้องผูกด้วยไหมครับ
2: ท้องผูกหรอไม่ผูกนะ
1: ถ้าไม่ผูกก็เป็นเฉพาะเบาหวานอย่างเดียวนะแต่ถ้าท้องผูกก็เป็นโรคตับด้วย
2: โอ้ไม่ผูกละค่ะ
1: ถ้าไม่ผูกก็ทานอยู่3ตัวนะครับเพราะว่าโรคเบาหวานมันเกิดจากโลหิตจางด้วยนะครับต้องทานตัวโลหิตจางแล้วก็ทานตัวเบาหวานนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็มีอยู่3ตัวครับชุดละ 3,500 จ้ะ
2: ไม่ได้กินโรงพยาบาลมาเป็น5 6 7ปีแล้วกินแต่สมุนไพรพวกเน
1: ี้ยดีแล้วล่ะนะที่อยู่ได้ก็เพราะเรื่องสมุนไพรนั่นแหละ
2: สมุนไพรค่ะ
1: นะครับเพราะว่าสมุนไพรเท่านั้นที่จะฟื้นได้นะครับโรคพวกนี้ไม่งั้นก็จะยาวบางคนรักษาเป็น10ปีเลยนะ
2: ครับนี่ก็กินน้ำมังคุดแล้วก็หมอ400อะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
2: ชอบกินสมุนไพรค่ะ
1: ครับดีมากครับนะ
2: ค่ะแล้วก็จะไปหามัวบานเดี๋ยวพอดีได้ยินเมื่อกี้นี้โทรศัพท์ได้ยินค่ะเขาวิทยุค่ะก็เลยโทรมาถามค่ะว่าชุดเท่าไหร่คะ
1: ชุดหนึ่ง 3,500 นะจาก 4,000 ลดเหลือ 3,500 ทานได้1เดือนครับ
2: 1เดือนนะคะ 3,500
1: ต้องทานต่อเนื่องกัน3เดือนนะครับ
2: 3เดือนนะคะ
1: ครับเพราะต้องไปฟื้นไขกระดูกก่อนนะครับเพราะอาการเหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนก็ดีไปด้วยมีกระมีติ่งเนื้อตามลำตัวก็ดีด้วย
2: อันนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะเรากินในพวกสมุนไพรแต่ว่าฉี่คือ1 2 3ที
1: ครับครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เอาได้ให้ข้อมูลผมไว้นะครับแป๊บนึงครับ
0: เอาล่ะค่ะใครสนใจนะคะอยากจะโทรมาปรึกษาพูดคุยกับเรานะคะก็โทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข087 0607054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะวันนี้เวลาหมดนะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
1: สว
0: ัสดีค่ะ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวเมืองพัทยาเปิดสายด่วนให้ประชาชนสอบถามข้อมูลและขอรับถุงทรายป้องกันน้ำเข้าบ้านนายปรเมศงาพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เมืองพัทยาหลังมีรายงานพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่โดยเมืองพัทยาได้เตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดสายด่วน1337ให้ประชาชนสอบถามข้อมูลและขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านนายปรเมศกล่าวต่อว่าเมืองพัทยาได้มอบหมายสำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งมีจุดหลับประมาณ9จุดและในจำนวนนี้มี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าทั้ง3จุดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต่ำหรือแอ่งกระทะเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องมักเกิดน้ำท่วมรอการระบายเจ้าหน้าที่จึงจะประจำพื้นที่ผ่านระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะปิดกั้นไม่ให้รถสัญจรผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะจบข่าวศิริรัตน์มหัทนะเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1555อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอลึกสู่ภาพกลับมาพบกับผมกิตติกรกัญจนาเวคินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: กับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครและอยู่ด้วยที่ต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเป็นรายการที่แนวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพแนวการออกกำลังกายแนวจะทานอะไรดีมีประโยชน์หรือเก็บความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับรายการของเราเปิดมาเป็น10ปีนะครับซึ่งรายการของเรานั้นมีผู้ติดตามมากทั่วประเทศและก็ออกอากาศบนหลายคลื่นวิทยุนะครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับสาระเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ที่เราออกอากาศไปบางครั้งบางอย่างที่ผมกับคุณติ่งต้องพูดขาดตกบกพร่องไปก็ต้องให้อภัยนะครับบางข้อมูลเนื้อหาไม่ครบถ้วนเพราะว่าตัวอาจจะเป็นระยะเวลาที่มันจำกัดนะครับบางท่านก็โทรมาตำหนิว่าพูดเนื้อหาไม่ละเอียดนะครับเพราะบางอย่างนั้นเวลาเรามีจำกัดนะครับในบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งผมก็จะเกริ่นว่าเนื้อหาละเอียดนั้นคุณผู้ฟังก็ไปติดตามหาได้จากทาง YouTube หรือทางอื่นๆนะครับเพียงแต่เราเกริ่นนะครับบางท่านก็โทรมาถามว่าโกลเด้นเพลสเลมอนฟาร์มขายอะไรบ้างอันนี
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ฟัง
1: เยอะมากค่ะ
0: นะครับซึ่งแนวสุขภาพนะเป็นอาหารแนวสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เกือบจะทุกอย่างคนเด้งตั้งแต่ข้าวไรเบอร์รี่นมนะครับหรือว่า
1: ออร์แกนิก
0: พืชผักผลไม้จะเยอะตอนนี้นะครับซึ่งพืชผักผลไม้จะเยอะเป็นน้ำผึ้งเป็นมะนาวออร์แกนิกเป็นไข่เป็ดสุขภาพพวกนี้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามนะครับหรือว่าใกล้ที่ไหนสาขาที่ไหนท่านก็ไปซื้อหากันได้ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไม่ใช่ร้านนี้ก็คือโครงการหลวงคนหนึ่งเคยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เคยเห็นนะทั้งพี่น้องอตก.พวกนี้โครงการหลวงนะพูดง่าย
1: ๆ
0: ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง
1: มีหลายอย่างเลยทีเดียว
0: ซึ่งไม่ได้ชื่อโกลเด้นเพชรนะไม่ได้ชื่อเลมอนฟาร์มชื่อโครงการหลวงเลยนะครับซึ่งหลายสาขานะครับซึ่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษพูดง่าย
1: ๆ
0: ตามฤดูกาลตามฤดูกาลนะครับมีบางช่วงก็จะมีมันเทศคุณติงมาจากภูเขาที่โครงการส่วนพระองค์นะโครงการพระราชดำริพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลถ้าเป็นผักก็จะเป็นฟักแมวหรือว่าใบเหลียงหรือเป็นผักสวนครัวที่ได้จากโครงการพระราชดำริมาจำหน่ายนะครับคุณฟังครับก็เช่นเคยนะครับผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุนรายการก็คือคาตามินซึ่งคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2วิตามิน4และสารอาหาร7ชนิดในเม็ดเดียวนะครับ คุณผู้ฟังที่รู้จักกับคาตามินอยู่แล้วทั่วประเทศนะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะส่วนท่านที่ยังไม่ทราบว่าคาตามินคืออะไรนะครับคาตามินคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคาตามินก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะคุณติ่งย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะ084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-385-6644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมหรือว่าซื้อครึ่งโหลสำหรับคุณผู้ฟังที่เคยซื้อครั้งละครึ่งโหลนะครับเราก็แถมให้2กระปุกนะครับได้รวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมส่วนท่านที่เคยซื้อโปรยอดฮิต3กระปุกแถมกล่องเล็กกล่องหนึ่งก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่งบน้อยอยากทดลองใช้คาตามินเราก็มีชุดทดลองนะครับชุดทดลองก็ตอนนี้ขายดีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่ผมและคุณติ่งบอกไปนะครับซึ่งเป็นเบอร์เดิมเบอร์เดียวเบอร์ตลอดการพูดง่ายๆ ครับตั้งแต่เปิดมาเป็น10ปีเรายังได้รับการต้อนรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นปีน้ำท่วมใหญ่ภัยแล้งหรือ
1: ล่าสุดสถานการณ์โควิด
0: ก็ผ่านมาได้นะครับถือบางช่วงก็อาจจะส่งยากลำบากนะครับแต่เราก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนะครับคุณฟังโทรเข้ามานะครับในเบอร์0843856644เบอร์เดิมนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับคุณติ่งวันนี้ผมมีเรื่องเกร็ดที่ไม่ได้เตรียมมาหรอกแต่ว่าเผอิญเมื่อวานเนี่ยเขาพูดถึงสถานการณ์เมืองหลวงสั้นๆนะครับ
1: ค
0: ือกรุงเทพมหานครว่าในอนาคตเนี่ยหลายท่านวิตกกังวลว่ากรุงเทพเนี่ยคุณติ่งน้ำจะท่วมเคยได้ยินไหมได้ยินไหม
1: อีกแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่วันไม่หมายความว่าน้ำจะท่วมมากขึ้นนึกออกไหม
1: เขาบอกว่าเหมือนกับอะไรแผ่นดินมันจะสุดลงไป
0: แผ่นดินจะสุดลงซึ่งเท่านั้นเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงที่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิศวกรรมเนี่ยได้พูดถึงว่ากรุงเทพเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือดินมันจะสุดลงเพราะตอนนี้เราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลพูดง่าย
1: ๆ
0: และเราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลกรุงเทพนี้โอกาสที่น้ำจะท่วมหรือการระบายน้ำช้าเนี่ยจะเกิดขึ้นในอีกระยะเวลา 10-20 ปีนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรมาถามในรายการที่ผมไปพูดวันก่
1: อ
0: นก็ออกไปว่าอ้าวทำไมนะครับก็เขาบอกว่าโดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยคนในกรุงเทพเนี่ยทำไมถึงเกิดการทรุดตัวนะครับเขานักวิศวกรรมเนี่ยนะครับอย่างท่านอธิการบดีเจ้าคุณทหารท่านอธิบายว่าในเมืองหลวงเนี่ยหรือในกรุงเทพของเราเนี่ยสาเหตุที่เยอะเนี่ยเพราะว่าปริมาณของรถคุณติงที่ใช้บนแผ่นดินเน
1: ี่
0: ย
1: เยอะ
0: ใช่แล้วก็สองการสร้างตึกพูดง่าย
1: อ๋อเจาะ
0: นึกออก
1: ไหมลึกลงไป
0: ใช่
1: ดิน
0: ความหนักเนี่ยความหนักเนี่ย
1: ค่ะ
0: และแกบอกว่าถ้าเศรษฐกิจดีก็จะสุดมากเพราะว่ารถเยอะจริงไหมคนสร้างตึกเยอะไหมสร้างหมู่บ้านเยอะไห
1: ม
0: เยอะนะครับและปริมาณคนก็เยอะมากขึ้น
1: อ
0: ย่างเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกกรุงเทพเนี่ยรถก็ไม่เยอะมากเท่าไหร
1: ่ถึงรถจะติด
0: ใช่และทีนี้ตอนนี้เรายังไม่พอเรายังมีรถไฟฟ้าทางด่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเพียงแต่เล่าให้คุณฟังว่าตอนนี้ลักษณะของการแก้ปัญหาก็คือมีหลายส่วนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเกิดมีความวิตกกังวลเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้จะเอายังไงดีนะอันนี้สั้นๆนะครับเขาลองยกตัวอย่างคุณเด่งเขาลองยกตัวอย่างเป็นโมเดลอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเนี่ยย้ายเมืองหลวงมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าคนนี่จะย้ายตามไปไหมและคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยจะมีเกิดขึ้นอย่างไรนะครับหรือย้ายส่วนราชการนะครับบางประเทศก็สำเร็จบางประเทศก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก็หลายท่านก็บอกว่าความวิตกกังวลเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันมีมาตลอดจนหลายท่านนี่คิดว่าไปซื้อที่นะคนหนึ่งในต่างจังหวัดเคยจำได้ไหมช่วงน
1: ึ
0: งไปซื้อที่ในพื้นที่สูงๆนะอย่างเช่นภูเขานะที่ต่างๆที่แบบเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสระบุรีพูดง่าย
1: ๆ
0: ที่อยู่ไกลทะเลนะครับผมก็คนหนึ่งที่อาศัยอยู่แบบคนติ่งนะอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในกรุงเทพมหานครแถบจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่ติดกันนะครับซึ่งความวิตกกังวลเหล่านี้คุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงหรอกครับฟังไว้เป็นข้อมูลเพราะตอนนี้คิดว่านะในอนาคตเนี่ยจะได้รับการแก้ไขนะ
1: ระวังว่าอย่างนั้น
0: จะได้รับการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษนะคุณเด้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษซึ่งตอนนี้นโยบายเนี่ยสั้นๆนะครับเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเนี่ยคุณเด้งเคยได้ยินว่าเขาจะให้มาใช้เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านึกออกไหมรถพวกรถที่เป็นควันดำเนี่ยพูดง่ายๆลดลง
1: เป็นรถที่ชาร์จไฟ
0: ชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไปกับบ้านแล้วก็วิ่งไปเพื่อให้มลพิษเนี่ยฝุ่น
1: อะไรพวกนี
0: ้ให้น้อยลงแล้วก็ช่วงที่ฝุ่นเนี่ยผมก็มีคนพูดอยู่สองทางช่วงที่เป็นฝุ่น PM มากๆเมื่อปีก่อนคุณติ๋งบางคนบอกว่าเกิดจากรถดีเซลส่วนที่สองเนี่ยคุณติ๋งเคยได้ยินไหมเกิดจากการเผาป่าอ้อยอะไรเคยได้ยินไหมจริงไหม
1: จริงภาคการเกษตร
0: การเกษตรคือว่าเผาพวกสังอ้อยพวกอะไรเนี่ยเลยฝุ่นปิวมาบางคนบอกว่ามีเผาอยู่ในต่าง เช่นเขมรหรืออะไรพวกนี้อ่ะก็ว่ากันไปนะครับ
1: uh-huh.
0: จากนั้นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกี่ยวกับรถควันดำเนี่ยรถดีเซลว่างั้นที่เป็นรถสันดาปเนี่ยเขาเรียก
1: uh-huh.
0: เผาไหม้เนี่ยเขาบอกในอนาคต10ปีคุณติง uh-huh. เรากำลังจะเพิ่มสัดส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้น
1: คือในยุคเราเนี่ยจะเห็นแล้วล่ะ
0: รถไฟฟ้าเห็นอีก 3-4 ปีเห็นครับรถไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลกำลังจะใช้มาตรการไม่ว่าจะเป็น
1: ลดภาษี
0: รถที่เกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับการแลกซื้อพวกนี้นะครับ
1: แล้วก็เปลี่ยนรถ
0: ขับการเปลี่ยนรถนะครับหรือว่าการเพิ่มภาษีสำหรับรถใช้เครื่องยนต
1: ์
0: นะครับก็ว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องเกิดเรื่องน้อยๆนะครับให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็เป็นอย่าไปถือสาระอะไรมากนะครับผมเล่าให้ฟังนะครับกับรายการเรื่องสุขภาพฟังเพลงกันสักหน่อยครับแก้เครียดนะครับแต่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพผมคิติกรการจะนั่งเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินมาพูดคุยนะครับพูดคุยแต่เรื่องสบายใจนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ออกกำลังกายนะครับจะปลูกผักสวนครัวอย่างที่ผมแนะนำหรือไม่เป็นไรนะครับฟังรายการของเราได้นะครับเพราะว่าเขาบอกโลกยุคใหม่เนี่ยคุณติ่ง
2: ค่ะ New Normal
1: เรากำลังจะหันมาทางแนวสุขภาพมากขึ้นจากการสำรวจนะครับคนก็จะรักสุขภาพมากขึ้นมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสุขภาพเราจะดีนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการก็เช่นเคยนะครับผมฝากโปรเกี่ยวกับคาตามินอ่ะสั้นๆเลยตรงๆเกี่ยวกับคาตามินนะโปรคุณติ่ง
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้มานะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
1: ครับผมก็ฝากโปรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังสั่งซื้อกันอย่างล้นหลามตอนนี้นะครับซึ่งทีมงานหรือบริษัทของเราเนี่ยได้จัดส่งสินค้าให้ท่านตามเป้าหมายตามที่ท่านต้องการนะครับช่วงนี้เราไม่ขาดนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเรายังส่งให้ท่านทุกวันยังมีอยู่ในสต็อกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการโปร6กระปุกซื้อแล้วรวมได้8กระปุกนะครับซึ่งเป็นโปรดีราคาพิเศษราคาเดิมนะครับเดิมเมื่อก่อนเนี่ยแถม1กระปุกตอนนี
2: ้ให้2กระปุกเลย
1: ครับเป็นความคุ้มค่าสำหรับท่าน
2: ค่ะก็ไปหารกับคนทางบ้านได
1: ้ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับท่านที่ซื้อโปร6กระปุกแถม2เนี่ยท่านก็จะเอา3คนหรือจะหารกัน2คนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือท่านจะซื้อทานคนเดียว
2: ก็ได้
1: ก็ไม่เป็นไรนะครับครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการจอลึกสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการจอลึกสุขภาพได้ในทุกวัน
3: สวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: คาตามินใช่ไหมคะ
4: ใช่คาตามินครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: จะสั่งคาตามินค่ะคาตามินหมดกินก็ปวดแข้งปวดขาเดินไม่ไหวอยู่เนี่ย
4: ครับครับที่งามวงวานนะ
3: ค่ะงามวงวานที่งามวงวานนี่8นะคะ
4: แยกพงเพชร
3: ค่ะค่ะแยกพงเพชร
4: ครับครับ
3: ก็เอาแบบไหนคะ
4: เอาชุดไหนครับผม
3: ชุดเคยซื้อแบบชุด6กระปุกอ่ะ
4: อ๋อแถม2ตอนนี้
3: แถม2กระปุกเหรอ
4: ครับ
3: อืมแต่ก่อนมันแถม1กระปุกกับอีก15เม็ดนะ
4: ครับครับ
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวนี้แถม2กระปุกให้เลยไม่มีกล่องเล็กแล้วแถมให้เลยนะ
3: จ้า
4: ครับครับ
3: จะมาส่งวันนี้เหรอครับ
4: ครับวันนี้ครับผม
3: จ้า
4: ครับครับขอบคุณครับครับ
3: จ้าจ้าสวัสดีค่ะ
1: เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติแล้วก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับ

0: นะครับซึ่งกาญจนบุรีเนี่ยเราส่งเยอะคุณติ่งนะครับสุพรรณบุรีทุกอำเภอจังหวัดอ่างทองนครสวรรค์จังหวัดลพบุรีนะครับและที่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องสระบุรีนครนายกนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงก็คือภาคตะวันออกซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดีวันดีคืนนะครับพี่น้องจังหวัดชลบุรีบางแสนพัทยาจังหวัดระยองนะครับเราก็มีบริการส่งให้ท่านในทุกๆวันส่วนกรุงเทพมหานครยังเหมือนเดิมนะครับ
1: คุณผู้ฟัง
0: สั่งมาได้เลยนะครับสั่งเช้าได้บ่ายสั่งเช้าได้บ่ายนะครับสั่งเช้าได้บ่ายนะครับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครขอให้ท่านได้สั่งเข้ามาในช่วงเช้าและตอนบ่ายนี้เราจะเข้าไปส่งให้ท่านนะครับส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ใกล้สำนักงานเราส่งได้เร็วสั่งเช้าได้11โมงถึงนะครับผมประกาศอย่างนี้หลายท่านก็ทำได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีหน่วยส่งเฉพาะกิจที่สามารถวิ่งส่งให้ท่านได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังผมกลับมาพูดถึงเรื่องอาหารสุขภาพสักนิดหนึ่งคุณติง คืออาหารที่ผู้สูงอายุเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่เค็มจัดอาหารที่มีรสเค็มพูดง่ายๆเพราะจะมีผลต่อไตคุณติงเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยโดยส่วนใหญ่การหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มมากๆหรือหวานนะครับหวานมากนะครับมีคนถามเมื่อวานมีคนถามคำหนึ่งคนหนึ่ง
1: ว่า
0: ซึ่งผมก็พอดีรู้เรื่องนี้พอดีนะครับเขาถามว่าการใช้น้ำผึ้งคนหนึ่งแทนน้ำตาลถ้าเราใช้เยอะจะมีข้อเสียไหมนะครับซึ่งตัวนี้ผมเคยตอบไปหลายที่คุณผู้ฟังน้ำผึ้งเนี่ยเราจะใช้เนี่ยไม่ควรใช้เยอะคุณติ่งไม่ควรใช้เยอะนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ว่าจะเป็นท่านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยบางท่านเนี่ยคิดว่าน้ำผึ้งเนี่ยไม่มีโทษ
1: แต่กินได้เยอะ
0: จะกินได้เยอะกินได้หลายมื้อนะครับแต่น้ำผึ้งเนี่ยพอเกินปริมาณสักนิดหนึ่งจะกลายมาเป็นน้ำตาลแม้แต่จะเป็นแลคโตสก็จริงคุณติ่งนะครับบางท่านนี่ทานท่านจะทานใส่กาแฟสักนิดนึงหรือถ้าจะใส่นมนะพูดได้ง่ายใส่อาหารสักนิดนึงท่านควรทานวันหนึ่งแค่มื้อสองมื้อพอนะครับสำหรับน้ำผึ้งนะครับบางท่านเนี่ยอย่าทานมากสำหรับที่เป็นน้ำผึ้งนะครับท่านควรทานแต่พอดีส่วนอาหารรสเค็มท่านควรหลีกเลี่ยงทานอาหารจืดและท่านหลีกเลี่ยงอย่างหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุก็คืออาหารรสเผ็ดคุณเด็กผมก็เหมือนกัน
1: โอ้บางคนนี่ติดเหมือนกันนะ
0: รสเผ็ดนะครับรสเผ็ดนี่ผมนี่ไม่ทานนะครับเพราะว่ารสเผ็ดนี่จะมีผลต่อกระเพาะและลำไส้สำหรับผู้สูงอายุนะครับส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยลดปริมาณลงนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งในเรื่องการย่อยอาหารคุณเด็ก
1: ค่ะย่อยยากนะ
0: ใช่ครับส่วนที่เราพูดไปในเทปก่อนๆเนี่ยนะครับก็คือเน้นพวกผักปลาง ดน้ำอัดลมคือเลิกพวกน้ำอัดลมพวกนี
1: ้ค่ะลงไประคายเคืองกระเพาะอาหาร
0: แล้วก็เป็นแก๊สอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้ำตาลสูงสำหรับพวกน้ำกลุ่มน้ำอัดลมนะครับของหมักดอง
1: อันนี้ก็ไม่ควร
0: ของหมักดองนี่ได้แก่พวกผักกระป๋องพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นของหมักดองนะครับหรือของที่เป็นรสขมมากฝาดมากรสขมก็คือพวกสะเดาม ีคนถามผมนะทานพวกปลาดุกสะเดาหวานอะไรพวกนี้นะก็หนึ่งน
1: ะ
0: ก็ท่านควรจะทานแต่เพียงเล็กน้อยนะผู้สูงอายุทานอะไรได้ไม่เยอะหรอกครับ
1: ทานให้เป็นยา
0: ทานให้เป็นยานะครับพวกอาหารเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็ฟังรายการนะครับผมก็มีกับคุณติ่งมีแต่ความปรารถนาดีนะครับที่พี่คุณผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านฟังรายการเพราะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราจะเก็บเกี่ยวสาระมาฝากท่านในทุกๆวันไม่อยากให้เนื้อหามันซ้ำนะครับแต่เป็นห่วงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านเพราะบางท่านนี่นอนฟังรายการเราทุกวันจริงๆ
1: คุณดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: มาฟังรายการทุกวันเพราะว่าผมอยู่รับโทรศัพท์นี่จะทราบเลยว่าท่านได้ฟังรายการและท่านก็โทรมาซื้อคาตามินนะซื้อทุกวันนะครับก็มีความสุขทุกวันเพราะคาตามินเนี่ยมีคนสมญานามว่าเป็นของขวัญของขวัญสำหรับตัวเองของขวัญสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
1: ทุกเทศกาล
0: ทุกเทศกาลในทุกๆวันสำหรับท่านนะครับบอกเบอร์สั้นๆคุณหนึ่ง
1: ค่ะเบอร์สายด่วนเนี่ยของรายการของเรานะคะ0843

0: ห้าหกหกสี่สี่อีกครั้งหนึ่งนะคะศูนย์แปดสี่สามแปดห้าหกหกสี่สี่ค่ะ
1: กับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับ
2: สวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
2: คาตามินครับผม
3: สั่งผมสมาชิก1483ครับไอ้คาตามินสีแล้วก็ไอ้เรียกอะไรสีชมพูวิต้า
2: ครับวิต้าครับครับ
3: 2ครับ
2: ครับคาตามินสีวิต้า2นะ
3: ครับแล้วแถมไอ้นั่นไอ้2กล่อง
2: แถมคาตามิน2กล่องนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับผม
3: ต้องการด่วนเพราะมันหมดครับ
2: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวบริการ
3: อยู่ตรงแยกเจ็ดสาทร11ครับ
2: ครับครับครับครับสาทร11นะครับ
3: ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับผม
3: คร
2: ับครับสวัสดีครับครับ
1: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่มีปัญหาสุขภาพก็โทรมาที่รายการจดเบอร์ไว้หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านน้ำตาลในเลือดเบาหวานความดันไขมันนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเรามีคำแนะนำดีๆสำหรับตัวท่านนะครับ
0: ค่ะ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: คุณผู้ฟังครับผ่านกันมาช่วงหนึ่งที่รายการจอลึกสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังที่ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมก็ยังนั่งรับสายคุณผู้ฟังอยู่ตลอดใน365วัน
0: ไม่มีวันหยุด
1: ไม่มีวันหยุดแม้แต่ตัวท่านจะโทรมาแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาพูดคุยผมฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับหลายท่านก็ถามผมนะครับที่ออกรายการไปยังปรึกษาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าข้อเข่าเสื่อมเหล่านี้ก็ยังรับปรึกษานะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644นะครับท่านโทรเข้ามาบางท่านมีตัวของท่านเองหรือญาติพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลสูงมีความดันโลหิตนะครับมีภาวะที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีปัญหาก็โทรเข้ามา0843856644นะครับรอรับสายท่านอยู่อ่
0: ะ
1: พูดถึงเรื่องสาระต่อไปสักนิดหนึ่งนะครับ
0: นะคะเรื่องของอาหารการกิน
1: เรื่องของอาหารการกินสำหรับผู้สูงอายุ
0: ค่ะ
1: คุณฟังครับวันก่อนเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์นะหลายท่านที่โทรเข้ามาพูดคุยในเรื่องอาหารผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าโภชนาการเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านกินอาหารซ้ำๆคุณติ่งแม้ว่าคุณติ่งมาผมในบางวันในบางทีในบางสัปดาห์นะ
0: บางทีเมนูเราก็ชอบอะนะ
1: ครับก็อาจจะกินได้ทั้งสองมือเลยนะครับ
0: ซ้ำ
1: ๆครับแต่นักโภชนาการนี่บอกอย่างนี้ว่าการกินอาหารเนี่ยไม่ควรซ้ำที่เราคุยกันนะคือกินหลากหลายพูดง่าย
0: ให้หลากหลายเข้าไว
1: ้ให้หลากหลายเข้าไว้เพื่อเปลี่ยนนะครับอาหารที่ผมจะแนะนำนะครับอย่างหนึ่งในวันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็คือข้าวต้
0: ม
1: นะครับสำหรับช่วงเช้า
0: ข้าวต้มข้าวกล่อง
1: ข้าวต้มข้าวกล่องยิ่งดีนะถ้าท่านไม่มีข้าวกล่องก็เป็นข้าวต้มนะครับผัดดอกกุ้ยช่ายขนมครกเนี่ยสักหนึ่งครู่นะ
0: โอ้หนึ่งคู่เองเหร
1: อหนึ่งคู่เองนะมาก่อนนะครับก็สุขภาพสุขภาพนะครับน้ำสับปะรดสักหนึ่งแก้วมื้อเที่ยงนี่ก็เป็นเผาผลาญได้หน่อยก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอด
0: นะได้เนี่ย
1: ขนมจีบสองลูกลูกเดือยต้มน้ำตาลพยายามใช้น้ำตาลใส่แดงคนเต็งต
0: ั
1: วนี้นักโภชนาการใช่ครับลูกเดือยต้มน้ำตาลเนี่ยโอ้โหเป็นเมนูสุขภาพที่ผมเจอนี่อยู่หลายที่มาก
0: จริงเหรอคร
1: ับ ไม่ว่าจะ
0: ไม่ค่อยเจอนะเนี่ย
1: มีไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นเพจก็รู้สึกยังมีอยู่นะลูกเดือยต้มน้ำตาล
0: ของติ่งนี่จะไปเจอเป็นแบบกะทิ
1: ครับส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นสุขภาพจริงไม่ค่อยใส่กะทิหรือบางท่านนี่ทำอย่างนี้ยิ่งดีเลยคุณผู้ฟังต้มลูกเดือยแล้วมาเหยาะน้ำผึ้งใส่สักนิดหนึ่งคุณดิ่ง
0: อันนี้ไม่เคยทาน
1: ครับเอามื้อเย็นมื้อเย็น
0: ก็จะเป็นข้าวสวยนะคะหนึ่งทัพพีนะคะมีเห็ดผัดน้ำมันหอยนะสักหนึ่งจาน
1: อันนี้เยี่ยมเลย
0: เป็นต้มยำปลากระพงสักหนึ่งถ้วยนะคะตบด้วยแอปเปิ้ลสักหนึ่งลูกโอเคเลย
1: ครับคือตอนนี้จะเห็นได้ว่าสามมื้อนะครับสำหรับในหนึ่งวันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบในเมนูนี้นะครับ
0: ก็ปรับเปลี่ยน
1: ท่านก็ปรับเปลี่ยนอย่างเช่นเป็นข้าวต้มท่านอาจจะทานข้าวต้มปลาพวกนี้นะครับพอข้าวต้มปลานี้ทานสลับมื
0: ้อ
1: ได้นะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็ถ้าท่านไม่ทานข้าวต้มปลาก็เปลี่ยนเป็นข้าวต้มกุ้งพวกนี้
0: ได
1: ้กุ้งสัก 2-3 ตัวนะครับก็เป็นโปรตีนเป็นแร่ธาตุที่ดีนะครับช่วงเที่ยงอาจจะหนักหน่อยอย่างเช่นถ้าเป็นพวกขนมจีบเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดถ้าท่านไม่มีก็เปลี่ยนเป็นพวกผัดไทยนะคนติ่งเขาแนะนำอย่างนั้นนะผัดไทยก๋วยเตี๋ยวนะก
0: ๋
1: วยเตี๋ยวน้ำพวกนี้ก็ได้แต่ไม่ควรจะลดเผ็ดมากนะครับสำหรับท่านที่ตอนเย็นไม่ควรทานอาหารที่เป็นพวก
0: หนักเกินไป
1: นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจะย่อยยากนะคะ
1: กับควรทานพวกผักปลาพวกนี้หรือทานอาหารก่อน6โมงเย็นนะครับหลายท่านนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยกับรายการจนรู้สุขภาพต้องขอบคุณท่านอย่างมากมายนะครับที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่พี่น้องทั่วประเทศผมติกรก็ขอบคุณจากใจนะครับที่ติดตามรายการในตลอดระยะเวลา10ปีนะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยังรับสนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับดังไกลนะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะไปอยู่ในหลายประเทศอย่างพม่าลาวกัมพูชาน
0: ะ
1: คร
0: ับเพื่อนบ้าน
1: ประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ในจีนในบางมณฑลที่เขาไปซื้อไปนะครับไม่รวมถึงประเทศในยุโรปแต่นั้นเราไม่ได้จำหน่ายคนติงเป็นการสั่งซื้อผ่านสถานทูตอย่างเช่นประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งอยู่ในแฟรงเฟิร์ตหรือในมิวนิกเมื่อวานนะครับแต่ญาติพี่น้องที่ส่งไปให้นะครับหรือในสหรัฐอเมริกาช่วงก่อนโควิดนะครับเราก็ส่งไปในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐหนึ่งคนติงที่คนไทยไปอยู่เยอะพูดง่าย
0: จริงค่ะ
1: คล้ายๆกับ LA เขาเรียก LA ก็คือแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งคนไทยเข้าไปอยู่นะครับซึ่งคนไทยที่นี่ก็แนะนำไปในสหรัฐอเมริกานะครับต้องขอบคุณจากใจนะครับ
0: ค
1: ือผลิตภัณฑ์ของเรานั้นอยู่ได้มานานเพราะว่าคุณผู้ฟังที่สนับสนุนอุดหนุนรวมใจกันซื้อนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งเบอร์คาตามินก็คือ0843856644นะครับ0843856644ในทุกวันไม่มีวันหยุดช่วงนี้โปรสักนิดหนึ่ง
0: ค
1: ุณเด้ง
0: ค่ะช่วงนี้ก็คือเปิดบริการกันทุกวันอยู่แล้วไม่มีวันหยุดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะคะไม่เสียค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะคะคาตามินมีโปรโมชั่นในช่วงโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะคุ้มค่าเลยทีเดียวในราคาเดิมค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้ในรายการของเรานะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644 44ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นที่ฮือฮาและเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับขอบคุณผู้ฟังที่รอมานานโปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกนะครับซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับอย่างที่คุณติ่งบอกไปนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้โปรของเรานี่ก็ยังขยายไปนะครับสำหรับท่านที่ยังซื้อไม่ทันนะครับ
0: อ
1: ย่างท่านก็ซื้อไม่ทันในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เราก็ยังขยายอยู่นะครับผมฝากอีกสักนิดหนึ่ง คุณผู้ฟังสำหรับท่านที่รายการจอดลึกสุขภาพผมมานึกถึงเกร็ดการดื่มน้ำคุณติ่งการดื่มน้ำเขาแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุคือวันหนึ่งท่านตั้งน้ำไว้คุณติ่ง อย่างเช่นเราจะดื่มเนี่ยนะครับตั้งน้ำไว้สักลิตรหนึ่งผู้สูงอายุนะในวันหนึ่งเนี่ยท่านต้องดื่มดื่มไม่ใช่ว่าดื่มเยอะดื่มน้ำนี่ที่ดีที่สุดเนี่ยนักโภชนาการว่าท่านค่อยๆดื่ม
0: ก็คือจิบทีละหน่อย
1: บางคนนี่ดื่มเป็นขวดนะคุณติ่ง
0: จริงค่ะ
1: หรือไม่ก็ครึ่งขวดเนี่ยครึ่งขวดเลยเนี่ย
0: ยก
1: นะครับฉะนั้นนะครับท่านค่อยๆดื่มนะครับแต่บางท่านนี้ดื่มทีละหนึ่งขวดแล้วก็หายไปเลยมาตอนเย็นมาดื่มน้ำอีกนะครับซึ่งร่างกายนี่ต้องการพลังงานนะครับในแร่ธาตุจากน้ำนะครับเรื่องจากต้องการของเหลวที่อยู่ในร่างกายคุณผู้ฟังสำหรับผู้สูงอายุนะครับท่านควรดื่มน้ำ 6-8 แก้วหรือลิตรกว่าในต่อวันนะครับการนอนพักผ่อนคุณดิ่งให้หลับได้ประมาณ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงแต่ท่านไม่ได้จริงๆท่านก็6ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้สูงอายุจะทำให้การพักผ่อนของท่านนั้นเพียงพอนะครับอาหารเน้นผักป่าผลไม้นะครับพักฟังเพลงกันสักหน่อยครับแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ฟังเพลงกันไปนะครับรายการเจาะลึกสู่ภาพก็มาพูดคุยนะครับหลายท่านก็ถามผมนะครับว่าคุณติกรยังพูดคุยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าอยู่นะครับเพราะว่าในการกระดูกข้อเข่าเนี่ยเราไม่เว้นในแต่ละวันที่จะเจอแฟนรายการมาโทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเข่าเสื่อมกระดูกพวกนี้ที่มีปัญหานะครับบางท่านนั้นเป็นผู้สูงวัยนะครับจะชอบมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องข้อมีอาการปวดอยู่ตลอดเวลาก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับเปิดทุกวันนะครับพูดคุยกันทุกวันนะครับคุณฟังครับมาพูดกันต่อนะเรื่องของสุขภาพอาหารการกินนะครับ
2: ค
1: ุณเด้ง
2: ก
1: ็วันก่อนเราพูดถึงเรื่องแอปเปิ้ล
2: ใช่แอปเปิ้ลนี่เราจะเห็นมีหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้นะ
1: ครับ
2: เข้ามานี่คือมีทั้งมีสีแดงสีเขียวนะคะ
1: รุ่นใหม่นี้มีสีเหลืองคนหนึ่งที่ผมเจอ
2: จริงเหรอ
1: ครับ
2: นี่ยังไม่เห็น
1: ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ฟังจะมีสีแดงก็ไม่เป็นไร
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: แอปเปิ้ลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพนะเพราะว่าเส้นใยอาหารแล้วก็โพแทสเซียมในแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะช่วยให้กระเพาะแล้วก็ลำไส้เนี่ยนะคะมันเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้ของเสียเนี่ยถูกขับออกมาจากร่างกายเนี่ยแล้วก็ควบคุมคอเลสเตอรอลนะชนิดเลวนะคะบำรุงเส้นเลือดนะคะลดอาการการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะป้องกันท้องผูกนะแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยกินคู่กับผักสีเขียวนะคะเมล็ดของผลไม้เปลือกแบบแข็งเนี่ยแล้วก็ธัญพืชที่มีวิตามินอีทาซิลิเนียมนะคะในแอปเปิ้ลเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างการทำงานของแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งนะคะและในแอปเปิ้ลนั้นมีกรดแทนนิกนะคะจึงไม่ควรที่จะกินคู่กับปลาที่มีก้างหรือว่าปลาแห้งที่มีแคลเซียมนะเพราะมันจะกลายเป็นสารชนิดหนึ่งที่ย่อยยากเนี่ยนั่นเองเนี่ยก็เรียกว่ากระเพาะอาจจะทำงานปั่นป่วน
1: ครับคือแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องใช้เยอะบางท่านเนี่ยใช้แอปเปิ้ลอยู่ในสลัดนะครับซึ่งทานอยู่ในสลัดก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพียง 2-3 ชิ้นก็พอสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: เ
1: พราะว่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวระบายตัวหนึ่งนะครับต่อมา
2: สาหร่ายทะเลเนี่ย
1: โอ้อันนี้ชอบ
2: ชอบเป็นยำหรือเปล่าคะ
1: ชอบหลายอย่างฮะต้มยำพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือใส่ในน้ำซุปหรือใส่ในพวกต้มจืดพวกนี้เด้ง
2: ค่ะสาหร่ายทะเลเนี่ยนะคะจะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะแคลอรี่ต่ำนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการขจัดสารพิษนะกระตุ้นเมตาบอลิซึมนะคะลดความเครียดนะแล้วก็วิตกกังวลใครที่กังวลอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะสาหร่ายทะเลช่วยได้เนี่ยในสาหร่ายทะเลเนี่ยจะมีแคลเซียมสูงนะคะเมื่อกินคู่กับผักใบเขียวนะคะอาหารจำพวกไข่แล้วก็นมที่มีวิตามินเนี่ยแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นดูดซึมวิตามินได้ดีมากขึ้นนะคะ
1: ครับคือคุณผู้ฟังเนี่ยคุณติ่งเราจะเห็นสาหร่ายเนี่ยอยู่ใน2เมนู
2: คือ
1: ต้มจืด
2: ค่ะ
1: นะต้มจืดหรือว่าถ้าสาหร่ายเป็นใบจริงๆเนี่ยเราจะเจออยู่ในอาหารญี่ปุ่นคุณติ่งเป็นต้มซุปนะครับ
2: ชาบูก็มี
1: เป็นชาบู พวกนี้นะครับ ที่เป็นสาหร่ายนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่แนวสุขภาพนะคือรักษาสุขภาพเนี่ยค ุณผู้ฟังควรจะหาทานนะเป็นพวกต้มจืดเป็นส่วนใหญ่หรือว่าซุปนั่นอยู่ในซุปของญี่ปุ่นพวกนี
2: ้
1: หรืออยู่ในชาบูถ้าท่านไม่ทานชาบูนะครับส่วนท่านที่ทานในซุกี้คุณเด้งในซุกี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเป็นซุกี้มีสาหร่ายใบ
2: ก็เป็นเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวเสริมรสชาติของอาหารอีกอย่างหนึ่ง
1: ครับก็อร่อยดีนะครับก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: ค่ะ
1: คือการทานอาหารเนี่ยผมแนะนำให้ท่านทานหลากหลายอย่างที่บอกไปนะครับไม่ควรทานอาหารซ้ำๆเดิมๆนะครับคือเปลี่ยนมื้ออาหารไปนะครับทานผักผลไม้นะครับบางท่านก็ทานเป็นพวกถั่วนะครับเป็นลูกเดือยนะครับที่สำคัญที่สำคัญคุณเด้งคือการทานที่ในปริมาณที่ไม่มากจะทำให้เหมาะสมต่อร่างกาย
2: น้อยๆแต่หลากหลาย
1: ครับหลากหลายนะครับคือในเมื่ออาหารหนึ่งในเมื่อก่อนนี้เคยทานข้าวนี้1 2 3ทัพพี
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ทานปริมาณข้าวลดลงนะครับ
2: ทัพพีหนึ่ง
1: เหลือทัพพีหนึ่งแล้วก็ทานอาหารให้หลากหลายนะครับทานผักผลไม้พวกนี้นะครับก็จะทำให้สุขภาพท่านดีนะครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ซื้อคาตามินตอนนี้ครึ่งโหลนะครับครึ่งโหลแถม2กระปุกซึ่งตอนนี้ปริมาณการซื้อของเราเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับผมแนะนำว่าท่านให้ควรสั่งมาในช่วงก่อนเที่ยงเพราะว่าจะได้ส่งได้ทันนะครับสำหรับท่านในช่วงก่อนเที่ยงจะได้ส่งได้ทันเพราะว่าถ้าท่านจะทานจะสั่งออเดอร์หลังเที่ยงคุณเด้งก็จะได้วันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณของเราค่อนข้างหนาแน่นนะครับก็ให้คุณผู้ฟังก็เข้าใจนะครับเพราะบางท่านนี้โทรมาช่วงบ่ายสองบ่ายสาม
2: จะขอรับ
1: จะขอรับวันนี้นะครับซึ่งถ้าไม่มากก็เกินไปคุณเด้งในแถบจังหวัดนนท์ในเขตบางแคตลิ่งชันเราพยายามจะทำให้นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาช่วงนั้นจะเป็นรถติดนิดนึ
2: ง
1: ในเขตกรุงเทพนะครับเพราะว่าช่วงนี้ประเทศเราในเฉพาะเมืองหลวงแถบปริมณฑลจังหวัดนนท์สมุทรปราการปทุมธานีนะครับก็ช่วงนี้ปริมาณรถหลังจากโควิดเนี่ยเริ่มหนาแน่นนะครับ
2: ก็คุณยันทางด่วนเลย
1: ก็คุณผู้ฟังก็พยายามที่จะออเดอร์กันเข้ามานะครับส่วนท่านจะสั่งในช่วงบ่ายสี่โมงกลางคืนอะไรพวกนี้เราพยายามส่งให้ในวันถัดไปแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้สายส่งของเรายังอยู่ครบนะครับต่างจังหวัดคุณผู้ฟังก็เช่นเคยนะครับให้ออเดอร์เข้ามาเราก็ยังไม่มีค่าขนส่งนะครับซึ่งก็หลายท่านที่มีความภาคภูมิใจในเรื่องนี้ก็คือราคาของเรานั้นจะไม่มีค่าขนส่งบวกเข้าไปนะครับซึ่งเป็นราคายุติธรรมแน่นอนสำหรับท่านนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการคาตามินก็เราอย่าลืมนะครับตอนนี้โปรครึ่งโหลแถม
2: ซื้อครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวเนี่ยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะครับการทานอาหารนะครับที่ดีการพักผ่อนที่ดีการได้อยู่ในที่อากาศดีนะครับและที่สำคัญก็คือภาวะอารมณ์ท่านดีนะครับก็จะส่งผลต่อสุขภาพของท่านนะครับเพราะว่าถ้าจิตใจของท่านมีความวิตกกังวลซึมเศร้านะครับหรือมีความหงุดหงิดหรือมีความโกรธหรือมีความไม่สบายใจนะคุณติ๊กพูดง่ายนะครับคุณผู้ฟังก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับเป็นการที่ทำให้ท่านนั้นสุขภาพท่านดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอการทานอาหารการออกกำลังกายที่เหมาะส
2: ม
1: การออกกำลังกายที่ผมแนะนำก็คือการเดินนะครับการขี่จักรยานสำหรับผู้สูงอายุที่ยังขี่ได้นะครับการเดินก็10นาที20นาทีสำหรับใน1วันหรือบางท่านก็1สัปดาห์นี้ในประมาณ 2-3 วันนะครับก็ผมจะลืมนะครับฝากเบอร์เข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644 ก็พยายามโทรกันเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้สายแน่นก็พยายามที่จะรับสายคุณผู้ฟังในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ
2: ไม่มีวันหยุด
1: ไม่มีวันหยุดนะครับช่วงนี้รายการเวลาหมดเวลาผมคุณติ่งก็ต้องจากลาคุณผู้ฟังขอให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะครับมีสุขภาพดีอย่างที่เราหวังนะครับการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนเพียงพอต้องการแบบไหนอย่างไรที่ทางรายการจัดให้คุณฟังโทรเข้ามานะครับผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับเพียงเวลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทาง

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิมต้นตำ

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: ที่นี่คือบ้านเกิดของเราเราเกิดที่อำเภอนี้แต่เราไม่มีบ้านไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่นี่อีกแล้วถนนสายนี้ทอดไปสิ้นสุดที่วัดชัยชุมพลวัดที่เผาพ่อทางซ้ายมือคือสถานีตำรวจเลยไปอีกนิดหนึ่งก็ถึงที่ว่าการอำเภอและถนนสายนี้แหละที่เรากับวัดเคยเดินด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้เราก็ลองเดินคนเดียวจะไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงไหนตัวเหมือนกำลังเดินอยู่เดียวดายในโลกไม่มีแม้แต่เงาของวัฒนาไม่มีแม้แต่ในความรู้สึกที่เคยรู้สึกเสมอว่าเรามีเธอเป็นเพื่อนร่วมทางไปทุกคนทุกแห่งวัฒนาเธอดีพอแล้วทำไมสุดทางรักของเราแล้วเหรอ

ธอกำลังจะแต่งงานเธอกำลังจะแต่งงานถ้าตายจากกันจิตสำนึกมันดับวูบไปเธอก็คงไม่ต้องรู้สึกปวดใจเหมือนในเวลานี้แต่ที่เราจากกันทั้งที่ยังมีลมหายใจมันเหมือนตายทั้งเป็นเราเคยฝันว่าจะได้เป็นผู้โอบอุ้มชีวิตของเธอเคยฝันว่ามีเธอเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกแต่ผลสุดท้ายความฝันเหล่านั้นกำลังจะกลายเป็นของคนอื่นไปหมดเพราะเราเองเราเป็นฝ่ายผิดเราผิดสัญญาเราไม่มั่นคงต่อความรักผลมันถึงเป็นอย่างนี้นี่เธอกำลังจะแต่งงานกับคนอื่นจริงๆเหรอมัทเธอกำลังจะแต่งงานจริงๆเหรอมัทนา

หมอแนะให้กลับไปตามหาเธอให้พบจะสืบรู้ให้ได้ว่าเธอเรียนตัดเสื้ออยู่ที่ไหนมันคงไม่เกินความสามารถของหมอเล็กไปได้หรอก

0: พี่วาฮะ
1: ว่าไงจ๊ะ
0: คุณครูหมอมาเยี่ยมพี่วาที่โรงพยาบาลนี่มั้งหรือเปล่าฮะ
1: เป็นเหล่าจ้ะทำไมล่ะหมู่นี้ก็คงจะยุ่งละมั้ง
0: ยุ่งอะไรล่ะฮะคุณครูหมอไม่เข้าบ้านตั้งหลายวันละ
1: น้อย
0: จริงๆฮะพี่วาไม่รู้ว่าคุณครูหมอหายไปไหนฮะคุณพ่อก็ไม่ทราบหายไปเลยฮะ
1: เอ๊ะเขาจะไปไหนกัน
0: ก็วันนั้นละฮะวันที่พี่วาคลอดคุณครูหมอกลับไปถึงบ้านก็ค่ำละวันนั้นมีจดหมายถึงคุณครูหมอฉบับนึงฮะแล้วอีกวันนึงน้อยก็ไม่เห็นคุณครูหมออีกเลยฮะ
1: คุณหมอ
0: คุณครูหมอไม่ได้มาเยี่ยมพี่วาอีกเลยเหรอฮะ
1: ไม่ได้มาเลยจ้าน้อย
0: ว้าหายไปไหนก็ไม่รู
1: ้วันนี้ก็เพิ่งรู้ความจริงนี่แหละค่ะคุณหมอว่าคุณหายไปจากบ้านมิน่าล่ะคุณถึงไม่มาเยี่ยมวานีอีกเลยคุณไปไหนคะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ

0: อ้าวไอ้เสือจู่อีกแล้วเหรอ
1: มาเวลาเลยผ่าด้วยว่าเกินทั้งห่วงอย่างนี้นะนางเขียนสื่อการต่อปล่อยให
0: ้นี่เธออยากจะอ้วกก็ไปอ้วกซะไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมานอนนะเดี๋ยวก็หลับแล้วก็สบายอ่ะ
1: เออ

0: ็นไงเสือเขายังชั่วไหมเล่าหรือจะเอาโอยุแก่ๆสักถ้วย
1: ไม่ต้องแกห่วงชื่อราสมคิดไปนั่งเขียนหนังสือแกต่อไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องส่งต้นฉบับไปเหรอเดี๋ยวส่งไม่ทันแล้วจะมาโทษฉันไม่ได้
0: เฮ้ยฉันเขียนเสร็จแล้วเว้ย
1: โอ้วันนี้ไม่เจอตามเคยกรุงเทพมันไม่กว้างถึงขนาดนี้นะเป็นหน้าเลยพรุ่งนี้ฉันจะออกตะเวนตามหา
0: เฮ้ยแกจะบ้าไปถึงไหนวะเขาจะแต่งงานก็แต่งไปสิปล่อยก็ไปเถอะ
1: ใช่มันต้องปล่อยเขาไปปล่อยแน่ๆแต่อยากจะพบกันอีกสักครั้งนะครั้งเดียวครั้งสุดท้ายล่ะครั้งสุดท้ายจริง
0: ๆแล้วถามว่าแกพบเขาล่ะ
1: พบเหรอยังไม่รู้เหมือนกันวิพูดอะไรกับเธอบ้างอ่ะขอจะเพียงพบขอจะเพียงเห็นเท่านี้เองไอ้คิดเนี่ยไอ้คิดรู้ไหมว่าเธอกับฉันรักกันมากตอนที่พ่อฉันตายนะฉันหมดหวังที่จะเรียนแพทย์ต่อหมดหวังจริงๆฉันได้จะเป็นผู้ชี้แนวทางเป็นผู้ส่องแสงสว่างของชีวิตฉันก็เลยได้เรียนหมอต่อกลายเป็นคนส่งเงินให้เรียนรู้ป่ะเธอนั่นแหละส่งเงินให้ฉันเรียนตัวเธอนิดเดียวนะบอบบางอ่อนแอแต่เธอก็ทำทุกอย่างเพื่อฉันเพื่อคนชั่วคนนี้คนเดียวนะ
0: เฮ้ยอย่าไปลงโทษตัวเองให้มากนักเลยเว้ยเพื่อนเว้ย
1: ไม่ได้เพราะตัวที่ตัวเองเว้ยคนชั่วไอ้คนแล้วไอ้คนมารักษาคำพูดไม่มีความสัตย์เป็นหมาตัวหนึ่งดีๆนี่เองแล้ววันนั้นยังมีหน้าเสือไปหาเธอไปยืนยันกับเธอว่าฉันแต่งงานแล้วถูกไอ้สมคิด
0: ทำไมวะ
1: แกรู้ไหมตอนที่เธอหน้าซีด
2: ท่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
6: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
7: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
6: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
7: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
6: ์ฟังเพลินทุกที
7: ่เติม

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาพี่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: แกรู้ไหมตอนถ้าเธอหน้าซีดเหมือนศพเธอยืนกัดลิ้นปากนั่นฉันไม่เคยเห็นเธอเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยเธอพยายามไม่มีเสียงร้องไห้แต่น้ำตามันไม่ยอมเชื่อฟังน้ำตาเธอไหลพรูมาเลยทีเดียวเธอมีความรู้สึกยังไงฉันเพิ่งรู้เมื่อเธอจดหมายมาบอกว่าเธอกำลังจะแต่งงานเพื่อนเอ้ยใจฉันมันแป้วมันว้าเหวยังไงก็ไม่รู้มันบอกไม่ถูกเลยจริงๆเธอที่ฉันรักเธอที่ฉันเคยหวังไว้ว่าจะเป็นเมียฉันเป็นเมียเป็นผัวไปจนตายเป็นแม่ของลูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตฉันกำลังจะเป็นของคนอื่นในโลกนี้มีผู้หญิงอย่างมัทนาสำหรับฉันมีคนเดียวเท่านั้นในโลกแกจะเอาผู้หญิงอื่นอีกหมื่นอีกแสนที่หน้าตาเหมือนเธอไม่ฉันฉันก็ต้องพูดเหมือนกันไปทุกคนว่าไม่ใช่แม่พระของฉันเมื่อเธอต้องไปเป็นของคนอื่นแล้วฉันจะไปหาเธอได้ที่ไหนบอกนะได้ไหมเพื่อนฉันจะไปหาเธอได้ที่ไหน
2: หลับซะเถอะวะ
1: พรุ่งนี้จะไปตามหาเธออีก
2: แล้วเรื่องเรียนของแกล่ะ
1: เรียนหมอนั่นล่ะ
2: ใช่แกเรียนปีเดียวเท่านั้นเอง
1: ปีเดียวมันมีความหมายอะไรมีความหมายอะไรฉันเป็นหมอและคงพัฒนาในโลกนี้มีผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่เรียกฉันว่าหมอเล็กมีคนเดียวจริงๆหลังนั้นเขาเรียกไอ้หมอมั่งหมอเฉยๆมั่งแต่พัฒนาคนเดียวเรียกฉันว่าหมอเล็กเธอสร้างขึ้นมาฉันก็พยายามทำสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อเธอไม่มีเธอเราจะเอาความสำเร็จนั้นน่ะไปหยิบยื่นให้ใครอีกล่ะตัวฉันเองอะล่ะมันควรจะเป็นสุดหนักที่แสนเลวมานานแล้ว
2: แต่ยังมีคนที่เขาหวังพึ่งแกอีกมากนะ
1: ใครไม่มีอีกแล้วฉันตัวคนเดียวในโลกขอเล่ากันอีกหน่อยได
2: ้เฮ้ยพอเถอะวะอย่ากินต่อไปเลยแกเมามากแล้วอะ
1: พัฒนาไม่มีเธอก็ไม่มีทุกอย่าง
2: แล้วมีของแกคนปัจจุบันทุกวันนี้
1: ฉันไม่เคยล่วงเกินมานี่เลยไม่เคยเลยจริงๆไม่เคยทั้งที่ฉันรักเธอเหมือนกันเธอก็เป็นคนดีอย่างเหลือแสนดีอย่างใจหายเธอควรจะเป็นของคนอื่นไม่ใช่คนมารักษาวาจาสัตว์อย่างฉันเชื่อไม่ได้ล่วงเกินอะไรเธอเลยจริงๆไม่แปลกอะไรหรอกถ้าเธอจะเป็นของคนอื่นแต่เธอก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต้องพึ่งฉันฐานะเธอดีอยู่แล้ว
2: แต่เธอรักแกนะแกยังไม่ตัดใจทางด้านนี้ซะแล้วกลับไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งรักแก
1: ไม่อะ
2: ทำไม
1: ฉันไม่ใช่ผู้ชายที่ดีพอสำหรับเธอนะฉันอ่อนแอเกินไปสำหรับเธอควรจะแต่งงานกับผู้ชายที่ดีกว่าฉันฉันไม่กลับไปอีกแล้ว
2: แกมันบ้า
1: บ้าสิวะฉันมันบ้า

มัจจาวันแล้ววันเล่าที่หมอเล็กเพียรพยายามสืบหาโรงเรียนที่เธอไปเรียนสอนตัดเสื้อจากแห่งไปสู่แห่งเงินทองมันไปรอลงไปทุกทีช่างมันไม่สำคัญก็ให้ได้พบเธออีกครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นเอง

0: Ego, lao con. Un lít mẹ là ขอบใจเชื่อไปไหนครับทีนี้นั่นมัดมัชนะมัดมัดเดี๋ยวหยุดก่อนมัด
1: บ้าปล่อยแขนฉันนะ
0: ไม่ใช่หรอกเหรอ
1: บอกให้ปล่อยเอ๊ะ
0: ผมขอโทษครับผมเห็นข้างหลังเลยเข้าใจผิด
1: บ้า
0: ขอโทษครับดูใช่

ใกล้ค่ำอีกแล้วเราเดินไปเดินไปเหมือนคนไม่มีจุดหมายโรงเรียนสอนตัดเสื้อในกรุงเทพกี่แห่งกี่แห่งที่เรารู้เราก็เข้าไปถามจนไม่มีที่พัฒนาเลยสักแห่งเดียวถ้าอย่างนั้นเธออยู่ที่ไหนพัฒนาเธออยู่ที่ไหนขอพบเพียงครั้งเดียวไม่ได้หรอ

0: मरलेक नी मरलेक लगा เสื้อ กางเกงทั้งเก่าทั้งขาด
1: พายพร้อมจนเกือบไม่มีลักษณะเดิมของเขาล้มเหลืออยู่อีกเลยหมอเล็กคะนี่หมอเล็กเหรอคะมัจจาหมอเล็กฝันไปหรือเปล่าหมอเล็ก
0: ใช่เธอแน่เหรอมัดเองค่ะ
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
4: 30 ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำ

0: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
1: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
3: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทอง

0: ถ้าทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราส
1: เหมือนทัดเทพมีเรื่องไม่สบายใจอะไรบางอย่างอยู่ในใจ
2: ช่างสงสัยแล้วนะเธอเนี่ย
1: เขาเรียกว่าช่างสังเกตต่างหากล่ะ
3: ฉันก็เห็นด้วยกับที่อายพูดนะและถ้าเดาไม่ผิดก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับครีมแน่ๆเลย
1: เพราะถ้าลองเอาเรื่องราวทั้งหมดมาประติดประต่อกันมันก
2: ็ไม่รู้จะสงสัยใครแล้วใช่ไหมล่ะถึงมาสงสัยกันเองอย่างเงี้ย
1: ถึงแม้มีอะไรนายจะอยู่ข้างทัดเทพและไม่ชอบให้ใครมาใส่ร้ายเขาแต่ในใจนายเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทัดเทพมีส่วนกับเรื่องที่เกิดขึ้น
2: อายพูดถูกเราไม่อยากให้ใครมาใส่ร้ายทัดเทพถ้าไม่มีหลักฐานแต่ในใจเราก็รู้ดีว่าทัดเทพมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์จบที่มีการเปลี่ยนแปลงนายเองก็คงรู้ตัวเหมือนกันนะทำไมนายต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆนะ

0: วันนี้ครีมไม่มาหายไปไหนกันนะติดต่อก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหรอแน่เนี่ยแต่ครีมคงมีเหตุผลอะไรสักอย่างหรือมั้งที่ทำอย่างนี้เฮ้ยอะไรของเธอ
1: พี่ชายอ่ะไม่ตกใจเลยเหรอ
0: น่ากลัวตายเธอ
1: แสดงว่าน่ารักเกินไปใช่ไหม
0: แล้วเธอมาทำอะไรที่นี
1: ่พี่ชายสงสัยใช่ไหม
0: ให้จะย้อนอีกเพื่อนฉันจะถามทำไมอ่ะยี่เด็กบ้าเฮ
1: ้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำไม
0: นับวันอ่ะยิ่งบ้ามากขึ้นทุกวันนะเธอ
1: ก็แค่ตามพี่ชายมาเที่ยวเล่นสนุกแต่ว่าพอเผลอแป๊บเดียวอ่ะพี่ชายก็หายไปซะละรันก็เลยยืนรอข้างหน้ายืนรอตั้งนานน่ะเมื่อยก็เมื่อยเดี๋ยวคนโน้นคนนี้ก็มาขอเบอร์ไม่รู้จะเอาไปทำไมพี่ชายเลิกเรียนแล้วเหรอคะ
0: จะกลับละเอ้าหายไปไหนละปวดหัวกับ
1: พี่ชาย
0: นี่เธออยู่หลังฉันเมื่อไหร่เนี่ยแล้วหายไปไหนมาร
1: ันซื้อของมาฝากพี่ชาย
0: โอ้แต่จะเด็กบ้าเนี่ยลงไปซื้อไอศครีมมานี่เองฉันเคยบอกแล้วไงแล้วว่าฉันไม่ชอบกินไอติม
1: ก็รันเห็นพี่ชายทำท่าทางหงุดหงิดก็เลยซื้อไอศครีมมาฝากกินหน่อยนะความหวานของไอศครีมเนี่ยนะจะช่วยพี่ชายสดชื่นแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นด้วยเร็วๆสิพี่ชายเดี๋ยวก็ละลายหมดหรอก
0: ขอบใจจริงด้วยสิฮะความหวานไอศครีมเนี่ยช่วยเราอารมณ์ดีขึ้นนี่เด็กบ้า นี่ก็ไม่ได้ไปดีแต่กวนประสาทเราอย่างเดียวทำให้เรารู้สึกดีได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ย
1: เห็นไหมพี่ชายอารมณ์ดีแล้วอย่างเนี้ยเราก็ไปเที่ยวกันต่อได้แล้วสิใช่ไหม
0: ที่แท้ก็หวังผลตอบแทนอย่างอื่นนี่เองนะ
1: นี่เปล่านะก็แค่ยังไม่อยากกลับบ้านเท่านั้นเองอะ
0: ธรรมตีน่าเศร้าขอความเห็นใจจะไม่ใจอ่อนแล้วจะบอกให้อย่าไปไหน
1: สวนสนุก
0: ที่เมืองนอกไปมีหรือไงฮะ
1: ดูหนังก็ได
0: ้ก็ที่เมือง
1: ที่ไหนก็ได้ค่ะที่พี่ชายจะพารันไปอะ
0: พอต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเธอไม่มีสิทธิ์เลือกไปไหนดีเอ้าฉันนึกออกแล
1: ้
0: ว
1: ไปไหนคะ
0: ตามมาเถอะเดี๋ยวรู้เอง
1: บอกหน่อยก็ไม่ได้
0: พูดมาหน่อยฉันก็เปลี่ยนใจอะ
1: ไม่ถามก็ได้ค่ะ
0: ฉันรับรองว่าเธอต้องชอบแน่ๆ

0: นี่จะมืดแล้วนะครีมเรากลับไปที่รีสอร์ทดีกว่า
1: เธอกลับเข้าไปก่อนเถอะฉันขอนั่งดูพระอาทิตย์ก่อน
0: โรแมนติกจริงนะเพื่อนฉัน
1: ฉันเคยมานั่งดูพระอาทิตย์กับทัศน์ที่นี่ทุกอย่างยังสวยเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมตรงที่มีฉันเพียงคนเดียวอะ
0: มีเธอคนเดียวที่ไหนล่ะฉันยังอยู่อีกทั้งคนลืมเพื่อนคนนี้ไปซะได้น่าน้อยใจจริง
1: ๆฉันกำลังจะทำอะไรอยู่กันนะ
0: นั่นสิเธอคิดจะทำอะไรอยู
1: ่ฉันไม่เข้าใจตัวเองจริงๆไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือผิด
0: ฉันว่าเธอมีเพื่อนดูพระอาทิตย์ตกแล้วล่ะ
1: ใครเหรอฟ้า
0: โน่นน่ะเดินมาโน่นแล้ว
1: เคนเหรอ
0: ถ้าอย่างนั้นฉันกลับไปเล่นน้ำทะเลดีกว่าไม่อยากเจอใครบางคน
1: จ้าฟ้า
2: เออทำไมครีมไม่บอกล่ะว่าจะมาที่นี่เคนจะได้มาเป็นเพื่อนไม่ต้องลำบากยายฟ้า
1: ครีมไม่ได้มาเที่ยวครีมมาพักผ่อนดังนั้นไม่ต้องการที่จะชวนใครมาให้หลายคนให้มันวุ่นวาย
2: แม้แต่เคนที่เป็นแฟนครีมน่ะเหรอ
1: ครีมจะกลับรีสอร์ทละ
2: ไปรถเคนก็ได้นะ
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครีมไปรถของครีมเคนก็ขับรถตามไปแล้วกัน
2: ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเคนขับรถตามไปก็ได้เพราะว่าเขาไม่ขับรถหนีไปไหนล่ะ
1: ครีมไม่เคยหนีเคนพ้นเหรอ
2: ก็ดีถ้าครีมคิดได้อย่างนั้นเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาหรือเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีโดยเฉพาะกับไอ้กระจอกบางคนอ๋อลืมบอกไปเคนกับโก้ก็มารออยู่ที่นี่นะที่รีสอร์ทนั่นน่ะ
1: จะมาทำไมกันเยอะแยะนะทัศตอนนี้ทัศทำอะไรอยู่นะครีมคิดถึงทัศมากครีมขอโทษนะที่ต้องหนีทัดมาแบบนี้

0: ไปไหนกันมาคะกลับมาซะเย็นเชียว
1: ไปเที่ยวสวนสัตว์มากันค่ะรันได้ไปเห็นสัตว์แปลกๆที่ไม่เคยเห็นเยอะแยะเลย
0: จริงเหรอคะคุณรันดีแล้วล่ะค่ะคุณรันมีความสุขป้าก็ดีใจว่าแต่ไม่ชวนป้ากิ่งแก้วเลยนะคะ
1: ตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะได้ไปหรอกค่ะพอดีพี่ชายเปลี่ยนใจขอบคุณนะคะพี่ชาย
2: เราสาวไปสวนสัตว์คิดว่าเด็กบ้านเนี่ยคงไม่ชอบและน่าเบื่อต่อไปจะได้ไปตามเราอีกแต่ที่ไหนได้ให้เด็กบ้านกลับสนุกสนานตาโตจะได้เห็นสัตว์แปลกๆสงสัยวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลต้องหาวิธีใหม่แล้วเราร
1: ันซื้อของที่ระลึกมาฝากป้าแก้วแล้วก็พี่ทดแทนด้วยค่ะ
0: คุณหนูรันน่ะใจดีจังเลยนะคะไหนคะซื้ออะไรมาป้าขอดูหน่อยนะคะ
1: นี่ค่ะ
2: ผมขึ้นห้องก่อนนะฮะ

0: ่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราชจากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ท่านพูดครับว่างอยู่ฮะอยากรู้ครับขอบคุณมากครับที่บอกเราเชื่ออะไรแค่ไหนกันนะกับสายที่โทรมาเนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงเราจะมีประโยชน์อะไรที่จะตามไป
3: ใครโทรมาคะพี่ชาย
2: เปล่ามันกองการหลังเธอด้วย
3: เปล่าอะไรหลังคุยโทรศัพท์เสร็จพี่ชายก็ดูเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้อะที่ถามเนี่ยเพราะเป็นห่วงยังมาว่าเราอีกพี่ครีมเหรอคะ
2: ไม่ใช่แล้วใครใช้เธอมาแอบฟังโทรศัพท์ของฉันอ่ะ
3: ไม่ได้แอบฟังซะหน่อยรันขึ้นมาตามพี่ชายไปกินข้าวเย็นแล้วเผอิญได้ยินพอดีอ่ะรันไม่กวนพี่ชายแล้วดูท่าทางไม่ค่อยสบายใจรันรอกินข้าวเย็นแล้วก็ตามมานะคะ
2: เออขอโทษนะ
3: ขอโทษเรื่องอะไรคะ
2: เวลาที่ฉันรู้สึกแย่ที่ไรเนี่ยฉันมักทำให้คนรอบข้างรู้สึกแย่ๆตามไปด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นพี่ชายก็อย่าเป็นแบบนี้สิคะรันเองรู้สึกไม่ชอบอึดอัดไม่รู้พี่ชายคิดอะไรเดาใจไม่ถูกยอมให้พี่ชายเรียกเด็กบ้ายังดีกว่าถึงแม้ว่าฟังแล้วอยากจะเอาไม้ตีหัวพี่ชายก็ตาม
2: จริงอ่ะฉันรู้แล้วเนี่ยว่าเธอหมั่นไส้ฉันขนาดนี
3: ้มากเลยจะบอกให้
2: ถ้าอย่างนั้นเรากินข้าวกันเถอะ
3: เฮ้ยพี่ชายอารมณ์ดีแล้วว
2: ันนี้รันทำให้เราเลาะได้หลายครั้งแล้วทั้งที่สวนสัตว์แล้วก็เมื่อกี้นี้ทะเลยังอยู่ก็คงทำให้เราหัวเราะได้อย่างนี้แหละ
3: พี่ชายเราไปกินข้าวกันเถอะค่ะ
2: โอเควันนี้มีอะไรกินน่ะ
3: ป้ากิ่งแก้วอ่ะทำแต่กับข้าวของชอบพี่ชายทั้งนั้นเลยนะคะเบื่อจะตายกินซ้ำๆทุกวันทำไมต้องมีแต่คนเอาใจด้วยนะ
2: เมื่อกี้เธอว่าอะไรฉันได้ยินนะเห็นฉันพูดดีด้วยหน่อยทำเป็นโถยายเด็กบ้าเอ้ย
3: เรียกยายเด็กบ้าอีกละ
2: เออไปฉันจะเรียกเธอไม่ได้ยายเด็กบ้า
3: พูดแล้วยังมาหัวเราะเอาอีก
4: ตั้งแต่คุณหนูรันเข้ามาอยู่ทำให้บ้านหลังนี้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นถึงแม้ส่วนใหญ่จะออกทางทะเลาะกันมากกว่าแต่อาจเป็นเพราะคุณทัศน์นั้นชินกับการอยู่คนเดียวมานานแล้ว

0: ันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรากับครีมนะหลังจากเจอกันวันนั้นที่ห้างสรรพสินค้าแล้วอ่ะเราก็ไม่เจอแล้วติดต่อครีมไม่ได้อีกเลยอ่ะ
1: พี่ชายหลับหรือยังคะ
0: ยังมีอะไรแต่ถ้าจะมาอ้อนให้ฉันพาไปโน่นไปนี่อีกแล้วก็ไม่มีทางนะเขาบอกไว้ก่อนเลย
1: รู้แล้วนะคิดว่าตัวเองสำคัญตาย
0: ว่าอะไรฮะ
1: เออเปล่าอย่าไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยพี่ชายคะลุกขึ้นมานั่งตัวตรงหน่อยได้ไหมคะ
0: ทำไมแล้ว
1: ทนาบอกให้ลูกก็ลุกขึ้นมาเถอะถามอยู่ได
0: ้นี่เธอ
1: นี่นั่งตรงๆอย่าทำตัวเอียงสิ
0: เด็ดๆบ้าคิดจะทำอะไรกันแน่เนี่ยเรียกเราลุกขึ้นมาทำมือทำไม้เหมือนจะวัดอะไรบางอย่างแล้วนี่มันจับคลำไปหน้าเราอีกอ่ะนี่เธอคิดทำอะไรของเธอเนี่ยฮะ
1: เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะพี่ชายที่ความร่วมมืออ
0: ืมอะไรของเย็นนี่กันนะอยู่ดีๆพูดพลาดเข้ามาสั่งเราลุกขึ้นมานั่งเสร็จแล้วก็รีบออกไปเดี๋ยวต้องไปดูรู้เรื่องซะแล้วดูว่าเย็นนั่นทำบ้าที่นี่กันฮะเฮ้ย
1: พี่ชายมีธุระอะไรกับรันคะถึงได้มาทำลับๆล่อๆหน้าห้องของรันน่ะ
0: ทำไมฉันต้องมีธุระกับเธอด้วยนี่บ้านฉันนะฉันจะเข้าออกห้องไหนก็ได้ต้องขออนุญาตเธอด้วย
1: หรือว่าพี่ชายคิดอย่างนั้นแน่ๆเลย
0: พี่เธอฉันไม่เคยคือความคิดบ้าๆบอๆแบบนี้กับเธอในสมองฉันเลยนะให้ดูสิเธอซ่อนอะไรในห้องหรือเปล่า
1: ไม่มีสักหน่อยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีก็ถอยไปสิเอ้าแล้วขวางไว้ทำไมเนี่ย
1: เข้าไม่ได้เอ๊ะไม่ให้เข้านั่นบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีสิ
0: ไม่มีก็ต้องให้ฉันเข้าไปสิทีนี้มันสอบพิรุธนะเนี่ย
1: ทำไมถึงเป็นคนพูดยากพูดเย็นอย่างนี้นะ
0: จะถอยไปได้ดีไหมฮะโอ๊ยนี่เด็กบ้าเนี่ยกล้าผลักเชื่อเหรอเนี่ยเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะแม่จะพังเข้าไปแน่
1: ไม่เปิดเป็นตายยังไงก็ไม่เปิด

0: มีอะไรกันคะคุณทัศน
1: ์ก็ยังเด็กบ้านนี่ฮะทำอะไรอยู่ในห้องก็ไม่รู้อ่ะขอเข้าไปดูไม่ยอมต้องซ่อนเอาไว้ในห้องแน่เลยขอดูดีๆก็ไม่ยอมแถมยังผลักผมลงไปกับพื้นอีกต่างหากอ่ะ
0: คุณนันคะเปิดประตูให้ป้าเข้าไปหน่อยค่ะ
2: ต้องให้พี่ชายกลับห้องไปก่อน
1: นี่มันจะมาไปแล้วนะ
2: ถ้าอย่างนั้นรันก็ไม่เปิด
0: ป้าว่าคุณทัศน์กลับห้องไปก่อนเถอะนะคะเดี๋ยวทางเนี้ยป้าจัดการเองค
1: ่
0: ะ
1: แต่
2: เมื่อกี้เนี่ยรันโป้ด้วยพี่ชายก็จะเข้ามาให้ได
0: ้อะไรนะคะนี่คุณทัศน
1: ์เจนี่แสบจริงๆเลยแถมจะป้าน้ำเป็นตัวแกงอีกต่างหากอ่ะฝากไว้ก่อนเถอะนะออกจากห้องเมื่อไหร่อ่ะเธอตายแน
0: ่คุณทัศน์ไปแล้วค่ะคุณรัน
3: ถ้าอย่างนั้นป้ากิ่งแก้วเข้ามาได้แล้วล่ะค่ะ
0: ไหนดูซิว่ามีความลับอะไร

0: ไม่ทราบว่าท่านจะรับกาแฟหรือชาเพิ่มไหมคะ
1: ไม่ละครับ
0: แล้วท่านผู้หญิงล่ะคะ
2: ไม่เหมือนกันจ้ะ

0: าใช้ชั่ว
1: ชั่วเป็นยาน้ำใช้ใต้ชาตรงผิวหนังที่เกิดอาการคันเป็นผิดกาขึ้นคันตามล่างนิ้วมือนิ้วเท้าห้องกงฟูในร่มผ้า
0: ชั่วใช้ใต้ทาไม่เปรอะเปื้อนจะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชั่วเจ้าของเดียวกับยาตรีเมโล
2: ยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงอัตราภาษีสหรัฐ 12.5% เป็นผลไต่สวนแรงงานบังคับนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาและกรณีการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทยใน2ประเด็นสำคัญได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยผลการไต่สวนในแต่ละกรณีมีสถานะและผลต่อตราภาษีแตกต่างกันสำหรับกรณีแรงงานบังคับสหรัฐได้ประกาศผลการไต่สวนแล้วโดยกำหนดอัตราภาษีสินค้าจากไทยที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ของสหรัฐและมีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับหรือได้ให้คำมั่นผ่านความตกลงการค้าต่างตอบแทนจะใช้อัตราร้อยละ10แต่อย่างไรก็ตามยังมีสินค้าบางส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าวจากสหรัฐนายกรณิตกล่าวต่อว่าประเทศไทยเร่งผลักดันการจัดทำความตกลง ART กับสหรัฐเพื่อให้สามารถกำหนดกรอบความสัมพันธ์ทางการค้าและตราภาษีที่สอดคล้องกับสถานะของไทยและสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าในภูมิภาคได้จบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเรามีโอกาสที่จะฉลองครบรอบ10ปีที่รายการเราออกอากาศนะครับแล้วก็รายการจอลึกสู่ภาพมีความภาคภูมิใจผู้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่คุณผู้ฟังใช้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังใช้มากันอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีฉะนั้นผลิตภัณฑ์คาตามินยังเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความมั่นคงต่อการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกับรายการจอลึกสู่ภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรคาตามินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณติ่งครับ
1: ค่ะ
0: คุณติ่งสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกิติกรด้วยค่ะ
0: ครับอากาศทั่วประเทศเป็นยังไงก็รายงานผลมาให้ทราบด้วยนะครับ คุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพแบบไหนให้โทรมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่าหลายท่านว่าผมพูดน้อยเกี่ยวกับคาตามินนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นฟังรายการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มอรรถรสนะครับก็เลยหลายท่านที่เป็นสมาชิกประจำนะครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับคุณเด่งครับจะร่วมฉลอง10ปีเนื่องจากว่าปีที่จะถึงน่าจะเป็น10ปีเนื่องจากว่าเราจะครบรอบที่แสดงถึงความมั่นคงกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเข้ามาทำธุรกิจทำตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยคุณผู้ฟังก็ทราบกันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณดิ่งเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
1: ผลิตภ
0: ั
1: ณฑ์
0: รายการ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะมีคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินมากกว่านี้นะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะฝากโปรไปเลยนะครับเพื่อไม่ท่านให้เสียเวลานะครับโปรตอนนี้ซื้อ3คาตามิน3กระปุกยังแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรฮอตโปรประจำสัปดาห์ยังมีอยู่นะครับยังเดินหน้าต่อไปก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุกในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับเนื่องจากว่าคุณฟังถามนะคุณติ่งถามต่อมาอีกสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมถึงแถมเยอะ
1: อ้าวไม่ดีเหรอคะ
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทยินดีที่จะคืนกำไรให้กับท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้เกิดความคุ้มค่าหลายท่านบอกว่าต้องซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ที่เราพูดไปคุณติ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังหุ้นกันซื
1: ้อ
0: คือร่วมกันซื้อครั้งละครึ่งโหลแล้วไปแบ่งกัน
1: นะครับของแถมได้ทั้งคู
0: ่ได้ของแถมได้ทั้งคู่แล้วจะได้คนละกระปุกคือว่าได้8กระปุกแล้วคุณผู้ฟังไปแบ่งกันนะครับส่วนโปเป็น1โหลก็ยังแถม3กระปุกนะครับส่วนท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองก็คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้ใน2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่บอกไปอ่ะคุณติงวันนี้เมื่อวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตเข็มทิศสุขภาพเข็มทิศสุขภาพดี24ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาพูดอีกมุมนึงคุณติงเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือนาฬิกาชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาชีวิตคือวงจรการระบบทำงานในร่างกายนะครับ
1: ของ
0: มนุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายโดยนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบ24ชั่วโมงผมก็จะแบ่งอีกครั้งละ12ชั่วโมงคนเด็กก็คือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าอีกมุมหนึ่งคนเด็กมาทำรู้จักนาฬิกาชีวิตในการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตให้เหมาะ การทำงานของอวัยวะร่างกายเพื่อเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะครับคุณติ๋งเริ่มเลยนะครับนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างไรครับตั้งแต่
1: 5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกานี้นะคะ
0: ครับมาทบทวนกัน
1: เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขับถ่ายนะคะตื่นนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลานี้นะคะทำให้ของเสียแล้วก็กากอาหารเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบนึงนะคะก็เลยส่งผลกระทบมากมายอย่างเช่นคุณจะเป็นหวัดมีอาการไอนะคะสิวขึ้นนะคะร้อนในมีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นริดสีดวงทวารได้นะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ
0: ครับฉะนั้นผลของการที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาคุณติ๊งพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังที่เวลาช่วงตีห้าใช่ไหมคุณติ๊ง
1: ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเจ็ดโมงเช้าเรามาทบทวนกันว่าเราต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อจะต้องการให้ร่างกายขับถ่ายถ้าเกิดไม่ขับถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณติ๋งพูดไปก็คือ
1: สุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย
0: คือริดสะดวงทวารนะครับแน่นท้องท้องผูกเป็นสิวเป็นไอเป็นหวัดแล้วก็ร้อนใน
1: ใช
0: ่ผมเสริมนิดนึงคุณติ๋งปัญหาร้อนในเนี่ยเนื่องจากคุณผู้ฟังเป็นโรคท้องผูกคุณติ๋งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าการคนรุ่นใหม่นี่จะท้องผูกเยอะเนื่องจากการทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย อย่างเช่นกลุ่มอาหารสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับ
1: คือไม่มีผักไม่มีอะไรเลย
0: ไม่ค่อยมีผักนะครับฉะนั้นช่วงนาฬิกาชีวิตช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังอ่ะต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะ5โมงเช้านี่แหละนะคะเป็นเวลาของม้ามค่ะแล้วก็ตับอ่อนร่างกายเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคือร่างกายจะตื่นตัวมากนะคะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะเพราะว่าม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะม้ามเนี่ยเขาก็จะนำสารอาหารดีๆเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็จะมีผลตั้งแต่เช้าก็คือว่าเราขับถ่ายเจ็ดแปดโมงเช้าทานอาหาร
1: ค่ะ
0: 9โมงถึง11โมงเนี่ยช่วงนี้ร่างกายจะตื่นตัวกระปรี้กระเป๋
1: า
0: คือจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลดีเนื่องจากม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับฉะนั้นเมื่อท่านทำแล้วไม่ผิดล็
1: อ
0: กไม่ผิดเวลาร่างกายก็จะสมูทสมดุลอย่างที่คุณติ๋งเล่าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ๋งสำหรับโปรโมชั่นสั้นๆนะครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะมีโปรมอบความสุขนะคะแสนพิเศษให้กับคุณๆซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันค่ะหรือว่าจะเป็นซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินของเราจะไม่ขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังจะซื้อเป็นครึ่งโหลแถม2กระปุกตอนนี้เราก็ยังมีจำหน่ายพร้อมที่จะส่งให้ท่านทั่วกรุงเทพมหานครและพี่น้องต่างจังหวัดรีบโทรเข้ามานะครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้เราก็ยังประชาสัมพันธ์ว่าท่านสั่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสั่งช่วงเช้าท่านก็จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเที่ยง บ่ายนะครับ
1: ท่านเข
0: ตได้รับแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ข้ามวันไป1วันนะครับท่านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์นั้นแน่นอนนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคของประเทศนะครับที่มีผลิตภัณฑ์คาตามินไปถึงนะครับน่าจะครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้คุณฟังที่ฟังรายการนะครับก็เราสั่งซื้อผ่านศูนย์ฮอตไลน์ในเบอร์6644ได้ในทุกวันนะครับเนื่องจากท่านต้องการสั่งซื้อให้บริการรวดเร็วผมขอแนะนำให้ท่านสั่งตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองโมงคนหนึ่งตอนนี้เราขยายเวลาไปถึงก่อนบ่ายสองโมงนะครับส่วนถ้าท่านเกินบ่ายสามไปแล้วก็จะได้รับของในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมจนถึงอำเภอสามพรานนครชัยศรีจะบริการให้ท่าน1วันนะครับตอนนี้สามพรานวัดไร่ขิงพุทธมณฑลสาย7ศาลายานะครับเซ็นทรัลศาลายาเหล่านี
1: ้
0: บริการให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายคนเต็งไกลสุดตอนนี้อำเภอบางบ่อนะครับบางบ่อเนี่ยส่งได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าคุณฟังที่อยู่ในเคหะบางพลีนะครับนิคมบางพลีในเขตเทศบาลบางบ่อนะครับก็เราจะส่งให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับก็โทรเข้ามาส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเนี่ยเป็นที่อะไรที่เหนียวแน่นนะครับพี่น้องบางแสนพัทยาหนองปลาไหลบางละมุงนะครับหนองปลือบางละมุงเหล่านี้นะครับสัตหีบชลบุรีนะครับก็เราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างไม่ติดขัดนะครับแม้แต่ช่วงนี
1: ้
0: มีโปรคนเด่งตั้งแต่มีโปรมาต้องยอมรับว่าของเราเยอะจริง
1: ๆ
0: บางช่วงบางที่บางพื้นที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทำงานของขนส่งนะครับบางช่วงเราจะส่งไปอาจจะล่าช้าไปแค่1วันก็ขอประทานโทษประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับท่านสมาชิกรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้โปรของเราก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกในราคาเดิมโปร1โหลแถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม
1: ่
0: อยากจะใช้ชุดทดลอง2กระปุก
1: เราก็มี
0: นะครับส่วนโปรครึ่งโหลดีที่สุดตอนนี
1: ้
0: ท่านหุ้นกันซื้อนะครับซื้อ2คนนะครับได้คนละ4กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมเมื่อก่อนนี่แถมแค่1 กระปุกนะครับตอนนี้บริษัทนี้ใจดีฉลอง10ปีสำหรับคาตามินแถม2กระปุกซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: พี่เป็นสั่งคาตามินนะคะ
0: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
2: โอ้ได้8ขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
0: ได้ครับ
2: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
0: 6
2: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
0: ครับเดี๋ยวพิเศษให้เนาะไม่คิดเพิ่มเน
2: า
0: ะ
2: จ้ะสมาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานชุ่งเจอบัตร
0: ครับ
2: สมาชิกมัน1490นะ
0: อ๋อบางกรวยบางกรวยบางกรวย
2: บางกรวยรู้เลย
0: ครับวัดบางช้างวัดบาง
2: ช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
0: ่ที่องค์พระนะครับ
2: จ้ะที่องค์พระทำไมจำแม่นนะ
0: ครับ
2: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
0: คาตามิน
2: ก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
0: M1 เนาะทำไรไล่เนี่ยครับ
2: จ้ะ
0: ขอบคุณมากครับผม
2: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
0: เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปให้ครับผม
2: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
0: ครับ
2: เพราะมือถือเชยไม่ได้ใช้หีบแบบนั้นแค่แบบ
0: สบายดีนะครับพี่ครับ
2: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับผม
2: จ้าสายตาสายตาคุณแท้นะคะโอเค
0: ครับเรามาพูดเรื่อง
1: นาฬิกาชีวิตกัน
0: ถึงเวลาไหนละ
1: ค่ะถึงเวลา 11:00 น.จนถึง 13:00 น.หรือว่า 5:00 น.เช้าถึง 13:00 น.นี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งทานข้าวเที่ยงแบบชิลๆในได้เลยนะคะ 11:00 น.จนถึง 13:00 น.เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่เขาจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ย ไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะคะซึ่งจะทำงานหนักที่สุดนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดค่ะถ้าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะถือเป็นการดูแลแล้วก็ทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
0: ครับก็คือช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาของทำงานใช่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายซึ่งร่างกายจะทำงานหนักช่วงนี้ระดับความดันในเลือดร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้ามเครียดเราทำจิตใจให้สบายในช่วงบ่ายๆนะครับผ่อนคลายถือเป็นการทนุถนอมหัวใจนะครับพูดถึงความเครียดบางท่านไม่ใช่จะเครียดเฉพาะช่วงบ่ายเครียดอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องจริงนะคุณเอก
1: จริงค่ะ
0: เครียดในอย่างคุณติ่งวันก่อนนี่อย่าเครียดมากนะครับอย่าเครียดบางคนเครียดตลอดทั้งวันเครียดทั้งกลางคืนนะฉะนั้นคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมันทำให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพึงระวังสำหรับร่างกายนะครับช่วงนี้ต่อคุณเองช่วงบ่ายโมง
1: บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะช่วยงดอาหารด้วยนะคะบางคนที่มีเบรกด้วยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยงดอาหารทุกชนิดนะคะอย่าทานของจุกจิกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ย่อยนะคะแยกแยะแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิดอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เนี่ยสร้างกรดอะมิโนนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองนะคะเวลานี้สมองซีกขวานะคะจะทำงานได้ดีนะคะทั้งในเรื่องของความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเป็นต้นค่ะ
0: ครับจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ควรงดอาหารนะครับ อย่าทานอาหารจุกจิกบางท่านทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะจะเป็นการรบกวนทำงานของลำไส้เล็กเนื่องจากว่าช่วงนี้หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยลำไส้ก็จะมีหน้าที่ย่อยนะครับและดูดซึมพวกน้ำทุกชนิดคือพวกวิตามินและโปรตีนเข้าไปสร้างหน้าที่เป็นกรดอะมิโนนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคือสารอาหารเนี่ยจะไปสร้างซ่อมแซ
1: ม
0: ไปสร้างพลังงานไปสร้างแรงไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายช่วงนี้นะครับสมองก็จะทำงานดีในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็ฟังนาฬิกาชีวิตนะครับต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนั่นเองดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะช่วงเวลานี้นั้นนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรอค่ะที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะนั้นดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีผลในเรื่องของความจำค่ะแล้วก็ไทรอยรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะรวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบอีกด้วยนะคะและก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางนึงด้วยค่ะ
0: ครับฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านก็ดื่มน้ำเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับอย่ากั้นปัสสาวะผมพูดเรื่องกั้นปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นโรคปัสสาวะอักเสบนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเนื่องจากการกั้นปัสสาวะผมเคยแนะนำท่านผู้สูงอายุนะคนติ่งเวลาเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะพูดสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วงเดินทางเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีการกั้นปัสสาวะถ้าเกิดว่าเดินทางไกลแนะนำว่าให้ท่านใส่แพมเพิร์สนะครับบางคนไม่ติดเพราะว่าชอบอยู่แต่กับบ้านเวลาเดินทางท่านต้องใส่ท่านใส่ไม่ใช้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตหรือการกั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหล่านี้นะครับ
1: ไทรอยด์อีก
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ว่า ที่เราพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้จักร่างกาย
1: เขามีระบบ
0: มีระบบของเขาม
1: ีเวลาของ
0: เราจะใช้ของเขาเนี่ยได้ตรงกับที่เขาเดินอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าความผิดปกติก็จะทำให้ท่านนี้เสียสุขภาพและป่วยได้นะครับฉะนั้นผมก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับคุณติ่งช่วงโปรโมชั่นคาตามินกับผิดพันธ์ทไวไลท์นะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะก็คือซื้อคาตามินหรือว่าทไวไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าจะเป็นโปรดีโปรดังนะคะก็คือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะจะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านอยู่ตลอดทั้งวันนะครับชุดท่านว่างช่วงไหนก็สามารถโทรได้จะโทรในรายการหรือโทรนอกรายการก็จะพูดคุยปัญหาของท่านดุจญาติมิตรนะครับขอคำแนะนำรายการจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ทุกวันนะครับ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับคาตามิน
4: สวัสดีครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์กิตกรใช่ไหมครับ
3: ใช่
4: ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
3: เชิญ
4: คือผมเป็นเกาอยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริมคาตามินแต่ทีนี้ในทวายไลท์อ่ะเขียนว่าส่วนผสมมันจะมีเลติตินจากถั่วเหลืองเนี่ยผมกินถั่วเหลืองไม่ได้เลยนะตอนที่เป็นเกาเนี่ยถ้ากินไอ้ทวายไลท์ไปด้วยมันจะมีปัญหาไหม
3: ไม่มีตัวนี้เป็นเลติตินฮะมันจะสกัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี้
4: เหร
3: อถ้าเรากินถั่วเหลืองเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราเป็นแต่ว่าถ้าเลติตินไม่เป็น
4: ขนาดไอ้อาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมากๆนี่มันมีถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทวายไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
3: ไม่ต้าน
4: ไม่นะฮะ
3: คร
4: ับ มันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
3: ใช่ตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร
4: ครับแล้วไอ้การกินเนี่ยฮะสำหรับทวายไลท์เนี่ยควรจะกินวันละกี่เม็ด
3: วันละ1-2 เม็ด
4: 1-2แล้วแต่ว่า
3: ใช่ครับ
4: ถ้าท่ามัวมากถ้ากิน2เม็ดใช่ไหมครับ
3: เช้าเย็น
4: เป็นหลังอาหารทันทีหรือเปล่า
3: ครับก็ไม่ทันทีก็ได้ตัวนี้กินก่อนอาหารยังได้ตัวทวายไลท์นะ
4: พร้อมกับคาตามินได้ไหม
3: ครับพร้อมก็ได้ครับ
4: ตอนนี้เห็นได้ฟังทางวิทยุว่ามีชุดคาตามินยอดนิยมอยู
3: ่ครับ
4: จากเดิมซื้อ6กล่องเนี่ยได้6ขวดนะฮะ
3: ครับ
4: ก็จะเพิ่มแถม1ขวดกับอีก1ซองตอนนี้เป็น2ขวดใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับผม
4: ถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นทวายไลท์ผสมด้วย
3: ได้
4: สัก4กล่องเนี่ย
3: ได้
4: แล้วก็ได้คาตามิน4ขวดเป็นราคานี้ใช่ไหมฮะ
3: ได้ครับได้ครับ
4: ได้บ่ายได้ใช่ไหมฮะ
3: ได้ได้เอาอย่างละ4นะ
4: ครับครับตกลงตามนี้นะฮะเปลี่ยนตามนี้นะครับ
3: ครับครับครับครับ
4: ครับผมบ่ายได้นะครับผมจะรออยู่นะครับ
3: ครับครับครับ
0: ผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ผมได้รับการถามกันมามากสำหรับเราพูดกันน้อยในเรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษานะครับตอนนี้หรือช่วงไหนๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องการปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเข่าผมก็ยังปรึกษากับคุณผู้ฟังได้ในทุกๆวันนะครับเพียงแต่ประชาสัมพันธ์น้อยลงเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกเราก็เยอะมากทั่วประเทศนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังบอกว่าผมพูดน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรมาเหมือนเดิมนะครับ
1: หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมรอสายท่านอยู่ทุกวันท่านคิดถึงผมคิดถึงคาตามินท่านก็โทรมาพูดคุยทุกวันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสไวทองสวนไผ่ไวทองนะคะวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข087 06 07054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะวันนี้ก็มีผู้ฟังโทรเข้ามานะคะพูดคุยกับเราหลายท่านนะคะคุณเหรียญทองคุณเหรียญทองสั่งไวต้าเซลล์ล้างตับ2กระปุกนะคะอยู่ตำบลบึงอำเภอศรีราชานะคะชลบุรีคุณอโนไทยนะคะอยู่ตำบลสุรศักดิ์ศรีราชาชลบุรีก็สั่งสายตามา3กล่องนะคะแล้วก็วันนี้คุณนัตยานะคะคุณนัตยานี่สั่ง อยู่ที่บ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีนะสั่งน้ำว่านมา1ลังนะคะแล้วก็คลอโรฟิน่า2ไวต้าเซลล์2สายตาอีก3เดี๋ยวแดงจัดส่งให้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะส่งให้ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะบำรุงสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะช่วงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆนะคะที่เราได้พูดคุยกันนะมีโรคหนึ่งนะที่หลายคนอาจจะมองว่าโอ้โรคนี้มันบางคนก็มองคิดว่ามันเป็นโรคที่ไกลตัวแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคุณฟังการที่ทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองนะคะโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองนะเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโอกาสที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเขาเรียกว่าหลอดเลือดสมองนะคะหรืออัมพฤกษ์อัมพาตนี่สูงนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่มีภาวะของ1ไขมันในเลือดสูงนี่อันดับ1นะความดันแล้วก็เบาหวานก็มีจะทำให้เกิดภาวะของโรคหลอดเลือดสมองเหมือนกันนะคะเพราะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยอยากจะโทรเข้ามาได้นะคะโทรเข้ามาได้เราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ดูแลเรื่องของสุขภาพกันนะคะเอาละค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะใครที่สนใจก็โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่แดงให้ไว้เมื่อสักครู่เพราะว่ามีหลายท่านเหมือนกันที่บอกว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะบางคนมาเมื่อวานนี้ดูข่าวเนาะมีบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังไปหาปลานะคะอากาศแดดมันร้อนมากอะแดดร้อนก็เลยทำให้แบบว่าเป็นลมแดดที่เขาเรียกสโตกนี่แหละนะคะก็โอ้โหมากกว่าจะช่วยชีวิตกันได้นะเนื่องจากว่าบางครั้งคนเราเนี่ยนะบางพื้นที่นี่รถเข้าไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางนะแล้วอยู่ยิ่งอยู่บ้านไร่ปลายนาแล้วเนี่ยนะอยู่ไปหาปุ้งหาปลาแล้วแดดมันร้อนมากเป็นกันง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังนะหน้ามืดตาลายนะก็แล้วอีกอย่างนึงค่ะนอกจากโรคสโตรกแล้วเนี่ยที่เขามีฮิสโตกนะคะฮิสโตกก็คือลมแดดโรคเกี่ยวกับแดดนะคะฮิสโตกแต่ถ้าโรคสโตรกเนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองคือสมองเราเนี่ยมันจะขาดเลือดไปเลี้ยงแบบเฉียบพลันนะคะหมายถึงว่าพอเวลามันจะเกิดจากการที่สมองขาดเลือดเนี่ยอาจแบบเฉียบพลันจะเกิดจากหลอดเลือดของเราเนี่ยมันตีบ

มันอุดตันหรือมันแตกเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เซลล์สมองเนี่ยมันขาดออกซิเจนแล้วก็มันจะถูกทำลายทำให้เนื้อสมองของเราเนี่ยมันตายนะฮะแล้วทำงานการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกตินะซึ่งก็จะนำไปสู่อัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็เสียชีวิตนะถ้าหากไม่ได้รับการรักษาภายใน4ชั่วโมงครึ่งนะคะคุณผู้ฟังแล้วถ้าเกิดใครที่มีสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลได้เร็วเท่าไหร่ก็มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะไม่คือความเสี่ยงในการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็จะน้อยลงนะคะถ้าเรารีบไปหาไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะคะเพราะนั้นเนี่ยให้เราสังเกตตัวเราเองนะใครที่มีการทรงตัวไม่อยู่เดินเซนะวิงเวียนศีรษะแบบอยู่ๆก็เวียนศีรษะหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือว่าเห็นภาพเนี่ยมันไม่ชัดเจนบางคนถึงขั้นปากเปรี้ยวมุมปากนี่ตกยิ้มแบบหน้าเราจะไม่เท่ากันหน้าจะเบี้ยวปากจะตกน้ำลายไหลไม่สามารถที่จะเอาน้ำลายขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะต้องระวังนิดนึงแขนขาเนี่ยจะเริ่มอ่อนแรงหรือว่าอาจจะชาไปครึ่งซีกเลยนะซีกซ้ายหรือซีกขวาแล้วแต่นะหรือแม้กระทั่งการพูดอ่ะพูดเริ่มพูดไม่ชัดลิ้นเริ่มแข็งพูดลำบากนึกคำอะไรที่จะพูดออกมามันนึกไม่ออกนะคะนะแล้วก็ถ้ามีอาการแบบนี้เห็นปุ๊บเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคือถ้าเป็นโรคเนี้ยมันจะลุกขึ้นเดินไม่ได้เพราะว่าเดินก็จะเซนะแต่ถ้าคนที่เป็นเมาเหล้าเนี่ยนะเดินเซเหมือนกันแต่มันเดินได้อะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวลุกได้แต่คนที่เป็นสโตรกเนี่ยมันลุกไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังลุกไม่ได้เป็นสโตรกครึ่งซีกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันลุกไม่ได้เดินไม่ได้อันนี้ให้สังเกตกันสักนิดนึงว่าความแตกต่างระหว่างคนเมากับคนเป็นโรคสโตรกเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการเดินคนเมาลุกขึ้นเดินได้เดินไปเป๋ไปอันนั้นคือเมาอันเนี้ยถ้าเป็นสโตรกเนี่ยเดินไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าข้างหนึ่งมันจะแบบรีบไปเลยคือรีบไปถึงว่าแขนอ่อนแรงขาอ่อนแรงไม่สามารถที่จะพยุงตัวเองได้นะคะอันนี้คือต้องระมัดระวังนะอากาศยิ่งอากาศร้อนตอนเนี้ยโอ้เมื่อ 2-3 วันนี้ยังเจอพายุนะคะลูกเห็บโอ้โหบ้านเรานะคะเหมือนกับอยู่ต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะมันเป็นเล็กๆน่าจะเป็นหิมะแต่นี่เป็นพายุนะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องได้ข่าวว่าตอนนี้ก็ยังมีพายุมีลมกระโชกอยู่นะลมร้อนพายุร้อนนะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกันได้นะคะสำหรับโรคสโตรกเนี่ยค่ะนะหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองมันจะมีโรคหลอดเลือดสมองตีบและตันตีบและตันเนี่ยก็จะเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันนะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้แต่ถ้าหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยเลือดมันออกในสมองทำให้เนื้อสมองมันเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนะสมองฮิสโตกโรคสโตรกนะคะก็คือคนที่มีความดันสูงโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจหรือแม้แต่คนที่ชอบสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดสมองเริ่มตีบนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันออกกำลังกายกันหน่อยงดบุหรี่งดแอลกอฮอล์นะทานอาหารที่มีอาหารเพื่อสุขภาพนะลดพวกอาหารหวานมันเค็มนะก็จะดูแลสุขภาพได้ดีทันท่วงทีนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะบำรุงสมองด้วยสารแดงพรมิแซนทีนบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกด้วยคอโรฟิน่านะคะหรือว่าไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนะแขนขาอ่อนแรงไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเดินไม่ค่อยไหวนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องการของการขับถ่ายนะการอักเสบภายในตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารเลยเอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานนะคะอย่างของคุณณัฐยาเมื่อสักครู่สั่งน้ำว่านมา1ลังค่ะอยู่เพชรบุรีนะคะอยู่ตำบลบ้านกลุ่มนะคะตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีนี่ก็สั่งน้ำว่านมา1ลังกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเพราะนั้นโรคที่สำคัญนะที่เราจะต้องดูแลในยุคช่วงนี้เลยนะช่วงนี้จริงๆโรคสโตรกเนี่ยมันก็เป็นได้ทุก
ทุกเวลานั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้ายิ่งอากาศร้อนๆนะคะเราก็สังเกตกันเลยแล้วกันตามที่บอกไปคือปากเปรี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดนะคะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะคะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันมันจะเสียการทรงตัวตาก็จะเริ่มพร่ามัวหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ได้พูดลำบากอันเนี้ยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะคุณฟังนะคะใครที่สนใจก็บำรุงไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนที่เขาบอกป้องกันดีกว่าแก้แย่แล้วมันแก้ไม่ทันก็เป็นเรื่องจริงหลายคนก็โทรเข้ามานะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเพราะนั้นก็โรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคสโตรกเนี่ยนะคือสมองขาดเลือดเนาะทำให้เซลล์สมองมันถูกทำลายแบบเฉียบพลันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสหายไหมมีโอกาสดีขึ้นไหมนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าชนิดของสโตรกเนี่ยเป็นชนิดอะไรจะชนิดขาดเลือดหรือเปล่านะคะชนิดขาดเลือดก็เกิดการอุดตันของหลอดเลือดนะมีลิ่มเลือดมีหลอดเลือดตีบนะหรืออาจจะในผู้ป่วยนะคนไทยเนี่ยการรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะหรือว่าภายใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะหรือว่าการเปิดหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือว่าดูดลิ่มเลือดอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาแบบว่าชนิดขาดสโตรกชนิดขาดเลือดหรือที่เขาบอกว่ามันอุดตันของหลอดเลือดนี่แหละค่ะลิ่มเลือดอุดตันหรือว่าหลอดเลือดตีบแต่ถ้าเป็นชนิดที่เลือดออกในสมองนะฮะมันจะเกิดจากหลอดเลือดสมองมันแตกแล้วเลือดมันจะคั่งมันก็เลยไปกดทับเนื้อสมองนะคะอันนี้นะคะคือรุนแรงกว่านะต้องควบคุมด้วยระบบความดันอาจจะต้องใช้การผ่าตัดที่สมองนะคะเพราะนั้นผู้ป่วยฉันที่เขาเมื่อปีตั้งแต่ปี67เนี่ยมาเนี่ยก็คือผู้ป่วยสะสมก็300,000กว่ารายแล้วนะคะหรือผู้ป่วยเสียชีวิตก็39,000นะคะแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ2ของไทยเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเป็นกันเยอะมากเพราะนั้นต้องบำรุงนะสมองของเราต้องบำรุงส่วนใหญ่เนี่ยการเสียชีวิตเนี่ยก่อนวัยอันควรเนี่ยจะเฉลี่ยประมาณสักอายุ70ปีคือค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยตอนนี้น้อยกว่าอายุ70เมื่อก่อนคนจะเป็นโรคนี้ก็คือ70อัพอะแต่ตอนนี้อายุจะเริ่มน้อยลงทุกทีนะคะน้อยลงทุกทีแล้วก็บางคนก็มันบางคนถ้าเป็นโรคสโตรกเนี่ยมันมีจะมีภาวะแทรกซ้อนด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะหลังจากที่เราเป็นสโตรกแล้วหลังที่เราจากเราเป็นโรคสโตรกแล้วมันก็จะมีอ่อนแรงขึ้นซีกพูดไม่ชัดคือลำบากแม้กระทั่งเสียการทรงตัวความจำบางส่วนเนี่ยจะเริ่มแบบว่าเสื่อมบางส่วนนะคะความจำเริ่มเสื่อมบางส่วนหรือว่าอาจจะเกิดภาวะของซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะถ้าหากเราดูแลสุขภาพได้อย่างดีมันก็ฟื้นฟูได้นะคะฟื้นฟูด้วยการที่ช่วยให้กล้ามเนื้อออกกำลังกายการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงให้กลับมามีแรงแล้วก็ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะหรือว่ามุมนะเพิ่มการเคลื่อนไหวของแบบข้อมือหรือบางคนอาจจะใช้อะไรนะลูกบอลนะคะลูกบอลนุ่มๆนะที่เรามาบีบแล้วก็คลายแล้วก็บีบแล้วก็คลายนะคะ2ก้อน2ลูกอย่างเงี้ยนะคะเรามาบีบคลายบีบคลายเพื่อให้กล้ามเนื้อของเรายังแข็งแรงนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาการเคลื่อนไหวที่ผู้ป่วยเนี่ยก็คือเรื่องของบางคนถึงขั้นแบบข้อไหล่มันติดนะหรือข้อเข่ามันอาจจะติดนะหรือเท้าเนี่ยจะตกนะอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราต้องลดเกี่ยวกับเรื่องของทำยังไงให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันใช้งานได้ก็ต้องมาฟื้นฟูกันนะไปเรื่องของสมองนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสมองเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ควบคุมการเคลื่อนไหวนะของร่างกายของเรานะถ้าเรายิ่งฟื้นฟูเร็วนะสมองก็ยิ่งสร้างเส้นทางประสาทใหม่ได้ดีขึ้นนะฟื้นฟูในช่วงแรกๆเนี่ย
นะมันจะดีกว่าที่เราเป็นแล้วมาฟื้นฟูมันยากเราต้องป้องกันไว้นะคะโดยการที่บางทีมันอาจจะเกิดจากภาวะการซึมเศร้าหรือว่าคุณภาพของชีวิตของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันการออกกำลังกายนี่ก็จะช่วยเพิ่มสารเขาเรียกว่าเพิ่มสารนะสารพัดประโยชน์เลยนะในเรื่องของที่มีต่ออารมณ์ของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเรานะต้องมีความการเข้าสังคมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดีเนี่ยการเข้าสังคมการไปอยู่ในหลักสังคมแต่ต้องดูด้วยนะสังคมตรงนั้นเป็นสังคมแบบไหนถ้าสังคมแบบคิดลบคิดลบเนี่ยเราก็ถอยออกสักนิดนึงก็ได้นะคะเพราะทุกวันนี้แดงก็เริ่มถอยออกมาหลายๆสังคมแล้วนะบางเพื่อนบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังเพื่อนบางคนหรือกลุ่มคนบางคนเนี่ยถ้าเราไปคุยด้วยเราจะรู้เลยว่าคนไหนเป็นยังไงนะคะคนนี้พูดออกมาเนี่ยมีแต่คิดลบมีแต่นินทามีแต่ว่าร้ายมีแต่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟังเฉยๆค่ะแล้วก็ถอยออกมานะคะฟังแต่อย่าไปออกความเห็นเออทั้งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอานะคะแดงจะเป็นคนหนึ่งที่แบบพอได้ยินคำก็จะถอยเลยถอยออกมาเพราะว่าเราไม่ไปเข้าไปยุ่งวุ่นวายนะคะเพราะว่ายิ่งจะทำให้เราเครียดหนักเข้าไปอีกนะคะก็พยายามถอยแดงมีหลายท่านนะคะที่ได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็บางคนก็ทำใจได้บางคนก็แบบเออปล่อยวางนะคะแดงมีหลายๆอย่างที่เราเห็นนะคะเป็นสิ่งที่ดีเราก็ฟังแล้วเราก็เอามาเก็บมาคิดแล้วก็มาใช้ในตัวเราด้วยนะคะเนื่องจากว่าบางทีคำบางคำเนี่ยหลายๆคนที่เคยไปเจอปัญหาอุปสรรคแต่สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าเขารู้จักคำว่าปล่อยวางนะคะรู้จักคำว่าปล่อยวางนะมีคนเหมือนกันที่บอกว่าเราก็มาถามแดงเนี่ยมีคนในกลุ่มเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะจะให้ทำยังไงนะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ค่ะบางคนเราเปลี่ยนเขาไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังนะแดงมีเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้จริงๆครับเจอหน้าทีไรเขาต้องนินทาคนนั้นคนนี้ให้เราฟังแดงบางทีนะคุณผู้ฟังคือเราเหมือนเราฟังแต่ในใจเราคิดไปไหนไม่รู้นะคะเขาพูดจบแดงยังงงเลยเมื่อกี้เขาพูดอะไรเพราะเราไม่ได้ฟังเพราะเรารู้มันเป็นเรื่องลบนะคะเราก็คิดเป็นเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำให้เรื่องลบๆแบบมันไม่เข้าสมองเรานะคะเราก็ปล่อยวางถ้ามันเข้าไปในสมองเราจะเริ่มเครียดไงเครียดตามคอยตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะที่สามารถทำได้ทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้เรามีความสุขอะไรที่ทำให้เรามีความสนุกสนานอย่างเพื่อนเนี่ยที่สมุทรปราการเนี่ยในกลุ่มเนี้ยเขาจะมีแบบวันถ้าวันหยุดเนี่ยไปทานข้าวกันไปคาเฟ่นะคะไปถ้ามีกิจกรรมไปเลี้ยงอะไรนะเขาเรียกไปฟังเพลงนะคะฟังเพลงที่เราชอบฟังเพลงที่เราฟังแล้วมันสบายหูสบายตาสบายใจเราก็ไปนะคะก็จะทำให้เราแบบทำงานทั้งวันแล้วเราก็ไปปล่อยวางนะคะไปสนุกสนานไปละลายความเครียดทุกวันนี้ทุกคนมีความเครียดหมดค่ะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งขับรถไปดีๆเนี่ยมีคนปาดหน้านะบางทีก็เป็นเรื่องถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยนะคะถึงขั้นทำลายร่างกายกันเสียชีวิตนะคะไม่รู้ว่าทุกวันนี้ทุกคนพกปืนกันได้ยังไงก็ยังงงอยู่นะเพราะถ้าเกิดใครมีปืนหรือมีอาวุธในตัวเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ยอมใครนะคะแต่ฉะนั้นก็บางทีอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียไปได้นะคะเกิดชีวิตพังไปได้เหมือนกันถ้าอารมณ์นะควบคุมไม่อยู่นะคิดว่าตัวเองมีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยนะคะก็ไปทำร้ายคนอื่นเสียชีวิตนะก็ครอบครัวก็จะเครียดนะคะจะทำนอกจากตัวเองติดคุกแล้วนะคะก็จะครอบครัวก็จะเครียดไปด้วยนะเสียเสาหลักไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลกันเนาะทำใจเย็นๆทำใจให้สบายปล่อยวางกันบ้างคนเรามันอากาศมันร้อนอยู่แล้วนะคะมันร้อนอยู่แล้วมันเครียดมันร้อนก็ต้องพยายามสบายใจอย่างเมื่อเช้านี่โหมีคันหนึ่งปาดหน้าแดงเด้งเบรกทันนะโอ้ยไปเถอะนะคะแต่อีกคันหลัง
โอ้โหบีบแตรอย่างลั่นเลยคุณผู้ฟังแบบว่าโอ้โหมาปาดเนี่ยได้ยังไงเห็นบีบแตรเราแบบนะเดี๋ยวดังก็ไม่รู้ว่าเขาบีบแต่เขาอะไรกันไปถึงไหนเพราะเราไม่สนใจละเราขับของเราแต่เราตกใจตรงที่แบบว่าบางครั้งเนี่ยการขับรถน่ะยิ่งรถโล่งหรือว่าขับรถที่มันอันตรายน่ะมันขับรถปาดหน้าคนอื่นแล้วมันอันตรายเนี่ยบางทีอาจจะเกิดเหตุนะอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอุบัติเหตุชนกันแล้วก็มีซ้ำซ้อนเข้าไปอีกก็เป็นไปได้ฉะนั้นก็ทำใจปล่อยวางบ้างนะคะฟังรายการของเรานะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพราะว่าจะทำให้เราไม่เครียดยิ่งโอ้โหทุกวันนี้รายการเปิดทีวีเข้ามามีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่ฆาตกรรมนะฆาตกรรมบ้างอะไรเนี้ยขับรถนะชนอักชนกันบ้างนะหรือแค่ปาดหน้านิดเดียวนะไม่ได้ชนกันแค่ปาดหน้านิดเดียวก็ลงมาแบบถึงขั้นทำร้ายร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยอันนี้นะมันไม่คุ้มเลยนะคะคนอยู่เบื้องหลังก็จะเครียดกันทั้งบ้านความเครียดทำให้เลือดเป็นกรดความเครียดทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในร่างกายเครียดขึ้นสมองก็จะปวดหัวตลอดเวลานะคะปวดหัวปวดตาปวดกระบอกตาเครียดน่ะลงกระเพาะทำให้ก็เป็นโรคกระเพาะนะเครียดทำให้โรคภัยมันลุมเร้านะจากแค่ความเครียดอย่างเดียวเพราะนั้นความเครียดเนี่ยเป็นได้หลายๆโรคคุณผู้ฟังมะเร็งก็จะเกิดจากมีความเครียดเหมือนกันเลือดเป็นกรดถ้าเรามีปัญหาตรงไหนมะเร็งมันก็จะเกาะตัวกันตรงนั้นนะคะก็บางคนเป็นมะเร็งสมองบางคนเป็นมะเร็งก้านสมองจากความเครียดบางคนอาจจะเป็นโรคกระเพาะความเครียดลงกระเพาะทำให้เป็นโรคกระเพาะทำให้กระเพาะอักเสบทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะนะบางคนอาจจะถึงขั้นเป็นมะเร็งลำไส้โอ้ช่วงหลังนี้แดงได้คุยกับคุณผู้ฟังหลายท่านมากเลยนะคะนะวันก่อนวันเสาร์ไปนครปฐมนะคะมีบ้านคุณป้ากับคุณลุงท่านหนึ่งนะคะก็เป็นลูกค้าประจำของเรามานานแล้วล่ะได้คุยทั้งคุณป้าได้คุยกับทั้งคุณลุงคุณลุงก็จะมีภาวะของเบาหวานมีภาวะของโรคนะคะเพราะเบาหวานเนี่ยพอเรากินยาไปนานๆมันจะทำให้เราเป็นโรคไตบางทีขาบวมแขนบวมหน้าบวมตาบวมตัวบวมนะเราก็เดินไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวังอันเนี้ยก็ต้องลุกเดินออกกำลังกายบ้างอาจจะมีวอล์กเกอร์นะคะในการเดินนะเดินออกกำลังกายนะลดน้ำตาลลดแป้งลดไขมันคือไม่ได้ลดแบบชนิดทั่วภาพนะคุณผู้ฟังลดลงบ้างแต่ก็ยังกินอยู่ไม่งั้นถ้าน้ำตาลถามว่าคนเป็นเบาหวานต้องกินน้ำตาลไหมก็ยังต้องการน้ำตาลจากพลังเพื่อมาทำให้ร่างกายเรามีพลังงานไม่ใช่บางคนอาจจะไปลดน้ำตาลจนแบบน้ำตาลต่ำนะน้ำตาลต่ำก็อาจจะเกิดอาการวูบลงได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันหลายคนที่กินยาเบาหวานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะโรคไตตามมาหรือว่ากินยาความดันนานๆก็ทำให้โรคไตตามมาเหมือนกันไตตาตับก็มีปัญหานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนถึงขั้นเป็นโรคไตนะโรคไตนี่เราต้องยิ่งต้องระมัดระวังกินน้ำเยอะก็ไม่ได้นะคะโรคไตนี่จะกินน้ำเยอะก็ไม่ได้จะกินเขาเรียกว่ากินผักบางชนิดนะก็ไม่ได้แหละมันต้องมีการโดยเฉพาะถ้าใครเป็นโรคไตระยะ3ถึงระยะ5เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงผักนะที่มีโพแทสเซียมสูงมีฟอสฟอรัสสูงนะคะเพราะว่าไตมันขับออกได้น้อยมันก็เลยทำให้เลือดเนี่ยเป็นกรดแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะนะแล้วผักที่ต้องห้ามหลักๆเลยคือผักสีเข้มผักสีเข้มพวกผักขมมาละคะผักขมผักบุ้งบรอกโคลีนะคะมันฝรั่งมันเทศมะเขือเทศฟักทองหน่อไม้ฝรั่งแครอทใบยอแล้วผักเขาเรียกผักดองต่างๆเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องห้ามเลยผักพวกนี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะคะแม้กระทั่งยอดฟักแมวฟักทองแครอทมันเทศพวกนี้ลดเลยนะส่วนผักที่มันมีกลิ่นหรือมีรสเฉพาะตัวต้องลดนะคะก็คือพวกมอกคอลี่บรอกโคลีนะคะกะหล่ำดอกกะหล่ำอะดอกกะหล่ำแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งใบชะพลูใบยอขึ้นช่ายพวกนี้อั
อันนี้คือผักมีกลิ่นหรือว่าลดเฉพาะตัวอันนี้พวกนี้นะหรือแม้กระทั่งผักที่มีโพแทสเซียมสูงนะสูงโพแทสเซียมปานกลางถึงสูงเนี่ยต้องระวังคือถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือยาวพวกนี้จะมีโพแทสเซียมปานกลางถึงสูงนะแล้วก็ที่ต้องเลี่ยงอีกก็คือพวกผักดองนะผักกาดดองพวกอาหารกิมจิอาหารแช่แข็งพวกนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะคะพวกนี้มันแล้วก็เวลาที่เราจะกินผักแต่ละชนิดเนี่ยควรจะลวกนะก่อนกินนะการนำผักไปต้มในน้ำเดือดนะก่อนที่เราจะปรุงอาหารนี่ก็จะช่วยลดปริมาณโพแทสเซียมได้ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่เราจะไปลวกก่อนเพื่อให้ลดโพแทสเซียมออกก่อนแล้วก็ค่อยทำมาเป็นอาหารกินได้นะคะจะดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดเลือกกินก็เลือกผักสีอ่อนผักที่มีโพแทสเซียมต่ำยังมีแตงกวามีบวบนะคะที่เรากินได้สำหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะฟักเขียวกระหล่ำปลีนะคะกระหล่ำปลีผักกาดขาวเห็ดหูหนูอย่างเงี้ยกินได้นะคะแต่ว่างดพวกน้ำต้มผักนะไม่ควรจะดื่มพวกน้ำต้มผักนะไม่ควรจะนำมาดื่มทำแกงหรือทำซุปเพราะว่าโพแทสเซียมมันจะอยู่ในน้ำที่เราต้มนั่นแหละค่ะนะเราต้องระมัดระวังเพราะนั้นจะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเราเป็นโรคไตแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีการบวมน้ำมีโพแทสเซียมสูงมีฟอสฟอรัสสูงมันจะเกิดอาการบวมนะบวมน้ำบวมขานะแล้วก็เดินไม่ค่อยไหวอันนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะส่วนโรคไตเนี่ยที่เราบอกว่าไม่ควรจะกินผักคือถ้ากินผักเนี่ยเราก็สามารถเราต้องไปลวกก่อนที่เราจะทำผักอะไรบ้างเนี่ยนะคะที่เราบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าโรคไตเนี่ยห้ามกินผักบางอย่างนะสิ่งที่สำคัญที่เราเขาห้ามกินคือมันแต่ผักแต่ละชนิดนี่มีปริมาณแร่ธาตุในผักแต่ละชนิดเนี่ยถ้าผู้ป่วยเป็นโรคไตมันจะมีข้อจำกัดได้หลายอย่างนะคะที่ถ้าหากเกิดการสะสมไปพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้โดยเฉพาะพวกโพแทสเซียมสูงเป็นธาตุเอกเขาเรียกว่าเป็นแร่ธาตุที่สำคัญในการทำงานของกล้ามเนื้อและก็หัวใจนะในผู้ป่วยคนที่เป็นโรคไตเนี่ยที่ร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถขับโพแทสเซียมออกมาได้ตามปกติเนื่องจากไตเรามีปัญหาการขับโพแทสเซียมก็ขับได้น้อยกว่าปกติเพราะนั้นการรับประทานผักที่มีโพแทสเซียมสูงก็เลยทำให้เกิดภาวะของโพแทสเซียมในโพแทสเซียมในเขาเรียกว่าในเลือดเนาะมันสูงมันส่งผลทำให้การเต้นของหัวใจอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ผักที่มีฟอสฟอรัสสูงก็เหมือนกันนะคะเป็นธาตุมันเขาเรียกว่าเป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อการสร้างกระดูกแต่ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยนะเขาแนะนำให้หลีกเลี่ยงผักที่มีฟอสฟอรัสสูงเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสะสมในร่างกายและส่งผลให้กระดูกเปราะนะคะแล้วก็เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและก็โรคหลอดเลือดได้นะคะเพราะนั้นคนที่ถึงบอกว่าคนที่เป็นโรคนะความดันไขมันในเลือดสูงในพวกนี้นะก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะผักที่มีโซเดียมสูงเนี่ยคุณผู้ฟังผักที่มีโซเดียมสูงมันอาจทำให้เกิดภาวะของการบวมน้ำและก็ความดันสูงในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะเนื่องจากว่าไตเนี่ยไม่สามารถขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรหลีกเลี่ยงนะคะผักที่มีการแปรรูปหรือผักดองนะคะเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมสูงนะผักดองพวกนี้นะคะก็ต้องดูแลนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะก็มาดูแลสุขภาพเราจะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังกันนะคะที่เขาบอกว่าผักกาดเนี่ยผักกาดขาวเนี่ยคนเป็นโรคไตเนี่ยกินได้นะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่จำเป็นโดยไม่มีภาระต่อไตนะถ้าผักกาดขาวนี่คุณผู้ฟังมันมีใยอาหารสูงโพแทสเซียมต่ำนะคะเหมาะสำหรับคนป่วยที่เป็นโรคไตสามารถรับประทานได้ทั้งสดแล้วก็ปรุงสุกแตงกวาก็เหมือนกันแตงกวามันมีน้ำมากมันจะช่วยล้างสารพิษ
นะที่มีแร่ธาตุต่ำนะเหมาะสำหรับคนที่รับประทานชอบรับประทานผักสดแต่ก็ต้องล้างให้สะอาดเพราะถ้าแตงกวาเราปลูกเองกินได้เพราะเราไม่ใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีแต่ถ้าแตงกวาที่ซื้อก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงจริงๆนะผักบุ้งจีนเนี่ยมันมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่มันเหมาะสมควรจะต้มให้สุกก่อนกินนะก่อนรับประทานควรจะต้มให้สุกก่อนนะผักบุ้งจีนนะแล้วก็หล่ำปีเนี่ยกะหล่ำปลีนะอุดมไปด้วยวิตามินซีโพแทสเซียมต่ำนะสามารถรับประทานได้ทั้งสดแล้วก็ปรุงสุกนะคะสำหรับกะหล่ำปีนะถั่วงอกมีโปรตีนแล้วก็มีใยอาหารควรจะต้มสุกก่อนรับประทานนะคะถั่วงอกนะทำให้สุกก่อนหรือว่าบวบเนี่ยมันมีน้ำมากมีแร่ธาตุต่ำนะสำเหมาะสำหรับคนป่วยที่เป็นโรคไตสำหรับบวบนะคะมะเขือนี่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีธาตุและธาตุนี้ต่ำสามารถทับประทานได้นะหลายวิธีนะสำหรับมะเขือข้าวโพดอ่อนก็ดีค่ะนะคะข้าวโพดอ่อนเนี่ยมันมีใยอาหารสูงแร่ธาตุมีความเหมาะสมนะคะควรจะต้มสุกก่อนรับประทานนะสำหรับผักข้าวโพดอ่อนนะคะอันนี้ข้าวโพดแดดอ่อนยังกินได้มีหลายอย่างในนี้ที่เรากินได้กันเยอะนะคะก็นี่แหละค่ะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการกินผักนะคะที่มันมีคือสรุปเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ฟังการเลือกรับประทานอาหารนะผักหรือทานผักเนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าผักทุกชนิดจะกินได้แล้วให้ประโยชน์เสมอไปเพราะว่าบางชนิดเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของไตได้เหมือนกันฉะนั้นนี่ต้องรู้นะคะต้องรู้ว่าโรคไตเนี่ยห้ามกินอะไรบ้างอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นด้วยไม่แพ้กับโรคอื่นๆเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องดูแลนะคะดูแลด้วยตัวเองไม่มีใครมาดูแลเราได้มากมายหรอกค่ะคุณผู้ฟังเพราะแต่ละคนมีภาระมีหน้าที่ของคนทุกคนมีภาระมีหน้าที่นะของตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองนะคะออกกำลังกายกินอาหารในครบ5หมู่เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะใครอาหารอะไรชนิดไหนผักชนิดไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงอย่างที่บอกไปก็ต้องทำกันให้ได้นะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถจดเบอร์โทรแดงไว้นะคะแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ช่วงนี้มาพักกันสักครู่นะคะเชิญค่ะ

ค่ะก็มาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาก็โทรมาได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054เมื่อสักครู่มีคุณฟังโทรเข้ามาตอนพักเบรกเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องของ อยากรู้เรื่องของกรดไหลย้อนนะคะคืออย่างนี้ค่ะคุณฟังคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยบางทีมันจะมาจากภาวะของกรดจากโรคกระเพาะอาหารแล้วมันก็ไหลย้อนขึ้นมานะไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณตรงกลางอกเนี่ยมันจะมีอาการเรอนะเริ่มเปรี้ยวนะจุกแน่นคอบางคนก็มีอาการไอแล้วเกิดอาการไอแบบเรื้อรังแล้วก็ไอแบบมีเสียงแหบนะคะบางคนเนี่ยไอเป็นร้อยวันเลยคุณผู้ฟังไอร้อยวันนี่ก็เป็นอีกจนเป็นเรื่องอีกเรื่องโรคนึงนะนะคะเดี๋ยวเรากดคุยกันกดไหลย้อนก่อนนะคะเพราะว่าการรักษาเนี่ยของคนที่เป็นกดไหลย้อนก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารในการนอนนะคะการใช้ยาทีนี้การรับประทานอาหารเนี่ยก็คือควรจะหลีกเลี่ยงพวกอาหารมันเผ็ดนะคะชากาแฟนะคะพวกเนี้ยนะก็ต้องดูแลนะคะว่าห้ามกินแล้วนอนเนี่ยพวกอาหารต่างๆนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะมีแสบร้อนกลางอกเนาะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันร้อนนะคะร้อนบริเวณลิ้นปี่นะบางคนก็ลามมาหน้าอกหรือว่าลำคอนะคะบางคนมักจะเป็นแบบหลังจากที่เรากินข้าวกินอาหารใหม่ๆนะคะเราก็เริ่มเป็นมีอาการบางคนมีอาการเลอเปรี้ยวมีน้ำรสเปรี้ยวๆหรือว่าขมๆเนี่ยมันไหลย้อนขึ้นมาในปากของเรานะคะแล้วก็แน่นจุกแน่นคอนะคะรู้สึกเหมือนมันมีก้อนติดอยู่ในคอกลืนก็ลำบากนะคะมีอาการไอเรื้อรังนะคะมีอาการแสบเสียงแหบนะอาจจะเกิดจากการระคายเคืองของกรดที่ย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ท้องอืดแน่นท้องมีลมในกระเพาะนะอันนี้ก็คือเรื่องของกรดไหลย้อนจนบางคนเนี่ยมีอาการเจ็บหน้าอกนะคล้ายกับคนที่เป็นโรคหัวใจแต่ไม่ได้เป็นจากอาการระคายเคืองของกรดนะแต่มันจะมีการเจ็บหน้าอกมันมีความคล้ายคนที่เป็นโรคหัวใจนะแต่ก็คือเป็นอาการของกรดไหลย้อนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปรับเปลี่ยนการพฤติกรรมการกินนะเลี่ยงอาหารมื้อหนักๆเลี่ยงอาหารมันอาหารรสเผ็ดจัดช็อกโกแลตอย่างเงี้ยคาเฟอีนกาแฟน้ำอัดลมพวกนี้ต้องเลี่ยงนะคะปรับเปลี่ยนเลี่ยงหรือว่ากินให้น้อยลงนะหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนไม่ควรจะกินอาหารเสร็จแล้วนอนนะควรที่กินอาหารไปแล้วสัก3ชั่วโมงนะแล้วก็ค่อยนอนแล้วเวลานอนนี่ให้นอนแบบว่าหนุนหัวให้เตียงให้มันสูงขึ้นนะ 6-8 นิ้วก็ได้นะคะให้มันสูงขึ้นอย่าให้มันนอนราบกับพื้นบางทีมันอาจจะไหลย้อนกลับมานะคะในกดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอแล้วเนี่ยเผื่อหมอเขาให้ยามานะกินยาตามคำสั่งของหมอคำสั่งของแพทย์นะเขาอาจจะให้ยาแบบยาลดกดมาหรือยาแบบพวกปรับการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารนะคะหรือแม้กระทั่งยาชนิดที่ต้องกินตามหมอสั่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันยังมีอาการระคายเคืองหรือว่ามีแสบคอมีหลายอย่างนะเราก็สามารถกินน้ำว่านหางจระเข้เข้าไปลดการอักเสบนะคะลดการระคายเคืองแล้วก็ช่วยสมานตรงคอเราเนี่ยค่ะได้เหมือนกันนะคะต้องทานเลยค่ะเงินเดือนหนึ่งอย่างน้อยก็4ขวดแต่ถ้างบไม่พองบน้อยก็เอาไปทีละ2ขวดก็ไม่ว่ากันเนาะถ้า4ขวดเราก็มีเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพของเราได้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าน้ำหนักตัวเราเยอะเกินไปถ้าหากมีน้ำหนักตัวลดเกินไปก็มีการภาวะน้ำหนักคือลดน้ำหนักบ้างนะคะแต่ไม่ใช่ลดโหภาพนะเราไม่แนะนำให้คุณลดแบบอาหารแบบโหภาพที่ไม่กินเลยอะไรเงี้ยกินค่ะแต่กินให้น้อยลงแค่นั้นเองนะคะต้องกินทุกมื้อแหละ
แต่กินให้น้อยลงสิ่งที่สำคัญคือเลิกก็คือควรจะเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มแอลกอฮอล์อันนี้เรื่องนี้สำคัญเลยถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยควรจะเลิกนะสูบบุหรี่กับเลิกแอลกอฮอล์ใครเลิกไม่ได้ก็สุขภาพก็ยังแย่อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเรากินน้ำว่านหางจระเข้มันก็ช่วยชะลอได้เหมือนกันนะแต่ที่สำคัญถ้าเลิกได้พวกบุหรี่แอลกอฮอล์นี้จะดีมากๆเลยนะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีอาการนะถ้าสมมติว่ามันมีอาการแบบอาการเรื้อรังนะคะหรือว่ารักษากันเองแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยนะก็ต้องไปดูแลให้เขาตรวจสอบรายละเอียดว่ามันเกิดจากอะไรนะคะถ้าเกิดเป็นกรดไหลย้อนเป็นมีการอักเสบข้างในแล้วมันมีความเสี่ยงต่อการอย่างกระเพาะอาหารนี่ก็มีความอักเสบในการที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะได้หรือลำไส้เรามีปัญหามีการแสบมีการเขาเรียกว่าถ่ายไม่ออกหรือลำไส้เริ่มแปรปรวนเดี๋ยวถ่ายไม่ออกเดี๋ยวท้องเสียอันนี้อาจจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาอาจจะมีภาวะของลำไส้อักเสบลำไส้แปรปรวนหรือมะเร็งลำไส้ได้เหมือนกันนะคะต้องเรามาระวังต้องคอยดูแลเอาละค่ะนะทานน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกาน้ำว่านของเราเนี่ยนะคะมีน้ำว่านเป็นน้ำว่านแท้ๆเลยนะคะเป็นเนื้อแท้จากนะเขาเรียกว่าสายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกามีความเข้มข้นของน้ำว่านเนี่ยของเนื้อว่านเนี่ย 99.57% นะเวลาเราทานแล้วเนี่ยนะคะคือเราเป็นน้ำว่านที่มันไม่ผสมน้ำหลายคนบอกว่าทำไมมันราคามันสูงก็เราไม่ได้ผสมน้ำมันเป็นเนื้อว่านโดยตรงเลยค่ะคุณฟังแล้วก็เพิ่มสารอาหารเข้าไปนะคะมีสารอาหารกว่า200ชนิดก็เลยทำให้หลายคนทานแล้วรู้สึกดีขึ้นหลายคนทานแล้วรู้สึกมีพลังมีแรงนะคะมีการขับถ่ายที่ดีลำไส้ที่ดีขึ้นเพราะนั้นคนที่กินนะคะน้ำว่านหางจระเข้เป็นประจำลำไส้จะสะอาดนะคะลำไส้จะสะอาดแล้วก็การเคลื่อนไหวก็จะดีนะโดยเฉพาะใครที่ยังไม่เคยทานนะเด้งแนะนำเลยนะคะทานน้ำว่านหางจระเข้จะช่วยบำรุงสุขภาพตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารกันเลยทีเดียวนะคะการขับถ่ายดีขึ้นฆ่าเชื้อในลำไส้นะสมานแผลข้างในนะคะตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารนี่คืออาหารนะที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารของร่างกายเป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพของร่างกายนะคะร่างกายแข็งแรงร่างกายแล้วก็แข็งแรงนะปากคอเลยไล่ไปเลยนะคะใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่เคยทานดังแนะนำให้ลองทานดูนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทานอาหารอร่อยอร่อยได้ไม่เต็มที่นะคะทานอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้สึกว่าท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนอาหารไม่ย่อยนะเหมือนไม่มีลมในท้องอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเปิดใจมาทานน้ำว่านหางจระเข้ถ้าหากเราต้องการเครื่องดื่มที่มีสุขภาพดีนะคะเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพถ้าเรามีความเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนหรือว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับกระเพาะอาหารคือสุขภาพของคนไทยเราเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยคุณผู้ฟังนะถ้าหากเรามีอาการแสบท้องแสบกลางอกเลอเปรี้ยวเนี่ยนะจุกเสียดจนถึงขั้นแบบไอแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยก็นั่นแหละคุณกำลังจะเสี่ยงการเป็นกรดไหลย้อนนะน้ำว่านหางจระเข้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเคลือบกระเพาะและก็หลอดอาหารลดการระคายเคืองแล้วก็บรรเทาอาการแสบกลางอกได้นะคะช่วยมันก็ยังจะไปช่วยระบบนะดูแลระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะใครที่ทานแล้วจะรู้สึกเลยอาการของกรดไหลย้อนหรือแม้กระทั่งกระเพาะอาหารขับถ่ายไม่ปกตินะคะลดอาการแสบท้องนะก็ดูแลสุขภาพนะคะคุ้มค่าเกินราคาลำไส้ก็ดีขึ้นอาการแสบร้อนในท้องก็ลดลงขับถ่ายง่ายขึ้น
แล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะทำไมเราหลายท่านน่ะถึงสั่งซื้อเป็นลังเป็นลังยกลังเลยนะซื้อทียกลังเลยเหมือนคุณณัฐยาเนี่ยค่ะคุณณัฐยาที่อยู่บ้านกลุ่มนะคะท่านก็สั่งเป็นยกลังเหมือนกันนะคะก็เคยสั่งไปแล้วยกลังบางทีเมื่อก่อนเนี่ยซื้อ4ขวดบ้างนะคะ6ขวดบ้างนะทุกวันนี้สั่งยกลังกันเลยค่ะนะก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกคนนะคะเราไม่ต้องทนทรมานทุกทรมานกับอาการของกรดไหลย้อนจุกเสียดอยู่แล้วนะอีกต่อไปนะคะน้ำว่านหางจระเข้เป็นตัวช่วยในการดูแลโรคเขาเรียกว่าดูแลโรคกรดไหลย้อนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะในการที่จะลดการอักเสบที่หลอดอาหารน้ำว่านหางจระเข้ช่วยลดอาการลดการเขาเรียกว่าลดการอักเสบของแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีเพราะในว่านหางจระเข้เนี่ยมีสารโพลีแซคคาไรด์จำนวนมากนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลลดการอักเสบอยู่แล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยขายดิบขายดีมากเลยคุณผู้ฟังนะหลายคนก็อยากจะให้เราได้ดูแลนะนะไม่ต้องรออีกต่อไปกันคุณฟังถ้าแค่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องของอาการอักเสบพวกนี้เราก็ดูแลได้ดูแลกันได้นะคะคนที่กินน่ะจะรู้เลยนะคะเพราะว่าการที่เรากินน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีเนื้อว่านก็เนื้อว่านหางจระเข้แท้ๆเลย 99.57% มาตรฐานระดับสากลแล้วดื่มง่ายกลิ่นลิ้นจี่ค่ะคุณผู้ฟังทานง่ายๆเลยนะวันก่อนยังไปเขาย้อยเนาะนะไปบ้านลาดไปเขาย้อยลิ้นจี่สายพันธุ์แดงแวะซื้อลิ้นจี่ที่สมุทรสงครามเนาะเขาเรียกสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่มาจากจังหวัดน่านเอามาปลูกที่สมุทรสงครามนะเนื้อหมูที่นี่ดินดีมากเนื้อเยอะหวานนะกินลิ้นจี่เราก็เหมือนเรากินน้ำว่านนะเหมือนเราได้กินลิ้นจี่พอเรากินลิ้นจี่เราก็คิดถึงน้ำว่านหางจระเข้นะคะเนี่ยค่ะเป็นกินง่ายนะคะใครที่กินลิ้นจี่ได้กินน้ำว่านหางจระเข้ได้แน่นอนนะคะบางคนบอกว่ามีหลานอายุ7-8 ขวบเนี่ยเขาไม่ค่อยถ่ายเลยนะคะเขารู้สึกเขาไม่ค่อยถ่ายแล้วเขาแบบอึดอัดนะท้องเนี่ยสามารถกินน้ำว่านได้ไหมนั่นก็บอกว่ากินได้อาจจะกินเช้าครึ่งแก้วนะคะก่อนนอนให้น้องกินครึ่งแก้วก็ได้นะคะแต่ผู้ใหญ่อาจจะกิน1แก้วถึง2แก้วมันจะมีแก้วเล็กๆอยู่ข้างในค่ะคุณผู้ฟังเป็นแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเหมือนแก้วเป๊กอะใครที่เคยเห็นที่เขาขายดองยาดองนะคะเขาก็หรือว่าเหล้าของเหล้าขาวเนี่ยเห็นแก้วเนี่ยเป็นแก้วที่กินนะนั่นแหละประมาณนั้นนะแล้วก็คือถ้าเต็มแก้วเนี่ยจะมีบรรจุได้40ซีซีนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้กินประมาณ30ซีซีเนาะแต่แดงๆนี่กินได้ถึง40พอหนึ่งตัวใหญ่นะบางทีแดงก็กิน2แก้วเช้า2แก้วก็นอน2แก้วมันก็ทำให้เรานอนหลับง่ายมากคุณผู้ฟังคือบางคนเนี่ยอย่างบางทีเราทำงานมันเหนื่อยเราก็อยากพักผ่อนการนอนให้เพียงพอเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆคุณผู้ฟังนะคะผิวพรรณก็จะดีหน้าตาก็จะเต่งตึงนะเมื่อวานนี้ดูรายการเดี๋ยวรายการหนึ่งมีดูดาราคนหนึ่งคุณผู้ฟังเขานอนตั้งแต่สองทุ่มคือสองทุ่มเขานอนแล้วคือดาราคนนี้เขาดูเมื่อวานเนี่ยแดงจำชื่อไม่ได้นะแต่แดงไม่ค่อยได้ดูหนังดูละครกันสักเท่าไหร่เพราะแดงทำงานแล้วแดงก็ไม่ค่อยได้ดูเขาบอกว่าเขานอนอ่ะสองทุ่มเขานอนแล้วถึงเวลาเขาปิดไฟนอนแล้วสองทุ่มเขานอนอย่างนี้เป็นประจำแล้วจะตื่นตีสี่ตื่นตีสี่แล้วตื่นมาทำอะไรบางคนก็อาจจะตื่นมาแบบเข้าห้องน้ำบางคนอาจจะตื่นมาแบบคือมันได้นอนเต็มที่น่ะสองทุ่มอ่ะคิดดูสองทุ่มแล้วก็สามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถึงตีสี่นี่9ชั่วโมงแล้วนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าให้นอน7-9ชั่วโมงนะคะดาราท่านนี้เนี่ยหน้าตาเขาเต่งตึงผิวพรรณเขาดีมากเขาบอกไม่เคยไปฉีดโบท็อกไม่เคยไปฉีดไปทำโบท็อกไปฉีดอะไรต่างๆเนี่ยสารอะไรเข้าหน้าเลยแต่หน้าเขาเนี่ยเด้งมากเพราะเขานอนเต็มที่นอนมาละ9ชั่วโมง
ตื่นเช้ามาเขาอาจจะออกกำลังกายทำโน่นนี่นั่นนะทำอาหารรอคุณสามีนะคะคุณสามีก็จะตื่นประมาณตีห้าเขาก็ทำอาหารเสร็จตีห้าแล้วก็ต้องทำกับข้าวดูแลครอบครัวนะแต่เขานอนเพียงพอคุณผู้ฟังก็เลยทำให้เขาเนี่ยหน้าตาสดใสหน้าตาเต่งตึงมากๆเพราะฉะนั้นใครที่สามารถทำแบบนั้นได้นะแดงบอกเลยว่าอายุไม่เป็นอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขเนาะแต่ว่าถ้าเราได้พักผ่อนเพียงพอผิวหน้าเราก็จะเต่งตึงมันจะมีการซ่อมแซมเซลล์ในขณะที่เราหลับร่างกายเนี่ยยิ่งถ้าเราหลับตื่นๆเราก็จะเนาะซ่อมแซมเซลล์ไม่ค่อยได้หน้าตาจะเหี่ยวย่นสมองจะแบบขี้หลงขี้ลืมปั๊มปั๊มเป๋อๆนะหลงลืมลืมก็คือบางทีนะถ้าเราตื่นมากลางดึกเนี่ยแล้วกว่าจะหลับได้นะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะใช้เวลานานพอสมควรในการหลับนะกว่าจะหลับได้เป็นชั่วโมงนะในช่วงชั่วโมงนั้นร่างกายเขาเรียกว่าซ่อมแซมเซลล์ได้น้อยมากนะคะเพราะนั้นเนี่ยการใครที่ก็แล้วแต่ที่หลับได้แบบสนิทหลับได้แบบสนิทยาวเป็นนาการคือยาวเลยอ่ะมันก็ทำให้สุขภาพของเราดีร่างกายซ่อมแซมเซลล์ตับเราก็จะทำงานได้เร็วจะดีขึ้นไตมันต่อเนื่องนะทั้งตับทั้งไตลำไส้อะไรต่างๆในขณะที่เราหลับเนี่ยทุกอย่างสมองเราก็เลือดก็จะไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอเพราะมีการระบบการเผาผลาญทุกอย่างมันดีหมดระบบเคลื่อนการซ่อมแซมเซลล์เนี่ยมันก็เป็นในทางที่ดีเนาะนะคะไปถึงสมองอาหารเสริมอาหารที่เข้าไปก็แยกประเภทไปบำรุงสายตานะบำรุงสมองบำรุงเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆเลี้ยงสมองเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอร่างกายมันก็มีเกิดการสมดุลนะสมดุลในร่างกายก็ทำให้สุขภาพเนี่ยดีสุขภาพแข็งแรงนะโรคภัยก็ไม่ค่อยมาเบียดเบียนเราหรอกเพราะว่าสุขภาพเราดีเรามีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเยอะนะคะคนที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายเยอะจะถ้าป่วยก็จะป่วยเป็นโรคป่วยเนี่ยก็จะเป็นหนักก็เหมือนเป็นนิดเดียวเหมือนไม่เป็นอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าร่างกายมันมีเขาเรียกว่าภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันนะมันต่อต้านเชื้อโรคได้นะคะก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ค่อยได้เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคนอื่นที่ไม่มีภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันเพราะนั้นใครที่กินน้ำว่านหางจระเข้อยู่เป็นประจำเนี่ยจะมีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เวลาเป็นอะไรก็แป๊บเดียวนะวันก่อนนี่เลยช่วงไปเล่นสงกรานต์เนาะช่วงไปเล่นสงกรานต์ไปเจอแดดเจอน้ำแข็งเจอน้ำร้อนเจอน้ำแข็งเจอแดดโอ้โหกลับมาเนี่ยคุณผู้ฟังไปกับหลานๆไปคุมหลานนะหลานนั่งรถท้ายรถกระบะนะมีการเราก็ไปคุมกลัวเด็กนะเด็กมันมีทั้งเด็กเล็กเด็กใหญ่นะคะเด็กโตเราก็ไปช่วยดูนะเป็นห่วงหลานๆก็ไปกลับมาเนี่ยนะคะก็มาดูแลตัวเองนะกินน้ำว่านเลย2แก้วก่อนนอนกิน2แก้วตื่นมากินอีก2แก้วนะเอาคือเราเอาน้ำว่านไปด้วยของในรถไปด้วยเนี่ยก็เลยทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีนะสุขภาพของเราดีขึ้นนะคะป้องกันได้ป้องกันโรคได้นะคะถ้าเรามีการที่ว่าดูแลสุขภาพนะเราก็เริ่มต้นที่เราค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นโรคต่างๆเนี่ยเราป้องกันได้ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันเยอะหน่อยนึงนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะดื่มน้ำว่านหางจระเข้นะคะหรือว่าอาหารเสริมนะบำรุงดวงตาแล้วก็มีอาหารเสริมบำรุงร่างกายบำรุงดวงตาบำรุงสมองโทรเข้ามานะพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ใครที่อยากจะบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงประสาทบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกมีปัญหาจุดไหนบำรุงจุดนั้นนะคะ
หรือใครอยากองค์รวมของร่างกายก็อนุมานหางจระเข้ไปทานใครที่ถ่ายไม่ออกลำไส้ไม่ดีนะเป็นกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบก็อนุมานหางจระเข้ไปทานนะคะคนที่ไม่เป็นโรคอะไรสามารถทานอนุมานหางจระเข้ได้ไหมเขาเรียกการป้องกันไงคะป้องกันก่อนนะป้องกันดีกว่าแก้เราจะมีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะคะปลอดโรคปลอดภัยดูแลสุขภาพในช่วงนี้แหมช่วงนี้ก็มีหลายคนนะคะที่อยากจะให้เราเนี่ยได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็อย่าไปตากแดดมากเดี๋ยวหนึ่งแหละตัวดำเนาะบางคนตากแดดมากแล้วเจอแดดบางทีก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอากาศร้อนๆเนี่ยนะก็มันเป็นเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะหนีแดดเนี่ยหนีแดดมาทั้งชีวิตแล้วล่ะนะคะบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่ร่างกายเนี่ยบางคนถ้าร่างกายของเรามีการป้องกันนะคะป้องกันให้ดีป้องกันหลายๆอย่างเนี่ยแดดในแดดมันดีค่ะมันมีวิตามินดีนะคะมันมีวิตามินดีแล้วก็มาดูแลกันนะคะใครที่อยากจะให้เรามองเขาเรียกสายตานะสายตาเนี่ยตอนเนี้ยตาเราน่ะอย่าไปออกแดดโดยตรงนะคะเพราะมันจะทำให้ตาเราเนี่ยมีเกิดการพร่ามัวได้เหมือนกันนะตาเราถ้าเกิดเจอแดดบ่อยๆเจอแดดมากๆเจอเป็นประจำนะคะแสงอุลตราไวโอเลตเนี่ยนะคะมันจะไปทำให้ตาเราเนี่ยเกิดเขาเรียกภาวะเกินเป็นต้อกระจกนะมีสารแสงอุลตราไวโอเลตมันสะสมในที่ตาเราบ่อยๆต่อผสมทุกวันมันทำให้เกิดเป็นต้อกระจกตาก็เริ่มพร่ามัวนะคะเป็นเหมือนกับขาวๆนะเป็นขาวๆมันมาอยู่ที่ขอบตาดำของเราแล้วก็ลามเข้าไปเรื่อยๆลามเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งไปปิดตรงเลนตาของเราทำให้ตาเรามันเหมือนกับมีหมอกมีควันมาบังมองอะไรก็ไม่ชัดมองอะไรก็แบบไม่ค่อยเห็นนะถ้าเราไปลอกเนี่ยนะคะมันต้องรอให้มันสุกก่อนนะรอให้มันสุกรอให้ต้อมันสุกก็ถึงจะลอกได้คือให้มันเต็มพื้นที่แล้วก็ไปลอกนะแต่ถ้าเป็นเบาหวานเราไม่แนะนำเลยจริงๆนะเพราะว่าการเป็นเบาหวานเนี่ยนะเบาหวานเนี่ยมันเป็นใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยจอประสาทตามันจะเสื่อมที่เขาเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมเลนตาเริ่มเสื่อมเนี่ยนะคะเกิดจากการที่เกิดจากการที่เป็นเบาหวานนะเกิดจากการที่เรากินยาไปเยอะๆเนี่ยค่ะยาพวกนี้ยาเบาหวานยาความดันยาลดไขมันก็ทำให้เกิดแม้กระทั่งสเตียรอยอันนี้สำคัญนะคุณผู้ฟังใครที่กินยาสเตียรอยอยู่เป็นประจำมีค่ะฉีดยาสเตียรอยเป็นประจำก็มีค่ะก็คือคนที่ปีโรคเกี่ยวกับโรคเขาเรียกโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคภูมิแพ้โรคทารัสซีเมียนะพวกนี้เขาหรือแม้กระทั่งไทรอยกินยาพวกนี้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดภาวะของตาเนี่ยเริ่มมีอาการมัวตามัวไตตาตับเพราะยาเนี่ยพวกสเตียรอยทั้งหลายเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับทั้งไตทั้งตาทั้งตับตับก็จะเริ่มมีปัญหาไตก็เริ่มมีปัญหาตาก็จะเริ่มพร่ามัวคนที่กินยาพวกนี้นะคะไปนานๆต่อเนื่องกันหลายปีจะมีปัญหาแบบนี้เลยนะคะต้องระมัดระวังนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยวิธีธรรมชาติอาหารเสริมก็จะเป็นอาหารที่เขาสกัดมาจากพืชนะจากพืชจากผักผลไม้นะที่มีประโยชน์ต่อดวงตาของเรานะหรือมีประโยชน์ต่อสมองมีประโยชน์คือแต่ละชนิดนี่มันแยกกันคุณผู้ฟังแยกกันอาหารเสริมบำรุงสมองก็จะเป็นแบบนึงอาหารเสริมบำรุงดวงตาก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะอาหารเสริมบำรุงร่างกายก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเพราะนั้นเขาจะมีแต่ละชนิดมันจะมีแยกกันไปนะคะเราไม่ดีตรงไหนนะคะตาเราไม่ดีเราก็บำรุงดวงตาไปไตตาตับนะหรือว่ากระเพาะอาหารลำไส้อักเสบกดได้ย้อนอ่ะโทรมาค่ะคุณผู้ฟังมองดูเวลาจะหมดอีกแล้วใครที่สนใจก็จดเบอร์โทรดังไว้แล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

อราสตาคอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรับที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า

0: รอบๆกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเห็ดหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057170และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
2: ่สวัสดีครับยิ่งให้ตรงเป้าฝนตกแดดออกลูกกระจอกจะเข้าแรงแต่วันนี้ลูกกระจอกไม่มีแล้วโอ้ฝนเพิ่งจะหยุดไปครับท่านผู้ฟังตกทั้งคืนฟังเสียงฝนทั้งคืนตกกระทั่งเช้าหมู่บ้านผมนี่ก็มีปัญหาก็คือว่าไม่รู้เขาจัดสรรกันยังไงตีสองตีสามมาเก็บขยะในหมู่บ้านโอ้มันดังจนกระทั่งชาวบ้านชาวช่องตื่นกันหมดก็เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาเป็นหลายสัปดาห์แล้วเวลาเก็บแต่ฝนก็ตกนะปัญหาก็เกิดกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆก็เรียกกันว่าการบริการการบริหารก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องหน้าที่เก็บขยะก็เดือดร้อนพนักงานต่างๆก็ว่าไปเมื่อคืนนี้ตกเยอะตกยาวนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองก็มีปัญหาสารพัดเรื่องสารพัดอย่างที่สำคัญก็เมื่อวานนี้ก็ได้ข่าวของพี่เปียกโปสเตอร์เป็นนักสร้างเป็นนักปั้นดาราพระเอกนางเอกในวงการบันเทิงเนี่ยแต่ก็ตายก่อนพี่เปียกไปเยอะนะเปียกโปสเตอร์เนี่ยเปียกโปสเตอร์ก็สร้างพระเอกมาหลายคนนางเอกหลายคนแกสร้างคนดังๆมาเนี่ยถ้ามี10คนแกสร้าง 6-7 คนได้แต่ดังหมดเป็นพระเอกตอนนี้ก็เหลืออยู่กรุงศรีวิไลอยู่คนเดียวแล้วนอกนั้นตายหมดเ

0: ผู้หญิงก็เหลือรัตนาพระเอกไปแล้วไพโรจน์ไพโรจน์สองไพโรจน์ไพโรจน์ใจสิงห์แล้วก็ไพโรจน์สังวรีบุตรแต่นางเอกรัตนายังอยู่ตอนนี้ก็เขาทำมาหาเก็บหากินอยู่แถวๆราชบุรีพร้อมตั้งโชคชัยดาราอีกคนหนึ่งคนเกิดราชบุรีก็เป็นดารากันหลายคนอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ก็ร่างกายแต่เท่าลงก็ทำธุรกิจส่วนตัวก็ไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขายหมูปิ้งอะไรบ้างก็ไปว่ากันไปผมเคยร่วมงานกับพี่เปียกโปสเตอร์เนี่ยผมเคยพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วว่าพี่เปียกเนี่ยเป็นคนอาภัพสร้างคนมาเยอะแยะปั้นคนมาเยอะแยะสร้างหนังหลายเรื่องแต่ก็ได้เงินแต่ก่อนนี้เป็นดาวดวงหนึ่งของไฟสตาร์เรียกว่าหนังเปียกโปสเตอร์เนี่ยได้สร้างได้อะไรออกมาเนี่ยได้เงินเกือบทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องดวงเรื่องโทนเรื่องชื่อเดียวๆของเขาเนี่ยนะครับเรื่องโทนเนี่ยนะก็ทำให้หนังดังขึ้นมาหนังชู้เนี่ยชื่อเดียวๆของเขาเนี่ยชู้นี่ทำให้กรุงศรีวิไลเกิดดวงนี่ก็ไพโรจน์สังเวอไพโรจน์ใจสิงห์เกิดเนาะเรื่องตัวเดียวนี่แหละครับของเขาก็เรื่องสุดท้ายที่ก่อนจะเลิกทำไปก็คือว่าไหลพยานหน่อยกินสีและกล่าวแป้งแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้ไปมีบทบาทในหนังเรื่องนี้ไม่ได้เป็นนักแสดงอะแต่เป็นผู้ทำซาวด์เอนจิเนียริ่งซาวด์ประกอบเพลงเอาง่ายๆแล้วก็เคยไปเหนือกับพี่เปี๊ยกสร้างหนังเรื่องสืบยัดไส้นานแต่หนังเรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จผมไปเล่นเป็นนักสืบนะนักสืบแล้วก็ตอนนั้นก็มีดาราไปก็มีดังเอกน่าจะเป็นนาฏยาแดงบูหาผู้ชายก็น่าจะเป็นทูลถ้าจำไม่ผิดนะปูนเธอทรัพย์นี่ก็แกก็ปั้นมาในเรื่องของหนังคู่กันกับทูนนี่น่าจะนางเอกก็ฤทธิ์แก้วในหนังเรื่องแก้วเนี่ยคำเดียวแก้วนางเอกชื่อแก้วลินดาธัญเจริญทูนยังอยู่แต่นางเอกเสียชีวิตไปแล้วเจ็บอยู่นานปวดอยู่นานติดเตียงอยู่นานครับลินดาเนี่ยก็หนังเรื่องแก้วนะครับคนที่เป็นคนปั้นดารามาเยอะมากนะเยอะจริงๆผมเคยไปนะไปลงเรือที่เขื่อนภูมิพลลงตรงนั้นแล้วก็ถ่ายในเรือแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยแล้วตอนนั้นก็อัมพลลำพูนก็เป็นแฟนกันกับนาฏยาแดงบูหาเขาไม่ได้ไปเล่นนะแต่เขาไปเที่ยวตามแฟนไปแต่พอเขาเป็นกิ๊กกันเนาะผมก็เป็นดาราอยู่ในนั้นด้วยก็ลงเรือกันที่ภูมิพลแล้วก็ไปขึ้นเกาะเต่าไปขึ้นนู่นเลยเชียงใหม่ล่องเรือกันไปถ่ายไปในเรือโดดไปสนุกสนานตอนนั้นผมเล่นหนังกับแกแล้วก็น้องแม่พอมาเรื่องสุดท้ายเนี่ยที่แกเอาซูโม่กิ๊กซูโม่ตุ้ยซูโม่ตู้ซูโซโม่คำว่าซูโม่เนี่ยนะอรุณเผาพิไลอะไรต่างๆพวกเนี้ยแกทำเรื่องกินศิลป์และกล่าวแป้งก็เอาเด็กสถาปัตย์อะเอามาเล่นเกือบหมดอะหลายคนอะซูโม่แป๊บซี่ไม่มีพระเอกอะแต่ว่า 6-7 คนที่เกิดหมดทุกคนเลยนะในคำว่าซูโม่แต่ซูโม่ที่ตายไป2คนละซูโม่โค้กกับซูโม่อะไรต่างๆแต่ซูโม่แป๊บซี่ที่รวยก็มีซูโม่กิ๊กไอ้กิ๊กอะกิ๊กกินสีและกาวแป้งไอ้ติ๊กอีกไอ้ติ๊กอันนี้ก็เป็นหมอดูเป็นอะไรไปแล้วติ๊กกินสีนะครับแล้วก็ผมเป็นผู้วางซาวประกอบเรื่องผมเป็นดาราละครเก่าเล่นหนังเล่นละครมาเยอะแล้วก็ผมก็รับจ้างเปิดเพลงเปิดหนังเปิดซาวเนี่ยนอกจากไปจะเป็นอาชีพนักพากย์นักแสดงนักอะไรพวกผมจะทำหลายเรื่องครับแต่ผมไม่ได้ยึดเป็นอาชีพเห็นคนอื่นก็ทำได้เราก็ทำบ้างที่เขาบอกคนว่าให้เพลงจากเสียงประกอบอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมก็มีชื่อผมขึ้นใหญ่ๆเลยครับธรรมศักดิ์เกลือยนต์ให้เพลงและจัดเสียงประกอบในหนังเรื่องกินสีและกล่าวแป้งเรื่องสุดท้าย ว่า 2-3 วันนี้ก็ได้ข่าวว่าแกเสียชีวิตในวัย90 94หรือ93เนี่ยแต่ว่าน่าจะ94มากกว่าแกไปหมกตัวอยู่ที่จังหวัดโคราชราชสีมาตัวต้องเรียกปากช่องนะที่มีแคนน่ะที่เปรียกเป็นคนอาภัพอยู่อย่างหนึ่งครับครอบครัวไม่มั่นคงมีคู่ชีวิตแต่ละคนส่วนใหญ่จะมีชู้ได้หมดแกเลยสร้างหนังเรื่องชู้เพราะว่าแกเป็นศิลปินแกมีความมีอุดมคติอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบชกงกอะไรเงี้ยในห้องก็มีแต่ปกูกันแกเป็นนักเขียนเป็นนักแต่งเป็นนักวาดเป็นอะไรเป็นเกี่ยวกับศิลป์แต่แกเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยแต่แกมีเมียส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่นานครับก็จะมีเก่าๆแกที่ยังไม่ได้ดังแกก็มีลูก 2-3 คนแล้วก็ตัวหมาตายจากกันไปหมดแล้วแล้วก็มามีเมียใหม่มานู่นมานี่มานั่นมาได้เป็นธุรกิจมาก็จนกระทั่งชีวิตแกก็ผมยังเคยถามว่าพี่เปียกถ้าไปเอาเฉพาะดาราที่พี่เปียกสร้างมาเนี่ยโอ้โหทั้งเรื่องเนี่ยได้เลยมันพระเอกนางเอกทั้งนั้นแต่บอกโอ้ยรวมยากทำสักเอ้ยทำสักรวมยากผมก็แซวกันเรื่อยๆนะคุยกันนะครับแต่เป็นคนอารมณ์เย็นมากใจดีมากเป็นนักผู้กำกับเนี่ยไม่เคยด่าดาราไม่เคยชี้ด่าไม่เคยเฮ้ยมึงเล่นไม่ดีไม่เออโอ้พี่เปียกเนี่ยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแท็กใหม่นี่คือเปียกโปสเตอร์แต่ถ้าเป็นอหลองแล้วก็ใครของลับเลยเนี่ยรู้กันเลยว่าใครไม่ได้ของลับในขณะถ่ายหนังเนี่ยไม่ใช่ได้เล่นหนังฉลองแล้วไม่ดังใครของลับเลยไอ้กล้วยอย่างเงี้ยแหมมึงเล่นไม่รู้เรื่องไอ้กล้วยผมเล่นหลายเรื่องโดนถ้าใครไม่ได้ดารารุ่นไหนก็ได้หมดอ่ะได้กล้วยจากฉลองหมดแต่ดังทุกคนเหมือนกันนะครับแต่นักพ่วงกับผู้สร้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางคนก็พูดจะรุนแรงอย่างพี่สารเนี่ยด่าคำเดียวด่าตลอดไอ้เฮ้ยมึงไอ้หวกมึงพี่สารนี่ก็เสียดซาดิสและซาดิสอย่างเป็นผู้กับซาดิสต้องตบต้องตีต้องจูบตบจูบนี่มาจากพี่สารเสียชีวิตหมดแล้วพี่เปี๊ยกนี่ผมเคยเป็นเบ๊กนานมาเป็นคนดูแลล้างรถให้แกสมัยก่อนผมเข้าวงการใหม่ๆเขาก็อยู่กันเช่าบ้านอยู่กัน 3-4 คนน่าสงสารเหมือนกันนะก็มีสุประวัติปัตตมสูตรมีวุฒิคงคาเขตมี4คนเขาเช่าบ้านอยู่กันหน้าธนาคารอมสินสะพานควายผมเป็นเบ้ครับไปรับใช้พี่สารเขาเหมือนพี่สารเขาไปรับใช้ท่านมุ้ยเงี้ยประมาณนี้มันเป็นช่วงๆกันไปเหมือนสรพงษ์เนี่ยไปรับใช้พี่สารเหมือนกันก่อนจะเล่นหนังก่อนจะดังก็เป็นเด็กวัดพี่สารก็เรารู้จักเขียนบทได้อะไรได้เป็นผู้กำกับเป็นผู้ละครแต่ว่าพี่สารเนี่ยเป็นคนที่มีความเจ้าชู้เยอะมากครับเรียกว่าเขากินนิ่มกินนางเอก10คนนี่ก็พี่สารก็ฟันไปแล้ว 5-6 คนไม่มีใครรู้ด้วยแต่พวกผมเลยผมไปรู้เพราะผมไปรับมาเฮ้ยวันนี้ไอ้คำสั่งผมไปรับที่นี่หน่อยไปรับคนนี้หน่อยไปรับคนนี้หน่อยแต่ผมไม่เคยพูดเรื่องของเขาพระเอกที่พูดโทรศัพท์แล้วจะยังไงก็จะคนอยู่ข้างๆไม่ได้ยินเขาจะจีบผู้หญิงก็จะยังไงพิสานี่ไม่มีใครได้ยินแล้วลูกเขามีสองเมียสองเมียก็สองสี่คนอีกคนหนึ่งลูกพี่นวลนั่นก็ได้ลูกผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ลูกพี่อีกคนก็ได้ลูกผู้ชายลูกสี่คนโอ้แต่นางเอกกับเมียเขาหมดอ่ะเกือบหมดอ่ะกินนิ่มยิ่งเด็กใหม่ๆนี่เสร็จหมดนางเธอดงนางเธอดาวแซมเติมเนี่ยเขาสร้างขึ้นมานะก็ว่ากันไปนี่เราให้ฟังว่าภูมิกับหนังบางคนก็ใจดีบางคนก็โหดร้ายบางคนก็แต่ดังนะสมัยก่อนต้องเป็นนักแสดงต้องอดทนจะโดนด่าจะโดนอะไรต่างๆต้องอดทนแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วแต่พี่เปี๊ยกโปสเตอร์เนี่ยเป็นผู้กำกับสร้างหนังคนเดียวที่พูดจาเพราะที่สุดเล่นผิดปั๊บไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวแท็กใหม่ลูกเดี๋ยวแท็กใหม่โอ้น่ารักมากแล้วก็ดาราแต่ละคนที่เกิดทุกคนแล้วดังทุกคนรวยทุกคนแต่พี่เปี๊ยกจนเอาชีวิตแกมาลุ่งอยู่ตอนอยู่ไฟสตาร์เนี่ยครับตอนนั้นไฟสตาร์ก็สร้างดาราสันติสุขมั่งอะไรพวกนี้สันติสุขจินตลามีอยู่ในข้อครับอยู่ในบทสังกัดผู้นี้ ดังอยู่ไฟสตาร์แล้วก็อีกหลายคนแต่เปียโปสเตอร์นี่สร้างดาราเยอะมากนะครับแซมยุรนันท์ก็เล่นหนังเรื่องแรกพิสารสร้างชื่อนางเสือดาววันวิสาศรีวิเชียนเล่นคู่กันแซมเป็นพระเอกนะอันนั้นก็ถ้าพิสารกำกับเรื่องวงการหนังนะผมรู้ทุกเรื่องแต่ว่าผมไม่ค่อยจะได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเพราะว่าผมเป็นแค่คนใช้เขาบ้างเป็นตัวประกอบบ้างเป็นอะไรเขาก็เห็นผมเล่นหนังเก่งภาคหนังได้แล้วว่าภาคหนังก็ภาคทุกเรื่องมันหนังใครผมภาคหมดอ่ะมีรองก็ต้องมีผมด้วยมีจุลีก็ต้องมีธรรมศักดิ์ด้วยเพราะช่องนั้นแม่บ้านผมก็เป็นนักภาคเสียงจารุณีเนี่ยเขาหมดเสียงแก้วพิรดีเนี่ยเสียงเขาหมดสลับกับดวงดาวจารุจินดานะครับผมก็เป็นนักภาคมา30 ปี 40 ปีเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้โด่งดังเพราะว่าสมัยก่อนนักพากย์เขาไม่ใช้ชื่อสมัยก่อนไม่เหมือนแต่สมัยนี้เป็นหนังซาวออนฟิล์มใช้เสียงในฟิล์มกันหมดนักพากย์ก็ตกงานกันหมดผมยังเคยคิดว่าต่อไปในถ้าว่าไม่มีหนังดาราเล่นกันเองเอาเสียงจริงกันเนี่ยแล้วพวกผมจะไปทำมาหากินอะไรกันก็ปรากฏว่าก็บางคนก็ไม่ได้ครับอย่าเพิ่งท้อครับวางสายไปก่อนครับเนี่ยพอเราผมจัดรายการเนี่ยมักจะมีโทรศัพท์เข้ามาโดยที่ท่านไม่รู้เดี๋ยวผมปิดโทรศัพท์ก่อนเนี่ยอันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณวางไปก่อนผมก็จะเล่าเรื่องอะไรสองนี่อะไรให้ฟังเยอะแยะในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ที่เปียกก็หลบลีหนีหายไปอยู่ที่ปากตับช่องชั่วอายุของแกที่แกมาเสียชีวิตเมื่อเมื่อวานสื่อนี้แกก็เล่าสู่กันฟังเพราะว่าบุคคลที่มีคุณต่อวงการบันเทิงพระเอกที่แกสร้างมานักเอกที่แกสร้างมาก็ตายไปหลายคนเพราะว่ากันไปกับท่านผู้ฟังครับวันนี้ฝนมันตกตั้งแต่เมื่อคืนเนาะทีนี้ว่าพรุ่งนี้ผมมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องไปแถวปากน้ำก็น่าจะต้องไปครับนะเพราะว่านัดกับลูกค้าไว้แล้วตรงนี้นะครับเพราะตรงนั้นน้ำไม่ท่วมปากน้ำเนี่ยมันท่วมเร็วลงเร็วขึ้นเร็วนะครับก็เลยว่าถ้าว่ามันก่อนจะออกไปเนี่ยในมวดถ้ามันตกหมองอย่างเมื่อคืนเนี่ยคงไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ตกนะเจอกันครับใครที่อยากจะได้อะไรต่ออะไรต่างๆนะครับก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อไม่ให้ผิดหวังเพราะบางคนยาหมดบางคนอยากได้ยาเพราะพรุ่งนี้ผมก็จะมีข้าวไปแจกด้วยแต่พี่เล็กนี่ซื้อกาแฟทีนึง 4,000-5,000 บาททุกครั้งลูกพี่ตามไปซื้อที่จังหวัดชลบุรีแต่เที่ยวนี้ก็บอกไม่ต้องเดี๋ยวผมไปสมุทรปราการพี่ไปเฝ้าตรงนั้นได้ไม่ต้องไปรับตรงอื่นนะนั่งรถไปนี่ศรัทธาผมก็มีคนรักคนเมตตาเยอะครับลูกค้าก็ดีแฟนคลับก็ดีผมก็เลยมีโชคทำอะไรสิ่งใดตรงไหนเนี่ยมักจะมีคนสนใจแล้วก็ให้ความเมตตามากมายเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการนี้มานานก็กราบเรียนท่านผู้ฟังด้วยความเคารพนะครับว่าคนเราถ้ามีบุญมีวาสนาแข่งกันยากบางคนก็ดังบางคนก็ไม่ดังบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยแต่บังเอิญผมเนี่ยมาเปลี่ยนอาชีพเป็นมาจัดรายการวิทยุใหม่เนี่ยรายการเนี้ยสถานีเนี้ยผมก็เริ่มใหม่ๆก็เล่นละครวิทยุคณะโน้นคณะนี้คณะไปหลายคณะนะครับผมก็มีความสุขกับการได้เล่นละครแต่ว่าเวลานี้เนี่ยพอมาทำจับพัดจับถูมันจนมันหนีความจนให้ได้จะต้องทำยังไงจัดรายการเกิดโดนเขาโกงจัดรายการทางโทรทัศน์ก็โดนเขาโตวาทงวาทีก็ไปกับคุณกันธิกาธรรมเกศรก็ไปเป็นเบ้เขาบ้างไปอะไรต่างๆผมก็สู้ชีวิตมาแล้วครับไปอยู่กับนักพูดคุณเสรีมงคลพงมนทาพวกเนี้ยผมเนี่ยอาจารย์สุขุมนวลสกุลพวกเนี้ยได้จัดรายการของคุณกันธิกาธรรมเกศรในการโตวาทีแสววาทีเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมกับเขาเยอะนะครับผมก็ทำหลายอาชีพเรียกว่า108,000ประการพอมาไม่รู้จะทำอะไรตกงานบ้างก็ไปเที่ยวบอลไปเที่ยวไปนู่นไปจังหวัดนู่นไปประเทศนู่นไปประเทศนี้พอนี้มีเพื่อนไปถ่ายหนังไปเขาก็ดึงไปด้วยเลยก็เลยมีโอกาสได้เที่ยวโดยการไปทำงานด้วยนะครับ ก็เลยกลายเป็นค่อยๆเก็บสะสมชื่อเสียงและความที่เป็นนักแสดงประกอบอะไรพวกนี้นะก็ได้มาหลายอย่างก็เลยผ่านชีวิตมาจนกระทั่งแก่อายุ80กว่าทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะมีแต่คนถามทำไมมึงไม่แก่ทำไมมึงไม่ไปป่วยทำไมมึงไม่เจ็บก็ผมคุมอาหารไงครับผมคุมอาหารแล้วไม่กินยาไม่กินยาโรงพยาบาลเลยยาหมอไม่เอาไม่เคยไปตรวจไม่เคยไปตรวจไม่เคยกินยาหาหมอเลยผมกินแต่สมุนไพรอย่างเดียวทุกวันนี้ผมก็กินข้าวมื้อเดียวนะครับผมไม่ได้กินข้าวแบบเหมือนคนอื่นเขาแต่เช้าเนี่ยกินข้าวเดี๋ยวตอนนี้ยิ่งมีข้าวกล้องมาใหม่ข้าวหอมมะลิมาจากร้อยเอ็ดทีนี้ผมก็ไม่ต้องตายถ้าไม่มีอุบัติเหตุนะมันเป็นยาด้วยครับยากล้องข้าวกล้องงอกแล้วก็ข้าวกล้องที่เป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยแต่ตอนนั้นเอามาทำตอนนี้เอามาทำกาแฟอยู่กำลังจะเสร็จภายใน10วันนี้กาแฟข้าวกล้องกับความหอมมะลิจากร้อยเอ็ดรวมกันมาใส่เข้าไปเกี่ยวกับบลาขี้นกด้วยมันก็จะเป็นกาแฟด้วยเป็นข้าวกล้องหุงด้วยได้นี่เอามาแจกท่านเห็นมีหมดเกลี้ยงแล้วครับสุดยอดเลยครับครึ่งกิโล2กิโลมีคนซื้อไปก็มีไม่แพงราคาไม่แพงครับถ้าใครอยากไม่อยากเจอข้าวปลอมนะครับไม่อยากเจออะไรของปลอมนะเดี๋ยวนี้มันปลอมเยอะเนี่ยเอาเม็ดขนุนมาทำมะม่วงหิมพานต์กันก็เยอะมาทำไส้กรอกมาทำอะไรกันเยอะเม็ดขนุนนี่นะแล้วก็ไปผสมกับแป้งเดี๋ยวนี้มันอัปรีจังไรเยอะนะครับฉะนั้นการกินอาหารการอะไรต่างๆท่านผู้ฟังต้องเข้าใจมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายฉะนั้นผมก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังหกคนเราเนี่ยถ้าไม่ระวังเรื่องร่างกายมันก็จะทำให้เราเป็นโรคตอนนี้ป่วยเจ็บตายพิการติดเตียงกันเยอะนะครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับกับผมธรรมศักดิ์สุริยนต์วันนี้เสียงใสดีนะครับอากาศดีมากเพราะฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเรื่องของเงินนะครับมันมีเยอะชื่อนะครับมีแฟนคลับเขาโทรมาหาผมเอ้ยมาโทรเขาไลน์มาให้ผมก็บอกลองเอาไปอ่านที่มันจะได้ประโยชน์ไหมเนี่ยเงินเนี่ยมันเหมือนอีนางร้อยชื่อนะเงินเมื่ออยู่ในวัดเขาเรียกว่าปัจจัยเงินที่อยู่ในโรงเรียนเขาเรียกว่าแปดเกี้ยเงินในการแต่งงานเขาเรียกว่าสินสอดในการหย่าร้างเขาเรียกว่าค่าเลี้ยงดูเมื่อหยิบมือยืมเงินใครเขาเรียกว่าหนี้สินเมื่อจ่ายให้รัฐบาลเขาก็เรียกว่าภาษีอยู่ในศาลเขาเรียกว่าฤชาอยู่ในบ่อนเขาเรียกว่าชิปมันต้องใช้เงินใช้ชิปครับอยู่บนโรงพักเขาเรียกว่าค่าปรับนอกโรงพักเขาเรียกว่าตายโต๊ะจ่ายข้าราชการเขาเรียกว่าเกษียณเป็นก้อนได้คือเป็นบำเหน็จไปจ่ายข้าราชการเกษียณเป็นเดือนเขาเรียกว่าบำนาญนะตอนตรุษจีนเขาเรียกว่าเงินแตะเอียนะตอนสิ้นปีเขาเรียกโบนัสนะจ่ายลูกจ้างเขาเรียกว่าขาดจ้างจ่ายพนักงานก็เรียกว่าเงินเดือนจ่ายลูกพี่เรียกว่าค่าครูนะจ่ายลูกน้องก็เรียกว่าค่าตอบแทนจ่ายเด็กเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงให้ผู้ยากไร้ก็เรียกว่าทานจ่ายหลังจากได้รับการบริการที่ดีก็เรียกว่าทิปเอากว่าแจกทิปไปจ่ายหลังจากถูกหลอกก็เรียกว่าคางโง่ฝากธนาคารก็เรียกว่าเงินฝากนะเรื่องของเงินยืมธนาคารก็เรียกว่าเงินกู้จ่ายให้โจรก็เรียกว่าค่าถ่ายจ่ายให้ตำรวจที่มันอัปรีจังไรเนี่ยเขาเรียกว่าสวยนะจ่ายเพื่อรับบริการเรื่องกฎหมายเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมจ่ายเพื่อรับการบริการที่ผิดกฎหมายเขาก็เรียกว่าสินบนนะจ่ายให้ประกันก็เรียกว่าเบี้ยประกันจ่ายให้ไปกรณีบาดเจ็บก็เรียกว่าสินไหมนะจ่ายให้ชาวบ้านตอนเลือกตั้งก็เรียกว่าซื้อเสียงจ่ายให้สสอัปรีจังไรที่ชอบหิวเงินหิวแสงหิวเสียงเรียกว่ากล้วยเห็นไหมนี่เงินเนี่ยมันรีบเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียกได้หลายอย่างอันนี้มีเพื่อนเขาเขียนมานะหนูเจี๊ยบเขียนมาผมก็เลยว่าเออมันจริงนะไอ้คำว่าเงินมาจากเงินเนี่ยมันมาจากความหิวโหยมาจากกิเลสมาจากตัณหาของผู้คนมากมายไก่กองผมก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ก็เลยเอามาอ่านให้ฟังผู้ฟังฟังเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยแม้กระทั่งนักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงทุกวันเนี่ยมันยังหิวเงินกันอยู่มีเงินมากมายก็ไม่ยอมออกไม่ยอมไปเขาด่าไล่มันก็ยังไม่ยอมไปบางคนย้ายพรรคมาอีกนะอยู่ฝ่ายค้านดีๆเนี่ยนะฝ่ายค้านมันไม่มีมันหิวโซก็จะย้ายมาอยู่กับพรรครัฐบาลเพราะว่าพรรครัฐบาลพี่หนูของเราเนี่ยเขามีข้างหลังพิงเนี่ยมันเป็นเหมือนกำแพงเหล็กแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ต่างประเทศนะไปอเมริกาหรือไปหลายที่ครับไปฝรั่งเศสนี่ก็ไปตอนนี้ก็อยู่ประเทศนอก เที่ยวจังบ้านเมืองเป็นยังไงไม่สนใจขอตอนนี้ก็คนก็ไล่กรุงเทพเขาก็ไล่ที่นู้นเขาก็ไล่แต่ว่าไม่เป็นข่าวออกไปว่าตามสมัยก่อนเขาลงถนนแล้วแต่ตอนนี้มันลงไม่ได้เพราะว่าการปฏิวัติรัฐประหารต้องใช้ทหารอย่างเดียวแต่ตอนนี้มันหมดแล้วทหารก็หมดสภาพหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเพราะว่าทหารระดับผู้ใหญ่ก็น่ะปลดเกษียณไปแล้วไปเป็นตำแหน่งอื่นที่ปรึกษานู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปไม่เหมือนแต่ก่อนฉะนั้นเรื่องของระบบราชการระดับสูงท่านก็รู้แล้วว่าเขมรมันทะเลาะกับเรากับทหารเหมือนกันแต่บิดดินแดงที่มันมาแย่งเอาไปทำบ่อนให้มันก็ว่าทหารใหญ่ๆเนี่ยก็ไปมีส่วนร่วมรู้เห็นได้ว่าไปยกที่ดินให้มันตัดถนนให้มันแต่ชาวบ้านลำบากไอ้พวกนี้กินสวยนี่กินเงินทั้งนั้นแหละนะครับเงินทั้งนั้นฉะนั้นถึงบอกว่าบ้านเราในพลมันเยอะไปหมดท่านจะหาได้ตามสนามกอล์ฟตามสมาคมอะไรต่างแต่ทหารเด็กๆเล็กๆน้อยๆได้เงินเดือน240บาทและที่อยู่ปากใต้เห็นไหมครับมันมีทหารตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมาแก้ปัญหาเนี่ยทหารตัวใหญ่ๆมันกินอย่างเดียวโกนจะโกงอย่างเดียวการท่านก็ดูเอาแล้วกันว่า3จังหวัดภาคใต้มีแค่3จังหวัดทำไมมีแก้ไขไม่ได้ทหารไทยก็เก่งเด็กก็เก่งนายบางคนในพลบางคนก็เก่งแต่ทำงานแบบตรงไปตรงมาไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยโกงกินคนนี้ไปมาใหม่ย้ายไปกินให้อิ่มคนนี้มาอิ่มมาอันกลับมาอันนี้ย้ายไปงบประมาณที่มันกิน3จังหวัดภาคใต้ทำให้คนเจ็บคนป่วยคนตายทั้งทหารพลานทั้งอะไรต่างๆเห็นไหมแต่ตอนนี้ก็ยังมีเรื่องกันอยู่ตลอดเวลามันไม่มีทางหมดแล้วครับพอผลประโยชน์มันเยอะถ้ามันไม่มีนั่นเพราะว่ามันมีผลประโยชน์เยอะแล้วก็ผลเสียก็เยอะขายยาเสพติดเพราะยาเสพติดมันก็เยอะที่มันเอาออกไปเนี่ยมันไปจากสามจังหวัดภาคใต้ทั้งนั้นหลงล่องไปจากทางเหนือผลิตทางเหนือได้แล้วครับยาเสพติดถ้าผ่านไปได้รวยหมดทุกคนแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันก็ว่ากันไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับปัญหาบางอย่างท่านผู้ฟังไม่เข้าใจเพราะว่าท่านไม่ได้รู้ตื่นลึกหนาบางอ่านแต่ข่าวเสพแต่ข่าวจริงมั่งเท็จมั่งแต่ส่วนใหญ่ข่าวปลอมมันเยอะและยิ่งตอนนี้การหลอกลวงมันเยอะมากในเรื่องของการมี AI อย่างผมแก่แล้วเนี่ยทำให้เป็นหนุ่มเท่าไหร่ก็ได้นะจะทำให้อยู่ตรงไหนก็ได้ผู้หญิงหลอกผู้ชายบางคนแก่ผู้หญิงก็แก่แต่ไปหลอกหมดมันเป็นล้านเยอะมากครับฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ชอบเล่นและไปเขาหาคู่เขาอะไรต่างๆนะระบบราชการเกษียณบ้างตอนนี้บางคนเป็นคนใช้อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยแม่เขาเป็นข่าวตอนนี้โอ้โหอายุแก60-70แกทำเป็นรูปสมัยเท่าสาวแกก็รูปกลไกในโรงพยาบาลรอคนเป็นล้านๆครับเอารูปสวยๆเอารูปงามๆมาเนี่ยแล้วก็สร้างความรักสร้างความใคร่อะไรต่างๆแกอยู่ในโรงพยาบาลรู้วิธีการรักษาคนเป็นยังไงแกก็ปลอมตัวแกสวยๆยิ่งกว่านางงามก็แล้วกันหลอกคนมีผัวเป็นคือผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่อีตอนแกมาใช้ AI เนี่ยแกหลอกผู้ชายแกได้เงินเป็น10ล้านเนี่ยถูกจับได้หรือยังไงทักอย่างอันนี้ครับถึงบอกว่าบางครั้งท่านอย่าไปฟังใครนะไอเรื่องต่างๆนานาเรื่องโทรศัพท์ก็เหมือนกันท่านอย่าไปให้ใครเนี่ยผมก็ได้รับทุกวันเดี๋ยวบอกมีสแปมแล้วดังมาว่าไอพวกนี้วิชาชีพผมกลัวที่สุดครับกลัวที่สุดก็คือว่าพอโดนหลอกมาครั้งหนึ่งหมดไปแสนกว่าบาทในเรื่องโดนผู้หญิงหลอกเนี่ยมันเอาดอลลาร์มาขายแล้วก็อยากจะหาคู่ไอ้ตอนนั้นเราก็เพ้อเจ้อไปตามของเขาโดนหลอกไปทีละหมื่นทีละสองหมื่นทีละสามหมื่นทีละต่างๆพอนัดกันจะเอาดอลลาร์มาส่งอะไรต่างๆมันได้กำไรเยอะไงโลภเหมือนกันเงือกโลภอยากได้เงินเยอะแล้วก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยเลิกกลางขันก็เลยหมดไปน้อยๆไปแสนกว่าบาทเนี่ยโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกนะอันนี้เล่าสู่กันฟังแต่ว่าบางคนหมดเป็น10ล้านบางคนหมดเป็น100ล้านก็มีนะครับไอ้ภาพที่ทำมาจาก AI อ่ะฉะนั้นท่านจะไปสื่อหรืออะไรต่างๆท่านต้องระวังโทรศัพท์นี่อันตรายที่สุดในขณะที่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์เนี่ยซิมเนี่ยท่านอย่าให้เขารู้เบอร์อย่าให้เขารู้กดไปกดมาปิดมันเข้าไปปั๊บเนี่ยมันดูดเงินเราออกไปหมดเลยงั้นตอนนี้อย่าฝากเงินธนาคารนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ธนาคารมันก็บางที่บางแห่งบางมันอัปอับมันโกงกันมันรวมหัวกันฉะนั้นทุกวันเนี่ยมีแต่การโกงกันทุกเรื่องแม้แต่เรื่องรัฐมนตรีหรือจะเป็นส.ส.หรือจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ใช้วิธีการโกงรวยเร็วๆกันนะเดี๋ยวนี้มีพระเอกนางเอกหลายคนนะมีปัญหาเรื่องจะเป็นข่าวกันอีกหลายคนแม้กระทั่งพระเอกเอชัยยา ันเนี้ยนะครับก็เห็นว่าไปเกี่ยวข้องกันกับการพนันเอาชื่อไปแปะแปะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขากำลังไปค้นไปตรวจอะไรต่างๆเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นก็ยังปฏิเสธอยู่แล้วก็ยังมีป๋อณัฐวุฒิอีกอันนี้ก็เจอเข้ามาเต็มๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเอาตำรวจไปค้นอะไรต่างๆว่าทำไมมีเงินหมุนเวียนตั้ง350 ล้านเนี่ยมันไปเกี่ยวกับยาเสพติดไหมมันไปเกี่ยวกับการพนันไหมอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยพอมันดังๆแล้วเนี่ยพอโดนเอาไปหลอกพอไปหลอกปั๊มก็ทักแกล้งทำธุรกิจนู้นธุรกิจนี้เนี่ยแล้วเบื้องหลังเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาไอ้คนอยากรวยอยากอะไรต่างๆเนี่ยกิเลสหนาตัณหาเยอะต้องระวังครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทั้งนั้นมีปัญหากันทั้งนั้นต้องระวังมากๆเอาชื่อไปเอาอะไรไปแปะแล้วทำสินคงสินค้าไปหลอกเขาแต่เบื้องหลังก็คือว่าเป็นที่ปรึกษามั่งอะไรมั่งแล้วก็ติดคุกติดตารางกันยังออกมาไม่หมดก็มีดังนั้นก็กราบเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าทุกอย่างมันเป็นข่าวท่านต้องสดับให้ดีแล้วกรองให้ดีจะเชื่ออะไรต่างๆนะครับท่านมาอยู่กับรายการหญิงให้ตรงเป้านะครับเอาว่าพรุ่งนี้นะผมก็ตัดสินใจแล้วว่ามีคนโทรมา 2-3 คนละว่าผมต้องการยาผมต้องการยาเบาหวานความดันไขมันพรุ่งนี้ก็ไปที่ปากน้ำนะครับที่หอนาฬิกานะตรงนั้นสกายวอล์กเพราะว่าเขาบอกว่ามาได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันฝนมันตกมันแป๊บเดียวมันก็ลงแล้วเพราะมันติดแม่น้ำมันก็จะแห้งเร็วแต่ว่าถ้าเกิดตอนเช้ามันตกไปเมื่อคืนเนี่ยก็อีกเรื่องนึงก็แต่ว่าน่าจะทุเลาเบาบางลงได้บางที่บางอย่างอย่างสมุทรสาครในท่วมถึงท่วมเลยนะครับหลายที่นะฮะก็มากันไปท่วมมากมานกรถเดินไปลำบากก็ว่าไปแต่ว่าตรงนี้ไม่เป็นไรในที่มวกเหล็กบ้านเพื่อนผมโทรมาตัวนักแสดงเหมือนกันน้ำท่วมเกลี้ยงเลยครับบวกเล็กมวกเหล็กนะฮะจังหวัดสระบุรีก็ท่วมเยอะเอาจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับท่านผู้ฟังครับอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ท่านมีปัญหาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอยากหายอยากจะได้ว่านดาราหรือจะได้กาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่แต่วันนี้ของพี่สละส่งไปให้แล้วนะครับที่ต้องการว่าดับเบิ้ลดีแล้วก็ยาเกี่ยวกับไตเพราะแกอายุเยอะแล้วอยู่ปราจีนบุรีวันนี้ผมส่งไปให้แล้วนะพี่สละผลเจริญเนาะเอาละครับ0890571670ท่านจดไว้เลยครับท่านผู้ฟังครับท่านจะอยู่ตรงไหนนะครับพรุ่งนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเนาะหอนาฬิกาตรงนั้นมันเรียกว่าสกายวอล์กแล้วก็ติดกับแม่น้ำที่ก็ไปเล่นออกกำลังกายกันนั่นแหละตั้งแต่เช้าเลยแต่ฝนไม่ตกหรือตกเล็กๆน้อยๆแบบก็ไม่เป็นไรผมก็ไปจอดรถเหมือนเดิมจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับแล้วโทรศัพท์มาคุยกันนะใครจะเอาอะไรยาหมดหรือยังไรก็ว่าไปบ้าน108จะเป็นโรคปวดเมื่อยตามข้อตามเข่าเป็นเก้าเป็นรูมาตอยอะไรต่างๆนะเบาหวานความดันไขมันของผมก็บอกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ย3เดือน6เดือนก็ตอบโจทย์ได้ท่านไม่ต้องกินยาเป็นปีๆไงไม่ได้มันไม่ใช่เราโดนหลอกดังนั้นท่านต้องถอนความคิดแล้วต้องละลายความศรัทธาหรือบางสิ่งที่เราเชื่อคนนู้นเชื่อคนนี้เชื่อคนนั้นอะไรต่างๆถ้ามันไม่ใช่ยาดีมันไม่ตอบโจทย์ก็คือคันหัวแล้วเกาตูดท่านจะไม่หายแล้วถูกเขาหลอกเปล่าๆไม่ได้แต่อาหารการกินท่านต้องระวังมากๆนะครับ0890571670นะครับเบอร์หนึ่งนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0622588478นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาพรุ่งนี้เจอกันที่ปากน้ำสมุทรปราการนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามสิ่งดีๆยาดีๆกาแฟอร่อยๆ อยู่ที่รายการจริงให้ตรงเป้าทางวปท792แห่งนี้วันนี้หมดเวลาเกินวานนิดหน่อยนะขอโทษขออภัยด้วยครับไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่ปากน้ำสมุทรปราการสวัสดีครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณฟังเพื่อคุณฟังและก็โดยคุณฟังรายการนี้คุณฟังครับรวมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุริมิศาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี้มีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นนะครับโอ้นะสิ่งที่ทำให้เราหนักอกหนักใจนะครับหน้าที่การงานธุรกิจกิจการหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของความไม่เข้าใจกันในครอบครัวเนี่ยคุณฟังครับวันนี้คุณฟังครับสุดเอื้อมสุดกำลังของเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยคุณฟังครับยังมีกำลังซึ่งมาจากพระเจ้าเรามีโอกาสได้นุ่งชูใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันและก็อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเราเชื่อว่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับเบอร์นี้คุณผู้ฟังครับที่จะติดต่อสื่อสารกับเราได้นะครับ0865229688 0865229688 นะครับ0865229688เบอร์นี้สามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณฟังได้ด้วยนะครับรวมถึงช่องทางของจดหมายประสิบัติที่คุณฟังจะคิดเขียนกันเข้ามานะครับก็ในความยินดีที่จะเขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมซองหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคริสต์ธรรมทางไปรษณีย์ฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้สมัครเรียนกันเข้ามาได้คือเฟิร์นครับว่าในเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนนะครับเรื่องของการที่พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ที่จะช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปกรรมเวรกรรมที่เราต้องชดใช้นั้นนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเรียนเพื่อที่จะรู้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจเมื่อเข้าใจอยู่บ้างแล้วคุณฟังครับก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามคุณฟังครับถ้าหากใครถามหรือมีคำถามก็จะตอบได้ด้วยนะครับสมัครเรียนกันเข้ามานะคุณฟังครับกับเบอร์นี้นะครับให้กันเอาไว้นะครับ0865229688 0865229688นะครับทีมงานเราก็รับสายของคุณฟังอยู่ที่หลังใหม่นะครับบอกกับทีมงานด้วยนะคุณฟังครับว่าคุณสุรมิตรให้โทรมาเบอร์นี้นะอันนี้คือโค้ดลับนะครับว่าไม่ใช่มิจฉาชีพโอ้นะทุกวันนี้ถ้าหากพูดถึงมิจฉาชีพเนี่ยคุณฟังครับอย่าโดนหลอกง่ายๆคุณฟังครับเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันการสกงสแกนอะไรต่างๆเนี่ยคุณฟังครับระมัดระวังกันหน่อยนะครับต้องตรวจสอบนะครับต้องพิสูจน์ล่ะคุณฟังครับแม้ว่าจะเสียเวลานิดหนึ่งคุณฟังครับแต่ก็คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนะครับถ้าหากถูกหลอกแล้วเนี่ยคุณฟังครับมันมีแต่เสียกับเสียโดยเฉพาะเสียความรู้สึกเนี่ยคุณฟังครับนะเสียความรู้สึกไม่พอคุณฟังครับเสียเวลาต่างหากนะครับแล้วก็เสียเวลาไม่พอคุณฟังครับเสียทรัพย์อีกต่างหากนะครับในเรื่องนี้ก็ต้องย้ำต้องเตือนกันคุณฟังครับว่าต้องระมัดระวังกันหน่อยในเรื่องนี้ซึ่งถ้าหากมีอะไรต่างๆที่สงสัยเนี่ยคุณฟังครับนะก็อย่าเพิ่งไปทำตามที่เขาบอกนะครับนะปลายสายเนี่ยเขาอาจจะหลอกแบบเนียนๆก็ได้นะครับด้วยรักในห้องใหญ่กับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับแล้วก็เพลงที่ทีมงานตั้งเอาไว้นะครับตั้งแต่วันก่อนนู่นนะครับที่บอกว่าอยากจะฟังเพลงที่ร้องคู่กันนะครับของสอนเพชรพิญโยกับน้องนุชดวงชีวันนี่นะครับทีมงานก็ไม่รู้จะตั้งเพลงไหนเอาไว้นะครับก็เลยตั้งเพลงนี้เนี่ยอันนี้คือตั้งใจเลยใช่ไหมครับนะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับโอ้โหนะเพลงนี้อมตะมากนะร้องได้ร้องด้วยกันคือทุกฝั่งครับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือสอนเพชรพิญโยน้องนุชดวงชีวันทรงตรงจากใจรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบถึงใจของคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่เลยครับ

็นการฟังเพลงคู่แล้วไม่เคยเบื่อเลยสำหรับเพลงนี้นะครับแหมนะแม้ว่าจะมีหลากหลายเวอร์ชันเนาะแต่ว่าชอบเวอร์ชันนี้มากเป็นซุ้มเสียงของสอนเพชรพิญโยและก็น้องนุชดวงชีวันนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันในทุกสาขาอาชีพทุกอริบทที่เป็นไปตอนนี้นะครับอยากจะฟังเพลงไหนเพลงไหนที่โดนใจนะครับเลือกกันเข้ามาได้บอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ0865229688 0865229688นะครับรวมถึงสิ่งที่คุณผู้ฟังอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่าและก็อยากจะระบายและก็อยากจะให้ทีมงานของเราอธิษฐานเผื่อผ่านทางรายการด้วยนะครับ0865229688 0865229688ย้ำกับเบอร์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากพูดถึงเรื่องของชีวิตคุณผู้ฟังครับมีคนเขาบอกว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันว่าใครไปถึงก่อนไปช้าได้ขอแค่อย่าหยุดเดินนะครับความสม่ำเสมอชนะความเร่งรีบนะครับทำวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยคุณผู้ฟังครับแต่ทำทุกวันนะครับผลลัพธ์จะค่อยๆสะสมนะครับอย่าเอาความเร็วของคนอื่นมาตัดสินชีวิตของเรานะครับทุกคนมีเส้นทางและก็จังหวะชีวิตของตัวเองนี่แตกต่างกันนะครับวันที่เหนื่อยเนี่ยคุณผู้ฟังครับไม่จำเป็นต้องฝืนเต็มร้อยนะครับทำเท่าที่ทำไหวก็ยังดีกว่าทิ้งทุกอย่างนะครับคุณผู้ฟังครับในวันที่เหนื่อยนี้นะครับไม่จำเป็นต้องฝืนเต็มร้อยนะครับพักบ้างนะครับเป้าหมายใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ก้าวใหญ่นะครับก้าวเล็กๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับหลายพันก้าวก็พาเราไปให้ถึงฝั่งฝันได้นะครับความอดทนคุณผู้ฟังครับคือความสามารถในการเดินต่อนะครับแม้ผลลัพธ์ยังไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับนะต้องอดทนนะครับในการที่จะมุ่งหน้าต่อไปนะครับเราได้แค่ไหนก็ขอให้เราเดินตรงตามนั้นต่อไปนะครับและอย่าดูถูกความก้าวหน้าเล็กๆคุณผู้ฟังครับเพราะสิ่งเล็กๆที่ทำทุกวันเนี่ยซ้ำๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับวันหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับนะอย่าดูถูกความก้าวหน้าเล็กๆคุณผู้ฟังครับเพราะว่าสิ่งที่เล็กๆที่พูดถึงเนี่ยถ้าทำซ้ำทุกวันนะครับจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับบางช่วงเวลาของชีวิตคุณผู้ฟังครับควรที่จะช้าลงนะครับเพื่อที่จะรักษาแรงให้เราได้เดินได้ไกลกว่าเดิมนะครับบางคนเนี่ยทุ่มเต็มที่นะครับนะหมดแรงนะครับหมดแรงก่อนดังนั้นคุณผู้ฟังครับก็ต้องช้าลงหน่อยนะครับเพื่อที่จะรักษาแรงไว้ให้ได้เดินได้ไกลกว่าเดิมนะครับไม่ต้องชนะก็ได้คุณผู้ฟังครับแค่วันนี้ไปไกลกว่าตัวเองเมื่อวานก็พอนะครับก็ถือว่ากำลังก้าวหน้าแล้วนะครับนะวันนี้คุณฟังครับไม่ต้องชนะใครนะครับชนะตัวเราเองเมื่อวานก็พอนะครับคนที่ไปถึงปลายทางนะคุณฟังครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เร็วที่สุดนะครับเหมือนวิ่งมาราธอนเนี่ยนะครับหลายต่อหลายคนก็อยากจะเป็นคนที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเลยนะครับนะแต่ว่าการที่เราเอาตัวเองเข้าเส้นชัยเนี่ยนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับคนที่ไปถึงปลายทางไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เร็วที่สุดนะครับแต่อาจเป็นคนที่ไม่ยอมเลิกกลางทางนะครับว่าในเรื่องของชีวิตที่เป็นไปเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็ชวนกันคิดกันนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับขอนำกำลังใจจากคุณฟังมาตอบรับกันนะครับสายแรกนะครับไม่ใช่สายเลยนะครับเป็นจดหมายเลยนะจากคุณมณีนะครับก็บอกว่าสวัสดีค่ะผู้จัดรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบเล่าเรื่องดีๆเพื่อสังคมนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าได้เจอคุณยายคนหนึ่งนะครับอายุ86ปีแล้วนะครับสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีนะครับแต่ว่าคุณยายได้รับอุบัติเหตุทำให้เสียดวงตาข้างซ้ายไปนะครับคุณยายจะมานั่งเป็นประจำที่หน้าห้างบิ๊กซีทุกวันนะครับอยู่กับลูกชายสมองเสื่อมนะครับไม่ได้ทำงานนะครับซึ่งป้าก็รู้สึกเห็นใจคุณยายนะครับถ้ามีเวลาแวะไปห้างเนี่ยก็จะหาเสื้อผ้าของใช้เล็กๆน้อยๆนี่นะครับพร้อมกับขนมไปให้นะครับป้าก็ฟังรายการวิทยุเป็นประจำนะครับนอกจากจะไปหาหมอนะครับสุดท้ายป้าขอให้พระเจ้าอวยพรคุ้มครองผู้จัดรายการทุกคนนะครับที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยทุกท่านนะครับนี่คือเรื่องราวที่คุณมณีเล่าสู่กันฟังเป็นตัวหนังสือนะครับนะเราให้กันฟังคุณฟังครับเรื่องดีๆที่อยากจะทำเพื่อสังคมนะครับและก็ป้ามณีก็มีโอกาสได้ทำสิ่งนี้นะครับโอ้ขอบคุณมากครับที่เล่าสู่กันฟังตัวนี้นะครับแบ่งปันสิ่งที่เรามีนี่แหละคุณผู้ฟังครับนะพระเจ้าไม่ได้ประสงค์สิ่งที่เราไม่มีนะครับสิ่งที่เรามีนี่แหละคุณผู้ฟังครับที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนี่คือเครื่องบูชาที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์พอพระทัยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับฝากดูแลซึ่งกันและกันในพื้นที่ชีวิตของคุณผู้ฟังเองด้วยนะครับมีอะไรพอที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับให้เราทำสิ่งนั้นนะครับเราจะไม่ปล่อยให้คนหนึ่งคนใดเผชิญกับปัญหาเพียงลำพังนะครับซึ่งอย่างน้อยสิ่งที่เราทำก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังเจอกับปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณสำหรับป้ามณีนะครับที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับและก็สายจากคุณณฤมลจากชลบุรีครับก็บอกว่าอังคารแสนสุขมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับได้รับกระเป๋าผ้าแล้วนะครับขอบคุณมากนะคะจากคุณณฤมลนะครับโอ้แล้วกระเป๋าผ้าแล้วนะครับคุณณฤมลจากชลบุรีนะครับแจ้งให้ทราบด้วยนะครับและก็ป้ามณีจากนครสวรรค์นะครับตอนนี้น้ำท่วมเข้าหลังบ้านแล้วนะครับโอ้นะดูแลตัวเองหน่อยก็แล้วกันเนาะป้ามณีนะครับป้ามณีที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็หลายที่หลายแห่งด้วยนะครับช่วงนี้เจอกับฝนทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังทางด้านชลบุรีนะครับฝนอาจจะตกเยอะหน่อยช่วงนี้นะครับนะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยทีเดียวนะครับในทุกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับคุณทองคำครับจากกรุงเทพมหานครก็บอกว่าพุทธสดใสส่งกำลังใจถึงกันนะครับแหมนะถึงแล้วนะขอบคุณมากครับและก็คุณประภัยที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็บอกว่าขอบพระเจ้าอวยพรนะครับคุณน้ำรุ่งด้วยเช่นกันนะครับขอบพระเจ้าอวยพรนะครับทั้งหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายและก็ครอบครัวเนาะคุณน้ำรุ่งนะครับและก็จากคุณวิเชียนที่เพชรบุรีด้วยนะครับก็บอกว่าพุธนี้มีสุขสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะครับและก็คุณเฟื่องระดาด้วยนะครับจากเพชรบุรีนะครับก็บอกว่าสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกเส้นทุกสายทุกกำลังใจนะครับที่ติดต่อสื่อสารกันเข้ามานะครับไม่ใช่เป็นผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเบอร์0865229688และก็ผ่านทาง LINE ด้วยนะครับรวมถึงเป็นจดหมายประสิบัติที่ทักทายกันเข้ามานะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับแหมนะสิ่งที่เราพูดและคุยกันวันนี้ไว้เรื่องของเป้าหมายของชีวิตที่เป็นของเราที่ไม่เหมือนใครเด็กคุณฟังครับแหมนะใครจะมีเป้าหมายยังไงเราไม่ขอลอกเป้าหมายกันนะครับนะเป้าหมายของเราก็ขอให้เป็นเป้าหมายของเรานะครับและก็จะต้องไปให้ถึงและก็จะทำให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันคุณฟังครับที่จะหนุนจิตชูใจเราในการที่จะลุกขึ้นที่จะไปต่อด้วยกันวันนี้นะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28นะครับดูด้วยกันนะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งคือด้วยฟังครับโรมบทที่8ข้อที่28นะครับเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคำพีแห่งชีวิตของคริสเตียนนำมนุษย์จิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระธรรมตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณผู้ฟังครับว่าในเรื่องของแผนงานเป้าหมายในชีวิตของเราที่ไม่เหมือนใครเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะเราถูกสร้างมาอย่างพิเศษนะครับนะซึ่งถ้าหากบอกว่าเราทุกคนต้องเหมือนกันทุกอย่างนะครับนะไม่น่าจะมีนะครับแม้กระทั่งคนที่หน้าเหมือนกันหรือว่าอะไรต่างๆทำอะไรเหมือนกันเนี่ยคุณฟังครับแต่ก็ยังมีอะไรที่ต่างกันด้วยนะครับดังนั้นเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยนะครับในเรื่องของความเหมือนความต่างนะครับแน่นอนละว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความไม่เหมือนกันเนี่ยคุณฟังครับความต่างที่มีคุณฟังครับจะเป็นอะไรที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันด้วยนะครับเรามีแผนงานแบบนี้เนี่ยคุณฟังครับนะเรามีเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยคุณฟังครับพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะครับวันนี้ก็ขอให้รู้เอาไว้คุณฟังครับว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะครับแม้ว่าเราแต่ละคนในแตกต่างกันนะครับแต่ว่าพระเจ้าจะช่วยให้เราเกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะครับและก็ในพระธรรมตอนนี้ยังบอกอีกว่าคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับโอ้นะวันนี้คุณฟังครับพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเรานะครับขอให้เรามั่นใจกับเส้นทางที่เราเลือกนั้นนะครับให้เรามั่นใจว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งด้วยนะครับกับสิ่งที่เราเลือกแล้วก็กับสิ่งที่เราทำเนี่ยคุณฟังครับถ้าหากแผนงานดวงความคิดชีวิตนี้อยู่ในการดูแลอยู่ในแผนการของพระเจ้านะครับแน่นอนว่าจะเกิดผลอันดีนะครับเพราะว่าเราคือคนที่พระเจ้าทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับพระองค์จะใช้สำหรับชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นนี่แหละคุณฟังครับและวันนี้พระเจ้าทรงต้องการแค่หัวใจที่ยอมให้พระองค์นำหน้านะครับวันนี้คุณฟัง

ใจที่ส่งต่อกันเข้ามานะครับทุกการรับฟังทุกการติดต่อสื่อสารกันด้วยนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงนาทีนี้ที่ต้องจากกันไปขอบพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขสบายใจกันดีอย่างทั่วหน้าลาไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ

0: ำการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณหมอหลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะท่านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการรักษาสุขภาพโดยการใช้สมุนไพร
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: ปัจจุบันพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะค่อนข้างจะรีบเร่งสำหรับคนในยุคดิจิตอลนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและยังพบว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนด้วยเช่นกันนะคะสาเหตุของความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะเกิดจากอะไรบ้างคะเรามีวิธีการดูแลโรคนี้นะคะด้วยสมุนไพรอย่างไรคะเชิญคุณหมอลินค่ะ
4: ความดันสูงหลายสาเหตุเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็เกิดจากคนที่สูงอายุแล้วนะคะอย่างอายุสัก30อัพขึ้นแล้วนี่นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของความดันสูงแต่บางท่านก็เป็นกรรมพันธุ์ก็มีนะคะบางท่านก็เกิดจากมีปัญหาเรื่องของไตนะคะบางคนก็เป็นเบาหวานพอเป็นเบาหวานก็ทานยาแผนปัจจุบันหรือว่าทานยารักษาเบาหวานไปนานๆนะคะก็จะทำให้ไตทำงานหนักพอไปทำงานหนักปุ๊บก็จะเป็นปัญหาเรื่องไตพอมีปัญหาเรื่องไตปุ๊บนะคะก็ความดันก็ตามมาอีกนะคะเพราะนั้นก็คือวิธีการดูแลก็จะมีแบบทางอ้อมและก็แบบโดยตรงเลยก็มีนะคะคือทางอ้อมคือหมายความว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเราดูแลตัวนั้นต้นเหตุนั้นให้หายก่อนแล้วก็ความดันก็จะลดลงเองแต่ในลักษณะเดียวกันก็คือวิธีทางตรงก็คือก็รับประทานสมุนไพรหรือว่ายาที่ลดความดันโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้นเหตุนะคะสาเหตุหรือต้นเหตุยังไม่ดีขึ้นไหนนะคะเราก็ต้องกินยาแล้วก็ควบคุมเช่นนั้นตลอดไปนะคะแต่ถ้าต้นเหตุ
5: ดีขึ้น
4: นะคะอย่างสมมติว่าเกิดจากโรคไตนะคะถ้าโรคไตเรา
5: ดีขึ้น
4: แล้วความดันก็จะลดลงแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นอีกแล้วก็ไม่ต้องทานยาตลอดไปนะคะก็จะมีตัวสมุนไพรที่สามารถลดความดันได้ด้วยลดไขมันในเลือดแล้วก็บำรุงไตด้วยนะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของถังเช่าถังเช่านี้มีคุณสมบัติเยอะนิดหนึ่งนะคะก็คือเนื่องจากเป็นสมุนไพรที่นอกจากคนนิยมแล้วนะคะก็เป็นสมุนไพรที่เขาใช้กันมานานแล้วก็ให้สรรพคุณเห็นผลนะคะอย่างเช่นภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้เนี่ยถ้าคนไหนที่ตื่นเช้ามามักจะจามแล้วก็มีน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็รู้สึกมีอาการหอบหืดทานตัวถังเช่านี้สักประมาณ 2-3 วันก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะอาการจามก็จะลดลงแล้วก็เรื่องของความดันด้วยนะคะความดันนี่คือแนะนำให้ทานสักประมาณ1สัปดาห์ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็จะไม่เห็นผลทันทีแต่ถ้าเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะไขมันในเลือดสูงนี่ทานไปสักหนึ่งกระปุกขึ้นหนึ่งกระปุกก็ประมาณ1เดือนนะคะก็จะ
5: ค่อยๆดีขึ้นนะคะ
4: คุณผู้หญิงนี่ก็จะเป็นการบำรุงร่างกายสำหรับคุณป้า

0: คุณยายนะคะคุณแม่ที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะมักจะอ่อนเพลียกำลังน้อยพวกนี้นะคะทานสมุนไพรตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ร่างกายของท่านนั้นแข็งแรงขึ้นมาได้นะคะก็ทานไปสัก 2-3 วันนะคะรู้สึกว่าจะกระฉับกระเฉงขึ้นทันทีเลยนะคะ
1: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะชื่ออะไรคะ
3: ชื่ออนงค่ะอนงแต่เตียวอายุ61ค่ะอยู่บ่อทอง
2: จังหวัด
3: บุรีค่ะ
2: ค่ะพี่อนงประสบปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรคะ
3: นอนไม่หลับค่ะ
2: อาการนอนไม่หลับเป็นยังไงบ้างคะ
3: กลางคืนน่ะตีหนึ่งตีสองตอน2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยมันนอนไม่ได้เลยมันนอนไม่หลับต้องสั่งยามากิน
2: พี่อนงคะเป็นอยู่นานหรือยังคะ
3: เนี่ยเป็นตอนเลือดฝอยแตก
2: อ๋ออาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นตอนที่เส้นเลือดฝอยแตก
3: นั่งดูข่าวเฉยๆนั่งไปนั่งมามันปวดหัวตึ๊บๆปวดไปปวดมามันล้มลงมาเฉยๆไงมันนอนแบะลงเฉย
2: ๆเส้นเลือดฝอยบริเวณไหนคะที่แตก
3: ตรงข้างซ้ายข้างซ้ายตรงหัว
2: เส้นเลือดฝอยบริเวณศีรษะ
3: จ้ะ
2: แล้วทำไมถึงทราบว่าเส้นเลือดฝอยเราแตกเราไปพบแพทย์ใช่ไหมคะ
3: ไปก็ส่งมือชน
2: อืมก็คือเส้นเลือดฝอยแตกแล้วก็คือทางบ้านก็เลยเอาพี่อนงอ่ะไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
3: ทีนี้มันนอนไม่หลับกลับมาแล้วไงมันนอนไม่หลับแล้วก็มาพวกข้าวพวกอะไรมันกินได้นะกินได้แต่มันนอนไม่หลับอย่างเดียว
2: ค่ะ
3: เพราะแต่ก่อนเนี่ยมันปวดแต่หัวปวดหัวแล้วก็นั่งอยู่ดีๆดูไอ้ข่าวนั่งดูข่าวดีๆแล้วมันจะแตกไปเลยมันจะล้มแผลลงไปเลยนั่งล้มนั่งอยู่นะ
2: ไม่ได้สติเลยใช่ไหมคะ
3: มันได้สตินะแต่มันหมดแรงไปเฉยๆมันอ่อนไปเฉยๆงั้นแหละทีนี้เขาบอกว่ามันดีขึ้นก็ให้กลับบ้าน
2: ค่ะ
3: ให้กลับมาบ้านแล้วมันแบบว่ามันนอนไม่หลับ
2: อืม
3: มันนอนไม่หลับเขาบอกเป็นเส้นเลือดอะไรก็ไม่รู
2: ้พี่อนงทราบไหมว่าการที่เราเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไร
3: มันไม่รู้มันปวดหัวอยู่ดีๆมันก็ปวดแต่หัวน่ะ
2: คือพี่อนงก่อนหน้าที่จะเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยนะคะมีอาการความดันโลหิตสูงไหมคะ
3: เขาบอกว่าหมอที่อนามัยไปอนามัยก็บอกความดันมันสูง
2: ค่ะก็คือปุ๊บจะบอกพี่อนงนะคะว่าก่อนที่เราจะมาเป็นเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยอาการเริ่มแรกก็คือความดันโลหิตสูงนั่นเองนะคะ
3: จ้ะ
2: ลักษณะที่พี่อนงเป็นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเฉียบพลันเหมือนล้มลงไปเลยใช่ไหมคะแต่ก็คือยังมีสติอยู
3: ่นั่งตะแคง
2: ปวดศีรษะตอนแรกก็คือพี่อนงจะปวดศีรษะมีอาเจียนด้วยไหมคะ
3: ไม่มี
2: ปวดศีรษะแขนขาอ่อนแรงใช่ไหมคะ
3: อ่อนไปหมดเลยเหมือนถ้าคนเป็นอัมพาตเนี่ย
2: จะมีอาการชาบริเวณไหนคะครึ่งตัวหรือว่าทั้งตัวเลย
3: ตอนนี้มันกระจายอยู่ข้างซ้ายข้างเดียวนะออกร้อนมาตอนนี้กับ5-6เดือนแล้วมันร้อนไปที่อีกนึงร้อนถึงลูกตาเนี่ยข้างซ้ายตรงไอ้มีแตกเส้นเลือดฝอยแตกเนี
2: ่ยแต่ในระหว่างที่เป็นเนี่ยพี่อนงยังสามารถพูดจาได้อยู่ใช่ไหม
3: ได้ค่ะ
2: อันนี้ยังดีนะที่ยังออกไปโรงพยาบาลทันนะพี่อนงนะ
3: จ้ะ
2: นะถ้าเกิดเอาส่งโรงพยาบาลไม่ทัน
3: จ้ะ
2: ทำให้เราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะ
3: ใช
2: ่โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าที่พี่อนงบอกว่าเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยนะคะมันก็คือเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นอีกเช่นไขมันในเลือดสูงพี่นงเป็นไหม
3: ไม่ทำแต่งานนะตอนนั้นไม่เคยเดี๋ยวไปตรวจเลยมันถึงเลยเป็นอย่างเงี้ย
2: คือจะเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงก่อนนะคะหรือว่าไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วมีอาการของโรคเบาหวานด้วยไหม
3: เบาหวานก็เป็น
2: นั่นแหละค่ะที่ปุ๊บอกไปเหล่านี้นะคะมันเป็นสาเหตุให้เส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะคะก็คือความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็เบาหวานเหล่านี้นะคะคือสาเหตุที่ทำให้พี่อนงวันนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลที่ปุ๊บบอกมานะคะพี่อนงแล้วหลังจากนั้นมาพี่อนงก็มีอาการนอนไม่หลับ หลังจากที่เกิดภาวะนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ตรงเนี้ยอาการของพี่อนงค์นะที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คืออาการของความดันโลหิตสูงกับเบาหวานที่จะต้องควบคุมให้ดีนะคะส่วนเรื่องอาการนอนไม่หลับก็ตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วนะคะนอนหลับดีขึ้นนะคะ
3: จ้าปกติแล้วจ้าจ้าร
2: ักษาสุขภาพไปควบคู่กับการทำงานที่เรารักด้วยเช่นกันนะพี่อนงค์นะ
3: จ้า
2: ขอบพระคุณพี่อนงค์มากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อนงค์ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังที่เคารพคะโรคหลอดเลือดในสมองคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะเนื่องจากหลอดเลือดตีบหลอดเลือดอุดตันหรือว่าหลอดเลือดแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายการทำงานของสมองก็หยุดชะงักค่ะปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมองนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันค่ะแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้และปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้นะคะมักจะมีสาเหตุมาจากสุขภาพโดยรวมและรูปแบบการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้นะคะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะหลอดเลือดก็เสื่อมตามไปด้วยโดยผิวชั้นในของหลอดเลือดจะหนานะคะแล้วก็แข็งขึ้นจากการที่มีไขมันแล้วก็หินปูนมาเกาะรูที่เลือดไหลผ่านก็จะแคบลงเรื่อยๆเพศชายนะคะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดในสมองสูงกว่าเพศหญิงค่ะสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้นะคะความดันโลหิตสูงนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดในสมองค่ะผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงมีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดในสมองได้มากกว่าคนปกติค่ะเบาหวานก็เป็นอีกสาเหตุนึงนะคะที่ทำให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกายหากเกิดที่สมองจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนปกติไขมันในเลือดสูงนะคะก็เป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกับโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะคือภาวะไขมันสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดทำให้กีดขวางการลำเลียงเลือดนะคะโรคหัวใจก็เช่นกันค่ะเช่นโรคลิ้นหัวใจผิดปกติหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นสาเหตุของการเกิดลิ่มเลือดถ้าลิ่มเลือดนะคะไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองก็จะทำให้สมองขาดเลือดได้ค่ะการสูบบุหรี่นะคะสารนิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงและเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัวค่ะในผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองสูงเช่นกันค่ะการขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกสาเหตุนึงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองค่ะดังนั้นหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นก็ควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์โดยทันทีนะคะเนื่องจากอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะจัดเป็นอาการร้ายแรงค่ะและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หรือหากไม่ถึงชีวิตนะคะก็อาจทำให้กลายเป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะคุณผู้ฟังคะโรคหลอดเลือดในสมองไม่มีวิธีการรักษาที่ดีไปกว่าการป้องกันและดูแลตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะและหมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อลดความเสี่ยงนะคะอีกทั้งต้องลดการรับประทานอาหารเค็มหวานมันเพิ่มผักผลไม้นะคะ
4: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
1: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
5: ์094961 0293ย้ำอีกครั้งนะคะ094961 0293
6: จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
5: 094961 0293
7: คือมนุษย์เรานี่นะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะฉะนั้นก็คือองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นั้นก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะธาตุต่างๆโดยธาตุแต่ละธาตุนะคะก็มีบทบาทสำคัญต่อการทำหน้าที่ตามปกติของร่างกายนะคะดังนั้นจุดประสงค์ในการที่หมอจะแนะนำเรื่องของสมุนไพรนะคะเราก็จะรู้ว่านะคะร่างกายของมนุษย์เรานี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าแพทย์แผนไทยเขาก็จะเรียกว่าธาตุทั้ง4นะคะดินน้ำลมไฟส่วนประกอบเหล่านี้นะคะก็จะนำมาประกอบในการที่จะหาสมุนไพรนั้นมาบำบัดร่างกายนะคะว่าร่างกายช่วงจังหวะหนึ่งๆหรือว่าช่วงที่มีอาการป่วยไข้นั้นอะไรเป็นตัวที่กำเริบหรืออะไรตัวเป็นตัวขาดนะคะถ้าช่วงไหนตัวร้อนเขาก็เรียกว่าธาตุไฟกำเริบนะคะถ้าช่วงไหนนะคะเจ็บป่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกพวกนี้นะคะก็จะเรียกว่าธาตุดินเสียไปหรือพิการไปส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนะคะนั่นนี่คือเป็นหน้าที่ในแนวหลักๆของแพทย์แผนไทยในการที่จะนำอาการต่างๆของคนไข้นั้นมาวินิจฉัยโรคแล้วก็จัดยาให้ถูกต้องกับอาการของคนไข้นะคะ
8: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาต์ท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันหากท่านมีปัญหาเหล่านี้

0: ไทยของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณไพศาลนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับท่านแล้วก็ให้ท่านพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพของท่านดีกว่านะคะค่ะช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
2: นายไพศาลครับ
1: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 72ครับ
1: พักอยู่ที่ไหนคะตอนนี
2: ้อยู่ที่หนองสวงเนี่ยวิหารแดง
1: วิหารแดงสระบุรีใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ประกอบอาชีพอะไรนะคะ
2: ก็สมัยก่อนนี่ก็การค้าขายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วลูกเขาไม่ให้ทำแล้วเขาอยู่เฉย
1: ๆอ๋อลูกเต้าโตหมดแล้วเนาะ
2: ครับอยู่สองตายาย
1: ตอนนี้ประสบปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรคะคุณไพศาล
2: ก็เรื่องเบาหวานน่ะครั้งแรกไปโรงพยาบาลคือว่าปี59นี่น้ำตาลไม่มีลงเลย
1: ตอนนั้นน้ำตาลอยู่ที่เท่าไหร่คะ
2: มันจะอยู่150 180 150 180ทีนี้มาต่อมา200 242
1: ค่ะ
2: คือลงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีใบเขียวใบเหลืองใบแดงนะผมจะได้รับใบเหลืองตลอดทั้งปีแต่ไม่ได้ใบเขียวเลยใบเขียวจะได้เข้าตรวจก่อนไง
1: ใบเหลืองกับใบเขียวความหมายเป็นยังไงบ้างคะคือยังไงคะ
2: ใบเขียวปกติไงจะได้เข้าตรวจก่อน
1: ถ้าใบเขียวปกติจะได้เข้าตรวจก่อน
2: ใบเหลืองเข้าที่สองถ้าใบแดงสุดท้ายเลยพอเข้าไปตรวจไปรับยาต้องเข้าไปหาโภชนาการอีกต้องไปคุยเป็นโอ้โห242
1: นี่หมอเข้ามา242
2: มันจะได้ฉีดยาแล้วเขาบอกว่าต้องครั้งหน้ามาถ้าไม่ลงก็ต้องฉีดยา
1: ค่ะ
2: ทีนี้ผมก็จะทำยังไงจะให้น้ำตาลมันลดพอดีบังเอิญวันนั้นไม่รู้เวลาเท่าไหร่สถานีไหนก็ไม่รู้เปิดไปเปิดมาไปเจอพระอาจารย์สุภัทราเนี่ยสุภัทราฟังพอว่าเรื่องไอ้เกี่ยวกับตับอ่อนมันก็จริงจริงแหละตับอ่อนมันต้องเสื่อมก่อนจะเป็นเบาหวานทีนี้ก็ตอนบอกเบอร์ผมก็เลยจดไว้ไง
1: ค่ะตัดสินใจอยู่นานไหมคะที่จะโทรมาสั่งซื้อ
2: ก็เย็นตอนเย็นวันนั้นแหละที่ให้แม่บ้านก็โทรไปปรึกษาไงติดโทรไปที่นี่บอกทีนี้วันรุ่งขึ้นไม่รู้ช่วงไหนที่ให้คือนั่งเคียงสุดใจเนี่ยนะครับแม่ยายตายายสองคนนี่แหละ
1: ค่ะ
2: บ้านเดียวกัน
1: ค่ะ
2: ก็ให้เขาสั่งให้เขาไปรับที่ไปรษณีย์ครับ
1: แล้วอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานมีอะไรบ้างไหมคะที่คุณไพศาลประสบมา
2: ก็มีความดันแล้วก็มีมันค่าของไตนี่ที่ปีต้นปี59นี่ค่าของไตมันก็จะเสื่อมมันจะพังแล้ว
1: อ๋อค่าของไตอยู่ในระดับเท่าไหร่ล่ะคะจำได้ไหมคะ
2: เขาบอกว่าระดับ3ไงเนี่ย
1: ยังไงก็ต้องดูแลไตด้วยนะคะ
2: ครับแต่คิดแล้วผมว่าเป็นมาตั้งแต่2547เพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันนะล้มหายตายจากไปเป็น10แล้วร่วมเดียวกันเหลือผม
1: ท้ายนี้คุณพิสารมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองไหมคะ
2: ครับผมผู้เป็นเบาหวานเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองดูคุมอาหารหน่อยดีที่สุดอย่ากินเค็มอาจจะกินหวานมากคือกินพอให้อิ่ม
1: ค่ะท้ายนี้นะคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพร่างกายของคุณไพศาลนะคะแข็งแรงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะเราเชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะจะทำให้เราได้ทำงานที่เรารักนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและเพื่อครอบครัวของเราคนที่รักเราตลอดไปค่ะคุณไพศาลคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
2: โมทราสาธุสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลและควรที่จะแยกสูตรตำรับในแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปก็จะดีมากค่ะ ซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นเร็วค่ะมื้อไหนไม่ได้ทานข้าวก็ให้ทานยาไปเลยเนื่องจากสมุนไพรนะคะออกฤทธิ์ดีในตอนท้องว่างการทานสมุนไพรนะคะไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามนะคะควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
4: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและมีความต้องการที่จะใช้สมุนไพรทางเลือกในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยเวชกรรมแผนไทยคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
5: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
6: จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
5: 0949610293
6: จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะท่านผู้ฟังเตรียมปากกาดินสอเอาไว้นะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการแล้วก็จะมีการบอกเบอร์กันอีกครั้งค่ะสำหรับตอนนี้เข้าสู่เรื่องสุขภาพกันต่อนะคะ
3: สายตาเสื่อมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่ออายุมากขึ้นนั่นหมายความว่าไม่มีทางรักษาใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ค่ะดวงตาของเราก็เช่นเดียวกับผิวนะคะที่ต้องพึ่งกลไกวิธีการชะลอความเสื่อมค่ะในบรรดาอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนะคะตาถือเป็นอวัยวะที่มีความอ่อนไหวต่อการถูกอนุมูลอิสระทำร้ายมากที่สุดอนุมูลอิสระก็คือตัวร้ายค่ะที่อยู่ในร่างกายนะคะก่อให้เกิดความเสื่อมและโรคภัยไข้เจ็บแต่ข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังก็คือเราสามารถที่จะป้องกันได้ค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตานะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับสายตาเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้อหินต้อกระจกสายตาสั้นยาวนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็ช่วยชะลอการเกิดโรคดังกล่าวได้เช่นกันค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับมาโนชครับ
7: คุณมาโนชอยู่จังหวัดไหนคะ
2: ผมอยู่ยะโสธรครับ
7: อ๋ออยู่ยะโสธรแต่ว่ามาทำงานที
2: ่ที่ระยองนี่ครับ
7: ที่ระยองนะคะ
2: ครับผม
7: ค่ะคุณปาโมททานตัวไหนคะสมุนไพรของเรา
2: ไอตาครับสายตา
7: สายตาคุณมาโนชมีปัญหาเป็นอะไรคะ
2: ตาเป็นต้อลมครับจะว่าผมเป็นทีแรกเป็นมาหลายปีแล้วจะว่าผมฟังแล้วมันเกี่ยวตาเราแน่เพื่อแล้วสั่งมาครับมันก็ดีขึ้นครับ
7: ค่ะ
2: ดีขึ้นมากๆเลย
7: ครับค่ะคุณมาโนสั่งไปหลายกล่องเหมือนกันเนอะเฉลี่ยแล้วก็คือทานเดือนละกล่องเดือนละมากกว่า1กล่องนะใช่ไหมคะ
2: จะว่าผมทานในเดือน2กล่องแล้ว
7: เดือน
2: 2กล่องอ่ะ
7: ค่ะ
2: เช้ามาเม็ดนึงแล้วก็เย็นเม็ดนึงท
7: ุ
2: กวันครับผมเนี่ยครับทุกวันนะ
7: ทานทุกวันเลยแล้วก็คุณมาโนชอ่ะเป็นต้อลมเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วคะ
2: โอ้ยเป็นหลายปีนะครับ
7: แล้วก็พอมาทานสมุนไพรนานแค่ไหนคะ
2: มันก็กล่องแรกมันก็ตามครับมาแจ่มขึ้นนะ
7: ค่ะตอนนี้คุณมาโนชอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 63แล้วครับครับผมแล้วไม่หรอกครับผมทานไอ้บอระเพ็ดด้วยครับบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งทุกวันนะ
7: อ๋อทานบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งด้วยไปได้สูตรมาจากไหนคะคุณมาโนช
2: ไม่หรอกครับจวบคนผู้เฒ่าผู้แก่บอกมา
7: ค่ะ
2: ครับผม
7: 63แล้วยังทำงานยังประกอบอาชีพอยู่เลยนะตอนนี้นะทำงานที่ระยอง
2: ครับผมครับผมแล้วจวบผมต้องขับรถด้วยขับรถขับลาด้วยผมทุกอย่างนะ
7: ขับรถก็คือต้องใช้สายตาแล้วก็ทำงานกลางแจ้งก็ต้องใช้สายตานะคะ
2: ครับผมถ้าเมื่อก่อนนั้นก็เมื่อก่อนขับรถกลางคืนนะผมขับไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้นะขับร่วมคืนเขาขับไ สีแดงมันต้องใส่เบื้องง่ายผมอะแดงถ้าไม่ต้องใส่เรื่องคืนนะ
7: ค่ะ
2: ครับ
7: อ๋อเมื่อก่อนต้องใส่แว่นใช่ไหมคะ
2: ครับผม
7: เริ่มไม่ต้องใส่แว่นขับรถกลางคืนได้ตอนที่ทานสมุนไพรเนี่ยเหรอคะ
2: ครับ
7: แสดงว่าสายตาคุณมาโนชแข็งแรงขึ้นนะ
2: ครับผม
7: เดี๋ยวท้ายนี้ให้คุณมาโนชฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยที่มีปัญหาเช่นเดียวกับคุณมาโนช
2: ครับผมใครจะให้ทานยานี้ขอให้ตาแข็งแรงแบบผมนะครับ
7: ค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโนช
2: ครับครับ
8: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไข่ผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
9: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
5: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
3: ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ฉันสุภัทราแจ่มจิต
11: สวัสดีค่ะ

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพมาพบกับผมกิตติกรกาญจนเวคินอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาพูดคุยผู้ร่วมรายการก็คือคุณติ่งวัฒนรินทร์อีกเช่นเคยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: พี่น้องทั่วไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศเกี่ยวกับที่อยู่ทางบ้านส่งเสียงโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับรายการจอดลึกสุขภาพเช่นเคยนะครับผู้สอบสวนรายการอย่างเป็นทางการตลอดด้วยดีตลอดมาก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผลิตคันตามินนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายของคนทั่วไปนะครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามิน C คอลลาเจนชนิด2นะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่รู้จักคาตามินแล้วก็ที่ท่านที่ฟังมาใหม่ว่าอยากรู้ว่าคาตามินคืออะไรก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับ
1: okay.
0: เปิดสายคาตามินรอท่านอยู่นะครับ
1: okay.
0: เช่นเคยครับรายการอยู่ลึกสุขภาพก็นำเรื่องสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาพูดคุยไม่ให้จำเจกันนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านก็อยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับสาระดีๆนะครับวันนี้ผมเปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ
1: ค่ะ
0: ไว้ให้ท่านได้บางท่านอาจจะไม่ได้ไปก็ฟังเราอยู่ที่บ้านนะครับ
1: ค่ะ
0: คนจะนิยมไปเที่ยวสูดดมอากาศดีๆนะครับไปเที่ยวเพื่อได้ชาร์จพลังงานไปเที่ยวเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับบางท่านที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปอยู่ไกลอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพไปเที่ยวตากอากาศใกล้ๆนะครับอย่างตากอากาศบางปูจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจะไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรน
1: ะ
0: หรือจังหวัดชลบุรีบางแสนเหล่านี้ก็ถือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่งที่ท่านอยู่ที่บ้านนะครับอย่าลืมทานอาหารสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องลดเรื่องผงชูรสน้ำตาลสายขาวลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำอัดลมสำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่ก็ลดลงไปนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอาหารเหล่านี้นะครับจะไม่เป็นประโยชน์มากสำหรับตัวท่านส่วนข้าวกล้องเนี่ยผมรณรงค์นะครับข้าวกล้องเกี่ยวกับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะให้ท่านนั้นมีสุขภาพดีนะครับคุณฟังครับเรื่องอยู่ที่บ้านนะครับการเดินทางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาการท่องเที่ยวนี้หลายรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนนะครับคุณผู้ฟังเปิดใจก็ลองไปเที่ยวบ้างไม่ได้ไปไกล
1: ค่ะใกล
0: ้ๆก็ไปใกล้ๆไปนครปฐมไปโน่นไปนี่บางท่านก็ให้ลูกหลานพาไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ติดรถกับเขาไปเที่ยววัน2วันก็กลับมานะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เที่ยวยอดฮิตวันนี้นะครับผมคุณติ่งพูดคุยที่คนนิยมไปมาก
1: อันนี้
0: ผมไปหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าไปด้วยความจำเป็นหรือไปยังไงก็ไม่รู
1: ้นะ
0: ก็คือ
1: ภูทับเบิกเนี่ย
0: พูดถึงภูทับเบิกเนี่ยผมไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคุณเองตั้งแต่ยังไม่ค่อยเจริญน
1: ะ
0: ตั้งแต่เขาเจริญมานี่ไม่ค่อยได้ไป
1: โอ้โหรถติดแน่นมาก
0: ที่เขารื้อรีสอร์ทรีอะไรกันเนี่ยยังไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าไปถึงนี่โอ้โหอากาศแบบหนาวเย็นจริงๆนะครับบางช่วงเนี่ยที่เป็นฤดูร้อนก็ยังอากาศเย็นนะครับเพราะว่ามันสูงมากบางทีสูงมากเนี่ยขึ้นไปบนภูจริงๆเนี่ยหูอื้อคุณติ่งหูอื้อนะในภูทับเบิกนะครับคือมองลงมา
1: สูงจริง
0: ๆสูงนะครับการผมแนะนำอยู่อย่างหนึ่งคุณติ่งไปภูทับเบิกเนี่ยเตือนลูกหลานหรือท่านที่เดินทางไปเนี่ยพยายามที่จะขับรถคุณติ่งขับรถ
1: เพราะว่าม
0: ันชันเพราะมีเคยมีเหตุการณ์ในเรื่องอุบัติเหตุเนี่ย
1: รถไหล
0: รายเดือนเลยรายเดือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าเป็นภูสูงชันและการทำถนนนี่วนขึ้นนะครับแล้วก็บางส่วนใหญ่เหตุการณ์ก็คือที่จะเป็นก็คือรถติดพอรถติดปุ๊บเนี่ยจะทั้งเบรกทั้งอะไรก็พยายามมันเป็นเหตุการณ์ก็คือรถไหลรถไหลลงมาข้างหลัง
1: แล้วถ้าโอ้โหข้างหลังนะก็ถอยไม่ได้อีก
0: ก็ถอยไม่ได้พอรถไหลมาปุ๊บบางทีก็เกี่ยวกันลงเลยก็มีเป็นรถยนต์นะครับฉะนั้นท่านจะไปเที่ยวภูทับเบิกนะครับถ้าไม่สูงมากก็อยู่ติดกันก็คือเขาค้อเพชรบูรณ
1: ์
0: ไปผาซ่อนแก้วหรือท่านจะไปเที่ยวสูดดมอากาศ ไปดูศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมหรือจะไปดูแปลงเกษตรปลอดสารพิษนะครับในเขาขอเพชรบูรณ์หรือจะไปซื้อมะขามหวานก็
1: มะขามหวานยังขึ้นชื่ออยู่
0: ยังขึ้นชื่อครับตอนนี้ก็ยังมีหลายบริษัทที่ปลูกมะขามหวานหรือท่านจะไปทานอาหารนะครับโดยจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องคนนิยมไปเที่ยวนะครับเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยที่เราแนะนำก็คือเรื่องอากาศนะครับที่ท่านไปเที่ยวก็ไปได้สูดดมอากาศนะครับแหล่งที่สองคนเด่น
1: เขาใหญ่เนี่ย
0: พูดถึงเขาใหญ่เนี่ย
1: ใช่เราจะพูดถึงบ่อยเนี่ยสำหรับเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะใกล้ๆกรุงเทพนี่ค่ะก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สดชื่นมีอากาศดีนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับได้อยู่ต่างประเทศเพราะจริงๆนะบางทีขับรถไปใกล้ๆบางที่พักบางสถานที่เนี่ยนะคะก็ตกแต่งสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนต่างประเทศจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: นะก็เดินทางไปได้แบบชิลๆไม่เสียเวลานะคะแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่เขาใหญ่เนี่ยค่ะถ่ายรูปสวยให้เช็คอินเอ่ยอะไรเอ่ยนะเรียกว่าแบบแอดเวนเจอร์ก็มีชิลก็มีเนี่ยแบบมันๆฟินๆอะไรพวกนี้มีหมดเลย
0: ครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพเขาใหญ่ก็ยังมีแนวอาหารสุขภาพนะครับสำหรับท่านแต่ส่วนใหญ่ที่ท่านไปคนเด็กก็จะเป็นในเรื่องของแนวสุขภาพคือไปสูดดมอากาศนะครับเพราะว่าเขาใหญ่จะเป็นเมืองภูเขาบางท่านก็ยังไม่ไปถึงเขาใหญ่ก็ไปถึงสระบุรี
1: อ๋อใกล้ๆเนี่ย
0: ครับเลยสระบุรีแถบแก่งคอยแถบปักช่องนะครับก็ยังมีคนไปพักนะครับในแถบใกล้ฟาร์มโชคชัยนะเป็นหนึ่งที่ติดถนนนี่น
1: ะ
0: ฟาร์มโชคชัยที่โคราชนะครับก็คนก็นิยมไปเที่ยวนะครับฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ผมเล่าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็ฟังรายการของเรานะครับ
1: ก็เหมือนไปด้วยกันละ
0: การท่องเที่ยวนี่มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งพักผ่อนหย่อนใจบางท่านไปแล้วก็ยังไปอีกก็มีเยอะอย่างว่าติ่งเคยไปครั้งหนึ่งแล้วยังไปครั้งที่สองนะครับ
1: ไปซ้ำก็มี
0: ก็ไปหลายรอบก็มีนะครับบางท่านก็ไม่เคยไปก็เยอะนะครับฉะนั้นผมเล่าให้ท่านมีความสุขเท่านั้นเองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราได้ไปเที่ยวได้ทานอาหารที่ดีมีความสุขก็เหมือนการได้ต่อชีวิตนะครับ
1: ค
0: ุณฟังอยู่ที่บ้านก็ฟังรายการของเรานะครับคุณฟังครับตอนนี้ผมมีอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นของคาตามิน
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็คืออัปเดตช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมค่ะต้องรีบเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านค่ะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกันทุกวันกับคาตามินนะครับยินดีรับสายท่านตอนนี้สายกำลังแน่นนะครับขอให้ท่านรีบโทรเข้ามานะครับพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่พักฟังเพลงกันไปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับไม่ว่าเพลงนั้นจะเป็นอย่างไรก็แนะนำกันเข้ามานะครับเพราะว่าผมเองนั้นไม่รู้ว่าท่านชอบแบบไหนอย่างไรนะครับ ก็แนะนำกันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้ก็อย่างเหมือนเดิมนะครับให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งไปให้ท่านหลายที่มากนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เช่นเคยนะครับเราจัดส่งให้ได้เร็วนะครับคุณผู้ฟังที่ท่านที่ฟังรายการใหม่นะครับยังไม่ทราบผลิตภัณฑ์ว่าคาตามินนี้เป็นอย่างไรนะครับคาตามินนี่เราจำหน่ายมาเป็น10ปีที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับหลายท่านที่ยังไม่รู้จักว่าคาตามินนั้นเป็นอย่างไรก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับการส่งผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็ไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับเราไม่เก็บค่าขนส่งสำหรับท่านเราบริการให้ท่านส่งถึงบ้านนะครับท่านไม่สะดวกโอนเงินนะครับ
2: ก็เก็บเงินปลายทาง
1: เก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านนะครับท่านเห็นของเห็นผลิตภัณฑ์ก็ค่อยจ่ายเงินนะครับเพราะว่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่เป็นหน่วยส่งของบริษัทเองนะครับซึ่งเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านที่ใช้บริการอยู่บางท่านรู้จักหน่วยส่งทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราจะทำเราจะทำให้หน่วยส่งนี่รับผิดชอบในส่วนที่เขาเป็นลูกค้าอยู่นะครับท่านก็จะได้ทราบหน่วยส่งนี่ประจำนะครับส่วนใหญ่นี่จะอยู่กับเราเป็น 5-6 ปีแต่ละคนนะครับจะอยู่กับเรามาตลอดเป็นคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับท่านที่ฟังคาตามินอยู่เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านด้วยดีตลอดมาเป็น10ปีนะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับครับ
4: จำได้ไหมคะ
3: จำได้ประชาอุทิศครับผม
4: ค่ะเมื่อจะโทรวันนี้ลืม
3: อ๋อค่ะ
4: ว่าจะโทรก็พอดีญาติเขาทำงานเขาไปผสมปูนเขาอายุ70แล้วอ่ะไปผสมปูนแล้วก็เขาเงยยืดหลังไม่ขึ้นจะทานได้ไหมคะอาจารย
3: ์ได้ทานได
4: ้ได้ไหมคะ
3: ทานได้
4: ก็เลยจะสั่งไปให้เขาทานพอดีหมดพอดีด้วย
3: คร
4: ับ เอาไปให้เขาทานลองทานดู
3: ครับครับ
4: เพราะเดินยืดหลังไม่ขึ้น
3: ครับ
4: แม่ก็แอบลูกหลานไปทำคนเดียวผสมปูนเทปูนอะไรของเขาก็ไม่รู
3: ้อยู่ที่ไหน
4: ยืดหลังไม่ขึ้นฮะ
3: อยู่ที่หลังตลาดนะ
4: คะเขาอยู่ที่ในซอย72ค่ะเลยนี่ไปหน่อย
3: เลย
4: ตลาดไปหน่อย
3: ครับ
4: ค่ะก็จะมาได้ตอนไหนไม่รู้นะคะตรงนี
3: ้ก็พรุ่งนี้จะมาได้เที่ยงนะครับ
4: เที่ยงเลยเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าสัก10โมง
3: ครับเที่ยงถึงนะ
4: โอ้เที่ยงเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าจะไวนิดนึงเหรอ
3: ครับเดี๋ยวพยายามจะเร่งให้เนาะ
4: ค่ะค่ะเร่งได้หน่อยดีเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกชายหยุดงานไงเที่ยงเดี๋ยวก็จะได้เอาไปให
3: ้ครับครับครับ
4: ค่ะค่ะอาจารย
3: ์ครับ
4: เท่าไหร่นะเท่าไหร่เหมือนเดิมไหมคะ
3: ครับครับเหมือนเดิมครับ
4: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ
3: ขอบคุณคร
4: ับสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันเพราะตอนนี้เรามีช่วงโปร6กระปุกแถม2กระปุกฟรีนะครับฟรี2กระปุกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเราเห็นใจท่านบางท่านนี่ต้องซื้อเพื่อเก็บไว้บางท่านนี้จะซื้อหุ้นกัน จะซื้อรวมกันหลายๆคนเพื่อจะได้ราคาที่ดีนะครับราคาที่คุ้มค่าในผลิตภัณฑ์ที่ท่านรักก็คาตามินเราก็จัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกรีบโทรเข้ามานะครับได้รวมแล้ว8กระปุกนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เบอร์เดิมเบอร์เดียวตลอดกาลนะครับขอให้ท่านไว้วางใจแล้วก็โทรเข้ามานะครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะไปเที่ยวกันต่ออีกสักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะ
1: นอกจากเขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่นี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยระยะหลังการเดินทางเนี่ยคุณผู้ฟังจะชอบไปสูดอากาศนอกจากเขาใหญ่แล้วมีที่ไหนครับคุณติ๋งครับ
2: ค่ะมีที่เชียงคานจังหวัดเลย
1: โอ้อันนี้ไปไกลเลย
2: อ่ะขึ้นไปสักนิดหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: ที่อำเภอเชียงคานเนี่ยนะครับเป็นที่เที่ยวที่ยอดฮิตนะนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบที่จะไปแต่ละที่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันเนี่ยแล้วก็ชอบพากันไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหนีความวุ่นวายจากในเมืองกรุงเนี่ยแหละนะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์นะคะ
1: ค
2: ือช้าๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชอบดื่มด่ำกับบรรยากาศนะอันเงียบสงบของบ้านเรือนเก่าๆเนี่ยที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยก็เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านเนี่ยเป็นมนต์เสน่ห์อันน่าค้นหาเป็นที่สุดนะคะยิ่งใครที่ได้ที่พักนะคะติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งฟินไปกับวิวสวยๆแล้วก็บรรยากาศแสนสดชื่นที่สร้างความสุขเกินที่จะบรรยายกันเลยทีเดียวเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วเชียงคานเนี่ยเลยที่เพชรบูรณ์ไปนะครับเป็นรอยต่อของเพชรบูรณ์เราใช้เส้นทางก็คือเส้นทางลมสักภูเรือนะครับซึ่งผมเคยเดินทางไปคุณเต่งกว่าจะไปถึงภูเรือนี
2: ้นาน
1: มียากอยู่อย่างเดียวถ้าคุณผู้ฟังเคยไปจากตากไปแม่สอดจะคล้ายๆกัน
2: ค
1: ือระยะทางแค่ประมาณ60โลเนี่ยใช้ระยะเวลาวิ่งหลายชั่วโมง
2: มันหลายเลี้ยวหรือว่าม
1: ันหลายเลี้ยว
2: โอ้โห
1: เหมือนแถวเงาคุณเต่งแถวเงาลำปางอะไรพวกนี
2: ้
1: ค
2: ือ
1: ทางมันคดโค้งเลี้ยวตามภูเขานะครับก็จะถึงด่านซ้ายไปถึงภูเรือก็ดีภูเรือนี้ก่อนถึงจังหวัดเลยนี่จะเป็นอำเภอที่ปลูกดอกไม้ประดับขึ้นชื่อของประเทศเลย
2: ค
1: ือเป็นดอกไม้ประดับส่งออกคือปลูกเป็นกระถางแล้วข้างทางนี่จะมีคนไปถ่ายรูปเพราะจะมีสวนที่ปลูกดอกไม้ที่เป็นดอกไม้แบบต่างประเทศดอกไม้ในต่างแบบต่างประเทศตั้งแต่เบญจมาศเป็นฟอร์เกตมีน็
2: อ
1: ตสีเหลืองสีแดงมีอะไรต่างๆและเขาก็เป็นอำเภอที่มีความหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่20องศา
2: ค่ะอิจฉานะ
1: เป็นดอกไม้เมืองหนาว
2: ค่ะ
1: ส่งเข้ามาขายในกรุงเทพส่งเข้ามาขายในกรุงเทพนะครับเรือก็เป็นแหล่งปลูกองุ่นชั้นดีที่บนสูงพื้นกว่าระดับน้ำทะเลนะครับก็คือดอกไม้นะครับเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากภูเรือภูเรือจะเป็นที่แหล่งปลูกดอกไม้เมืองหนาวชั้นดีส่วนเชียงคานนั้นก่อนจะไปถึงเชียงคานนั้นก็จะไปผ่านที่ตัวจังหวัดเลยเข้าไปเชียงคานเชียงคานจะเป็นเมืองสงบครับเป็นมีทั้งภูเขาติดแม่น้ำโขงคนก็จะไปเที่ยวส่วนใหญ่ไปเที่ยวแหล่งวัฒนธรร
2: ม
1: เป็นเรือนไม้พื้นบ้านเก่าที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งหลายท่านก็ถามผมว่าจังหวัดเลยเนี่ยโดยเฉพาะภูเรือเนี่ย คนจะนิยมไปดูอากาศหนาวเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนเข้าใจว่าที่ดอยอินทนนท์เนี่ยจะหนาวกว่าภูเรือแต่จริงๆภูเรือนี่หนาวที่สุด
2: หนาวกว่า
1: เขาเรียกว่าภูเรือมีคำขวัญว่าภูเรือหนาวสุดในสยาม
2: ค่ะ
1: นะครับตอนปีนั้นที่ผมไปอุณหภูมิติดลบ3องศา
2: โอ้โหนี่เหมือนต่างประเทศ
1: แม
2: ่
1: กะนิ้งเลยเป็นแม่กะนิ้งเกาะอยู่ตามประตูโรงแรมนะครับ
2: ซึ่งประตูโรงแรมด้วย
1: หนาวมากหนาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนภูเรือก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับที่จังหวัดเลยนะครับท่านบางท่านที่ฟังรายการอยู่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไกลๆเนี่ยภูเรือก็ผมแนะนำนะอย่าไปแค่วัน2วันท่านต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย
2: สัก3วัน
1: 3วัน4วันนะ
2: เพราะมันต้องเดินทางด้วย
1: เพราะว่าเป็นเมืองภูเขาส่วนภูเรือนี้ก็จะมาเชื่อมที่พิษณุโลกเป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่คนจะนิยมก็คือจากภูเรือบางท่านอาจจะขึ้นไปที่พิษณุโลกนะครับ ก็จะเป็นเส้นทางผ่านอำเภอนครไทยนะครับจากด่านซ้ายขึ้นมาพิษณุโลกนะครับก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่คนจะนิยมใช้ไปท่องเที่ยวนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะครับฟังรายการเพียงแต่ผมเล่าให้ฟังว่าหลังจากสถานการณ์โควิดลูกหลานของท่าน
2: อาจจะวางโปรแกรมเที่ยวว
1: างโปรแกรมไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนไกลก็เที่ยวในกรุงเทพนี่ครับต
2: ั้
1: งจากในกรุงเทพแล้วท่านก็ไปนครนายกไปสุพรรณบุรีไกลสุดก็ไม่ต้องไปถึงโพเรือก็ไปจังหวัดกาญ
2: อ๋อใกล้กว่าด้วย
1: จังหวัดกาญจนบุรีของเรานี่เองนะครับเพราะว่าคุณติ่งผมเคยเดินทางไปนะครับการก็เที่ยวดีนะครับไม่ว่าจะท่านไปที่อะไรล่ะสังขาบุรีก็แล้วกันนะหลวงพ่ออุตมะหรือไปหมู่บ้านมอญพวกนี้อากาศดีมาก
2: ๆค่ะ
1: สังขบุรีนะเป็นเมืองป่าเป็นเมืองอากาศดีนะครับเป็นเขื่อนนะครับโดยเฉพาะเขื่อนที่กาญนะคนเด่งคนจะนิยมไปนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับ
2: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแล้วก็ส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทอยไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลด้วยกันและก็อีก1โปรนะที่เป็นขวัญใจเนี่ยก็คือซื้อครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งไปอย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับตอนนี้รีบโทรกันเข้ามาพูดคุยนะครับตอนนี้เราเปิดเสียงเปิดสายรอท่านอยู่นะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับผม
5: ครับองค์กองครับ
3: คุณที่บางเกลือนะครับ
5: ครับ
3: บางเกลือนี่ที่ไหนบางปะกงนะ
5: บางปะกง
3: ครับครับเป็นยังไงครับอากาศสบายดีไหมตอนนี
5: ้
3: ครับปวดท้อง
5: ครับก็ขวัญชั่วเดินกันง่องกันนิดหน่อย
3: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับที่บางเกลือบางปะกงฉะเชิงเทรานะครับ
5: ครับหมู่ห้า
3: หมู่ห้านะครับครับครับครับครับเรียบร้อยครับผม
5: ส่งเมื่อกี
3: ้ก็วันสองวันนี่แหละเดี๋ยวดูให้ครับนะเดี๋ยวจะโทรไปบอกนะ
5: มันจะหมดอ่ะ
3: ครับครับครับรีบเลยเนาะครับครับครับขอบคุณครับคร
5: ับ อยู่สอง
3: ครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับครับ
1: ท่านที่อยู่ที่บ้านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาพูดคุยเพราะตอนนี้รายการของเราเปิดสายให้ท่านเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับท่านที่มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้คนกำลังโทรเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับพักฟังเพลงแล้วก็รอรับสายคุณผู้ฟัง

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจบลึกสู่ภาพนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรายการเราสองคนที่ออกอากาศไปบนคลื่นวิทยุทั่วประเทศนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณฟังชื่นชอบแนะนำเรื่องเกี่ยวกับสาระแนะนำเรื่องเกี่ยวกับเพลงกันเข้ามาได้นะครับเนื่องจากว่าสิ่งไหนที่ท่านชื่นชอบอยากให้เราพูดเล่าเรื่องใดนะครับก
1: ็
0: โทรกันเข้ามานะครับคุณฟังครับเช่นเคยนะครับผมติดก่อนก็ยังปรึกษาแนะนำกับท่านในเรื่องกระดูกข้อเข่าเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังไม่ได้หนีห่างหายไปไหนนะครับคุณผู้ฟังก็สอบถามกันเข้ามาตัวของท่านญาติพี่น้องของท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องข้อก็แนะนำกันเข้ามานะครับก็อย่างที่เบอร์0843856644นะครับผมจะคอยแนะนำท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาบางท่านมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะครับเพราะว่าเป็นโรคยอดฮิตนะครับตอนนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเบาหวานความดันไขมันหรือบางท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบสายตาสมองเหล่านี้นะครับก
1: ็
0: โทรมาพูดคุยนะครับโทรมาพูดคุยผมก็จะคอยคำแนะนำให้ท่านในทุกๆวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644อ่ะเรามาเที่ยวกันต่ออีกสักโปรแกรมหนึ่งครับ
1: นะ
0: อ่ะเรื่อง
1: ของสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี่แหละ
0: จังหวัดกาญผ่านจังหวัดกาญไปแล้วไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนไกลมากนะครับ
1: โอ้โหขึ้นไป
0: ครับกว่าจะถึงแม่ฮ่องสอนก็อีกละทางนะครับทางคดเคี้ยวเลี้ยวจริงๆแม่ฮ่องสอนนะครับแต่ก็ยอมรับอากาศดีที่ผมพูดไปในทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเพลิดเพลินสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เดินทางไปไหนไกลไปไหนไม่ได้ในกรุงเทพก็ไปเที่ยวบางปูนะครับ
1: อ๋อใกล้ๆนะ
0: สถานตากอากาศบางปูช่วงฤดูมีนกมีอาหารทานไปเต้นลีลาดนะครับไปเที่ยวดูอากาศนะครับไปป่าไม้หรือนครนายกนะครับไม่ไปนครนายกท่านก็ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ใกล้เหมือนกัน
0: ครับหรือไปเที่ยวที่ยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งคนเด่งจ
1: ัง
0: หวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1: โอ้ตอนนี้มีวัดนะสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเยอะเลยทีเดียวเนี่ย
0: ผมไปหลายวัดมากนะไปหลายวัดเพราะว่าอยากจะเห็นวัฒนธรรมเก่า
1: ๆ
0: เป็นวัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไปเที่ยวกรุงเก่ากรุงศรีอยุธยานะครับก็ไปไหว้พระไปทานอาหารนะครับโดยเฉพาะวัดใหญ่วัดสมเด็จพระนเรศวรนะครับซึ่งคนจะนิยมมากในแต่ละวันช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไปแล้วก็ไปกลับได
1: ้ใกล้ๆ
0: ท่านจะไม่พักเดี๋ยวในกรุงเทพก็ไปกลับได้นะครับพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวอยุธยาไปตลาดกุ้งไปตลาดกุ้งที่อยุธยาตอนนี้คนก็เริ่มเยอะนะครับหรือท่านจะไปดูการท่องเที่ยวแปลงเกษตรต่างๆนะครับก็แนะนำกันเข้ามานะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมฟังรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: ไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าท่านบางท่านเนี่ยไม่ได้ไปไหนนานนะครับก็ไปเที่ยวไปทำบุญซะบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงเทศกาลบางท่านก็จะได้ไปเที่ยวก็จนกว่าจะได้ไปช่วงเทศกาลนะครับไปกฐินไปภาพป่า
1: ก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาบางท่านก็ไม่ได้เดินทางเลยนะ
0: ครับก็ไม่ค่อยได้เดินทางก็หาโอกาสไปเที่ยวนะครับไปทานอาหารหรือท่านจะไปไหว้พระนะครับคุณฟังครับรายการจอดหรือสู่ภาพหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นเพื่อนรายการเราไปในตลอดระยะเวลา10ปีหลายท่านเป็นสมาชิกนะครับ
1: ค
0: ุณฟังก็ฝากบอกนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสมัครสมาชิกอันนี้ไม่ค่อยได้พูดคุยนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาชิกเราเยอะมากเป
1: ็
0: นสมาช
1: ิ
0: กของคาตามินนะครับก
1: ็
0: โทรกันเข้ามานะครับที่เบอร์0843856644

0: 44นะครับ0843856644เรายินดีที่จะรับสายพูดคุยกับท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะกันต่ออีกเรื่องนึงคุณเด่งเรื่องเกี่ยวกับอาหารอาหารที่ไม่ควรกินก่อนนอนสักเรื่องนึง
1: นะบางคนนี่หิวอ่ะก่อนนอนเนี่ยก็ใช่ว่าจะแบบไม่หาอะไรกินบางคนก็นอนท้องร้องก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยของทอดค่ะนะกลิ่นของน้ำมันหอมๆเนี่ยทำให้ของทอดเนี่ยอาจจะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนเนี่ยเพราะมันอร่อยจริงๆเนี่ยแต่คงต้องบอกว่าอาหารเนี่ยมันย่องจริงๆอ่ะเต็มไปด้วยไขมันนี่แหละเนี่ยที่จะเข้าสู่ร่างกายช้ากว่าโปรตีนแล้วก็แป้งเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยทำงานหนักเกินไปในขณะที่คุณกำลังจะหลับเนี่ยหรือไม่ก็คุณหลับไปแล้วเนี่ยแหละนี่ค่ะซึ่งหากว่าคุณไม่ต้องการให้ระบบทางเดินอาหารยังต้องทำงานหนักในขณะที่ร่างกายกำลังพักผ่อนนอนหลับเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะกินของทอดก่อนนอนนะคะ
0: ครับแต่ว่าของทอดนี่จะมีเยอะแยะมากมายที่หลายคนโปรดปรานนะครับของทอดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไม่ว่าจะเป็นเนื้อทอดลูกชิ้นทอด
1: ซึ่
0: งตอนนี้ในหลายที่กำลังได้รับความนิยมนะครับบางอย่างที่ทอดนี่มีคนยืนต่อแถวเยอะนะครับก็ไม่ควรทานก่อนนอนและถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่รักสุขภาพก็ของทอดก็น้อยๆหน่อยนะครับต่อมาครับ
1: อาหารที่มีรสชาติเผ็ดนะคะ
0: ครับโอ้โหตัวนี้หนักเลยผมไม่ได้เลยอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนะครับ
1: นะเหตุผลที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดก่อนนอนนะก็คืออาหารเผ็ดๆเนี่ยมันสามารถทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการเสียดท้องได้นะคะซึ่งทำให้คุณนั้นหลับยากมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็คือยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารฮิสตามีนออกมานะคะซึ่งเป็นสารที่ส่งเสริมให้ร่างกายนั้นตื่นตัวนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยหลับยากขึ้นไปด้วยอีกต่างหากนะคะ
0: คือของทอดของเผ็ดนะของทอดของเผ็ดเนี่ยคุณผู้ฟังผู้สูงอายุนี้ควรจะงดไปเลยนะครับในช่วงวัยในช่วงก่อนนอนนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับสำหรับท่านที่เกี่ยวกับการทานอาหารเนี่ยเรื่องเผ็ดเรื่องเปรี้ยวเรื่องหวานเร
1: ื่อง
0: เ
1: ค็
0: มเรื่องเค็มก็ลดลงไปนะครับคือทานอาหารลดจืดนะครับลดจืดแล้วถ้าจะใส่เกลือก็ใส่สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นรสชาตินะครับเพราะว่าการไม่มีเลยก็ไม่ดีนักโภชนาการว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเผ็ดได้สักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผ็ดมากก็จะไม่เป็นผลดีต่อกระเพาะอาหารนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับตอนนี้ผมแนะนำโปรคาตามินทวายไลท์วีต้าพลัสนะครับเพราะว่าหลายท่านนี้จะทราบคาตามินจะเป็นกล่องสีส้
1: ม
0: ทวายไลท์จะเป็นกล่องสีเหลืองวีตาพัทจะเป็นกล่องสีชมพูอิโมนาจะเป็นกล่องสีเขียวนะครับซึ่งท่านที่ฟังรายการอยู่ก็จะทราบนะครับก็จะทราบตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับคาตามินที่ซื้อรวมกับทวายไลท์เด้ง
1: ค่ะทวายไลท์เนี่ยแล้วก็คาตามินเนี่ยก็ซื้อรวมกันนะคะ3กระปุกเนี่ยก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะหรือว่าอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะเบอร์โทรนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: โอเคครับก็โทรเข้ามาเพราะตอนนี้เสียงสายของเรากำลังโทรกันมากทีเดียวนะครับรีบโทรเข้ามานะครับคาตามินก็เปิดสายรอท่านสวัสดีครับคาตามินครับ
2: อาจารย์คะ
0: ครับครับ
2: จะเอาไอ้นั่นล่ะไอ
0: ้คาตามิน
2: อะไรกระดูกอ
0: ่
2: ะ
0: ได้ได
2: ้แล้วก็เอากาชุดหนึ่ง
0: อ๋อ
2: แล้วไอ้อย่างกระดูกเนี่ยค่ะแล้วเอา3ขวดเนี่ยแล้วเราเอาไอ้นั่นได้ขวดหนึ่งได้ได้ได้ไหมคะ
0: เอาตัวไหนครับ
2: ไอ้กระดูกนะคะ
0: ที
2: ่ว่า3ขวดแล้วให้ขวดหนึ่งอะ
0: ได
2: ้แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
0: ก็แถมตาอีกขวดหนึ่ง
2: ป่าว่าไอ้กระดูกเนี่ยเราเอา เราเอา3ขวดใช่ใช่ไหมคะอาจารย์
3: ใช่ใช่
2: แล้วทีนี้เราขออีกขวดนึง
3: ได้
2: แล้วก็เราเอาตาอีกชุดนึง
3: ก็แถมตาให้
2: มารวมกัน
3: ก็ได
2: ้มารวมกันได้มั้ยคะ
3: ได้ๆเอาอย่างละ4แล้วกันเนาะคิดราคาเดิมนะ
2: เราไม่ให้อาจารย์ไม่ให้ลดหน่อยค่ะ
3: เดี๋ยวนี้ผมแถมให้เลยอย่างเอาแบบนี้ก็ได้เอาตา3แล้วก็เอากระดูก5ก็ได้ผมให้อย่างนี้เลย
2: แล้ว
3: จ้ะ
2: แล้วมาวันนี้ได้มั้ยคะ
3: ได้ได้เทียนทะเล23นะ
2: ค่ะเทียนทะเล23
3: เก่าๆเจ้าเดิมได้ได้ได้เดี๋ยวไปส่งให้นะพิเศษนะครับชื่ออะไรนะตอนนั้นบอกผมตอนนั้นชื่อป้าอะไรนะ
2: ป้าแต๋วก็ได้ค่ะ
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะ
2: ก็ลูกสาวเขาก็มากินด้วยกันเลยจากนี้มันก็ต้องซื้อเร็วเลย
3: ครับครับเดี๋ยวเอาชุดใหญ่ไปเลย
2: ลูกสาวก็เป็น
3: เอาชุดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวแถมให
2: ้ไอ้อะไรกระดูกเนี่ยอาจารย์ให้มา5ขวดใช่ไหม
3: ครับครับครับ
2: จ้ะค่ะแล้วรักษา
3: ตา
2: ก็ให้มา3กล่อง
3: ครับครับครับ
2: แหมให้4กล่องไม่ได
3: ้3กล่องพอจ้ะนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
2: แล้วมาค่ะก็มาส่งวันนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับครับครับ
2: ค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรับสายคุณผู้ฟังโอ้โหโทรกันมาเยอะทีเดียวนะครับ ซึ่งช่วงนี้เราเตรียมผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทไวไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสผลิตภัณฑ์ดิโมนาเตรียมส่งให้ท่านนะครับในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เราเตรียมส่งกันอย่างมากมายนะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับเราเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเปิดเป็น10ปีนะครับเรามีการต้อนรับอย่างมากมายอยู่ในสังคมไทยนะครับคาตามินเดินทางไปทุกคนทุกแห่งที่ไกลสุดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนราธิวาสแม่ฮ่องสอนนะครับเหนือสุดก็คือเชียงรายแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งออกอากาศอยู่นะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูนะครับภาคอีสานอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นะครับส่วนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราส่งให้ได้เร็วมากส่งภายได้ภายในวันเดียวเพราะว่านี้เราใช้หน่วยส่งของบริษัทเราเองนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644ในทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดซึ่งช่วงนี้ก็ฝากโปร6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมนะครับ
1: ค
0: ือโปรครึ่งโหลท่านจะรู้ว่าครึ่งโหลนะครับบางท่านก็มาครึ่งโหลบางท่านนี่มาเป็น1โหลเลยนะครับ
1: ได้
0: เพราะว่าโปร1โหลเนี่ยเราก็ขายดีนะครับเป็นโปรที่ถูกพิเศษนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อไปแจกจ่ายสำหรับญาติพี่น้องของท่านบางท่านไม่เอาถึง1โหลเอาแค่ครึ่งโหล
1: ก็ได
0: ้ก็แถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นราคาดีทีเดียวบางท่านไม่ถึงครึ่งโหลจะเอา3กระปุกเราก็ยังมีแถมส
1: ่
0: วนท่านเอาทดลองเอาทดลองดีกว่านะครับฟังรายการใหม่อยากจะทดลองก็ทดลองได
1: ้
0: สำหรับคาตามินชุดทดลองก็ตัวนี้เยอะทีเดียวสำหรับชุดทดลองที่สมาชิกเพิ่งฟังรายการอยากจะทดลองนะครับก็โทรเข้ามานะครับคุณเต่งต่อครับ
1: เรื่องของอาหาร
0: อาหารที่ไม่ควรทาน
1: ก่อนนอน
0: ก่อนนอน
1: นะคะก็คืออันนี้เนี่ยถ้าคนเที่ยวกลางคืนเนี่ยโอ้โหยากเหมือนกันเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะการที่จะจับเครื่องดื่มเบาๆนะอย่างไวน์แดงสักแก้วนึงก่อนนอนอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินนะคะแต่ว่าจะทำให้คุณนั้น หลับได้ไม่ดีนักนะคะเพราะว่าเมื่อหูของคุณเนี่ยถึงหมอนนะคะตับของคุณเนี่ยจะกำลังทำงานอย่างหนักในการพยายามที่จะกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายนะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากตับแล้วก็หัวใจเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องขอบอกเอาไว้นะว่างดได้ก็งดนะคะ
0: ครับจริงๆแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสำหรับแฟนรายการเจาะลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยมีจริงเพราะว่าหลายท่านจะไม่ทานพวกสุราเบียร์พวกนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ไม่ทานโดยเฉพาะไวน์เนี่ยนานๆทีจะทานสักนิดหน่อยนะครับเมื่อมีงานเลี้ยงหรือว่าญาติพี่น้องมาสักนิดหน่อยนะครับก็ทานได้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าอาหารพวกนี้นะครับจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเครื่องดื่มเหล่านี้จะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นสุราเบียร์หลายท่านไม่ค่อยทานนะครับแฟนๆรายการเราก็ไม่ค่อยทานเพราะว่าเป็นรายการที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ออกกำลังกายอยู่หลายท่านก็พยายามทานข้าวกล้อง
1: uh-huh.
0: บางท่านก็ทานพวกผักปลอดสารพิษผลไม้ปลอดสารพิษอยู่ก็ไม่ค่อยได้ทานนะครับ
1: okay.
0: ต่อไปครับ
1: ช็อกโกแลตนะคะก็ต้องขอบอกว่าเรื่องของกาแฟเนี่ยคือไม่ใช่แหล่งคาเฟอีนอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยก็เป็นแหล่งคาเฟอีนอีกประเภทหนึ่งด้วยนะคะโดยช็อกโกแลต1ออนซ์เนี่ยจะมีคาเฟอีนประมาณ23มิลลิกรัมนะคะซึ่งเท่ากับ1ใน4ของกาแฟ1ถ้วยเลยทีเดียวนะครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยช็อกโกแลตนี่ผมก็จะพูดถึงกาแฟด้วยนะครับกาแฟนี่เราเคยพูดในรายการว่าท่านทานเนี่ยวันละ1แก้วคนนึง
1: ค่ะ
0: นะวันละ1แก้วเล็กๆนะครับเป็นกาแฟดำผสมน้ำผึ้งในช่วงเช้านะครับแต่ถ้าท่านไม่ทานเลยยิ่งดีนะครับก็ไม่เป็นไรท่านไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะครับหลายท่านก็ไม่ทานที่โทรมาคุยกับผมในทุกวันโอ้สายเราเยอะนะครับในแต่ละวันท่านไม่ค่อยได้ทานกาแฟบางท่านที่ทานประจำอยู่ช่วงบ่ายเนี่ยไม่ควรทานเพราะว่าจะส่งผลให้ท่านนอนหลับไม่ดีนะครับเพราะว่าคาเฟอีนนี่จะไปรบกวนการขัดขวางการทำงานของสมองหรือระบบประสาทนะครับ
1: หลับยากอีก
0: หลับยากแล้วก็มีผลต่อไตในเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับทำให้ท่านลุกเข้าห้องน้ำบ่อยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดตรงว่าทานน้ำเยอะก็ไม่ได้
1: จริง
0: อ่ะต่อไปครับ
1: ค่ะน้ำเปล่า
0: โอ้น้ำดื่ม
1: ไม่น่าเชื่อ
0: น้ำดื่มนี่ท่านไม่ควรทานก่อนนอนเป็นยังไงบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการดื่มน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องยกนิ้วนะให้กับคนที่ดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยจนได้หรือว่าเกินกับที่ปริมาณร่างกายเนี่ยต้องการเนี่ยแต่คงไม่ใช่กับคนที่ดื่มน้ำปริมาณมากๆก่อนนอนเนี่ยเพราะว่าการดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยจะทำให้ร่างกายต้องการขับของเหลวออกนั่นเองนะคะซึ่งก็จะทำให้คุณนั้นต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกแล้วก็ทำให้การหลับเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะดื่มเนี่ยให้เพียงพอในระหว่างวันนะไปจนถึงก่อนนอนนั่นเองนะคะ
0: กับการดื่มน้ำเนี่ยผมแนะนำว่าผู้สูงอายุนะครับไม่ควรดื่มน้ำเยอะก่อนนอนท่านเขียนจะจิบเล็กน้อยนะครับแต่ช่วงกลางวันเนี่ยท่านดื่มได้นะครับดื่มได้คือน้ำดื่มที่ผมเคยบอกว่าค่อยๆดื
1: ่ม
0: ไม่ดื่มเยอะเพียงครั้งเดียวนะครับคือค่อยๆดื่มเพราะร่างกายต้องการของเหลวเพื่อไปเป็นพลังงานนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เรานำมาเสนอเป็นที่ถูกอกถูกใจหรือเปล่าท่านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับยังเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกข้อเข่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขอคำแนะนำเรื่องเข่าเสื่อม ขอคำแนะนำในเรื่องของเบาหวานไขมันความดันหรือภาวะเรื่องไตก็เรามีข้อมูลที่จะแนะนำท่านนะครับ หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาทุกข์ใจในเรื่องของสุขภาพนะครับบางท่านนี่เป็นกระดูกทับเส้นบางท่านนี่ญาติพี่น้องของท่านและตัวท่านเองเป็นกระดูกคอเสื่อมพวกเหล่านี้มาขอคำแนะนำเราได้ที่เบอร์0843856644นะครับเราแนะนำข้อมูลดีๆให้สำหรับท่านทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับคุณฟังครับผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ฟังรายการจอดหรือสุขภาพที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวนะครับที่ท้ายรายการของเราที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าท่านไม่ได้ไปเที่ยวอยู่ที่บ้านท่านควรออกกำลังกายนะครับ
1: okay.
0: อยู่ที่บ้านอย่าลืมหาต้นกล้า พวกผักผลไม
1: ้
0: นะครับหรือว่าเป็นต้นกล้าพวกผักสวนครัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาปลูกไว้นะครับ
1: แล้วก็ท่
0: านก็รดน้ำในทุกๆวันนะครับรดน้ำในทุกๆวันเป็นผักเล็กๆน้อยๆอย่างไม่ได้ก็เป็นผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนมาหว่านไว้นะครับให้ท่านได้มีความสุขนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการบำรุงใจให้ท่านเห็นทุกวันท่านไม่ได้ใช้มากก็ใช้น้อยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอยู่ที่บ้านทานข้าวกล้องนะครับทานข้าวกล้องอาหารปลอดสารพิษบ้างนะครับแล้วกำลังกายและที่สำคัญก็คือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอการนอนพักผ่อนเพียงพอสำหรับท่านก็คือว่าช่วงกลางคืนท่านนอนหลับได้ไม่เยอะกลางวันท่านควรจะนอนมีบ้างนะครับตอนนี้บอกโปรสักนิดหนึ่งสำหรับคาตามินคุณเด่งตอนนี้อัปเดตโปรคาตามินทวายไลท์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยนะคะช่วงนี้นี่ก็มีการอัปเดตนะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับผมเราสองคนก็อวยพรให้ท่านที่ฟังรายการอยู
1: ่
0: มีสุขภาพดีนะครับอารมณ์แจ่มใสออกกำลังกายเดินทางก็ขอให้มันระวังหรืออยู่ที่บ้านท่านก็ขอให้สุขภาพดีนะครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการของเราในคืนวิทยุทั่วประเทศที่ออกอากาศในหลายสถานีกับสถานการณ์โควิดพบกับผมกิตติกรกาญจนเวกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกร
0: ครับก็ออกรายการไปก็เรียนคุณติ่งว่าตอนนี้เราออกรายการไปในวิทยุเครือข่ายในหลายจังหวัดเกือบจะทั่วประเทศนะครับที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณติ่งเล่าต่อเรื่องรายการ
1: เรื่องของสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนนะคะไม่เป็นไรค่ะอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ตามสวนไร่นาทำงานของท่านไปนะคะหรือว่าท่านจะทำธุรกิจขับรถอะไรแบบนี้นะคะก็เปิดคลื่นนะคะรายการวิทยุของเราเนี่ยรับฟังได้นะคะหรือว่าท่านจะออกไปจากบ้านก็ยังไงก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคะหลายท่านก็คงจะเริ่มชินแล้วนะที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกท้อแท้ในชีวิตนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตโอ้โหปัญหาสุขภาพเอ่ยสารพัดเลยนะคะการเดินทางยากลำบากการใช้ชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกับทางรายการเราได้ค่ะรับกำลังใจกับทางเราได้นะคะเพื่อที่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เราจะผ่านไปด้วยกันนั่นเองค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับนะก็หมายเลขโทรศัพท์ก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับคุณฟังครับหมายเลขที่เบอร์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะครับผมก็ย้ำเบอร์ให้คุณผู้ฟังก็ทุกๆวันนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นบางทีก็จนถึงกลางคืนทางรายการของเราก็จะได้รับโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังต้องยอมรับว่าจริงๆว่าในช่วงปี2ปีมานี้ตั้งแต่สถานการณ์โควิดหลายท่านหลายชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับมันเขาเรียกว่าโควิดเปลี่ยนโลกนะครับแต่จริงๆคุณผู้ฟังครับเรื่องโควิดเนี่ยคุณติ่งผมก็จะบอกว่าหลายคนก็บางทีก็ไม่อยากฟังนะครับ ไม่อยากฟังว่าโควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรอันตรายแบบไหนยังไงแต่ละวันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องมานั่งฟังแถลงจากสคบนะครับคือศูนย์อำนวยการโควิดนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีคนติดเชื้อเท่าไหร
1: ่
0: อะไรยังไงนะครับบางคนก็ฟังไปฟังมาก็เป็นโรควิตกกังวลนะครับว่าวันนี้จะมีขึ้นมีลงเท่าไหร่นะครับ
1: เราก็ลุ้นกันไปนะ
0: คร
1: ับ
0: ก็จริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับก็หลายท่านก็บอกว่า อยากจะฟังแต่เรื่องดีๆนะครับทางรายการก็ช่วงนี้ผมกับคุณติ่งก็จัดให้นะครับเราก็คุยกันว่าเรื่องโควิดเนี่ยใจไม่อยากฟังเท่าไหร่เพราะว่ายังไงก็ต้องรู้ว่ามันก็ต้องอยู่กับเราอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมก็ข่าวดีกับคุณผู้ฟังว่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคนะครับสั้นๆนะครับเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับท่านก็บอกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับสถานการณ์อื่นๆเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาคือเป็นโรคระบาดในช่วงระยะปีหนึ่งถึงสองปีมันก็จะหายไปนะครับไม่หายไปก็คือว่าอาจจะหายไปจากธรรมชาติเนื่องจากไปค้นเจอยาหรือวัคซีนก็จะทำให้คนนั้นโรคนั้นก็หายไปเหมือนกับฮิวาเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: จากนั้นเนี่ยนะครับหลายท่านที่ท้อแท้ที่โทรมาคุยนะคุณติ่งหลายท่านก็พูดตรงๆว่าแม้แต่คุณติ่งกับผมนี่ก็เดินทางก็ยากลำบาก การเดินทางการเข้าไปสู่สถานที่เพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าประเทศไทยเนี่ยสองรอบรอบแรกก็เหมือนกับตัวเลขหายไปแล้วก็มารอบใหม่ก็เหมือนกับว่าหลายธุรกิจเนี่ยเป็นหลักนะครับธุรกิจนี้โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวในโรงแรมที่ผมเดินทางไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตสมุยพวกนี
1: ้
0: ก็จะได้รับความเดือดร้อนมากนะครับผมก็จะบอกว่าฝากถึงกำลังใจสำหรับทุกท่านที่ฟังรายการเพราะตอนนี้มองตรงว่าหลายท่านต้องการกำลังใจนะครับกำลังใจอย่างมากเพราะว่าการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในรายการเจาะลึกสุขภาพผมต้องเรียกว่ามีนโยบายอย่างมากเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าขาดกำลังใจแล้วก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับหลายท่านในท้อแท้สิ้นหวังพูดง่ายๆนะครับสิ้นหวังเกี่ยวกับธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมนะครับอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมการค้าการขายทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่าคนปิดร้านต่างๆกันไปบางคนก็ขายของไม่ได้นะครับทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับก็รออีกนิดนึงนะครับต้องบอกตรงๆว่ารออีกนิดนึงข่าวดีกำลังมาเยอะแยะตอนนี้นะครับข่าวดีกำลังมาวันนี้คุณติ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีมาเล่าให้ฟังสัก 2-3 ข้อนะครับให้คุณผู้ฟังเป็นแนวทางว่าเราควรจะทำอย่างไรดีอ่ะคุณติ่งเชิญ
1: นะค่ะเรื่องของการที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในข้อสำคัญของชีวิตของเราเลยนะคะซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงร่างกายภายนอกเราอย่างเดียวนะคะสุขภาพของทางด้านจิตใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันค่ะเพราะหากเรานั้นมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วเนี่ยย่อมจะส่งผลต่อภาวะอารมณ์ในเรื่องของการจัดการกับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดีนะคะสำหรับวิธีการสร้างสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากค่ะนะคะลองมาฟังวิธีกันดูนะคะอย่างแรกก็คือฝึกทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสค่ะมองโลกในแง่ดีนะคะฝึกเป็นคนที่สุขุมรอบคอบไม่ใจร้อนค่ะโกรธง่ายนะก็ไม่ควรนะคะไม่เอาจริงจังกับทุกอย่างจนเกินไปนะคะไม่หวั่นไหวง่ายไม่ควรจะหมกมุ่นกับเรื่องที่ไร้สาระด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นอีกข้อนึงที่จะบอกก็คือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะสังคมที่ล้อมรอบตัวเรานะคะเปิดใจความรู้สึกของตนเองค่ะแล้วก็เข้าใจถึงจิตใจของผู้อื่นรู้จักให้เวลาตนเองแล้วก็คนสำคัญในชีวิตนะคะให้มีเวลากิจกรรมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังครับตอนนี้เราร้วนมีโรควิตกกังวลทั่วโลกเนื่องจากสถานการณ์โควิดว่าเมื่อไหร่เราจะดีขึ้นเมื่อไหร่จะได้ไปใช้ชีวิตปกติพูดง่ายๆนะครับผมกับติ่งก็คุยกันทุกวันว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่ได้สวมหน้ากากเมื่อเดินทางนะครับหลายท่านก็บอกเมื่อไหร่การค้าการขายจะกลับมาอ่ะรอสักนิดนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เรามีผู้สนับสนุนรายการนะครับก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4หากท่านอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคาตามินก็โทรสายด่วนที่เบอร์084-385-6644นะครับเบอร์คาตามินนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับคุณผู้ฟังจะโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเราก็เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ บริการเก็บเงินปลายทางเปิดบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับก็คาตามินนี้ก็ยังส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังบางคนอาจจะหมุนขึ้นไปเจอเพราะตอนนี้เราออกหลายสถานี นะครับบางคนบอกว่าอ้าวโควิดทำไมไปเจอหลายที่หลายทางเพราะว่า บางท่านเดินทางไปต่างจังหวัดไปเจอรายการเราบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศนะครับก็โทรรับฟังหรือว่าจะโทรสั่งซื้อก็ยังเปิดบริการอยู่นะครับเพราะว่าช่วงโควิดลูกค้าก็ยังถามนะคุณติ่งว่ายังเปิดส่งยังอะไรอยู่ไหมนะครับ
1: ยังส่งปกติ
0: ครับยังส่งปกตินะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะกลัวเชื้อกลัวอะไรต่างๆนะครับก็ไม่กล้าที่จะโทรนะครับเพราะว่าการค้าการขายช่วงนี้นะครับคาตามินยังเปิดนะครับยังเปิดบริการให้ท่านส่งตรงถึงบ้านท่านในทุกๆวันนะครับไม่ว่าต่างจังหวัดหรืออะไรบางครั้งอาจจะลำบากหน่อยนะคนติ่งช่วงก่อนๆ นี้ที่สมุทรสาครเป็นพื้นที่สีแดงก็ทุกบริษัทเลยใช่ทั้งเคอรี่ทั้งอะไรต่างๆก็ไม่ให้บริการนะครับ
1: คุ
0: ณฝั่งก็ต้องปรับตัวพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระยองจังหวัดพื้นที่ที่มีตัวเลขเยอะนะครับแต่ก็เราก็ผ่านมาได้นะครับก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับคุณฟังครับช่วงนี้รายการก็เราจะพักฟังเพลงเพราะๆนะครับกันสักเพลงหนึ่งและช่วงหน้าผมติ่งมาคุยกันต่อครับ

0: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสุขภาพมาพบกับผมกิตติกรกาญจนเวคินอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาพูดคุยผู้ร่วมรายการก็คือคุณติ่งวัฒนรินทร์อีกเช่นเคยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับพี่น้องทั่วไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศเกี่ยวกับที่อยู่ทางบ้านส่งเสียงโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับรายการจอดลึกสุขภาพเช่นเคยนะครับผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการตลอดด้วยดีตลอดมาก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผลิตคาตามินนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายของคนทั่วไปนะครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4คอลลาเจนชนิด2นะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่รู้จักคาตามินแล้วก็ที่ท่านที่ฟังมาใหม่ว่าอยากรู้ว่าคาตามินคืออะไรก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับ
1: okay.
0: เปิดสายคาตามินรอท่านอยู่นะครับ
1: okay.
0: เช่นเคยครับรายการอยู่ลึกสุขภาพก็นำเรื่องสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาพูดคุยไม่ให้จำเจกันนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านก็อยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับสาระดีๆนะครับวันนี้ผมเปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ
1: ค่ะ
0: ไว้ให้ท่านได้บางท่านอาจจะไม่ได้ไปก็ฟังเราอยู่ที่บ้านนะครับ
1: ค่ะ
0: คนจะนิยมไปเที่ยวสูดดมอากาศดีๆนะครับไปเที่ยวเพื่อได้ชาร์จพลังงานไปเที่ยวเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับบางท่านที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปอยู่ไกลอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพไปเที่ยวตากอากาศใกล้ๆนะครับอย่างตากอากาศบางปูจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจะไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรน
1: ะ
0: หรือจังหวัดชลบุรีบางแสนเหล่านี้ก็ถือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่งที่ท่านอยู่ที่บ้านนะครับอย่าลืมทานอาหารสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องลดเรื่องผงชูรสน้ำตาลสายขาวลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำอัดลมสำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่ก็ลดลงไปนะครับ
1: okay.
0: เพราะว่าอาหารเหล่านี้นะครับจะไม่เป็นประโยชน์มากสำหรับตัวท่านส่วนข้าวกล้องเนี่ยผมรณรงค์นะครับข้าวกล้องเกี่ยวกับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะให้ท่านนั้นมีสุขภาพดีนะครับ okay. คุณฟังครับเรื่องอยู่ที่บ้านนะครับการเดินทางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาการท่องเที่ยวนี้หลายรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนนะครับคุณผู้ฟังเปิดใจก็ลองไปเที่ยวบ้างไม่ได้ไปไกล
1: ค่ะใกล
0: ้ๆก็ไปใกล้ๆไปนครปฐมไปโน่นไปนี่บางท่านก็ให้ลูกหลานพาไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ติดรถกับเขาไปเที่ยววัน2วันก็กลับมานะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เที่ยวยอดฮิตวันนี้นะครับผมคุณติ่งพูดคุยที่คนนิยมไปมาก
1: อันนี้
0: ผมไปหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าไปด้วยความจำเป็นหรือไปยังไงก็ไม่รู
1: ้นะ
0: ก็คือ
1: ภูทับเบิกเนี่ย
0: พูดถึงภูทับเบิกเนี่ยผมไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคุณเองตั้งแต่ยังไม่ค่อยเจริญตั้งแต่เขาเจริญมานี่ไม่ค่อยได้ไป
1: โอ้โหรถติดแน่นมาก
0: ที่เขารื้อรีสอร์ทรีอะไรกันเนี่ยไม่ยังไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าไปถึงนี่โอ้โหอากาศแบบหนาวเย็นจริงๆนะครับบางช่วงเนี่ยที่เป็นฤดูร้อนก็ยังอากาศเย็นนะครับเพราะว่ามันสูงมากบางทีสูงมากเนี่ยขึ้นไปบนภูจริงๆเนี่ยหูอื้อคุณติ่งหูอื้อนะในภูทับเบิกนะครับคือมองลงมา
1: สูงจริงๆ
0: สูงนะครับการผมแนะนำอยู่อย่างหนึ่งคุณติ่งไปภูทับเบิกเนี่ยเตือนลูกหลานหรือท่านที่เดินทางไปเนี่ยพยายามที่จะขับรถคุณติ่งขับรถ
1: เพราะว่าม
0: ันชันเพราะมีเคยมีเหตุการณ์ในเรื่องอุบัติเหตุเนี่ย
1: รถไหล
0: รายเดือนเลยรายเดือนนะครับครับเพราะว่าเป็นภูสูงชันและการทำถนนนี่วนขึ้นนะครับแล้วก็บางส่วนใหญ่เหตุการณ์ก็คือที่จะเป็นก็คือรถติดพอรถติดปุ๊บเนี่ยจะทั้งเบรกทั้งอะไรก็พยายามมันเป็นเหตุการณ์ก็คือรถไหลรถไหลลงมาข้างหลัง
1: แล้วถ้าโอ้โหข้างหลังนะก็ถอยไม่ได้อีก
0: ก็ถอยไม่ได้พอรถไหลมาปุ๊บบางทีก็เกี่ยวกันลงเลยก็มีเป็นรถยนต์นะครับฉะนั้นท่านจะไปเที่ยวภูทับเบิกนะครับถ้าไม่สูงมากก็อยู่ติดกันก็คือเขาค้อเพชรบูรณ
1: ์
0: ไปผาซ่อนแก้วหรือท่านจะไปเที่ยวสูดดมอากาศ ไปดูศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมหรือจะไปดูแปลงเกษตรปลอดสารพิษนะครับในเขาขอเพชรบูรณ์หรือจะไปซื้อมะขามหวานก็
1: มะขามหวานยังขึ้นชื่ออยู่
0: ยังขึ้นชื่อครับตอนนี้ก็ยังมีหลายบริษัทที่ปลูกมะขามหวานหรือท่านจะไปทานอาหารนะครับโดยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องคนนิยมไปเที่ยวนะครับเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยที่เราแนะนำก็คือเรื่องอากาศนะครับที่ท่านไปเที่ยวก็ไปได้สูดดมอากาศนะครับแหล่งที่สองคนหนึ่ง
1: เขาใหญ่เนี่ย
0: พูดถึงเขาใหญ่เนี่ย
1: ใช่เราจะพูดถึงบ่อยเนี่ยสำหรับเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สดชื่นมีอากาศดีนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับได้อยู่ต่างประเทศเพราะจริงๆนะบางทีขับรถไปใกล้ๆบางที่พักบางสถานที่เนี่ยนะคะก็ตกแต่งสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนต่างประเทศจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: นะก็เดินทางไปได้แบบชิลๆไม่เสียเวลานะคะแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่เขาใหญ่เนี่ยถ่ายรูปสวยให้เช็คอินเอ่ยอะไรเอ่ยนะเรียกว่าแบบแอดเวนเจอร์ก็มีชิลก็มีเนี่ยแบบมันๆฟินๆอะไรพวกนี้มีหมดเลย
0: ครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพเขาใหญ่ก็ยังมีแนวอาหารสุขภาพนะครับสำหรับท่านแต่ส่วนใหญ่ที่ท่านไปคนเด็กก็จะเป็นในเรื่องของแนวสุขภาพคือไปสูดดมอากาศนะครับเพราะว่าเขาใหญ่จะเป็นเมืองภูเขาบางท่านก็ยังไม่ไปถึงเขาใหญ่ก็ไปถึงสระบุรี
1: อ๋อใกล้ๆเนี่ย
0: ครับเลยสระบุรีแถบแก่งคอยแถบปักช่องนะครับก็ยังมีคนไปพักนะครับในแถบใกล้ฟาร์มโชคชัยนะเป็นหนึ่งที่ติดถนนนี่น
1: ะ
0: ฟาร์มโชคชัยที่โคราชนะครับก็คนก็นิยมไปเที่ยวนะครับฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ผมเล่าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็ฟังรายการของเรานะครับ
1: ก็เหมือนไปด้วยกันละ
0: การท่องเที่ยวนี้มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งพักผ่อนหย่อนใจบางท่านไปแล้วก็ยังไปอีกก็มีเยอะอย่างคุณติ่งเคยไปครั้งหนึ่งแล้วยังไปครั้งที่สองนะครับ
1: ไปซ้ำก็มี
0: ก็ไปหลายรอบก็มีนะครับบางท่านก็ไม่เคยไปก็เยอะนะครับฉะนั้นผมเล่าให้ท่านมีความสุขเท่านั้นเองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราได้ไปเที่ยวได้ทานอาหารที่ดีมีความสุขก็เหมือนการได้ต่อชีวิตนะครับ
1: ค
0: ุณฟังอยู่ที่บ้านก็ฟังรายการของเรานะครับคุณฟังครับตอนนี้ผมมีอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นของคาตามิน
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็คืออัปเดตช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมค่ะต้องรีบเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านค่ะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกันทุกวันกับคาตามินนะครับยินดีรับสายท่านตอนนี้สายกำลังแน่นนะครับขอให้ท่านรีบโทรเข้ามานะครับพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่พักฟังเพลงกันไปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับไม่ว่าเพลงนั้นจะเป็นอย่างไรก็แนะนำกันเข้ามานะครับเพราะว่าผมเองนั้นไม่รู้ว่าท่านชอบแบบไหนอย่างไรนะครับ ก็แนะนำกันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งไปให้ท่านหลายที่มากนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เช่นเคยนะครับเราจัดส่งให้ได้เร็วนะครับคุณผู้ฟังที่ท่านที่ฟังรายการใหม่นะครับยังไม่ทราบผลิตภัณฑ์ว่าคาตามินนี้เป็นอย่างไรนะครับคาตามินนี่เราจำหน่ายมาเป็น10ปีที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับหลายท่านที่ยังไม่รู้จักว่าคาตามินนั้นเป็นอย่างไรก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับการส่งผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็ไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับเราไม่เก็บค่าขนส่งสำหรับท่านเราบริการให้ท่านส่งถึงบ้านนะครับท่านไม่สะดวกโอนเงินนะครับ
2: ก็เก็บเงินปลายทาง
1: เก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านนะครับท่านเห็นของเห็นผลิตภัณฑ์ก็ค่อยจ่ายเงินนะครับเพราะว่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี้เป็นหน่วยส่งของบริษัทเองนะครับซึ่งเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านที่ใช้บริการอยู่บางท่านรู้จักหน่วยส่งทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราจะทำให้หน่วยส่งเนี่ยรับผิดชอบในส่วนที่เขาเป็นลูกค้าอยู่นะครับท่านก็จะได้ทราบหน่วยส่งนี้ประจำนะครับส่วนใหญ่นี่จะอยู่กับเราเป็น 5-6 ปีแต่ละคนนะครับจะอยู่กับเรามาตลอดเป็นคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับท่านที่ฟังคาตามินอยู่เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านด้วยดีตลอดมาเป็น10ปีนะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับครับ
4: จำได้ไหมคะ
3: จำได้ประชาอุทิศครับผม
4: ค่ะเมื่อจะโทรวันนี้ลืม
3: อ๋อค่ะ
4: ว่าจะโทรก็พอดีญาติเขาทำงานเขาไปผสมปูนเขาอายุ70แล้วอ่ะไปผสมปูนแล้วก็เขาเงยยืดหลังไม่ขึ้นจะทานได้ไหมคะอาจารย
3: ์ได้ทานได้
4: ได้ไหมคะ
3: ทานได้
4: ก็เลยจะสั่งแม่ก็ทานพอดีหมดพอดีด้วย
3: คร
4: ับ เอาไปให้เขาทานลองทานดู
3: คร
4: ับ ว่าเดินยืดหลังไม่ขึ้น
3: ครับ
4: แม่ก็แอบลูกหลานไปทำคนเดียวผสมปูนเทปูนอะไรของเขาก็ไม่รู
3: ้อยู่ที่ไหน
4: ยืดหลังไม่ขึ้นฮะ
3: อยู่ที่หลังตลาดนะ
4: คะเขาอยู่ที่ในซอย72ค่ะเลยนี่ไปหน่อย
3: เลย
4: ตลาดไปหน่อย
3: ครับ
4: ค่ะก็จะมาได้ตอนไหนไม่รู้นะคะทีนี
3: ้ก็พรุ่งนี้จะมาได้เที่ยงนะครับ
4: เที่ยงเลยเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าสัก10โมง
3: ครับเที่ยงถึงนะ
4: โอ้เที่ยงเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าจะไวนิดนึงเหรอ
3: ครับเดี๋ยวพยายามจะเร่งให้เนาะ
4: ค่ะค่ะเร่งได้หน่อยดีเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกชายหยุดงานไงเที่ยงเดี๋ยวก็จะได้เอาไปให
3: ้ครับครับครับ
4: ค่ะค่ะอาจารย
3: ์ครับ
4: เท่าไหร่นะเท่าไหร่เหมือนเดิมไหมคะ
3: ครับครับเหมือนเดิมครับ
4: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันเพราะตอนนี้เรามีช่วงโปร6กระปุกแถม2กระปุกฟรีนะครับฟรี2กระปุกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเราเห็นใจท่านบางท่านนี้ต้องซื้อเพื่อเก็บไว้บางท่านนี้จะซื้อหุ้นกัน จะซื้อรวมกันหลายๆคนเพื่อจะได้ราคาที่ดีนะครับราคาที่คุ้มค่าในผลิตภัณฑ์ที่ท่านรักก็คาตามินเราก็จัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกรีบโทรเข้ามานะครับได้รวมแล้ว8กระปุกนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เบอร์เดิมเบอร์เดียวตลอดกาลนะครับขอให้ท่านไว้วางใจแล้วก็โทรเข้ามานะครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะไปเที่ยวกันต่ออีกสักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะ
1: นอกจากเขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่นี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยระยะหลังการเดินทางเนี่ยคุณผู้ฟังจะชอบไปสูดอากาศนอกจากเขาใหญ่แล้วมีที่ไหนครับคุณติงครับ
2: ค่ะมีที่เชียงคานจังหวัดเลย
1: โอ้อันนี้ไปไกลเลย
2: ขึ้นไปสักนิดหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: ที่อำเภอเชียงคานเนี่ยนะครับเป็นที่เที่ยวที่ยอดฮิตนะนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบที่จะไปแต่ละที่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันเนี่ยแล้วก็ชอบพากันไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหนีความวุ่นวายจากในเมืองกรุงเนี่ยแหละนะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์นะคะ
1: ค
2: ือช้าๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชอบดื่มด่ำกับบรรยากาศนะอันเงียบสงบของบ้านเรือนเก่าๆเนี่ยที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยก็เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านเนี่ยเป็นมนต์เสน่ห์อันน่าค้นหาเป็นที่สุดนะคะยิ่งใครที่ได้ที่พักนะคะติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งฟินไปกับวิวสวยๆแล้วก็บรรยากาศแสนสดชื่นที่สร้างความสุขเกินที่จะบรรยายกันเลยทีเดียวเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วเชียงคานเนี่ยเลยที่เพชรบูรณ์ไปนะครับเป็นรอยต่อของเพชรบูรณ์เราใช้เส้นทางก็คือเส้นทางลมสักภูเรือนะครับซึ่งผมเคยเดินทางไปคุณเต่งกว่าจะไปถึงภูเรือนี
2: ้นาน
1: มียากอยู่อย่างเดียวถ้าคุณผู้ฟังเคยไปจากตากไปแม่สอดจะคล้ายๆกัน
2: ค
1: ือระยะทางแค่ประมาณ60โลเนี่ยใช้ระยะเวลาวิ่งหลายชั่วโมง
2: มันหลายเลี้ยวหรือว่าม
1: ันหลายเลี้ยว
2: โอ้โห
1: เหมือนแถวเงาคุณเต่งแถวเงาลำปางอะไรพวกนี
2: ้คือ
1: ทางมันคดโค้งเลี้ยวตามภูเขานะครับก็จะถึงด่านซ้ายไปถึงภูเรือก็ดีภูเรือนี้ก่อนถึงจังหวัดเลยนี่จะเป็นอำเภอที่ปลูกดอกไม้ประดับขึ้นชื่อของประเทศเลย
2: ค
1: ือเป็นดอกไม้ประดับส่งออกคือปลูกเป็นกระถางแล้วข้างทางนี่จะมีคนไปถ่ายรูปเพราะจะมีสวนที่ปลูกดอกไม้ที่เป็นดอกไม้แบบต่างประเทศคุณหนึ่งดอกไม้ในต่างแบบต่างประเทศตั้งแต่เบญจมาศเป็นฟอร์เกตมีน็
2: อ
1: ตสีเหลืองสีแดงมีอะไรต่างๆและเขาก็เป็นอำเภอที่มีความหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่20องศา
2: ค่ะอิจฉานะ
1: เป็นดอกไม้เมืองหนาว
2: ค่ะ
1: ส่งเข้ามาขายในกรุงเทพส่งเข้ามาขายในกรุงเทพนะครับเรือก็เป็นแหล่งปลูกองุ่นชั้นดีที่บนสูงพื้นกว่าระดับน้ำทะเลนะครับก็คือดอกไม้นะครับเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากภูเรือภูเรือจะเป็นที่แหล่งปลูกดอกไม้เมืองหนาวชั้นดีส่วนเชียงคานนั้นก่อนจะไปถึงเชียงคานนั้นก็จะไปผ่านที่ตัวจังหวัดเลยเข้าไปเชียงคานเชียงคานจะเป็นเมืองสงบครับเป็นมีทั้งภูเขาติดแม่น้ำโขงคนก็จะไปเที่ยวส่วนใหญ่ไปเที่ยวแหล่งวัฒนธรร
2: ม
1: เป็นเรือนไม้พื้นบ้านเก่าที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งหลายท่านก็ถามผมว่าจังหวัดเลยเนี่ยโดยเฉพาะภูเรือเนี่ย คนจะนิยมไปดูอากาศหนาวเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนเข้าใจว่าที่ดอยอินทนนท์เนี่ยจะหนาวกว่าภูเรือแต่จริงๆภูเรือนี่หนาวที่สุด
2: หนาวกว่า
1: เขาเรียกว่าภูเรือมีคำขวัญว่าภูเรือหนาวสุดในสยาม
2: ค่ะ
1: นะครับตอนปีนั้นที่ผมไปอุณหภูมิติดลบ3องศา
2: โอ้โหนี่เหมือนต่างประเทศเลย
1: แม
2: ่
1: ก
2: ระ
1: นิ้งเลยเป็นแม่กระนิ้งเกาะอยู่ตามประตูโรงแรมนะครับ
2: ซึ่ง
1: หนาวมากหนาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนภูเรือก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับที่จังหวัดเลยนะครับท่านบางท่านที่ฟังรายการอยู่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไกลๆเนี่ยภูเรือก็ผมแนะนำนะอย่าไปแค่วัน2วันท่านต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย
2: สัก3วัน
1: 3วัน4วันนะ
2: เพราะมันต้องเดินทางด้วย
1: เพราะว่าเป็นเมืองภูเขาส่วนภูเรือนี้ก็จะมาเชื่อมที่พิษณุโลกเป็นเส้นทางอีกเส้นนึงที่คนจะนิยมก็คือจากภูเรือบางท่านอาจจะขึ้นไปที่พิษณุโลกนะครับ ก็จะเป็นเส้นทางผ่านอำเภอนครไทยนะครับจากด่านซ้ายขึ้นมาพิษณุโลกนะครับก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่คนจะนิยมใช้ไปท่องเที่ยวนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะครับฟังรายการเพียงแต่ผมเล่าให้ฟังว่าหลังจากสถานการณ์โควิดลูกหลานของท่าน
2: อาจจะวางโปรแกรมเที่ยวว
1: างโปรแกรมไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนไกลก็เที่ยวในกรุงเทพนี่ครับต
2: ั้
1: งจากในกรุงเทพแล้วท่านก็ไปนครนายกไปสุพรรณบุรีไกลสุดก็ไม่ต้องไปถึงโพเรือก็ไปจังหวัดกาญ
2: จน์อ๋อใกล้กว่าด้วย
1: จังหวัดกาญจนบุรีของเรานี่เองนะครับเพราะว่าคุณติ่งผมเคยเดินทางไปนะครับการก็เที่ยวดีนะครับไม่ว่าจะท่านไปที่อะไรล่ะสังขบุรีก็แล้วกันนะหลวงพ่ออุตมะหรือไปหมู่บ้านมอญพวกนี้อากาศดีมาก
2: ๆค่ะ
1: สังขบุรีนะเป็นเมืองป่าเป็นเมืองอากาศดีนะครับเป็นเขื่อนนะครับโดยเฉพาะเขื่อนที่กาญนะคนจะนิยมไปนะครับ อัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับ
2: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแล้วก็ส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลด้วยกันและก็อีก1โปรนะที่เป็นขวัญใจเนี่ยก็คือซื้อครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

0: 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับตอนนี้รีบโทรกันเข้ามาพูดคุยนะครับตอนนี้เราเปิดเสียงเปิดสายรอท่านอยู่นะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: ครับอ๋องกองครับ
2: คุณที่บางเกลือนะครับ
3: ครับ
2: บางเกลือนี่ที่ไหนบางปะกงนะ
3: บางปะกง
2: ครับครับเป็นยังไงครับอากาศสบายดีไหมตอนนี
3: ้
2: ครับปวดท้องครับ
3: ก็ขอนชั่ว
2: ได้
3: เดินเดินกันน้องกันนี่หน่อย
2: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับที่บางเกลือบางปะกงฉะเชิงเทรานะครับ
3: ครับหมู่ห้า
2: หมู่ห้านะครับครับครับครับครับเรียบร้อยครับผม
3: สองวันนี้นะ
2: ก็วันสองวันนี่แหละเดี๋ยวดูให้ครับนะเดี๋ยวจะโทรไปบอกนะ
3: มันจะหมดอ่ะ
2: ครับครับครับรีบเลยเนาะครับครับครับขอบคุณครับ
3: อยู่สองอยู่สองไหม
2: ครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับครับ
1: ท่านที่อยู่ที่บ้านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาพูดคุยเพราะตอนนี้รายการของเราเปิดสายให้ท่านเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับท่านที่มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้คนกำลังโทรเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับพักฟังเพลงแล้วก็รอรับสายคุณผู้ฟัง

0: เรื่องเกี่ยวกับสาระแนะนำเรื่องเกี่ยวกับเพลงกันเข้ามาได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าสิ่งไหนที่ท่านชื่นชอบอยากให้เราพูดเล่าเรื่องใดนะครับก
1: ็
0: โทรกันเข้ามานะครับคุณฟังครับเช่นเคยนะครับผมติกรก็ยังปรึกษาแนะนำกับท่านในเรื่องกระดูกข้อเข่าเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังไม่ได้หนีห่างหายไปไหนนะครับคุณผู้ฟังก็สอบถามกันเข้ามาตัวของท่านญาติพี่น้องของท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องข้อก็แนะนำกันเข้ามานะครับก็อย่างที่เบอร์0843856644นะครับผมจะคอยแนะนำท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาบางท่านมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะครับเพราะว่าเป็นโรคยอดฮิตนะครับตอนนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเบาหวานความดันไขมันหรือบางท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบสายตาสมองเหล่านี้นะครับก็โทรมาพูดคุยนะครับโทรมาพูดคุยผมก็จะคอยคำแนะนำให้ท่านในทุกๆวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644อ่ะเรามาเที่ยวกันต่ออีกสักโปรแกรมหนึ่งครับ
1: นะ
0: อ่ะเรื่อง
1: ของสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี่แหละนะคะ
0: จังหวัดกาญผ่านจังหวัดกาญไปแล้วไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนไกลมากนะครับ
1: โอ้โหขึ้นไป
0: ครับกว่าจะถึงแม่ฮ่องสอนก็อีกละทางนะครับทางคดเคี้ยวเลี้ยวจริงๆแม่ฮ่องสอนนะครับแต่ก็ยอมรับอากาศดีที่ผมพูดไปในทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเพลินสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เดินทางไปไหนไกลไปไหนไม่ได้ในกรุงเทพก็ไปเที่ยวบางปูนะครับ
1: ใกล้ๆนะคร
0: ับสถานตากอากาศบางปูช่วงฤดูมีนกมีอาหารทานไปเต้นลีลาดนะครับไปเที่ยวดูอากาศนะครับไปป่าไม้หรือนครนายกนะครับไม่ไปนครนายกท่านก็ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ใกล้เหมือนกัน
0: ครับหรือไปเที่ยวที่ยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งคนหนึ่งจ
1: ัง
0: หวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1: โอ้ตอนนี้มีวัดนะสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเยอะเลยทีเดียวเนี่ย
0: ผมไปหลายวัดมากนะ ไปหลายวัดเพราะว่าอยากจะเห็นวัฒนธรรมเก่า
1: ๆ
0: เป็นวัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ก็ไปเที่ยวกรุงเก่ากรุงศรีอยุธยานะครับ ก็ไปไหว้พระไปทานอาหาร นะครับโดยเฉพาะวัดใหญ่วัดสมเด็จพระนเรศวร นะครับ ซึ่งคนจะนิยมมาก ในแต่ละวันช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็ไปแล้วก็ไปกลับได้ท่านจะไม่พักเดี๋ยวในกรุงเทพก็ไปกลับได้นะครับพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวอยุธยาไปตลาดกุ้งไปตลาดกุ้งที่อยุธยาตอนนี้คนก็เริ่มเยอะนะครับหรือท่านจะไปดูการท่องเที่ยวแปลงเกษตรต่างๆนะครับก็แนะนำกันเข้ามานะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมฟังรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: ไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าท่านบางท่านเนี่ยไม่ได้ไปไหนนานนะครับก็ไปเที่ยวไปทำบุญซะบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงเทศกาลบางท่านก็จะได้ไปเที่ยวก็จนกว่าจะได้ไปช่วงเทศกาลนะครับไปกฐินไปภาพป่า
1: ก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาบางท่านก็ไม่ได้เดินทางเลยเนี่ย
0: ครับก็ไม่ค่อยได้เดินทางก็หาโอกาสไปเที่ยวนะครับไปทานอาหารหรือท่านจะไปไหว้พระนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นเพื่อนรายการเราไปในตลอดระยะเวลา10ปีหลายท่านเป็นสมาชิกนะครับ
1: ค
0: ุณฟังก็ฝากบอกนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสมัครสมาชิกอันนี้ไม่ค่อยได้พูดคุยนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาชิกเราเยอะมากเป
1: ็
0: นสมาชิกของคาตามินนะครับก
1: ็
0: โทรกันเข้ามานะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เรายินดีที่จะรับสายพูดคุยกับท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะกันต่ออีกเรื่องนึงคุณเด่งเรื่องเกี่ยวกับอาหาร
1: อ
0: าหารที่ไม่ควรกินก่อนนอนส
1: ัก
0: เรื่องนึง
1: นะบางคนนี่หิวอ่ะก่อนนอนเนี่ยก็ใช่ว่าจะแบบไม่หาอะไรกินบางคนก็นอนท้องร้องก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยของทอดค่ะเนี่ยกลิ่นของน้ำมันหอมๆเนี่ยทำให้ของทอดเนี่ยอาจจะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนเนี่ยเพราะมันอร่อยจริงๆเนี่ยแต่คงต้องบอกว่าอาหารเนี่ยมัน มันย่องจริงๆอ่ะเต็มไปด้วยไขมันนี่แหละเนี่ยที่จะเข้าสู่ร่างกายช้ากว่าโปรตีนแล้วก็แป้งเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยทำงานหนักเกินไปในขณะที่คุณกำลังจะหลับเนี่ยหรือไม่ก็คุณหลับไปแล้วเนี่ยแหละนะคะซึ่งหากคุณไม่ต้องการให้ระบบทางเดินอาหารยังต้องทำงานหนักในขณะที่ร่างกายกำลังพักผ่อนนอนหลับเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะกินของทอดก่อนนอนนะคะ
0: ครับแต่ว่าของทอดนี่จะมีเยอะแยะมากมายที่หลายคนปวดปรานนะครับของทอดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไม่ว่าจะเป็นเนื้อทอดลูกชิ้นทอดซ
1: ึ่
0: งตอนนี้ในหลายที่กำลังได้รับความนิยมนะครับบางอย่างที่ทอดนี่มีคนยืนต่อแถวเยอะนะครับก็ไม่ควรทานก่อนนอนและถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่รักสุขภาพก็ของทอดก็น้อยๆหน่อยนะครับต่อมาครับ
1: อาหารที่มีรสชาติเผ็ดนะคะ
0: ครับโอ้โหตัวนี้หนักเลยผมไม่ได้เลยอาหารที่มีรสชาติเผ็ด
1: นะเหตุผลที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดก่อนนอนนี่ก็คืออาหารเผ็ดๆเนี่ยมันสามารถทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการเสียดท้องได้นะคะซึ่งทำให้คุณนั้นหลับยากมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็คือยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารฮิสตามีนออกมานะคะซึ่งเป็นสารที่ส่งเสริมให้ร่างกายนั้นตื่นตัวนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยหลับยากขึ้นไปด้วยอีกต่างหากนะคะ
0: คือของทอดของเผ็ดนะของทอดของเผ็ดเนี่ยคุณผู้ฟังผู้สูงอายุนี้ควรจะงดไปเลยนะครับในช่วงวัยในช่วงก่อนนอนนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับสำหรับท่านที่เกี่ยวกับการทานอาหารเนี่ยเรื่องเผ็ดเรื่องเปรี้ยวเรื่องหวานเร
1: ื่อง
0: เค
1: ็
0: มจ
1: าน
0: เรื่องเค็มก็ลดลงไปนะครับคือทานอาหารลดจืดนะครับลดจืดแล้วถ้าจะใส่เกลือก็ใส่สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นรสชาตินะครับเพราะว่าการไม่มีเลยเนี่ยก็ไม่ดีนักโภชนาการว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเผ็ดได้สักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผ็ดมากก็จะไม่เป็นผลดีต่อกระเพาะอาหารนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการจดหรือสุขภาพนะครับตอนนี้ผมแนะนำโปรคาตามินทวายไลท์วีต้าพลัสนะครับเพราะว่าหลายท่านนี้จะทราบคาตามินจะเป็นกล่องสีส้
1: ม
0: ทวายไลท์จะเป็นกล่องสีเหลืองว
1: ี
0: ต้าพลัสจะเป็นกล่องสีชมพูอิโมนาจะเป็นกล่องสีเขียวนะครับซึ่งท่านที่ฟังรายการอยู่ก็จะทราบนะครับก็จะทราบตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับคาตามินที่ซื้อรวมกับทวายไลท์เด้ง
1: ค่ะทวายไลท์เนี่ยแล้วก็คาตามินเนี่ยก็ซื้อรวมกันนะคะ3กระปุกเนี่ยก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะหรือว่าอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะเบอร์โทรนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: โอเคครับก็โทรเข้ามาพอตอนนี้เสียงสายของเรากำลังโทรกันมากทีเดียวนะครับรีบโทรเข้ามานะครับคาตามินก็เปิดสายรอท่านสวัสดีครับคาตามินครับ
2: อาจารย์คะ
0: ครับครับ
2: จะเอาไอ้นั่นล่ะ
0: คาตามิน
2: อะไรกระดูกอ
0: ่
2: ะ
0: ได้ได
2: ้แล้วก็เอากาชุดหนึ่ง
0: อ๋อ
2: แล้วไอ้อย่างกระดูกเนี่ยค่ะแล้วเอา3ขวดเนี่ยแล้วเอาไอ้นั่นได้ขวดนึงได้ได้ได้มั้ยฮะ
0: เอาตัวไหนครับ
2: ไอ้กระดูกนะคะที
0: ่
2: ว่า3ขวดแล้วให้ขวดนึงอะ
0: ได
2: ้แล้วเราเอาตาอีกชุดนึง
0: ก็แถมตาอีกขวดนึง
2: ปาว่าไอ้กระดูกเนี่ยเราเอา3ขวดใช่มั้ยฮะอาจารย์
0: ใช่คร
2: ับแล้วทีนี้เราขอขวดนึง
0: ได้
2: แล้วก็แล้วเราเอาตาอีกชุดนึง
0: ก็แถมตาให้
2: มารวมกัน
0: ก็ได
2: ้มารวมกันได้มั้ยคะ
0: ได้ๆเอาอย่างละ4ละกันเนาะคิดราคาเดิมนะ
2: แล้วไม่ให้อาจารย์ไม่ให้ลดหน่อยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมแถมให้เลยอย่างเอาแบบนี้ก็ได้เอาตา3แล้วก็เอากระดูก5ก็ได้ผมให้อย่างนี้เลย
2: แล้ว
0: จ้ะ
2: แล้วมาวันนี้ได้มั้ยคะ
0: ได้เทียนทะเล23นะ
2: เทียนทะเล
0: 23ค่ะเก่าเจ้าเดิม ได้ได้ได้เดี๋ยวไปส่งให้นะพิเศษนะครับชื่ออะไรนะตอนนั้นบอกผมตอนนั้นชื่อป้าอะไรนะ
2: ป้าแต๋วก็ได้ค่ะ
0: ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะ
2: ก็ลูกสาวเขาก็มากินด้วยกันเลยจากนี้มันก็ต้องซื้อเร็วเลย
0: ครับครับเดี๋ยวชุดใหญ่ไปเลย
2: ลูกสาวก็เป็น
0: เอาชุดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวแถมให้
2: ไอ้อะไรกระดูกเนี่ยอาจารย์ให้มา5ขวดใช่ไหม
0: ครับครับครับ
2: จ้ะค่ะแล้วตาก็ให้มา3กล่อง
0: ครับครับครับ
2: แหมให้4กล่องไม่ได
0: ้3กล่องพอจ้ะนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
2: แล้วมาค่ะก็มาส่งวันนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับครับครับ
2: ค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
3: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรับสายคุณผู้ฟังโอ้โหโทรกันมาเยอะทีเดียวนะครับ ซึ่งช่วงนี้เราเตรียมผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสผลิตภัณฑ์อิโมนาเตรียมส่งให้ท่านนะครับในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เราเตรียมส่งกันอย่างมากมายนะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับ เราเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเปิดเป็น10ปีนะครับเรามีการต้อนรับอย่างมากมายอยู่ในสังคมไทยนะครับคาตามินเดินทางไปทุกคนทุกแห่งที่ไกลสุดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนราธิวาสแม่ฮ่องสอนนะครับเหนือสุดก็คือเชียงรายแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งออกอากาศอยู่นะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูนะครับภาคอีสานอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นะครับส่วนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราส่งให้ได้เร็วมากส่งภายได้ภายในวันเดียวเพราะว่านี้เราใช้หน่วยส่งของบริษัทเราเองนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644ในทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดซึ่งช่วงนี้ก็ฝากโปร6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมนะครับ คือโปรครึ่งโหลท่านจะรู้ว่าครึ่งโหลนะครับบางท่านก็มาครึ่งโหลบางท่านนี่มาเป็น1โหลเลยนะครับ
1: ได้
0: เพราะว่าโปร1โหลเนี่ยเราก็ขายดีนะครับ
1: เ
0: ป็นโปรที่ถูกพิเศษนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อไปแจกจ่ายสำหรับญาติพี่น้องของท่านบางท่านไม่เอาถึง1โหลเอาแค่ครึ่งโหล
1: ก็ได
0: ้ก็แถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นราคาดีทีเดียวบางท่านไม่ถึงครึ่งโหลจะเอา3กระปุกเราก็ยังมีแถม
1: คาตามิน
0: ส่วนท
1: ่
0: านเอาทดลองเอาทดลองดีกว่านะครับฟังรายการใหม่อยากจะทดลองก็ทดลองได
1: ้
0: สำหรับคาตามินชุดทดลองก็ตัวนี้เยอะทีเดียวสำหรับชุดทดลองที่สมาชิกเพิ่งฟังรายการอยากจะทดลองนะครับก็โทรเข้ามานะครับคุณเต่งต่อครับ
1: เรื่องของอาหารเนี่ย
0: อาหารที่ไม่ควรทาน
1: ก่อนนอน
0: ก่อนนอน
1: นะคะก็คืออันนี้เนี่ยถ้าคนเที่ยวกลางคืนเนี่ยโอ้โหยากเหมือนกันเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะการที่จะจับเครื่องดื่มเบาๆเนี่ยอย่างไวน์แดงสักแก้วนึงก่อนนอนอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินนะคะแต่ว่าจะทำให้คุณนั้นหลับได้ไม่ดีนักนะคะเพราะว่าเมื่อหูของคุณเนี่ยถึงหมอนนะคะตับของคุณเนี่ยจะกำลังทำงานอย่างหนักในการพยายามที่จะกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายเนี่ยค่ะทั้งนี้ก็เนื่องจากตับแล้วก็หัวใจเนี่ยมีความ เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องขอบอกเอาไว้นะว่างดได้ก็งดนะคะ
0: กับจริงๆแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสำหรับแฟนรายการจอลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยมีจริงเพราะว่าหลายท่านจะไม่ทานพวกสุราเบียร์พวกนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ไม่ทานโดยเฉพาะไวน์เนี่ยนานๆทีจะทานสักนิดหน่อยนะครับ เมื่อมีงานเลี้ยงหรือว่าญาติพี่น้องมาสักนิดหน่อยนะครับก็ทานได้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าอาหารพวกนี้นะครับจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเครื่องดื่มเหล่านี้จะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นสุราเบียร์หลายท่านไม่ค่อยทานนะครับแฟนรายการเราก็ไม่ค่อยทานเพราะว่าเป็นรายการที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ออกกำลังกายอยู่หลายท่านก็พยายามทานข้าวกล้องบางท่านก็ทานพวกผักปลอดสารพิษผลไม้ปลอดสารพิษอยู่ก็ไม่ค่อยได้ทานนะครับต่อไปครับ
1: ช็อกโกแลตนะคะก็ต้องขอบอกว่าเรื่องของกาแฟเนี่ยคือไม่ใช่แหล่งคาเฟอีนอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยก็เป็นแหล่งคาเฟอีนอีกประเภทหนึ่งด้วยนะคะโดยช็อกโกแลต1ออนเนี่ยจะมีคาเฟอีนประมาณ23มิลลิกรัมนะคะซึ่งเท่ากับ1ใน4ของกาแฟ1ถ้วยเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยช็อกโกแลตนี้ผมก็จะพูดถึงกาแฟด้วยนะครับกาแฟนี่เราเคยพูดในรายการว่าท่านทานเนี่ยวันละ1แก้วคนนึง
1: ค่ะ
0: นะวันละ1แก้วเล็กๆนะครับเป็นกาแฟดำผสมน้ำผึ้งในช่วงเช้านะครับแต่ถ้าท่านไม่ทานเลยยิ่งดีนะครับก็ไม่เป็นไรท่านไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะครับหลายท่านก็ไม่ทานที่โทรมาคุยกับผมในทุกวันโอสายเราเยอะนะครับในแต่ละวันท่านไม่ค่อยได้ทานกาแฟบางท่านที่ทานประจำอยู่ช่วงบ่ายเนี่ยไม่ควรทานเพราะว่าจะส่งผลให้ท่านนอนหลับไม่ดีนะครับเพราะว่าคาเฟอีนนี่จะไปรบกวนการขัดขวางการทำงานของสมองหรือระบบประสาทนะครับ
1: หลับยากอีก
0: หลับยากแล้วก็มีผลต่อไตในเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับทำให้ท่านลุกเข้าห้องน้ำบ่อยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดตรงว่าทานน้ำเยอะก็ไม่ได้
1: จริง
0: อ่ะต่อไปครับ
1: ค่ะน้ำเปล่า
0: โอ้น้ำดื่ม
1: ไม่น่าเชื่อ
0: น้ำดื่มนี่ท่านไม่ควรทานก่อนนอนเป็นยังไงบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการดื่มน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องยกนิ้วนะให้กับคนที่ดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยจนได้หรือว่าเกินกับที่ปริมาณร่างกายเนี่ยต้องการเนี่ยแต่คงไม่ใช่กับคนที่ดื่มน้ำปริมาณมากๆก่อนนอนเนี่ยเพราะว่าการดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยจะทำให้ร่างกายต้องการขับของเหลวออกนั่นเองนะคะซึ่งก็จะทำให้คุณนั้นต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกแล้วก็ทำให้การหลับเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะดื่มเนี่ยให้เพียงพอในระหว่างวันนับไปจนถึงก่อนนอนนั่นเองนะคะ
0: กับการดื่มน้ำเนี่ยผมแนะนำว่าผู้สูงอายุนะครับไม่ควรดื่มน้ำเยอะก่อนนอนท่านเขียนจะจิบเล็กน้อยนะครับแต่ช่วงกลางวันเนี่ยท่านดื่มได้นะครับดื่มได้คือน้ำดื่มที่ผมเคยบอกว่าค่อยๆดื
1: ่ม
0: ไม่ดื่มเยอะเพียงครั้งเดียวนะครับคือค่อยๆดื่มเพราะร่างกายต้องการของเหลวเพื่อไปเป็นพลังงานนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เรานำมาเสนอเป็นที่ถูกอกถูกใจหรือเปล่าท่านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับยังเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกข้อเข่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขอคำแนะนำเรื่องเข่าเสื่อม ขอคำแนะนำในเรื่องของเบาหวานไขมันความดันหรือเพราะว่าเรื่องไตก็เรามีข้อมูลที่จะแนะนำท่านนะครับ หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาทุกข์ใจในเรื่องของสุขภาพนะครับบางท่านนี่เป็นกระดูกทับเส้นบางท่านนี่ญาติพี่น้องของท่านหรือตัวท่านเองเป็นกระดูกคอเสื่อมพวกเหล่านี้มาขอคำแนะนำเราได้ที่เบอร์0843856644นะครับเราแนะนำข้อมูลดีๆให้สำหรับท่านทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับคุณฟังครับผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ฟังรายการจอดหรือสุขภาพที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวนะครับที่ท้ายรายการของเราที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าท่านไม่ได้ไปเที่ยวอยู่ที่บ้านท่านควรออกกำลังกายนะครับ อยู่ที่บ้านอย่าลืมหาต้นกล้าพวกผักผลไม
1: ้
0: นะครับหรือว่าเป็นต้นกล้าพวกผักสวนครัวมาปลูกไว้นะครับ
1: แล้วก็
0: ท่านก็รดน้ำในทุกๆวันนะครับรดน้ำในทุกๆวันเป็นผักเล็กๆน้อยๆอย่างไม่ได้ก็เป็นผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนมาหว่านไว้นะครับให้ท่านได้มีความสุขนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการบำรุงใจให้ท่านเห็นทุกวันท่านไม่ได้ใช้มากก็ใช้น้อยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอยู่ที่บ้านทานข้าวกล้องนะครับทานข้าวกล้องอาหารปลอดสารพิษบ้างนะครับออกกำลังกายและที่สำคัญก็คือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ การนอนพักผ่อนเพียงพอสำหรับท่านก็คือว่าช่วงกลางคืนท่านนอนหลับได้ไม่เยอะกลางวันท่านควรจะนอนมีบ้างนะครับตอนนี้บอกโปรสักนิดหนึ่งสำหรับคาตามินคุณเด่งตอนนี้อัปเดตโปรคาตามินทวายไลท์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยนะคะช่วงนี้นี่ก็มีการอัปเดตนะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับผมเราสองคนก็อวยพรให้ท่านที่ฟังรายการอยู
1: ่
0: มีสุขภาพดีนะครับอารมณ์แจ่มใสออกกำลังกายเดินทางก็ขอให้มั่นระวังหรืออยู่ที่บ้านท่านก็ขอให้สุขภาพดีนะครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรายการเราสองคนที่ออกอากาศไปบนคลื่นวิทยุทั่วประเทศนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังชื่นชอบแนะนำ

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวเมืองพัทยาเปิดสายด่วนให้ประชาชนสอบถามข้อมูลและขอรับถุงทรายป้องกันน้ำเข้าบ้านนายปรเมศงาพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เมืองพัทยาหลังมีรายงานพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่โดยเมืองพัทยาได้เตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดสายด่วน1337ให้ประชาชนสอบถามข้อมูลและขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านนายปรเมศกล่าวต่อว่าเมืองพัทยาได้มอบหมายสำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งมีจุดหลักประมาณ9จุดและในจำนวนนี้มี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าทั้ง3จุดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต่ำหรือแอ่งกระทะเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องมักเกิดน้ำท่วมรอการระบายเจ้าหน้าที่จึงจะประจำพื้นที่หากระดับน้ำสูงจะไม่ปลอดภัยจะปิดกั้นไม่ให้รถสัญจรผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะจบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: งรักนางร้าย
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกศทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่วงรักนางร้าย
1: ออกรถเลยนะแล้วไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเลย
2: ทำไมล่ะคุณ
1: ทำตามที่ฉันสั่งเหอะเร็ว
2: นั่นสิบอกก่อนว่าทำไมคุณ
1: บอกให้ออกไปยังไงเล่าออกไปสิ
2: เฮ้ยอ่ะโอเคไปก็ไป

0: นี่คุณไหนบอกมาสิว่าให้ผมออกมาจากโรงแรมนั่นทำไม
1: ไม่น่าถามเลยก็ฉันไม่อยากกินข้าวที่นั่นสิ
0: เฮ้ยนั่นมันโรงแรมหรูมากนะคุณ
1: ก็ใช่แล้วไงก็ฉันไม่อยากกินจะหรูแค่ไหนฉันก็ไม่กินเข้าใจไหม
0: แล้วตกลงว่าคุณจะกินที่ไหนบอกมาเลยผมจะพาไป
1: แน่ใจนะ
0: ครับ
1: งั้นก็ขับไปเรื่อยๆเร็วฉันหิว
0: ได้เลย

0: นี่คุณเราขับมาไกลแล้วนะ
1: แถวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: แถวนี้ออกมาทางเมืองนนท์แล้วคุณจะไปที่ไหนเล่าน
1: ั่นไงนั่นไงร้านอาหารริมน้ำนั่นไงคุณวนรถเข้าไปจอดสิฉันจะทานที่นั่น
0: จะบ้าหรือเปล่าวะผู้หญิงคนนี้เฮ้ยเราพาไปทานอาหารหรูตามโรงแรมกลับไม่เอาซะเลยเหรอจะมาทานอาหารริมน้ำแอร์ก็ไม่มีร้านก็เล็กนิดเดียวโอ้พระเจ้าโลกหมุนกลับหรือไงเนี่ย
1: คุณได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าพาฉันไปทานที่ร้านนั้น
0: ครับไปเดี๋ยวนี้ล่ะครับ

0: เราพยายามโทรหาจิดาหลายครั้งแล้วแต่เธอก็ไม่เปิดมือถือเลยที่ก็สามทุ่มแล้วทำไมยังไม่เปิดอีกนะเช็คใบนั้นน่ะหมายความว่ายังไงล่ะไม่เธอจะต้องไม่ทำอย่างนั้นเธอจะต้องไม่ทิ้งเราไปเราจะมีลูกด้วยกันน่ะจิดาคุณอยู่ที่ไหนผมรักคุณนะผมรักคุณ
1: พนัทโทรหาหนูดาติดหรือยัง
0: ยังครับจะไม่เปิดมือถือผมไม่สบายใจเลยนะครับเนี่ย
1: ความจริงอะนะพ่อว่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อพนัทคิดหรอกหนูดาก็คงจะไปถ่ายละครส่วนเรื่องเช็คนั่นพ่อว่าหนูดาคงจะไม่อยากเป็นหนี้เป็นสินหรอก
0: ถ้าผมกับดาตรงไม่ใช่คนอื่นกันนะครับ
1: พ่อเข้าใจเอางี้นะโทรเข้ามือถือนูดาไม่ติดก็โทรไปที่ผู้จัดการส่วนตัวเขาสิ
0: คุณโอ๊ตนั่นแหละครับ
1: นั่นสิคนนั้นเลยล่ะเขาจะรู้เรื่องทุกอย่างถ่ายละครที่ไหนและจะต้องไปที่ไหนวันไหนไปเอาเบอร์โทรศัพท์ที่แม่สิรายนั้นเขามีเบอร
0: ์ครับคุณพ่ออ
1: ืมพ่อขอตัวไปข้างบนก่อนนะพรุ่งนี้มีประชุมตอนเช้าไปละ

0: นี่จ้ะเบอร์มือถือของผู้จัดการส่วนตัวของลูกดา
1: ขอบคุณครับผมโทรเลยนะครับตื่นแล้วครับคุณแม่
0: จ้าถามซิว่าลูกดาน่ะจะเสร็จจากถ่ายละครหรือยังแม่อยากคุยด้วย
1: ครับครับคุณแม
2: ่สวัสดีค่ะออดนะคะ
1: ครับสวัสดีครับผมพนัทนะครับขอสายคุณดาหน่อยได้ไหมครับ
2: ดาไหนอะคะดาลินลินดาหรือว่าลัดดาคะ
1: ชลิดานะครับ
2: อ๋อคุณน้องดาเหรอคะน่าจะพักผ่อนอยู่บ้านนะคะวันนี้ไม่มีงานนะคะ

0: อะไรนะครับจริดาไม่มีงานในวันนี้เหรอเธอไม่ได้ไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดหรอครับเนี่ย
1: ถ่ายละครเหรอคะเรื่องอะไรล่ะคะ
0: ไม่มีถ่ายละครต่างจังหวัดด้วยเหรอครับ
1: ค่ะไม่มีหรอกค่ะแล้วคุณน้องดานะคะช่วงนี้งดรับงานค่ะขอพักสักระยะแต่จะนานแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเบอร์มือถือคงให้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเบอร์ส่วนตัวห้ามรบกวนค่ะมีอะไรอีกไหม
0: ไม่มีครับขอบคุณครับ
2: ว่าไงจ๊ะตกลงลูกดาอยู่ที่ไหนแล้วเสร็จงานหรือยัง
0: คุณแม่ครับดาไม่ได้ไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดฮะแล้วก็ตอนนี้งดรับงานด้วย
2: อ้าวแล้ว
0: ผมไม่ทราบครับ
2: นั่นแล้วนั่นจะไปไหนพ่อพนัส
0: ผมจะไปตามหาดาครับ
2: ที่ไหนล่ะลูกเรารู้เหรอว่าลูกดาอยู่ที่ไหน
0: ไม่ทราบครับแต่จะหาเธอให้เจอแล้วก็ตามเธอกลับมาให้ได้ครับ
2: แต่นี่มันดึกแล้วนะลูก
0: ไม่เป็นไรหรอกครับถึงอยู่ที่นี่ผมก็นอนไม่หลับอยู่ดีผมลานะครับคุณแม
2: ่จ้าจ้าได้เรื่องยังไงก็โทรมาบอกแม่ด้วยนะ
0: ครับ
2: ลูกดาทำไมทำแบบนี้แล้วนี่จะอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ขอให้ตามให้เจอเธอสา

0: ่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ฉันไม่นึกเลยนะว่าใกล้กรุงเทพแค่นี้จะมีบรรยากาศที่ดีอาหารอร่อยแถมราคาถูกอีกด้วย
3: ใช่ผมยังไม่อยากเชื่อเลยว่าร้านดูบ้านๆมากแต่ว่าฝีมือจะจัดจ้านอย่างภัตตาคารอย่างนี
2: ้นี่หยุดได้แล้วคุณกินเยอะแล้วนะ
3: โอ้ก็อร่อยนี่ห้ามใจไม่แหวหรอก
2: แต่ฉันกินไม่ทัน
3: หรือวะ
2: พอได้แล้วนะนี่นี่ห่อหมกปลาแม่น้ำนี่ก็ของฉันกำกรัมนี่ก็ของฉันทอดมันปลาก็ของฉัน
3: อะไรกันคุณทุกอย่างเป็นของคุณหมดแล้วผมจะกินอะไรเนี่ย
2: ก็เรื่องของคุณดิชวนฉันมากินเองอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องเป็นของฉัน
3: ใครโทรมาทำไมตอนนี้มารคอหอยจริง
2: ๆสุดหน้ารับสายสิ
3: ครับครับครับผมจะทำตามคำสั่งของคุณเดี๋ยวนี้แล้วครับคุณผู้หญิงจ๋าฮัลโหลว่าไงวะไอ้นัทหมดเวลางานแล้วนะนี่เป็นเวลาส่วนตัวไว้เพื่อน
4: คุณดาคนหนีให้ไปแล้วอ่ะ

0: จริงเหรอวะทำไมเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้อ่ะเจ้าตามหาเขาแต่รู้จะไปตามที่ไหนกายช่วยที่ไหนซะว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนดี
0: อ้าเมียแกนะไม่ใช่เมียฉันฉันไปรู้ไม่ว่าเมียแกไปไหน
1: ฉันมีแปดด้านเลยนี่ช่วยคิดหน่อยสินี่แกอยู่ที่ไหนวะเนี่ยที่จะไปหาแก
0: ไม่ต้องมาไม่ต้องเลย
1: ทำไมแกมีอะไรที่จะไปหาแกไม่ได
0: ้ ก็ตอนนี้ฉันอยู่กับ
2: ใครกันนะคุณ
0: สามีเพื่อนคุณนะสิเมียมันหาย
2: ฮะจีดาเนี่ยเหรอ
0: เอางี้นะพนัทแกไปรอฉันที่คอนโดนะเดี๋ยวเจอกัน
1: โอเคขอบใจกันบ้างนะ
0: เฮ้ยอะไรกันนักหนาวะเนี่ย
2: นี่เล่ามาเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าบ่น
0: ก็ได้ก็ได้ก็เพื่อนคุณนะสิหายตัวไปจากบ้านนายพนัทก็เลยออกตามหาผมเลยให้ไปรอผมที่คอนโดนู่น
2: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
0: ผมไม่ผิดหรอกว่าแต่คุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่าว่าคุณดาอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: ฉันไม่รู้อ่ะไม่รู้จริง
0: นี่หารู้ก็บอกมาหน้าพระผัวพระเมียน้ำมันบาป
2: เฮ้ยฉันเป็นคริสต์นะฉันไม่รู้จักหรอก
0: เอาง
2: ี้เดี๋ยวคุณไปส่งฉันแล้วคุณก็รีบกลับไปหาเพื่อนคุณโอเค
0: โอเคครับน้องเก็บเงินด้วยครับ
3: ครับผม

0: นั่งพักก่อนเพื่อนขอบใจมากนั่งที่โซฟานั่นแหละนะฉันจะไปเอาเครื่องดื่มมาให้นะเออแล้วนี่แกรู้ได้ยังไงไปหาเขาที่บ้านเหรอ
1: ใช่ก็ฝากเช็คคืนกันให้ฉันนะและโทรไปหาผู้จัดการส่วนตัวเขาบอกว่าดาไม่รับงานในช่วงนี้แล้วก็ไม่มีถ่ายละครต่างจังหวัดด้วยคุณอีกที่เป็นแล้วอ่ะ
0: นี่เบียร์สักกระป๋องนะแก้เครียดว่ะเย็นเจี๊ยบฉลับเพื่อน
1: ขอบใจ
0: แล้วแกคิดว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหน
1: ไม่รู้คุณดาวไม่ออกเออนี่เพื่อนสนิทของเขาคุณอังคณาน่ะ
0: ฮะนี่คุณอังคณาน่ะเหรอ
1: เ
0: อาเขาไม่รู้เรื่องหรอก
1: แล้วทำไมแกถึงรู้อ่ะฮะแกคิดอย่างนี้ทำไมวะนี่แกรู้เหรอ
0: ใช่
1: ฉันต้องโทรหาเขาบางทีเขาอาจจะพาไปพักที่บ้านเขาก็ได้นะ
0: แล้วแกมีเบอร์เขาเหรอ
1: ไม่แต่ไม่น่าจะยากนี่ว่าถามจากผู้จัดการส่วนตัวดาก็ได้จะรู้ว่า
0: ไม่ต้องถามหรอกฉันมีเบอร์คุณอังคณา
1: จริงเหรอ
0: จริงสิแต่ไม่ต้องโทรเราหน้าเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องคุณดาไม่ได้ไปหาเขาน
1: ี่แกรู้ได้ไงวะเนี่ย
0: ก็ฉันเพิ่งไปทานข้าวเข้ามาไง
1: โอ้นี่ก็รู้จักกับเขาขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ย
0: คือก็บังเอิญนะแล้วก็เลยรู้จักกันแต่เขาไม่รู้หรอกเมื่อตอนแกโทรไปหาเขาก็นั่งอยู่ฉันถามแล้วเขาไม่รู้เรื่องแน่ๆเลย
1: ฉันผิดเองนะที่ฉันดูแลเขาไม่ดี
0: เฮ้ยเรื่องมันผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกแกคิดไปข้างหน้าดีกว่านะว่าจะตามเขาที่อื่นเพื่อนสนิทญาติสนิทเขามีที่ไหนมั่งรู้ไหม
1: ไม่รู้เลยจริง
0: ๆแล้วอย่างนี้แกจะเริ่มต้นตามจากที่ไหนเล่า
1: ฉันไม่เชื่อว่าเธอจะไม่รับงานนะชลิดาน่าจะอยู่ในกรุงเทพแต่ผู้จัดการนั่นอาจจะหลอกฉันก็ได้
0: ก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ฉันว่าเธอน่าจะไม่รับงานจริงๆแกอย่าลืมนะคุณดาท้องจะทำงานได้อีกนานแค่ไหนอ่ะท้องโตอย่างนั้นใครจะจ้างล่ะนอกจากคลอดแล้ว
1: ลูกของฉัน
0: แล้วเธอฝากท้องที่โรงพยาบาลไหนรู้ไหม
1: ไม่รู้
0: อะไรของแกวะถามอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนี่เป็นเมียแกหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็ดาเขาไม่เคยบอกอะไรกับฉันเลย
0: ถ้างั้นแกต้องใจเย็นๆแล้วล่ะฉันจะพยายามหาทางให้คุณอังเขาช่วยหาข่าวให้คนที่อยู่ในวงการเดียวกันก็น่าจะรู้ข่าวคราวกันบ้าง
1: ฉันคิดว่าคนแรกที่จะติดต่อมานะเขาน่าติดต่อกับคุณอังนี่แหละคนแรกเลย
0: ถ้างั้นแกสบายใจได้เลยหากเขาติดต่อมาคุณอังต้องบอกฉัน

0: ิดประตูพี่ออสเปิดประตูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยใจร้อนกันจริงๆนะคะแดดก็ร้อนจะแย่อยู่แล้วอ่ะทำใจให้เย็นกันหน่อยเด็กค่ะมาเปิดแล้วค่ะแหมคุณน้องนี่เองอ่ะ
0: คิดว่าผู้ชายเหรอคะพี่ออส
1: ไม่หากเป็นผู้ชายก็ดีนะสิคะคุณน้องแล้วเนี่ยมาทำไมคะนั่งก่อนค่ะคุณพี่จะไปเอาน้ำให้ดื่มจะได้ใจเย็นๆนะคะ
0: ต้องเลยค่ะน้ำดื่มน้ำอะไรก็คงไม่ใจเย็นแล้วล่ะค่ะทำไมคะยายดานี่หายไปไหนทำไมพี่ออสไม่บอกอางอ่ะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดพิดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ผู้ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้รุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลพัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีตัวสนุสถานมาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี22845411188ขอเจริญพรก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนในช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลงานกฐินตามวัดวารามต่างๆวัดหัวกระบือก็ได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วกฐินในปีนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนจองแล้วแต่ว่าท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายสายมาร่วมทอดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนจัดกฐินมาร่วมกันแล้วก็ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ก็จะได้รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้ก็ดำเนินงานการก่อสร้างถึงชั้นที่3แล้วนะโยมฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรนำมาร่วมทอดกฐินกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหรือรายการหนึ่งก็มาร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์และก็เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็เพื่อถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือในโยมจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายเรานี้สูญทลายหายไปได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโยมนะโยมยังไม่ต้องเชื่อหลวงตามีโอกาสบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีแม้แต่เป็นโรคมะเร็งโยมตัวเองมาไม่ได้นะอยู่อเมริกาให้ญาติพี่น้องมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็วิดีโอคอลให้โยมที่อเมริกาได้เห็นภาพจากการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือลูกตาเป็นผู้รับเองหลังจากนั้นไม่นานโยมที่อเมริกาได้โทรศัพท์แจ้งมาว่านี่โรคมะเร็งนั้นบรรเทาเบาบางแล้วก็หายลงได้นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ฉะนั้นก็เชื่อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันณที่วัดกระบือแหวงท่าข้าม
2: ความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญ

พท792กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 น.ถึงเวลา 16:00 น.เป็นประจำเสมอมาเจ้าตาขอโมทนาในกุศลทางญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการตลอดไม่ทอดทิ้งรายการแต่ว่าบางวันหลวงตานะก็ไม่ได้มีโอกาสมาคุยกับญาติโยมทางคลื่นวิทยุนอกจากว่ามีเวลาว่างคือบางครั้งบางคราวโยมก็ติดเราติดหลวงตาจะติดธุระกับโยมนะที่เดินทางมาหาแล้วก็มาติดต่อธุระกิจกรรมกิจการงานของโยมบ้างกิจการงานของวัดบ้างก็รายการก็จึงขาดหายไปเมื่อวานนี้โยมกำลังดำเนินรายการอยู่ก็พอดีโยมมาติดต่อธุระอีกก็ต้องหยุดไปนะฮะหลังจากที่จัดรายการTikTok ทางคลื่นของทางTikTokที่มีวิธีจัดเป็นเวลา1 ชั่วโมงแล้วก็เข้ารายการก็พอดีมีโยมมา ก็ต้องขอประทานอภัยญาติโยมท่านสาธุชนนะฮะไว้ในโอกาสนี้ด้วยลึกเป็นประจำนะโยม นะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาคุยกับญาติโยมท่านสาธุชนเพราะช่วงฝนตก ฝนตกจะไม่ค่อยมีโยมมานะฝนตกช่วงนี้ฝนตกมากตั้งแต่เช้ามืดนะโยมเช้ามืดลุกขึ้นทำวัดตอนตี 4ตอนที่ที่นี้ตกตั้งแต่ตี 4แล้วนะตี 5 ครึ่งตี 4 ครึ่งตี 5 ครึ่งฝนก็ยังตกอยู่และนี่เช้าขณะนี้ก็ยังตกนะโยมฉะนั้นช่วงนี้อากาศแปรปรวนวิปริตฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนก็ต้องระวังเรื่องอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมหลายที่หลายถิ่นหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่ใกล้เคียงวัดดุกระบือนี่ก็ที่มหาชัยสมุทรสาครโยมท่วมมากนะโยมคงเห็นทางสื่อสารมวลชนมอเตอร์ไซค์นี่ลอยน้ำได้เลยนะโยมนะที่สมุทรสาครนี่น่าเป็นห่วงน่าสงสารโยมที่อยู่บริเวณแถวถิ่นญาติบ้านนั้นแล้วก็ทั้งภาคเหนือนะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะแม้แต่ภาคอีสานเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สูงนะโยมอย่างแถวโคราชเนี่ยแถวนี้ที่สูงแต่ก็ยังไม่พ้นจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะภาคเหนือภาคกลางก็อยุธยาโยมอยุธยานี่ท่วมจะถึงคอแล้วนะท่วมอยุธยานี่เป็นประจำโยมเพราะว่าเป็นพื้นที่ราบเป็นที่ต่ำแล้วเมื่อเขาระบายน้ำลงมาเนี่ยก็จะอยุธยาเนี่ยจะโดนก่อนนะบ้านแม้แต่ยกสูงแล้วก็ยังไม่พ้นแล้วบางครั้งบางคราวก็ไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะมาปัจจุบันทันด่วนโยมอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ไม่สามารถจะยกย้ายทันเพราะน้ำมาทีก็บอกว่ามากลางคืนและกลางคืนน้ำมาก็ไม่สามารถจะยกย้ายอะไรได้ทันเสียหายหมดนะโยมเนี่ยหน้าเป็นห่วงแต่ก็กรุงเทพช่วงนี้ก็ลำบากในตัวเมืองนะโยมตัวเมืองก็น้ำท่วมมากแต่หัวกระบือยังพอทำนาแต่ว่าก็ต้องระวังนี่ก็ต้องสูบน้ำกันทั้งวันนะฮะพอน้ำจะซึมเข้ามาแล้วก็น้ำฝนตกลงมาด้วยก็ต้องสูบกันตลอดทั้งวันดีด้วยว่าเรามีเครื่องสูบน้ำก็ยังคุยกันว่าเอ๊ะถ้าไฟดับไฟดับเราจะทำยังไงนะไฟดับจะทำอะไรเพราะว่าที่เราใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยใช้มอเตอร์ทั้งหมดนะแล้วก็มอเตอร์นี่3 แรงนะโยมมอเตอร์นี่ตัวใหญ่3 แรงถ้าหากว่าไฟดับเราจะสูบน้ำอย่างไรเนี่ยปัญหานะก็ยังปรึกษากันอยู่ว่าเราจะทำวิธีไหนดีแล้วก็เนี่ยช่วงนี้ก็จะต้องคงจะต้องเตรียมกระสอบละนะที่จะเสริมบริเวณแนวเขื่อนนี้ทำไว้ก็สูงมากนะโยมสูงจากน้ำระดับเดิมก่อนเนี่ย80 เซนนะโยม80 เซนเนี่ยสูงมาก

โยมบนตอนสมัยหลวงตาทำเขื่อนโยมบนแล้วฉันจะขึ้นเรืออย่างไรนะขณะนี้โยมเรือน่ะไม่ต้องละนั่นคือหมายน่ะเขื่อนเสมอน้ำบางวันเนี่ยท่วมเกือล้นเขื่อนละนะเขื่อนที่ทำไว้นะเขื่อนริมคลองเพราะว่าทุกกระบือเนี่ยติดริมคลองแล้วก็น้ำเนี่ยช่วงนี้ถ้าเมื่อท่วมทางภาคกลางแถวอีสานแถวน่ะแถวอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีเขาจะต้องปล่อยออกมาปล่อยมาแล้วก็ทาง ประตูระบายน้ำของทางหัวกระบือเนี่ยมีถึง3ประตูประตูอะไรประตูท่าข้ามประตูสะแกงามประตูบางลังสะแกแล้วก็ของบุญสุข3ประตูโยมตูปออกมาแล้วไม่ใช่เตือกไม่ใช่ท่อเดียวนะโยมท่อใหญ่ๆไม่รู้กี่ท่อสูบออกมาเพราะว่าเขาไม่ต้องไม่ให้น้ำท่วมในตัวเมืองนะดังนั้นก็มาแถวหัวกระบือแถวลูกวัวหัวกระบือเนี่ยลูกวัวเขาก็จะท่วมเป็นประจำเพราะพื้นที่ต่ำนะแต่ว่าลูกวัวหัวป่าเนี่ยน้ำท่วมหัวกระบือนี่ก็เป็นบางครั้งบางคราวเพราะว่าลูกตาก็เตรียมทําไว้ตั้งแต่ก่อนนู้นแล้วนะว่าน้ําเนี่ยเมื่อเขาระบายมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นแหล่งรับน้ําดีที่ยังมีคลองเฉลิมชัยพัฒนาที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพ่อของเราเมื่อพระองค์ยังทรงประชนอยู่นั้นพระองค์ทรงมีพระดํารัสตรัสว่าให้หาทางระบายน้ําจากทางเหนือลงทะเลได้ไวก็จึงมีพระราชดำรัสที่แรกจะให้ตัดคลองหัวกระบือนะเป็นทางคลองตรงแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าบ้านมากนะก็จึงไปเริ่มขุดคลองใหม่แต่ก็คลองหัวกระบือจาก32คดก็เหลือไม่กี่คดช่วงต้นๆนะถูกตัดหมดนะตัดคลองเป็นเกาะเป็นคุ้งก็ทำทางระบายน้ำให้ลงทะเลได้ไวนะก็มีคลองเกิดขึ้นใหม่อีกคลองนึงก่อนนี้ก็มีเฉพาะคลองหัวกระบือนะคลองหัวกระบือนี่คดมากนะบอกคด32คดนะถึงหัวกระบือนี่32คดจากคลองสนามชัยขมาเนี่ยขณะนี้ก็ขุดคลองใหม่ในสมัยรัชกาลที่9สมเด็จพ่อเราพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนทั้งหลายในตัวเมืองในกรุงเทพว่าเมื่อน้ำท่วมแล้วเนี่ยหรือฝนตกน้ำระบายมาจากทางเหนือก็ดีทางหลายแห่งหลายที่ก็จะระบายลงมาทางนี้พระองค์ก็ทรงห่วงใยประชาชนทั่วทุกคนทุกแห่งก็จึงมีพระราชดำรัสตรัสให้ขุดคลองใหม่นะระบายน้ำลงทะเลให้ไวนะแต่ก็เราก็ยังประสบภัยทุกปีโยมต้องเอากระสอบมาเสริมมาเติมนะแล้วก็จะทำเขื่อนใหม่ก็ยังไม่มีกำลังไม่มีกำลังหมายถึงว่าไม่มีกำลังทรัพย์อยู่ทำเขื่อนครั้งหนึ่งนี่หลายสตางค์อยู่นะฮะหลายก็หลายสตางค์หลายเงินอยู่แล้วก็ช่วงนี้เจอภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วด้วยนะนายโยมเนี่ยฝนก็กำลังตกกันทั้งวันโยมถ้าโยมจะมาวัดมากราบนมัสการหลวงพ่อโตมาทำบุญอะไรก็ลำบากพ่อค้าแม่ค้าก็ลำบากเดือดร้อนด้วยเพราะว่านำของมาขายแล้วไม่มีคนมาซื้อเพราะที่ไม่มาซื้อก็เพราะอีกประการหนึ่งคือมาลำบากฝนตกด้วยส่วนหนึ่งก็เจอภาวะเศรษฐกิจขุดเคืองผู้สูงอายุก็ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มเติมคือ600บาทนะโยมก็ยังคุยกันอยู่ตลอดนะเขาก็คุยกันทั่วแต่ว่า600บาทเนี่ยเดี๋ยวนี้โยมเงิน100-200เนี่ยโยมออกจากนอกบ้านนี่บางทีไม่พอนะนะออกจากนอกบ้านไม่พอนะ100-200เพราะว่าออกมานี่ขึ้นรถแม้แต่ขึ้นรถ2แถวก็หลายสตางค์หลายบาทอยู่ค่าใช้รถส่วนตัวมารถเก๋งต้องเติมน้ำมันทีนึงโยมอย่างน้อย500หรือเป็นพันนะเติมเท่าไหร่1,500ได้40ได้กี่ลิตรนะไม่กี่ลิตรนะโยมแต่หลวงตาเดินทางไปนู่น ไปเกรดเว
นะต้องเติมทีละ 1,500 หรือ 2,000 นะคือน้ำมันค้างอยู่บ้างก็เติม 1,500 ถ้าค้างน้อยก็ต้องเติม 2,000 2,000 บาทนี่ได้นิดเดียว นะก็วันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ก็จะดงเดินทางไปเกรดเวที่สถานปฏิบัติธรรมของโยมฉลองโยมพันทองลืมเรืองโรจน์นะต้องเติมน้ำมันทุกครั้งนะอย่างน้อยต้องมี 1,500 ถึง 2,000 ทุกครั้งถ้ามีน้ำพรุ่งนี้น่าจะถึง 2,000 เพราะวันนี้รถเขาไปอะไรไปงานกันที่ทางวัดมหาวงศ์นะไปเจริญพุทธมนต์ที่ทางวัดมหาวงศ์ก็ใช้น้ำมันไปก็คงไม่ได้เติมนะก็พรุ่งนี้หลวงตาไปเกรดเวหลังจากทำบุญพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระ15ค่ำถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมวันพระ15ค่ำมั้งก็ต้องลงศาลาก่อนนะลงศาลาทำให้โยมมาฉลองศรัทธาโยมที่เดินทางมาจากบ้านนำข้าวปลาอาหารมาทำบุญตักบาตรกันในทุกๆวันพระนะวันพระเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้วันเสาร์วันที่19วันเสาร์ทำไมขึ้น8ค่ำ19กันยาก็จะเป็น8ค่ำนะก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็สวดมาติกาบังสกุลทำบุญอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพันปีหลวงทูตเด็ดแม่ของเราแล้วก็พระองค์พานะแล้วก็จะเดินจิตภาวนาเป็นประจำทุกวันพระณที่ศาลาเป๋าอยู่นะก็พระสงฆ์เราส่วนหนึ่งแล้วก็ญาติโยมที่มาอยู่ค้างรักษาอุโบสถก็จะร่วมกันเจริญจิตภาวนาจากหลังจากทำบุญตักบาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเจริญจิตภาวนาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็จะทำพิธีทอดผ้านะบังสกุลแล้วก็อนุโมทนาหลวงตาก็จะต้องเดินทางต่อไปยังเกรดเวชาเชิงเซาก็ใช้เวลาเดินทางก็2ชั่วโมงเสร็จนะก็ต้องเติมน้ำมันในโยมพรุ่งนี้น่าจะเป็น 2,000 นะเพราะเนี่ยน้ำมันแพงนะรัฐบาลยังไม่ยอมลดราคาน้ำมันในต่างประเทศเขาราคาไม่เหมือนของเราแล้วเราก็อย่างไรก็ยังแพงอยู่นะในพูดถึงเรื่องการเดินทางของญาติโยมที่จะเดินทางมาทำบุญมาไหว้พระปิดทองมาปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่ามาเลี้ยงหญ้าโคกระบือมาถ่ายชีวิตโคกระบือถวายทั้งกระถานก็เดินทางมาก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายโยมนะเติมน้ำมันอย่างน้อยก็ต้องมี500บาทแล้วก็ถ้าเป็นผู้สูงอายุนายโยมเงิน600บาทนี่เติมน้ำมันนะเดือนหนึ่งเติมน้ำมันครั้งหนึ่งเหลือเพียง100บาทแล้วก็100บาทเนี่ยซื้ออะไรได้เพียงนิดหน่อยซื้อแม้แต่ผักหญ้าที่จะไปทำอาหาร100บาทนี่บางทีไม่พอนะอันนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงถ้าหากว่ารัฐบาลที่ประชาสัมพันธ์ไว้นะก่อนที่เรื่องหาเสียงก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยว่าจะจัดให้ 3,000 เนี่ยก็น่าจะจัดให้เพราะว่าเงินที่กู้มาเนี่ยนะก็น่าจะจัดให้ผู้สูงอายุให้เพียงพอในการใช้จ่ายจริงๆ 3,000 บาทเนี่ยวันละ100บาทเนี่ยโยมจริงๆไม่พอใช่หรอกนะหลวงตาในวันหนึ่งใช้จ่ายวันนี้ก็20,000กว่าบาทนะรวม 30,000 นะเนี่ยของส่งเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวันนะแล้วก็บางวันเนี่ยติดลบนะรายรับรายจ่ายบางวันติดลบนะค้างหนี้อย่างนี้ก็มีเป็นประจำบ่อยๆเจอในภาวะเนี่ยฝนตกนี่กำลังตกนะโยมไม่ทราบที่บ้านโยมตกกันไหมเข้าใจว่าตกทั่วนะทุกฝนทุกแห่งเขาบอกจะถึงวันที่27-28อะไรไปนู่นนะก็ต้องระวังนะโยมเรื่องภัยน้ำท่วมอะไรที่ถ้าบ้าน2ชั้น
นะก็ขนย้ายของที่จำเป็นที่มีคุณค่าเอาไว้ข้างบนก่อนแล้วก็ปลั๊กไฟนะเต้าเสียบปลั๊กไฟเนี่ยก็อย่า ต้องถ้ามาร่นให้สูงได้นะขยับให้สูงได้ก็ถ้าทำเป็นก็ขยับขึ้นให้สูงสักหน่อยหนึ่งนะเพราะถ้าน้ำท่วมแล้วเนี่ยโยมไฟจะช็อตจะดูดจะเป็นอันตรายอย่างจะนี่รวมถึงพูดถึงภัยน้ำท่วมแล้วก็โยมอะไรที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลทงเคราะห์กันได้ช่วยช่วงนี้โยมช่วยเหลือเกื้อกูลทงเคราะห์กันไว้นะเพราะบางคนน่ะตกระกำลำบากทุกยากเดือดร้อนจริงๆนะฮะการทำนาของชาวนาก็บางคนก็เสียหายโยมนะเสียหายเพราะว่าเมื่อน้ำท่วมแล้วไม่ทันได้เก็บเกี่ยวสูญเสียหายหมดนะสูญเสียหมดแล้วก็ลงทุนดันนั้นไม่ใช่น้อยทั้งค่าปุ๋ยค่ายาค่าพืชพันธุ์ธัญอาหารเนี่ยโยมลงทุนไปมากแต่เสร็จแล้วต้องสูญสลายหายไปกับอุทกภัยคือน้ำที่ท่วมมาแล้วก็รัฐบาลก็ยังไม่คิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์นะชาวเกษตรชาวสวนชาวไร่ชาวนาอันนี้เป็นที่น่าเสียดายหรือเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าประชาชนคนทั้งหลายนั้นลำบากทุกยากเดือดร้อนแล้วก็ยังก็ต้องเสียภาษีเมื่อวานยังพูดกันคุยในรายการTikTok นะโยมก็มาพิธีกรสองท่านมาถ่ายทำก็ TikTok ลึกมีคนเข้าดูมากโยม9,000ฝ่าถึง10,000ฝ่านะก็โยมก็เข้ามาติดตามรับชมกันมากพอสมควรนะก็พูดถึงเรื่องว่าเดี๋ยวนี้โยมวัดก็ต้องเสียภาษีนะภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนที่มีร้านค้าอยู่นะแม้แต่ทำที่เตรียมไว้เพื่อให้โยมมาค้าขายไม่ได้ค้าขายก็เสียภาษีนะรัฐบาลเก็บภาษีทุกสิ่งทุกอย่างนะเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านต้องเสียภาษีไปให้ไปแล้วก็แทนที่จะกลับมาช่วยสงเคราะห์บ้างไม่มีนะเนี่ยภาษีวัดเสียมากนะเสียภาษีเสียอะไรต่างๆหลายอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราบางเดือนเนี่ยโยมวัดวารามหลายๆวัดหลายๆแห่งหลายๆที่คุยกันแล้วเจ้าวาดเนี่ยโยมพอเจอกันไปงานไปเจอกันเนี่ยโอ้ยแต่ละวัดเนี่ยโยมทุกข์ยากเดือดร้อนแต่ถ้าวัดในตัวเมืองหรือวัดพระรามหลวงเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าอะไรมีงบประมาณการบูรณะปฏิสังขรณ์งานก่อสร้างแล้วก็มีอะไรได้หลายอย่างนะมีมูลนิธิแต่ถ้าวัดในชนบทนะอย่างตัวชานเมืองหรือในต่างจังหวัดเนี่ยโยมบางวันเนี่ยรายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกันนะก็เป็นกันทั่วทุกคนทุกแห่งถ้าหากว่ารัฐบาลสนับสนุนได้ก็น่าจะเป็นการดีแต่ว่ารัฐบาลคงเรื่องจะสนับสนุนวัดไม่ยากมีแต่หน่วยงานหน่วยราชการมาขอวัดเป็นประจำนะหน่วยงานหน่วยราชการของรัฐบาลนั่นแหละของตำรวจบ้างของทหารบ้างของมูลนิธิต่างๆนะก็มาขอให้วัดช่วยเหลือแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่น้อยๆ นะโยมขอทีหนึ่งเป็นพันๆหลายๆพันนะเราบอกไม่มีก็เอารอได้นะหมุนไม่ทันรอมาเก็บทีหลังนะเนี่ยก็ฉะนั้นวัดเนี่ยต้องทั้งภาษีก็เรียกภาษีโดยตรงภาษีโดยอ้อมนะก็เรียกอะไรล่ะภาษีสังคมนะภาษีสังคมนะคือหน่วยงานราชการมูลนิธิต่างๆก็จะมาขอให้ช่วยเหลืออยู่เป็นประจำบางครั้งบางคราวเราก็หมุนไม่ทันเหมือนกันนะฮะนี่พูดถึงช่วงเนี้ยโยมเจอภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นั้นอะไรช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันถ้าโยมมีกำลังทรัพย์เห็นว่าเพื่อนบ้านตกระกำลำบากทุกยากเดือดร้อนก็ช่วยได้ช่วยกันโยมเป็นกำลังชีวิตและเป็นการผูกมิตรไมตรีเพื่อนบ้านข้างเคียงนะแล้วก็เนี่ยโรงเรียนนะก็เช่นกันหลวงตาได้คุยอยู่เสมอว่าทำไมไม่โอ้ยจะหมดเวลาแล้วเนี่ย คุยได้นิดเดียวนะมองนาฬิกาจะหมดเวลาอีกละนะรัฐบาลน่าจะจัดงบประมาณให้เพียงพอเนี่ยหลวงตาต้องไปช่วยสงเคราะห์อยู่เป็นประจำนะทั้งที่ลพบุรีตอนนี้ก็ต้อง2 แห่งนะที่โคกสำโรงแล้วก็ที่ชัยบาดาล
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ที่นู่นจังหวัดอ่างทองนะจันทร์สุดท้ายของเดือนก็จะต้องไปสงเคราะห์อีกละรู้จักวันจันทร์วันที่28ได้ไงเนี่ยวันนั้นได้พูดผ่านทีวีบันทึกรายการซึ่งจะออกอากาศในวันพรุ่งนี้โยมเช้ามืดพรุ่งนี้นะตีห้าครึ่งตีห้าถึงตีห้าครึ่งก็จะประชาพูดถึงเรื่องว่าจะต้องไปช่วยสงเคราะห์นิเคราะห์เด็กกำพร้านะที่วัดสระแก้วตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็ที่ลพบุรีที่ชายบาดาลที่โคกสำโรงรัฐบาลมีงบให้ไม่เพียงพอนะค่าหัวของเด็กนักเรียนเนี่ยเท่าไหร่20กว่าบาทเหมือนกันมั้งนะไม่เพียงพอนะก็ต้องเอาข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่ออะไรช่วยได้ก็ช่วยตะเคาะกันไป ก็ช่วงนี้ก็กว่างานโยมงานทอดกฐินสามัคคีณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครก็คุณโยมฉลองโยมพันธ์ทองลิ้มเลืองโรจน์ท่านเป็นที่มีเป็นผู้ที่มีกุศลศรัทธาจองเป็นเจ้าภาพองค์กฐินที่จะทอดถวายพระสงฆ์ณที่วัดกระบือนี้ในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วก็เปิดโอกาสให้วัดจัดเป็นกฐินสามัคคีเพื่อให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้มีโอกาสจัดเป็นกฐินเป็นสายเป็นคณะมาร่วมกันทอดถวายพระสงฆ์ณที่วัดกระบือนี้ในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนญาติโยมก็สอบถามว่ามีพระเท่าไหร่พระก็จำนวนปีนี้ภาษานี้ก็74รูปนะ74รูปฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็เชิญเจริญพรมารับร่มกฐินขณะนี้ก็วัดจัดร่มนะไปร่มกฐินเพื่อให้โยมมานำไปรับไปตั้งไว้ที่ยังเคหสถานบ้านเรือนหรือร้านค้าของท่านแล้วก็ถึงวันนั้นคือวันที่22พฤศจิกายนก็นำมาร่วมทอดกันขณะนี้ก็มีของสายวัดพระธรรมกายนะเป็นหนึ่งสายแล้วก็ของอาจารย์สอนชัยคณะศิษยานุศิษย์อาจารย์สอนชัยสวรรณสินก็อีกหนึ่งคณะแล้วก็ทางคุณเองก็บอกว่าทางคุณแม่จันทร์ที่วัดยานาวาปีที่แล้วท่านก็มาทอดด้วยคณะหนึ่งคุณแม่จันทร์แล้วก็ท่าน ด็อกเตอร์ปนัดเสนีวงศ์นิติยาก็คงจะมีเพิ่มเดินขึ้นอีกกี่สายก็ยังไม่ทราบนะก็ต้องขออนุโมทนากับคณะทีมงานของญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธาจัดกฐินมาร่วมทอดกันณที่วัดกระบือนี้แล้วว่าหากว่ามีปัจจัยรายได้ที่มีเหลืออยู่ก็จะได้นำมาใช้ในการสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมซึ่งเล็กและแคบแล้วก็สร้างมาเป็นเวลาช้านานแล้วโยม280กว่าปีชำรุดทรุดโทรมอีกแล้วนะหลวงตาบุรณะมาเมื่อปีพ.ศ. 2528นะ28ปีนี้69ก็41ปีชำรุดอีกแล้วแล้วก็เล็กและแคบเวลาพระลงอุโบสถเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะต้องนั่งล้อมพระประธานนั่งพิงผนังอุโบสถแล้วก็มาถึงหน้าประตูนะแล้วก็ต้องทำอย่างนี้เป็นประจำนะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเจริญพรนำมาร่วมทอดกฐินสามัคคีกันแล้วก็ปัจจัยรายได้ก็จะได้นำสมทบสร้างอุโบสถหลังใหม่ซึ่งเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยสืบต่อไปนะแล้วก็งานถ่ายชีวิตโคกระบือโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาโดยตลอดว่าวัตถุกระบือยังทำอยู่หรือไม่ประการใดยังทำอยู่โยมนะยังทำอยู่ยังทอดอยู่ยังทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบืออยู่แล้วก็โยมมีเด็กๆเล็กๆหนูน้องก็มาเลี้ยงยากกระบือกันบริเวณด้านหน้าอุโบสถนี่เป็นกระบือเผือกนะแล้วก็ฝึกให้เขารู้จักขอรู้จักทำความเคารพเมื่อโยมให้ยากแล้วก็เขาจะทำความเคารพนะแล้วก็ฝึกให้เด็กดูว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาจะได้อะไรเนี่ยเขาจะต้องขอต้องทำความเคารพให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้เด็กบางคนโยมพ่อมาให้สตางค์แล้วบางทีก็นะไม่พอใจได้น้อยไม่พอใจนะอย่างนี้ก็มีอยู่ทั้งตาเคยเห็นเคยพบเคยเจอนะฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนช่วงนี้ในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันพระวันธรรมสวนะก็เชื้อเชิญเจริญพรมาร่วม
ทำบุญตักบาตรกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตเชียงเชื่อมนครณที่สลาเป๋าอยู่แล้วก็มาอยู่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนากันแล้วก็ค่ำคืนวันนี้ก็งานบำเพ็ญกุศลสวดศพของคุณโยมม่วยนายโยมม่วยบุญสุขก็ยังจัดสวดที่บ้านอีกหนึ่งคืนนะคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่บ้านวันนี้ก็จัดทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านท่านกนันแปลกบุญสุขหรือบ้านโยมม่วยนะที่ใกล้ๆวัดทุกกระบือเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็จะนำสรีระศพร่างจิตได้วิญญาณของโยมม่วยบุญสุขมาตั้งบำเพ็ญกุศลณที่วัดทุกกระบืออีกสวดบำเพ็ญกุศลศพอีกหนึ่งคืนเชิญเชิญเชิญเจริญพรโยมมาร่วมบำเพ็ญกุศลสวดศพกันแล้วก็วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็จะประกอบพิธีสลายร่างโยมม่วยบุญสุขในณที่ชาปนสถานวัดกระบือนี้ก็ฝากญาติโยมท่านสาธุชนบอกกันต่อไปด้วยว่าการบำเพ็ญกุศลศพโยมม่วยบุญสุขก็ยังคืนนี้ยังสวดที่บ้านอีกหนึ่งคืนและพรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนย้ายศพมาณที่วัดกระบือนี้แล้วก็ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอีกหนึ่งคืนในคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะทำการประชุมเพลิงก็เจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบโดยทั่วไปแล้วโยมว่าเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในศาสนานะวัดกระบือโยมได้ช่วยสร้างศาลาเป็นปฏิบัติธรรมสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลสร้างทำอะไรได้หลายอย่างบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาจตุรมุขในโยมเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในศาสนาท่านโยมมีโอกาสก็เจริญพรมาร่วมนะงานบำเพ็ญกุศลศพของท่านโยมม่วยนิยมเขาเรียกอารีบุญสุขชาวหัวกระบือชาวแถวถิ่นญาติบ้านนี้จะเรียกกันแม่จ๋านะแม่จ๋าแม่จ๋าก็มาร่วมบำเพ็ญกุศลกันในวันคืนนี้ยังสวดที่บ้านอีกหนึ่งคืนนะแล้วพรุ่งนี้ก็จะนำมาสวดที่วัดนะแล้วก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ให้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็เชื่อเชิญเจริญพรขณะนี้ก็ให้ช่างเขียนแบบนะฮะเป็นเจดีย์รอบอุโบสถ4องค์นะเป็น4องค์เจดีย์แค่คำว่าองค์นะ4องค์รอบ4ทิศเป็นเจดีย์สร้างแล้วออกแบบมาก็สวยงามมากฉะนั้นก็โยมมีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพศาลาลายหรือเจดีย์4ทิศรอบอุโบสถก็เชื่อเชิญเจริญพรเดี๋ยวจะจองเป็นเจ้าภาพเจดีย์ประจำตระกูลและบรรจุพระบรมราชานุสริกธาตุบรรจุประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ในเจดีย์นั้นๆเป็นเจดีย์ประจำตระกูลเราตราบเท่าถึงชั่วลูกตราบถึงชั่วท่านลูกหลานสืบต่อไปนะวันนี้รายการคุยกันแบบสบายๆตาลุงตาหมดเวลาแล้วก็ออกกวากพรุ่งนี้อย่าลืมตีห้าถึงตีห้าครึ่งเปิดโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ซึ่งออกอากาศงานวัดหัวกระบือสู่สายตาประชาชนในวันพรุ่งนี้ตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะวันนี้รายการคุยสบายสบายสไตล์ลุงสาหมดเวลาแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนที่ไม่ทอดทิ้งรายการได้ติดตามรับชมรับฟังรายการมาตลอดขอโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีสุขภาพประณามัยร่างกายแข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บในทั้งขาร่างกายขอจงสูญสลายหายไปในฉับพลันขอโยมทุกท่านจง มั่งมีสีสุขประสบโชคดีตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วกันถึงท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวัน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้องกราบขอบคุณตั้งแต่เนิ่นๆนะคะที่มาให้เกียรติมาร่วมรายการสุขกายสุขใจและสบายใจไว้ค่ะก็ขอให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้รับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะอาจารย์เนาะ
1: ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: อายุมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาสูงอายุที่จริงก็ไม่ใช่หรอกมันก็คืออาวุโส
0: อายุมาก
1: มีประสบการณ์ ชีวิตผ่านอะไรมามากก็พอเห็นนะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยที่ยังมีรถสามล้อรถรางอะไรนะ อยู่ในกรุงเทพ
0: มีใช่ไหมคะอาจารย์
1: สวน
0: อาจารย์ได้นั่น
1: อ่านโอ้เป็นเด็กๆ นั่งเล่นรถ รางไฟฟ้าจากถนนตกไปท่าเตียนนะครับ
0: ค่ารถเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์อุ้ยสลึงสองสลึง
0: เหรอคะ
1: ใช่ใช่แล้วก็แถวบ้านเนี่ยสมัยก่อนจะเรียกแท็กซี่หรือสามล้อให้มาแถวตรอกจันนะเขาก็บอกไม่ไปเพราะกลัวถูกปล้น
0: แถวนั้นยัง
1: ตอนนี้ยังเป็นป่าเป็นสวนผลไม้หูเยอะมากแล้วก็เมื่อเด็กๆนะครับเนี่ยผมอยู่แถวตรอกจันเนี่ยตั้งแต่เกิดเด็กๆพออายุสักเป็นประถมมัธยมเนี่ยก็เช้าๆเนี่ยก็จะมีคนหาบผลไม้มาขาย
0: จากสวนใช่ไหมคะ
1: จากสวนเนี่ยออกมาขายเนี่ยทั้งฝรั่งนะส้มมะละกออะไรอ่ะลิ้นจี่ลำยงลำไยอะไรเงี้ยโอ้เยอะแยะนะเนี่ยได้กินทุกวันทุกอาทิตย์เลยแต่แล้วก็มีเต้าหู้เต้าหู้มาขายนะ แล้วก็เ
0: ฉาก้วยได้ไหมคะเฉาก้วย
1: ใช่สมัยโบราณเนี่ยก็ชีวิตมันง่ายเรียบง่าย
0: จะ
1: มันไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยต้องใช้อินเตอร์เน็ตจองล่วงหน้าอะไรโอ้โหตรงนี้ก็ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป
0: อาจารย์คะนอกเหนือจากว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในการที่จะส่องหรือว่าจองร้านแล้วนี่เดี๋ยวนี้สามารถจองโต๊ะได้ด้วยนะ
1: อ้าวถูกไง
0: ใช่
1: ไหมแล้วก็ที่พูดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าอันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารหรือจะเทคโนโลยีคือวิทยาศาสตร์มันเจริญก้าวหน้าไงสมัยก่อนเนี่ยโอ้จะไปเครื่องบินก็นานกว่าจะได้ไปเดี๋ยวนี้บินกันหูผู้คนอย่างกันมาแย่งกันขึ้นหูมหาศาลเลยสมัยผมเป็นเด็กกว่าจะได้ไปเมืองนอกจะไปในทีเนี่ยต้องใส่สูทไทยไรนะ
0: การขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โก๋เก๋นะ
1: โอ
0: ้สมัยก่อนสุดยอดสุดยอดมากทันสมัยที่สุด
1: ใช่จำได้จะไปเป็นเด็กๆ
0: แล้วจะต้องมีหีบใส่เสื้อผ้า
1: อือใช่แล้วก็คนที่ได้ทุนไปต่างประเทศเนี่ยทุนโคลัมโบนะหรือทุนไปอังกฤษไปแรงต่างนี่ทุนคิงทุนอะไรเนี่ยโอ้เพื่อนจะไปส่ง
0: สกอลาร์ชิพทุนมหิดลนี่มีเยอะไหมคะ
1: มีทุนนี่ทุนคิงไงทุนคิงของมหิดลนี่ก็มีทุนอยู่เหมือนกันนะของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็มีทุนนี่เล่าให้ฟังว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนไปเรื่อยครับเราก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้แล้วก็อยู่กับเขาอยู่กับมันแล้วก็ใช้ประโยชน์นะครับแต่ก็ไม่มีความทุกข์ผู้อาวุโสก็ต้องยอมรับไม่มีใครหยุดเวลาได้ชีวิตก็เปลี่ยนไปเมื่อสมัยเราเด็กนะเราก็ยังจำได้ยังดีดลูกหินเล่นหมากเก็บ ยิงหนังสติ๊ก
0: เป้าปาเป้า
1: ใช่ใช่ เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำอย่างนั้นแหละใครไปทำเนี่ยเล่นบอลลูนอะไรอย่างเงี้ยไม่เชย
0: หรือว่าเล่นหมาก้านกล้วยนะ
1: ถูก เดี๋ยวนี้เด็กๆก็เล่นแต่มือถือแต่ว่า ต้องเข้าใจนะครับอย่าหลงเราต้องเข้าใจชีวิตด้วยถูกไหมมันมีลูกเนี่ยไม่ให้มันเล่นมือถือจนมันหลงไงเพราะมือถือนี่มันดึงดูดใจมันเล่ากิเลสและทำให้เขาไม่เข้าใจชีวิตไม่ได้เรียนรู้ชีวิตตรงนี้ครับผมก็เป็นห่วงผมก็มีหลานคนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวนิดเดียวแต่มันรู้เยอะเหลือเกิน นะจะกินข้าวก็ต้องขอดูนะไอ้มือถือเนี่ยพ่อแม่ก็บอกบังคับไม่ได้แต่ร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ยผมว่าพ่อแม่ต้องมีความอะไรหนักแน่นต้องมีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าเวลาไหนจะดูเวลาไหนไม่ให้ดูเนี่ยครับถ้าทำตั้งแต่อายุน้อยๆเด็กจะเรียนรู้ครับแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะกำกับและบังคับตัวเองได้ไม่ใช่อะไรไม่พอใจก็ร้องไห้โวยวายอย่างเงี้ยเพราะเด็กรุ่นปัจจุบันเนี่ยถึงมีความสุขยากมีความทุกข์ง่ายนี่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: มีความสุขยากมีความทุกข์ง่าย
1: เออใช่ใช่ก็ไปทำให้คนเนี่ยนะวัยรุ่นอาวุโสฆ่าตัวตายเยอะขึ้นนะตามสถิติซึ่งความจริงมันสบายกว่าสมัยโบราณเยอะนะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยโอ้ต้องขี่จักรยานไปส่งเข้าสงเข้าสารนะขายของทุกอย่างตื่นแต่เช้านะไม่เห็นต้องทุกข์เลย นะไม่เห็นต้องฆ่าตัวตายแต่เดี๋ยวนี้โหรวยนะมีรถนั่งไปส่งโรงเรียนทุกวันแต่เรานี่เดินไปโรงเรียนนั่งรถเมล์ไปนะ เรายังไม่เห็นมีความทุกข์มากมายอย่างนั้นอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องฝากท่านผู้ปกครองนะครับผู้ใหญ่ทั้งหลายว่าก็ต้องให้ความรู้กับเด็กอย่าปล่อยให้เขาเนี่ยหลงเทคโนโลยีนะครับเพราะถ้าหลงแล้วเนี่ยโหพออายุมากๆนี่มันตามไม่กลับนะ
0: โอ้ไม่กลับ
1: ตรงนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ตลอดชีวิตไงคือเรียนรู้แล้วเรียนชีวิตด้วยว่าอ๋อชีวิตก็อย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปตลอดเวลามันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยนะสมัยก่อนนี่ไม่ร้อนเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหร้อนมากขนาดนี้40องศาแล้วม
0: ั้งไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงไม่ถึงแต่ก่อนนี่ต้นไม้ใบหญ้าเยอะเดี๋ยวนี้ทุ่งนากลายเป็นคอนโดหมดอะแล้วคอนโดเนี่ยก็มีอะไรนะเครื่องปรับอากาศทุกห้องเลยโอ้โหปล่อยความร้อนออกมาข้างนอกอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างนอกไม่น่าอยู่ซะแล้วธรรมชาติมันเสียหายมากก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอะเพราะความเจริญได้ทำลายธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาติเทียมห้องปรับอากาศเทียมอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ประสบการณ์นะกับท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วย
0: มันเหมือนกับเป็นอย่างนี้ไหมคะอาจารย์เวลาที่คนที่จะทำงานเนี่ยเขาก็เข้าเมืองมาทำงานกันวันธรรมดาก็หาที่อยู่กันในอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะหรืออพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องพักอะไรต่างๆพอวันเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยออกจากพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่าเมืองหลวงเนี่ยออกไปชานเมือง
1: แต่เดี๋ยวนี้ชานเมืองก็กลายเป็นเมืองไปหมดแล้ว
0: เมืองไปหมดแล้ว
1: อย่างจะเมื่อไหร่ก่อนเนี่ยจะไปแถวเมืองนนท์เนี่ยก็เป็นหูสวนทุเรียนโอ้โหเยอะแยะส้มอะไรเนี่ย
0: มีคลอง
1: โอ้เยอะแยะหมดคลองอย่างจะเมื่อแถวบ้านผมตอกจันเนี่ยสะพานหนึ่งสะพานสองสะพานสามสะพานสี่สะพานห้ามีสะพานเพราะมีคลองเยอะเดี๋ยวนี้คำว่าสะพานหายไปหมดแล้วไม่มีอ่ะ
0: ตอนนั้นทุ่งบางเขนก็เป็นทุ่งนาอยู่ใช่ไหม
1: โอ้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปผู้อาวุโสก็อย่าไปดูว่าเป็นวันผู้สูงอายุหมดสภาพแล้วไม่จริงอ่ะไม่จริงเรามีประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็เราก็เลยเรียนรู้ชีวิตแล้วก็สอนลูกหลานบอกนี่เธอต้องระวังนะต้องกำกับจิตใจด้วยแต่เราก็เรียนรู้ธรรมชาติเราเรียนรู้การใช้เทคโนโลยียังไงแต่ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมเช่นมือถือทั้งหลายเนี่ยมันจะพาไปดูภาพโป้อะไรเที่ยวเตมันไม่ค่อยไปส่งเสริมธรรมะเนี่ยมีธรรมะอยู่ในนั้นมีแต่คนไม่ค่อยดูตรงนี้นะตรงนี้ไปเห็นว่ามันก็มีทั้งจิตใจของเราด้วยที่เราต้องกำกับอย่าปล่อยให้มันฟุ้งเฟ้อไป
0: ออกนอกขอบ
1: ออกนอกขอบไปคือมันฟุ้งไงเขาเรียกว่าอุทัจจะกุกุจจะอุทัศว่าฟุ้งไปตรงเนี้ยเราต้องกำกับให้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถตั้งเป้าหมายของชีวิตถูกไหมทุกคนเกิดมาต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะถ้าเรารู้เป้าหมายนะเรากำหนดทิศทางเราได้สมัยปัจจุบันก็หรอกต้องมีวิชั่นแล้วต้องมีมิชชั่น
0: ต้องมีวิชั่นต้องมีเพชชั่น
1: แล้วมีมิชชั่นด้วยนะไอ้ตรงนี้มาแล้วก็วางแผนนะกลยุทธ์เนี่ยก็จริงธรรมชาติแต่เก่าก็เป็น
0: ก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกไว้กับคุณผู้ฟังของเรานะคะท่านผู้ฟังว่าชีวิตนี่คือไลฟ์ลองไลฟ์ลองแล้วก็เลิร์นนิ่งใช่ไหมคะ
1: เรียนรู้ตลอดชีวิตไงก็นี่ไงเนี่ยเราก็เรียนรู้แต่เรียนรู้ตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะต้องเรียนรู้ชีวิตด้วยว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่เป็นเด็กตลอด
0: มันมีการเปลี่ยนแปลง
1: มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวินาที
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราต้องรู้เห็นด้วยตัวเราเองไงถ้าเราเข้าใจมันเราจะบอกอ๋อเราก็จะไม่ยึดติดในตัวตนของเรามากนะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อวานนี้อาจจะไม่มีอาการปวดศีรษะความดันไม่ขึ้นแต่วันนี้ความดันขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ
1: เปลี่ยนแปลงมันเพราะว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไงถูกไหมอาจจะมีความเครียด
0: อ
1: าจจะมีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งมันจะเริ่มปรากฏอาการมาช้าๆ
0: ใช่ค่ะ
1: พันธุกรรมบางอย่างซึ่งเด็กๆไม่ปรากฏตอนอายุมากก็มีเช่นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยประจำโรคความดันโลหิตสูงก็มีสาเหตุหลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ฟังว่าอย่าบอกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องรู้ว่าความดันโลหิตสูงนั้นเกิดจากเหตุใดเหตุที่แก้ไขได้ไหมเหตุที่แก้ไขไม่ได้แล้วต้องทำอย่างไรเพื่อให้ความดันเราไม่สูงมากร่างกายจะได้คงทนอยู่นานและไม่เสื่อมเร็ว
0: เข้าใจ
1: ถ้าความดันมันสูงตลอดเวลาเหมือนเราทำงานหนักตลอดเวลา ไตก็จะเสียหัวใจก็จะเสีย
0: เวลาความดัน
1: สมองก็จะเสีย
0: ความดันสูงมากๆนี่สิ่งที่ทำงานหนักที่สุดนี่คือหัวใจไหมคะ
1: หัวใจด้วยแล้วเส้นเลือดด้วยไงเส้นเลือดมันก็ถูกความดันทุ่งสูงนี่กระแทกก็ทำให้มันเสียหายแล้วบางทีก็แตกนะ
0: ค่ะ
1: ไอ้ที่บอกความดันโลหิตสูงทำให้สมองแตกเส้นเลือดสมองแตกเนี่ย
0: ยิ่งสภาพเส้นเลือดที่มันมีความเสื่อมจากวัยมากๆเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาส
1: ก็เหมือนอย่างท่อประปาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโดนความร้อน
1: ไม้เอี่ยมนี่ไม่เป็นไรแต่10ปี20ปีให้หลังนี่ก็ผุตันตีบ
0: ต้องเปลี่ยน
1: ถูกไหมก็ต้องเปลี่ยนแต่ร่างกายมนุษย์นี่มันสุดยอดมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะรีนิวตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: เนี่ยที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่คิดเอานะครับเห็นเลยผิวหนังเนี่ยผมเรียนเรื่องผิวหนังนี่ผมรู้เลยเราตัดดูเนี่ยเห็นเลยว่าผิวหนังนี่เราเปลี่ยนตลอดเวลาใหม่เป็นขี้ไข่หมุนเวียนเดือนนึงเปลี่ยนใหม่ทั้งตัว
0: อาจารย์พูดถึงเรื่องของผิวหนังเนี่ยคือสูตรทราบว่าผิวหน้าของผู้หญิงทั้งเอเชียแล้วก็ผิวหน้าของผู้หญิงทั้งยุโรปเนี่ยเวลาฤดูกาลเปลี่ยนมันจะมีการผัดเปลี่ยนไหมคะหร
1: ือว่ามันผัดเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าฤดูกาลจะเป็นอย่างไรแต่ฤดูกาลนี่มีผลกระทบเพราะมนุษย์มีตัวเราแล้วมีสิ่งแวดล้อมไงแต่ตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมอย่างสมมติถ้าเราอยู่ในที่ร้อนอย่างเงี้ยอากาศร้อนเนี่ยผิวก็จะมีเหงื่อใช่ไหมแล้วก็ถ้าอยู่ในที่หนาวความชื้นในอากาศน้อยร้อยผิวเราก็จะแห้งลอกเป็นขุยคันได้ง่ายแล้วคนที่เกิดมาแต่ละคนน่ะก็มีความแตกต่างกันน่ะผิวน้ำมันในหนังอ่ะชั้นบนสุดเนี่ยซึ่งร่างกายสร้างเนี่ยในคนแต่ละคนโดยพันธุกรรมก็สร้างน้ำมันในผิวหนังชั้นหนังกำพร้าเนี่ยได้ไม่เท่ากันคนที่เป็นภูมิแพ้มากๆเนี่ยโอ้โหผิวจะแห้งและลอกมากพออากาศเย็นเนี่ยโอ้จะคันลอกเป็นขุย
0: เนี่ยเมื่อ
1: นี่ไงก็ถึงบอกว่าไม่ใช่มาหาหมอแล้วหายบอกมาหาแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจว่า
0: จะหายเมื่อไหร่คะคุณหมอ
1: มีเหตุใช่เขาจะถามว่าหายขาดไหมหมอนี่เป็นคำถามที่เขาถามหมอประจำเลยหมอบอกคำถามนี้ไม่ใช่ต้องถามหมอว่าหมอมีเหตุและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี
0: ้
1: และเหตุและปัจจัยนั้นอันไหนที่ผมแก้ไขปรับปรุงได้ไม่ใช่ให้หมอแก้ทุกอย่างนะอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่มาหาแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจนะครับอย่าถามว่าหายขาดไหมหมอ
0: ก็รู้ว่าอย่าถามจริง
1: นะเพราะคำถามนี่คำถามที่ไม่ถูกนะต้องถามว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี
0: ้
1: และเหตุปัจจัยนั้นอันไหนจะต้องทำยังไงหมอจะแนะนำประเด็นบังเอิญเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่ไม่ใช่เข้าใจอย่างผมหมดทุกคนนะบางคนเป็นหมอเรียนแต่ไม่ได้เรียนธรรมะด้วยไงก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็จะดูโรคแบบตายตัวให้ยาปุ๊บหายไม่หายอย่างเงี้ยก็ทำให้คนไข้จะงงไงแล้วเวลาไม่หายก็จะเครียดและกังวลนี่ถ้าเผื่อเราเข้าใจเหตุและปัจจัยที่ทำให้มีอาการแล้วเราไปแก้ไขได้ทีละน้อยหลายๆอย่างมันมีส่วนใหญ่โรคทุกอย่างเป็นเขาเรียกเป็น multi factorial multi ว่าหลายอย่าง factor ว่าปัจจัยมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นเหตุทำให้เป็นโร
0: ค
1: เพราะเราต้องรู้ให้ชัดเจนทุกปัจจัยทุกเหตุปัจจัยถ้าเราทูชัดนะปัจจัยไหนแก้ได้เราแก้ปัจจัยไหนเราปรับเปลี่ยนเราปรับเปลี่ยนใช่ไหมปรับใจไหนเราแก้ไม่ได้เราต้องยอมรับแต่ไปปรับพัฒนาบางส่วนบางอย่างได้ใช่ไหมตรงนี้สำคัญนะเช่นผมยกตัวอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยมันไม่ใช่ถามบอกว่าต้องกินยาให้หายมีไหมหมอบอกโอ้ไม่มีทางต้องดูว่าความดันโลหิตสูงเกิดจากเหตุใดถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิด essential
0: ก็คือ
1: hypertension คือความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุชัดเจนแต่มันมีความผิดปกติที่ผนังหลอดเลือด
0: ม
1: ันทำให้ความดันขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับอ้าวท่านผู้ฟังที่เคารพที่ผมพูดนี้เพื่อจะเรียนว่าเหตุที่ทำให้เจ็บป่วยมีหลายอย่างแต่แบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนคือเหตุที่1นะปัจจัยภายในตัวเช่นพันธุกรรมโรคตับโรคไตเบาหวานความดันไขมันในเลือดซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้นะมีตัวยีนเป็นตัวกำหนดยีนเป็นตัวกำหนด คนจะเป็นมะเร็งเต้านมก็มียีนเป็นตัวกำหนดนะอย่างแองเจลแองเจลี่อะไรเนี่ย
0: แองเจลี่จูนแองเจลีน่าใช่ไหมคะ
1: ที่เขาตัดเต้านมอ่
0: ะ
1: เพราะเขามีตรวจพบว่าเขามียีนนะพันธุกรรมเนี่ยชนิดหนึ่งอยู่ในตัวแล้วพี่น้องก็เป็นพี่ป้านะแม่เมื่อเงี้ยเป็นมะเร็งเต้านมหมดเลย
0: เจเนอเรชันเขาก็
1: บ้านตัวเขาเองก็มีโอกาสจะเป็นนะ พราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจว่าตัดเต้านมออกเลยนี่มาแล้วก็รังไข่ก็เป็นด้วยมันเป็นมันเพราะมนุษย์มาจากเซลล์เดียวอ่
0: ะ
1: ทุกๆเซลล์ในร่างกายเรามาจากตัวเรียกว่าสเต็มเซลล์อ่
0: ะ
1: หนึ่งตัวเขาเรียกเอมบริโอนิกสเต็มเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์มันจะมียีนเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปบอกอ้าวนี่กลายเป็นตานี่กลายเป็นจมูกนี่กลายเป็นหลอดลมกลายเป็นทางเดินอาหารกลายเป็นหัวใจกลายเป็นกล้ามเนื้อแต่ที่จริงมาจากเซลล์เดียวกัน
0: ค่ะ
1: ผมพูดงี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามีโรคเนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอันนี้คือปัจจัยภายในนะนะสองปัจจัยภายนอกคือสิ่งแวดล้อมไงสิ่งแวดล้อมร่างกายเราเนี่ยโหเยอะมากความร้อนความเย็นความแห้งความชื้นสารเคมีต้นไม้ใบหญ้าเชื้อโรคอาหารการกินนี่เนี่ยปัจจัยภายนอกนะซึ่งเราจะได้รับเข้ามาม
0: ันอาจารย์สิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรา 50% พันธุกรรม 50%
1: มันพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะมันแล้วแต่โรคแล้วแต่ชนิดบางอย่างตัวพันธุกรรมรุนแรงนะมันป่วยตั้งแต่เด็กเลยเกิดมามันก็เป็นเลยใช่ไหมบางอย่างแต่บางอย่างพันธุกรรมไม่ชัดเจนอย่างเบาหวานเนี่ยต้องอายุมากๆแล้วถึงเป็นเนี่ยนะ
0: อันนี้พันธุกิน
1: อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเนี่ยผมพูดเนี่ยมันทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยเป็นเหตุที่สองคือสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับจะทำให้สุขภาพและร่างกายของเราเสียหายเพราะเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการน่ะของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยมีความหวังและมีความปรารถนาดีกับประชาชนและแพทย์ทั้งหลายนะครับว่าเราจะมีสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่หมออย่างเดียวนะต้องอยู่ที่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้สุขภาพเสียที่สำคัญก็คือสิ่งเสพติดทั้งหลายเลยได้แก่บุหรี่ไฟฟ้าเหล้าเบียร์กัญชากัญชง
0: กระท่อม
1: กระท่อมยาอียาไอเฮโรอีนเห็นไหมเยอะไปหมดเลยบอกอ้าวทำไมมันเยอะแยะนักละหมอบอกก็เพราะเงินไงเงินทำให้ผู้คนเนี่ยตาบอดไม่ดูว่าจะทำให้สังคมเสียหายอย่างไรเนี่ยครับคือสิ่งที่ไม่ดีเหล้านะนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ออกกำลังกายขี้เกียจนอนอ้วน นี่เป็นปัจจัยที
0: ่
1: ที่สองที่จะมาส่งเสริมให้สุขภาพเราไม่ดีนะตรงนี้เพราะเราต้องหลีกเลี่ยงเหล่านี้เพราะนั้นอันที่สามคือพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของคนเห็นไหมสามอันใหญ
0: ่ๆ
1: ซึ่งสามอันนี้เนี่ยหมอทำอะไรไม่ได้มากทำอะไรไม่ได้มากบางอย่างจะปรับเปลี่ยนได้บ้างเพราะปัจจุบันความรู้เทคโนโลยีมันสูงไง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเขาเรียก precision medicine precise เขาแปลเป็นภาษาไทยว่าการแพทย์แม่นยำนะนะครับ precision medicine หรือการแพทย์ส่วนตัว personal medicine คือรักษาเป็นคนๆไปเลยมาบ้างคุณเนี่ยมันคุยโอ้อวดว่าจะแก้ไขได้เดี๋ยวโอ้เป็นไปไม่ได้แต่เพียงแต่เรารู้ว่าไอ้ฮอไอ้บายีนน่ะมันเป็นยังไงยีนบกพร่องยังไงยีนบะส่วนบางส่วนจะไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อย่างไรแต่มันก็ปรับไม่ได้ทั้งหมดไงเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมอาหารการกินอะไรเนี่ยมันอยู่ที่คนที่เป็นพยานันเนี่ยไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็มีอยู่3ปัจจัยใหญ่ปัจจัยภายในจะมาร่างกายของเราถูกไหมครับท
0: ั้
1: งน้ำหนักเกินอะไรพวกนี้เราต้องพยายามควบคุมเนี่ยเพราะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยถึงต้องมีพฤติกรรมที่ดีและมีประโยชน์สองอย่างคือการออกกำลังกายเป็นประจำและการออกกำลังใจเป็นประจำที่พูดเช่นนี้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นน่ะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเรากำกับควบคุมมันได้เราจะมีความสุขประเทศไทยเนี่ยมีศาสนาพุทธซึ่งสอนให้นะอยู่อย่าง
0: มันเกิดการสั่งสมแม่อาจารย์ว่าอาจารย์สั่งสม
1: มันก็เกิดสมมติผมยกตัวอย่างยิวนี่ถูกเยอรมันฆ่าล้างเผ่าพันธ
0: ุ์มันเป็นความ
1: คนยิวก็เกลียดคนเยอรมันผมพูดนี่ถูกไหม
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยคนยิวมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์คนปาเลสไตน์ก็ต้องเกลียดคนยิวแต่ที่จริงคนยิวไม่ใช่ยิวเหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมยิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนี
0: ่ยิวน่ารักก็ม
1: ีถูกไงมันมีหลายประเภทใช่ไหมแต่ว่าคนเราเหมาไงว่าถ้าเป็นแขกก็ไม่ดีเป็นจีนก็ไม่ดีเป็นไทยดีเป็นฝรั่งดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันทุกเชื้อชาติมีทั้งที่ดีและไม่ดีปนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าศาสนาของเราก็สอนว่าอ้าว ไอ้พวกนี้มันเปลี่ยนแปลงนะให้กำกับจิตใจของเราและให้มีความรักความเมตตาความกรุณา peace เนี่ยความสงบเนี่ยความสุขเนี่ยก็มีความรู้รู้ความจริงให้ชัดเจนเนี่ยเขาเรียก knowledge แล้วก็รู้ ultimate truth หรือ fact ultimate ว่าจริงที่แท้จริงแท้ไงใช่ไหมแล้วก็หรือ fact เนี่ยนะ
0: ความจริ
1: งใช่เสร็จแล้วก็มา apply มาใช้ซึ่งสมเด็จพระราชวิดาเนี่ยสอนไม่เลยบอกว่าความรู้ที่แท้จริงเนี่ยคือความรู้ที่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์นี่นะทำให้ทุกคนมีความสุขเห็นไหม
0: เนี่ยพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะ
1: ถูกใจเลยแล้วท่านบอกว่าต้องถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่นะอย่าเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งแล้วนะราบสุขสรรเสริญเนี่ยจะตกกับท่านในที่สุดเห็นไหม
0: แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นลักษณะของนิสัยของคนที่ใช้จิตวิญญาณนี้มาเลยนะอาจารย
1: ์ถูก
0: ไหมมันเหมือนกับเราตั้งใจเป
1: ็
0: นความตั้งใจเป็นความตั้งมั่นนะคะของแพทย์ทุกท่าน
1: ตัวนี้นี่ก็แปลความว่าสมเด็จพระพิยาก็เริ่มที่โรงเรียนแพทย์ใช่ไหมที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะแล้วก็อันนี้ก็ปลูกฝังมาผมเอิญเป็นลูกศิษย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะก็ยืนยันว่าอันเนี้ยผมก็ยึดถือปณิธานในนี้อ
0: าจารย์คะทันโทษนะอาจารย์เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะ
1: โอ้รุ่นที่78
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวนี้ตั้ง130กว่าแล้วเพราะฉะนั้นเห็นว่า
0: แสดงว่าโรงเรียนแพทย์แห่งนี้นี่ผลิตแพทย์ออกมาเนี่ย
1: โอ้เป็นหมื่นๆ
0: เป็นหมื่น
1: ๆเป็นหมื่นๆแล้วก็ทั้งดีทั้งไม่ดีปนๆกันมานะไม่ใช่มันจะดีทั้งหมดแต่ว่าเราก็พยายามจะปลูกฝังสิ่งที่ดีงามแล้วสมัยรุ่นผมเป็นนักเรียนเนี่ยอาจารย์ผู้ใหญ่ก็จะสอนและส่งให้ไปอยู่ออกไปค่ายอาสาให้ไปดูชนบทให้เรียนรู้สังคมให้เรียนรู้ชีวิตนี่ไงที่ว่า learning life
0: คุณหมอก็จะอาจจะต้องไปทำการฝึกเป็นแพทย์ประจำทางด้านส่วนของต่างจังหวัดบ้าง
1: ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ให้เห็นสภาพไงให้มีประสบการณ์ถ้าสมมตินะเรียนอยู่ในกรุงเทพอยู่แต่โรงพยาบาลเอกชนก็จะไม่เห็นสภาพชีวิตที่ลำบากมาหาหมอยากใช่ไหมสมมติอยู่สงขลามาหาแพทย์ที่กรุงเทพมาไหวไหม บอกนัดมา2อาทิตย์บอกโอ้โหจะมาไงเรา2 อาท
0: ิ
1: ตย์ถ
0: ู
1: กไหมค่าเดินทางก็หมดแล้ว อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็จะมีคณะแพทย์กระจายไปอยู่ตามต่างจังหวัดนะตั้งแต่เชียงใหม่สงขลาขอนแก่นถูกไหมครับ นะและปัจจุบันนี้ก็มีผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทคืออาจารย์ผู้ใหญ่เขาเห็นอยู่แล้วไงพันกระทรวงสาธารณสุขอ่ะก็เลยเป็นต้นตอนเนี่ยคุยกับพระทบวงมาวิไลผลิตสร้างโรงเรียนแพทย์ใหม่เพื่อชาวชนบทสร้างทุกแห่งเลยนะท
0: ั
1: ้งอีสานเนี่ยก็มีมหาสารคามสุรนารีอุบลราชธานี
0: ใช่ไห
1: มแล้วก็ทางปักใต้เนี่ยว่าเป็นนราธิวาส
0: เดี๋ยวมาสงขลานครินทร์
1: แล้วก็สงขลานี่ก็เป็น
0: แล้วก็ส่วนของสุราพรนะคะ
1: ไม่ใช่มันจะมีนราธิวาสแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชวิไลวะไลลักษ
0: ์มหา
1: วิไลวะไลลักษ์ก็มีคณะแพทย์มหาวิไลวะไลลักษ์เนี่ยตอนนั้นเกิดพร้อมๆกับ

0: มีแม่ฟ้าหลวงพะเยานเรศวร
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มั้ยทางใต้ก็มีนราธิวาสวลัยลักษณ์ใช่มั้ยแล้วก็สงขลานครินทร
1: ์
0: ทางอีสานก็มีอีสานเหนือ2แห่งก็มีขอนแก่นใช่มั้ยแล้วก็มีอย่างที่ผมพูดเนี่ยมหาสารคามนะแล้วก็ทางอีสานใต้ก็มีสุรนารีอุบลราชธานี
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยเอาบอกแล้วยังไงแล้วคณะแพทย์เพื่อชาวชนบทอ้าวคณะแพทย์เหล่านี้ก็จะรับนักศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดที่ตัวเองอยู
1: ่ในพื้นที่
0: ในไม่รับในกรุงเทพเราแค่เก่งในกรุงเทพแค่อยู่กรุงเทพอย่าไปเพราะเวลาจบแล้วไงถ้าบ้านเกิดเขาอยู่ที่นั่นใช่ไหม
1: เขาจะได้เข้าใจธรรมชาติของ
0: ถูกแล้วเขาก็จะพัฒนาที่นั่นให้เจริญขึ้นแล้วทำให้ความขาดแคลนแพทย์ในชนบทเนี่ยลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: เออใช่แต่อันนี้ก็เป็นความหวังนะครับเพราะว่าจากการปฏิบัติงานมานี่ก็พบว่าบางทีก็ไม่ง่ายเพราะแพทย์ทั้งหลายในปัจจุบันต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญบอกทำไมอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะผู้เชี่ยวชาญนี่หาตังค์ได้ดีกว่า
1: เงินเดือนเยอะกว่า
0: ใช่ใช่ใช่ก็ทำให้แพทย์ทั่วไปเนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อถือ เห็นไหม
1: แต่ก็เป็นคุณหมอนะคะ
0: แต่ที่จริงมันอยู่ที่คุณหมอคนนั้นว่ามีความรู้สนใจปฏิบัติงานแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นคำพูด
1: แต่พวกเราก็ดีใจนะคะที่คุณหมอมาประจำรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอท่านไหนค่ะผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะรอคอยในช่วงเวลาที่คุณหมออยู่ประจำการนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเช่นเภสัชกรคุณผู้ฟังก็อยากจะสอบถามเรื่องยามาคือดีใจค่ะที่อาจจะมีปัญหาค้างคาใจแล้วคุณหมออย่างน้อยยกโทรศัพท์ขึ้นมานะก็ได้ความรู้ถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลทางอากาศนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เรียกว่าทางรายการนี้ได้มอบให้กับท่านผู้ฟังอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้มอบแปะกล้วยตาไวกิ้งให้อันนี้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ให้มีวิจารณญาณนะคะเป็นสมุนไพรประจำบ้านนะแหละค่ะก็ไม่แพ้
0: นี่น่าจะยังสาวของผมเนี่ยยิ้มทีเดียวเวลาท่านสู่ออกรายการนะเพราะว่าบอกว่าพอมีฝีมือเท่าอาจารย์เกียงศักดิ์ได
1: ้ไม่ค่ะคุณหมออาจารย์ท่านเป็นบุคลากรทางคือเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย
0: ์
1: นะมีความรู้สู่เรียนทางด้านศิลปะแล
0: ้
1: วก็ฟุตซอลนิดหน่อย
0: แต่อันเนี้ยก็เราสามารถเรียนรู้ได้ครับอย่างผมเนี่ยก็เป็นเด็กวัดนะดูเด็กขายกาแฟเก่าๆนะแต่ความรู้ก็เรียนพัฒนามาเรื่อยไงเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเป็นเด็กดีดลูกหินอะไรต่างๆตอนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วไปเป็นหมอแล้วเคยเป็นคณบดีเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาอย่างงี้มั้ยซึ่งแล้วเป็นอะไรนะนายกสมาคมศิษย์เก่าเห็นมั้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนายกนะพระนายกสมาคมโรคผิวหนังเป็นมาหลายนายกแล้ว
1: เป็นความภาคภูมิใจนะคุณหมอ
0: ก็อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็ไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรนะแต่ก็เรียนรู
1: ้ทำให้เรารู้ว่า
0: ไปอยู่ในตำแหน่งก็ได้เรียนรู้ว่าโอ้มีคนเขาคิดยังไงมีทำยังไงนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานเนี่ยศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ
1: ์
0: ซึ่งอาจารย์ก็เป็นนายกแพทยสภาแล้วก็พยายามจะช่วยให้หมอทั้งหลายเนี่ยมีความรู้เพราะความรู้มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอย่างที่ผมพูดเนี่ย
1: จ
0: ากสมัยก่อนไม่มีหรอกเลยส่งเลเซอร์นะ CT MRI ถูกไหมมีเจเนติก
1: เมื่อก่อนก็มีแบบ
0: precision medicine
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก่อนก็ใช้ตรวจร่างกายคำมือดูคำข้อฟังไงเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันละเอียดขึ้นนะนะเราขยายการเห็นของเรามากขึ้น
1: เมื่อก่อนมีเอ็กซเรย์ธรรมดานะ
0: ถูกต้องถูกต้องตอนนี้ขนาดนี้นะอาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์เนี่ยเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นไงคือเนื่องจากแพทย์ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างผมอายุมากแล้วแต่ก็ยังเรียนรู้อยู
1: ่
0: ยังเรียนรู้ไม่หยุดนะ
1: แสดงว่าสมองดีอยู่
0: ไม่ใช่ครับเราเรียนรู้เพื่อจะช่วยคนที่มาอยู่ใกล้ๆเรารวมทั้งครอบครัวเราด้วยไงแต่ตรงนี้เองนะครับก็อยากจะแนะนำว่าอาจารย์สมศรีก็สนับสนุนเขาเรียก continue medical education
1: อ
0: าการศึกษาต่อเนื่องว่าสนับสนุนให้แพทย์เนี่ยก่อนจะต่อใบประกอบโรคศิลป์นะในอนาคตเนี่ยแพทย์ทุกคนจะต้องทำการศึกษาต่อเนื่องไม่ใช่เรียนรู้เมื่อ60ปี50ปีที่แล้วอย่างผมเนี่ยแล้วไม่เคยเรียนต่อเลยนะไม่อ่านสื่อไม่เข้าประชุมวิชาการเลย มาถึงเดี๋ยวนี้ยามันเปลี่ยนไปหมดแล้วพี่แล้วจะไปสั่งยาเดิมยังไงล่ะ
1: อันนี้ไม่ต้องไปเทคคอร์สอะไรนะคุณหมอแต่ว่าเรียนรู้ในวิชาการ
0: อ่ะเดี๋ยวนี้เนื่องจากเรามีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตแล้วก็การศึกษาโดยผ่านทางYouTube แล้วแพทย์ทั้งหลายก็ทำอาจารย์สมศรีเนี่ยก็สนับสนุนแล้วรวมกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนะนายแพทย์สมเกียรตินะครับเนี่ย ซึ่งเป็น

0: หัวหน้านะ CME นะเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วก็จัดกิจกรรมเนี่ยนะให้ความรู้ทำ YouTube นะในความรู้ที่จำเป็นเนี่ยออกแล้วคนไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพอ่ะสามารถเรียนรู้ทาง YouTube
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วก็ให้คะแนนไงแล้วหลังเวลามาต่อใบประกอบโลกศิลป์ก็เนี่ยศึกษาติดตามศึกษาแล้วก็ทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเบาใจว่าแพทย์ที่ดูแลเราอยู่เนี่ยนะมีความรู้ทันโลก
1: ทันเหตุการณ
0: ์ถูก
1: แล้วคุณหมออีกอย่างนึงสุคิดว่าอย่างนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเรียนถามคุณหมอดีกว่าว่าโลกปัจจุบันเนี้ยโรคมันก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเชื้อโรคมันก็มีการปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการทำให้เราเกิดโรคใหม่ๆขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ
0: ไปงี้โรคต่างๆเนี่ยที่จริงบางอย่างมันมีอยู่ไงแต่มันไม่มากแต่จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเนี่ยแต่ก่อนไม่ร้อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้โลกร้อนไอ้โรคไอ้เชื้อโรคที่อยู่ทั้งที่หนาวๆมันก็ไม่มาก่อโรคแล้วเพราะโรคมันร้อนมันอยู่ไม่ได้แต่เชื้อโรคที่อยู่ในที่ร้อนๆนะมันกลับมาละเอออย่างนี้เป็นต้นไหมแต่ก่อนเนี่ยยุงเยอะมีไข้มาเลเรียโอ้สมัยรุ่นผมเนี่ยนะแถวสระบุรีเนี่ยมาเลเรียเยอะมากเดี๋ยวนี้หาไม่เจอเลยมาเลเรีย
1: หายไปไหนหมด
0: หายไปไหนหมดเพราะความเจริญมันไปไง
1: แล้วมีอีกโรคนึงยุงเหมือนกันยุงขี้นำโรคเท้าช้าง
0: ก็มีอยู่ในปากใต
1: ้
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยเดี๋ยวนี้ก็น
1: ้อยแล้ว
0: น้อย
1: แล้ว
0: ใช่ใช
1: ่
0: ก็อย่างที่พูดเนี่ย
1: เห็นแต่คนมีโรคเท้าช้าง
0: ขาบวมใช่เพราะมีเชื้อโรคอันหนึ่งอะที่เรียกฟิลาเรียมั้งพวกผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะแต่มันเป็นเชื้อไวรัสไอเชื้อแบคทีเรียบางอย่างอะที่ไปอุดท่อน้ำเหลืองเนี่ยที่ขาแล้วทำให้อัน
1: นี้มาจากยุงโดยเฉพาะ
0: เออใช่มาจากยุงยุงตัวโตๆนะเรียกยุงยักษ์นะแล้วก็ไอไข้เลือดออกไง
1: ใช่ค่ะ
0: มาจากเชื้อยุงอะเขาเรียก AD พวกยุงลายนะไอ้โรคเชื้อยุงลายที่นำไข้เลือดออกใช่ไหมเขาเรียกอะไรล่ะ
1: พวก
0: ชิคุนกุนย่านี่เป็นเชื้อไวรัสนะแต่ไอ้ตัวยุงอ่ะเรียกว่ายุงลาย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ไอ้ยุงที่นำยุงบ้านธรรมดาเนี่ยอีกชนิดหนึ่งอ่ะเป็นคนละพวกกันนะจำชื่อมันไม่ได้แล้วไม่ได้เรียกนานแต่อายุพวกนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศถูกไหมสมมติว่าถ้าเบื่อมีน้ำนิ่งๆขังเนี่ยไอ้พวกเชื้อยุงลายพวกนี้มันก็จะมาก่อโรคเห็นไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้เกิดการระบาดของไข้เลือดออกเห็นไหมแต่ก่อนนี้มันระบาดไม่มากอย่างเงี้ยแล้วไข้เลือดออกก็มีหลายพันไอ้ชิคุนกุนย่าก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งแล้วมีเอดีไอ้เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกก็มีอีกกลุ่มหนึ่งกับสองกลุ่มนะซึ่งมีลักษณะอาการแตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็ไปกระทบกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็กระทบชีวิตเราด้วยน
1: ะ
0: แต่ก่อนเราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดวันนะเราอยู่ข้างนอกได้เดี๋ยวนี้อยู่ข้างนอกไม่ได้โอ้โหร้อนจริงๆเหงื่อออกซิกเลยอ่
1: ะ
0: ต้องหลบเข้ามาอยู
1: ่
0: เนี่ยเดงกีไวรัสใช่ไหมไหนยุงนี่บอกยุงนำไข้เลือดออกชื่อว่าอะไรยุงนำไข้เลือดออกเข้าใจว่าเป็นเอดียิปตายุงนำไข้เลือดออกเดี๋ยวนี้มันค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ยาก
1: ก็สะดวก
0: เราสามารถรื้อฟื้นได้ความจำนี่ไงโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี4สายพันธุ์ใช่ไหม1 2 3 4ใช่ไหมสายพันธุ์เนี่ยแล้วยุงนำเชื้อกระแสเลือดเนี่ยนะโดยยุงอะไร
1: ยุงลายเพศเมียเหรอคะ
0: ยุงลายอ่ะยุงลายอ่ะถูกแล้วตอนนี้ชื่อภาษาอังกฤษได้ว่าไงอ่ะยุงลายอ่ะยุงลายภาษาไทยภาษาอังกฤษเดงกี
1: ค่ะ
0: เป็นเชื้อไวรัสยุงลายเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
1: มอสคิโต
0: อะไรมอสคิโต
1: มอสคิโต
0: in english เนี่ยนะตัวยุงลายนะครับ
1: ยุงลายเพศเมียใช่มั้ยคะ
0: ยุงลายอ้าวไหนดูที่มีชื่อภาษาอังกฤษไหมภาษาอังกฤษนั่งกดเลยดิภาษาอังกฤษไม่ต้องพิมพ์แล้วกดตีภาษาอังกฤษเนี่ยว่าไง AD อียิปต์ตายเนี่ย AD นะมั้ยและยุงเนี่ย AD อัลโบพิกตุสเนี่ยมั้ยชื่อมันน่ะชื่อ AD อียิปต์ตายใช่มั้ยและยุงเนี่ยยุงลาย AD อียิปต์ตายและยุงลาย AD อัลโบพิกตัส เนี่ยไฮโบพิกนี่เป็นชื่อ
1: เป็นชื่อออกแนวออกแนวลาตินหน่อย
0: ถูกง่ายมันเป็นภาษาทางเนี่ยยุงลายเนี่ยมันก็จะจิกดูดเลือดเราแล้วก็ปล่อยเชื้อไวรัสนี่เข้าไปในตัวเราทำให้เราเป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีงง
1: บ้านไหนที่มีห้องน้ำหลายๆห้องน้ำไม่ค่อยได้ใช้นะคะกรุณาไปหยอดพวกสารทำลายยุงในชักโครกไว้บ้างนะไม่กี่วันเนี่ยเขาจะมียุงขึ้นมาเป็นลูกน้ำนะเราไปใส่อาจจะเป็นน้ำหอมอะไรต่างๆใส่ลงไปเพื่อให้ยุงไม่ไปวางไข่นะคะ
0: เอาบอกสิสารเคมีทำลายยุงสารเคมีที่ทำลายยุงเอดีมันมีชื่อผมจำชื่อไม่ได้ละ แต่เขาก็ไปหยอดไงเป็นผงอ่ะไปหยอดตามน้ำตามหม้อหอองอ่างกระถางแตกทั้งหลายนะเพื่อทำให้เนี่ยนี่ไงสารเคมีที่ทำลายยุงลายนะสารเคมีทำลายยุงลายมีกลุ่มไพรีทรอยสังเคราะห์ซินเทติกไพรีทรอยคอมเพลนะแต่มันมีชื่อภาษาไทยนะ
1: ไซอเบตไหมคะ
0: ไซอเบตใช่ไซเบตถูกต้องไซเบตไซเบตนี่แหละเป็นตัวที่เอาไปหยอดอย่างที่ผมพูดเห็นไหม
1: ท่อน้ำอะไรต่างๆ
0: ใช่ใช่บอกอ้าวหมอปวนทำไมจำไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นหมอรักษาโรคติดเชื้อมานานเนี่ยไม่ได้พูดนานๆก็จำไม่ได้แต่ก่อนก็จำได้ไซอเบตจำแล้วลืมอ่ะไอ้ที่อยากจำกลับลืมนะไอ้ที่อยากลืมกลับจำนี่คือสัญญาแต่ว่าเราสามารถรื้อฟื้นได้ครับปัจจุบันนี่เทคโนโลยีนี่สบายมากใช่แตกต่างกับสมัยโบราณ
1: ขอให้สมองดีไว้เถอะค่ะ
0: ให้เรารู้ว่าเราจะค้นอะไรเมื่อไรอย่างไรใช่ไหม
1: ค่ะเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีกันแล้วกัน
0: ถูกไงเราก็สามารถที่จะแนะนำให้คำแนะนำกับชาวบ้านได้ผมพูดงงไหมเนี่ยครับก็จะเห็นว่าคนที่หวังดีไงก็จะทำประโยชน์นะครับแล้วอาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์เนี่ยแต่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมานานแล้ว2สมัยนะครับก็พยายามที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาแพทย์ที่จบใหม่จากทุกมหาวิทยาลัยทุกคณะแพทย์เนี่ยเพื่อจะบอกว่านี่ไม่ใช่เอาแต่ความรู้ทางตะวันตกไอ้ตะวันตกอย่างเดียวนะต้องมีความรู้ทางตะวันออกเรียนรู้ชีวิตเนี่ยเลิร์นนิ่งไลฟ์เมื่อกี้มันไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งมันเป็นประเทศตะวันตกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่บางทีเลิร์นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งมันหลงไงนึกว่าทุกอย่างเอาชนะได้หมดแต่ไม่จริงอ่ะมีสิ่งที่เราเอาชนะไม่ได้อยู่เยอะ
1: เหมือนกับอาจารย์ท่านเหมือนกับผนึกความเป็นเอเชียกับยุโรปไว้ด้วยกันเน
0: า
1: ะมีความอลุ่มอล่วยไว้แล้วก็มีหน้าที่ด้วยนะคะอาจารย์เนาะเหมือนกับจิตใจของท่านเนี่ยมีความกรุณา
0: เอานี่ล่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยทำให้อาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์นี่ได้รับรางวัลมากมายเลยผมก็จำมาไม่ได้เลยเยอะแยะหมดแต่ก็เห็นว่าสมควรเพราะอาจารย์เนี่ยทำงานหนักอู้ประชุมไปทำอะไรสารพัดเนี่ยนะแล้วก็สนับสนุนโครงการนะเลิกบุหรี่นะครับซึ่งก็มีกรรมการเนี่ยเครือข่ายวิชาชีพแพทย์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพนะครับสมาพันธ์นะสุขภาพเพื่อสังคมไทยปอดบุรีแล้วก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์ลนชัยคงสกลเนี่ยนะรองศาสตราจารย์แพทย์สุทัศน์เนี่ยมั้ยรุ่งเรืองหิรัญญาศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรตินามสกุลอะไรล่ะชักจะลืมนะเอาไหนพิมพ์หน่อยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติอะไรนะ
1: สจ
0: สจนายแพทย์สมเกียรติ
1: ค่ะรอสนายแพทย์สมเกียรติขออภัย
0: สจสจไม่ใช่รอส
1: ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เก่ง
0: ศาสตราจารย
1: ์ศาสตราจารย
0: ์นายแพทย์สมเกียรติอะไรอ่ะวัฒนกุลอะไรเนี่ยโทษทีสมเกียรติจำนามสกุลเธอไม่ได้เนี่ยเพิ่งกันยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่เนี่ยเนี่ย
1: ศาสตราจารย์นายแพทย
0: ์สมเกียรติเอกอียอรอตออิ
1: สจะไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่
1: สสคศรานะสคศราต้องศาสตราจารย
0: ์ศาสตราจารย
1: ์
0: สสศาลา
1: สคศรา
0: สศาลาจอจารย
1: ์ค่ะ
0: น
1: ายแพทย์สมเกียรติกิตติพง
0: ศ์ไม่ใช่เกียรติเขียนผิดเอกอียอรอเอกอียอรอตออิรอตอเตาสระอิ
1: เกียรติค่ะสมเกียรติ
0: ไม่ใช่กิตติพงศ
1: ์
0: ไม่ใช่เดี๋ยวนะ
1: นายแพทย์สมเกียรติ
0: ว่านี่เนี่ยวัฒนสิริชัยกุลวัฒนสิริชัยกุลใช่ใช่ใช่นี่แหละเนี่ย อาจารย์สมเกียรตินี่แหละคนนี้ขยันเก่งกาจมากทีเดียวก็เป็นประธานเกี่ยวกับสจย.ไม่ใช่ CME นะครับการศึกษาต่อเนื่อง
1: รูปหล่อเหมือนกับอาจารย์
0: รูปหล่อกว่าอันนี้เนี่ยสมเกียรติเนี่ยก็เคยเป็นอดีตคณบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นคนเก่งครับเป็นคนเก่งแล้วก็เนี่ยทำงานเพื่อจะรณรงค์ให้มีการศึกษาต่อเนื่องและทำกระบวนการต่างๆเนี่ยให้คณะแพทย์ทุกแห่งนะครับช่วยกัน
1: ก็คือ learning life
0: learn life long learning ผมก็บอกว่าเราต้อง learning life ด้วยก็อาศัยคำสอนของธรรมะศึกษาธรรมชาติให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตนี่ว่างั้นมัทนะสิริชัยกุลสมเกียรติที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับที่แพทย์นะครับพยายามที่จะให้ความรู้ให้ประโยชน์นะครับกับประชาชนกับแพทย์ด้วยกันทั้งแพทย์ในชนบทแพทย์เอกชนแพทย์แผนกรัฐบาลคณะแพทย์ทั้งหลายเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะผมก็ขอร่วมมือด้วยบางงานถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นศาสตราจารย์อะไรหรอกแต่เราก็ยินดีสนับสนุนนะครับ
1: แล้วก็เช่นกันนะคะอาจารย์ทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะกับการที่จะมอบสุขภาพดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะทางรายการก็เชื่อมั่นว่าการที่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะคะ
0: ครับผม
1: สรุปว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกกับเราทุกคนว่าทางการแพทย์เองนะคะก็มีการเรียนรู้อยู่บ่อยๆมีการเรียนรู้อยู่ทุกวันเพราะชีวิตก็คือการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติด้วยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะมาจากความเสื่อมหรือว่ามาจากอายุไขต่างๆหรือมาจากโรคการเข้าใจแล้วก็การดูแลสุขภาพโดยองค์รวมจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะส่วนตัวเลือกนั้นก็ฝากให้คุณผู้ฟังตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะในการที่จะเป็นเจ้าของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งพร้อมกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็โทรศัพท์ที่0625100560-9
0: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านะครับความรู้เนี่ยต้องรู้ให้จริงเนี่ยรู้จริงรู้จริงเอาไว้กันการสิ่งต่างๆการทุกข์การโศกการโภคการภัย
1: กันแล้วก็แก
0: ้รู้จริงเอาไว้กันรู้ทันรู้ทันต่อสิ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยก็เอาไว้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นรู้จริงเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก
1: ้
0: แต่ที่สำคัญคือรู้แน่ๆเนี่ยรู้แน่ๆเนี่ยใช้ได้ทั้งแก้ทั้งกันตรงนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขถึงจะผิดอะไรก็กลับมาแก้ไขได้ถูกไหมครับเราไม่มีความทุกข์ไม่คิดในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ฟุ้งไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราอยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแล้วทุกคนที่อยู่กับเราอยู่ข้างเราอยู่หลังเราอยู่หน้าเราและอยู่ติดตัวกับเราก็จะมีความสุขแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: 1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจราศรีวิโชค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนะคะกับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเหมือนเดิมค่ะและก็ขออนุญาตคุณหมอในการที่จะเปิดรับสายคุณฟังเลยนะคะ
1: ได้ครับ
0: ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ค่ะหากว่าท่านผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพนะคะอยากสอบถามอยากพูดคุยกับคุณหมอผ่านโรงพยาบาลทางอากาศนะคะซึ่งมีสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะโดยมีสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ร่วมที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศในวันนี้ให้คุณผู้ฟังได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคอย่างมีข้อมูลนะคะเพราะเรามีคุณหมอได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะหมายเลขโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ค่ะ0813346666นะคะเผื่อว่าบางท่านอยากจะสอบถามเรื่องของผิวหนังโดยเฉพาะหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมาแล้วค่ะสวัสดี1สายแรกเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะเชิญค่ะสอบถามคุณหมอใช่ไหมคะ
2: ใช่ผมจะสั่งแปะกล้วยกล่องนึงแล้วก็ไอ้กาแฟแปะกล้วยกล่องน
0: ึ
2: งอ๋อ
0: เดี๋ยวอย่างนี้อย่างนี้ค่ะคุณฟังโทรศัพท์ไปที่062นะคะ
2: จด
0: ก่อนนะคะจดก่อนตรงนี้เป็นสถานีวิทยุค่ะที่ออกอากาศอย่างเดียวนะค่ะค่ะตามด้วย5100 560-9ใช่ค่ะนะโทรไปเลยค่ะนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเชิญท่านต่อไปนะคะ0813346666ค่ะแล้วก็สอบถามว่าคุณหมอจะรับอะไรเพิ่มไหมคุณหมอบอกว่าอิ่มแล้ว ไม่มีแล้วไม่ต้องเพิ่มแล้วทั้งผลไม้นะคะแล้วก็ทั้งอาหารนะพร้อมแล้วพร้อมสับแล้วค่ะก็ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่อยู่ด้วยความสุขตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังจะโทรเข้ามาสอบถาม0813346666นะคะระหว่างรอสายจากท่านผู้ฟังฉันเรียนถามคุณหมอเพิ่มเติมให้เพื่อเป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
1: คุณหมอคะ
0: ในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งก็คือมีกลิ่นเฉพาะกายของผู้สูงอายุเขาเรียกว่ากลิ่นคนแก่พูดแล้วมันจะแสลงใจหรือเปล่า
1: ไม่เห็นมีนะ
0: บางท่านไม่มีบางท่านมี
1: กลิ่นตัวกลิ่นตัวเนี่ยมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะที่ที่ผิวหนังของเราเนี่ยจะมีต่อมกลิ่นมีต่อมเหงื่อต่อมกลิ่นต่อมไขมันมี3อย่างไอ้ต่อมเหงื่อเนี่ยมันก็จะมีตัวต่อมเนี่ยอยู่ในชั้นไขมันใต้ผิวหนังแล้วก็จะให้ท่อไปเปิดที่ผิวหนังโดยตรงนี่เขาเรียกว่าต่อมเหงื่อนะต่อมเหงื่อแล้วจะมีมากแต่บริเวณรักแร้ฝ่ามือฝ่าเท้า
0: พวกซอกขาหนีบแขนหนีบ
1: ใช่แล้วฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยก็จะมีต่อมเหงื่อมากต่อมไขมันก็จะมีบริเวณศีรษะใบหน้าอกส่วนบนหลังส่วนบนรักแร้สะดือหัวเหนาตรงนี้ก็จะมีต่อมไขมันตอนนี้ไอ้ตัวต่อมกลิ่นเนี่ยนะครับก็คล้ายๆต่อมเหงื่อแต่มันจะไม่เปิดโดยตรงที่ผิวหนังมันจะเปิดเข้าไปที่บริเวณท่อของต่อมไขมันเพราะต่อมกลิ่นกับต่อมไขมันน่ะมันจะอยู่คู่กันเนี่ยผมพูดยิ่งงงไหมเพราะฉะนั้นคนเราแต่ละคนเนี่ยถ้าไปดมที่หัวบริเวณที่อวัยวะเพศรักแร
0: ้
1: จะมีกลิ่นในแต่ละคนจะแตกต่างกันบอกเหตุผลทำไมล่ะหมอบอกก็เพราะว่ากลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นกับอาหารการกินด้วยรู้จักอินเดียใช่ไหม
0: ใช่
1: เวลาไปอยู่ในตึกที่มีคนอินเดียอยู่ก็จะได้กลิ่น
0: อินิชันมาแล้ว
1: ว่าได้กลิ่นเลยบอกอ้าวทำไมล่ะทำไมอินเดียมีกลิ่นก็เพราะว่าคนอินเดียกินอาหารพวกที่มีเครื่องเทศเยอะ
0: เ
1: ครื่องเทศก็ถูกขับออกมาเอาภาพต่อมน่ะขึ้น
0: ภาพต่อม
1: ไขมันน่ะเมื่อกี้เนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยเปิดเนี่ยๆๆ เนี่ยลองขึ้นดูดิจะได้เห็นเผื่อผู้ฟังที่ดูทางรายการเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ต่อมกลิ่นนั้นน่ะไปเปิดที่ท่อของต่อมเหงื่อไอ้ต่อมไขมันเอาขึ้นจอนะเนี่ยจะเห็นนะเห็นไหมเนี่ยต่อมกลิ่นไปเปิดนะแต่ต่อมเหงื่อเนี่ยเปิดข้างบนเลยเน
0: ี่
1: ยแล้วไอ้ต่อมไขมันเนี่ยมันอยู่ตรงติดกับขนเนี่ยมันก็จะออกไปตามขนเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นบริเวณหัวเนาลักแร้ใช่ไหมครับก้นแถวนั้นก็จะมีกลิ่นนะหรือดมหัวเนี่ยในหัวเราก็มีกลิ่น
0: ใช่ใช่
1: นะถ้ามากลิ่นพวกนี้ก็ยังขึ้นกับอาหารการกินด้วย
0: ค่ะ
1: หมายอย่างที่ผมพูดว่าเหตุปัจจัยมีหลายอย่าง
0: ค่ะ
1: ให้กลิ่นกันเหมือนกันอย่าบอกกลิ่นผู้สูงอายุบอกไม่มีหรอกกลิ่นผู้สูงอายุอ่ะมันจะมีก็มีตั้งแต่เด็กๆแล้วพอเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยต่อมพวกนี้เริ่มทำงานไม่เห็นขึ้นเลยยังไม่ขึ้นที่จอนี่เลยนะครับตรงนี้เพื่อจะได้ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเพราะว่าเราต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนนะถ้าเข้าใจโครงสร้างเราก็จะรู้ว่าที่มีกลิ่นเนี่ยเพราะเหตุใดใช่ไหมครับตรงนี้ครับต่อมกลิ่นเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องทำความเข้าใจว่าไม่มีครับต่อมหรือกลิ่นตัวของผู้สูงอายุไม่ใช่อยู่ที่อายุนะครับพอเราอายุมากเนี่ยฮอร์โมนลดลงเนี่ยไอ้ต่อมกลิ่นต่อมไขมันก็จะทำงานน้อยลงถูกไหมมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นละเพราะคนที่สูงอายุกลิ่นตัวก็จะน้อยกว่าคนหนุ่มสาวแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยขยายอีกได้ไหมคนหนุ่มสาวเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะกลิ่นตัวมากกว่าคนสูงอายุเพราะฉะนั้นที่อาจารย์สุถูกถูกที่อาจารย์คุณอาจารย์สุถามว่ากลิ่นของผู้สูงอายุบอกอ๋ออาจจะเข้าใจผิดไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยแต่นี้ผู้สูงอายุที่มีกลิ่นบางทีคนที่เคลื่อนที่ไม่ได้เงี้ยเนี่ยความอับชื้นอย่างเงี้ยนะกลิ่นนอกจากมีจากตัวต่อมกลิ่นแล้วนะมันยังมีกลิ่นของเชื้อแบคทีเรียเชื้อราด้วยที่อยู่บริเวณรักแร้หัวเหนาพวกนี้นะว่ามีกลิ่นมันมีหลายสาเหตุใช่ไหมไม่ใช่บอกโทษว่าเป็นเพราะอายุมากเองดีว่านี่พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกอาจจะไม่ตรงใช่ไหมอันนี้ก็เนี่ยผมแสดงภาพเนี่ยพอเห็นไหมอาจารย์สุพอเห็นไหม
0: เข้าใจ
1: เนี่ยเนี่ยก็จะเห็นว่ากลิ่นเนี่ยมีสาเหตุได้หลายอย่าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะมีไม่รู้ตอบคำถามไหม
0: ตอบค่ะ
1: ตอบคำถามมันถ้าเข้าใจก็โอเคเลยเงี้ยตรงเนี้ยมันจะเห็นว่าเราต้องรู้โครงสร้างไงพอเรารู้โครงสร้างรู้การบอกอ้าวไหนมาบอกว่ามาเหมือนกันไงใช่เมื่อเกิดมาทุกคนหน้าตาเหมือนกันกลมๆหนึ่งเซลล์แล้วมีรหัสพันธุกรรมหนึ่งชุดแต่ในรหัสพันธุกรรมน่ะโอ้โหมันควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าอาจารย์สุจะหน้าตาอย่างนี้อาจารย์ปวดจะหน้าตาอย่างนี้แล้วก็มีพื้นฐานเดิมด้วยนะเขาเรียกว่าลักษณะนิสัยจากเก่าๆอ่ะมันเป็นเรื่องในอดีต
0: เ
1: ขาเรียกกรรมเก่า
0: คือกระทำเก่า
1: ๆมันอยู่ในยีนเราอ่ะมันทำให้เรามีนิสัยอย่างเงี้ยเป็นคนมีนิสัยเงี้ยอาจารย์เก่งศักดิ์ก็มีนิสัยอย่างหนึ่งอ
0: ่ะ
1: ติดอ่างกักเดี๋ยวนี้มันเก่งอ่ะมันพัฒนามันพูดเก่งได้พูดไม่หยุดตรงเนี้ยครับก็จะเรียนท่านผู้ฟังอ่ะถ้าเราเข้าใจนะเงี้ยเราก็จะทำให้เรารู้เอาอีกภาพดิ
0: ภาพ
1: อันตรงกลางเนี้ยตรงกลางไม่ใช่อันล่าง
0: บอดี้ออเดอร
1: ์อีกอันนึงอีกอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่อีกอันเนี่ยอันเนี้ยเอาขึ้นไหนขึ้นที่จอเพราะจะได้เข้าใจไงว่าที่ผมพูดว่าต่อมเหงื่อต่อมกลิ่นต่อมไขมันเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเราเห็นโครงสร้างแล้วเราเข้าใจบอกอ๋อเป็นงี้เองนะเนี่ยเพราะทำไม่ค่อยเข้านี่ไงเห็นไหมต่อมเหงื่อไอ้สีเหลืองๆไอ้เขียวๆเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนเลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยไอ้ต่อมไขมันเนี่ยเห็นไหมมันออกไปตามท่อตรงขน
0: ใช่ค่ะ
1: และไอ้ต่อมกลิ่นเนี่ยก็เปิดไอ้ใกล้กันเห็นไหม
0: ค่ะก็คือลักษณะเคียงคู่กันคู่ขนานกัน
1: ถูกคู่ขนานกันเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเงี้ยพอเราเข้าใจบอกอ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าต่อมกลิ่นก็ผลิตกลิ่นบางอย่างเพราะเราไปดมหัวดมหัวเน่ารักแร้ของคู่รักเราอะก็จะมีกลิ่นเสน่ห์เพราะงั้นก็จะมีบอกว่าการมนิษนะเมื่อเห็นมาเศรษฐีเขาเรียกว่าเริฟแอดเฟิร์สไซ
0: ค
1: ือเห็นปุ๊บ
0: โอ้โห
1: ม
0: ัน
1: น
0: ี่
1: สวยเขาเรียกว่าเริฟแอดเฟิร์สไซนี่เป็นสำนวนภาษาโบราณนะแต่ว่า บางทีเขาบอกว่า love at first smell
0: อ
1: ุ้ยได้กลิ่นตัวแล้วหลงรักเลยอย่างนี้ก็เลย love at first smell
0: นางผมหอม
1: เออถูกนะเออแล้วแต่คนแต่ละคนก็จะมีนิสัยมีอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันที่พวกนี้ท่านฟังคงจะเข้าใจนะครับไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจนะแต่ถ้าดูภาพด้วยจะเข้าใจมากขึ้นเพราะเห็นว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันแสดงให้เราเข้าใจต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่เก่งๆอ่ะก็จะมีรูปประกอบ
0: อ๋อเป็นสไลด์มานะ
1: เออถูกไงอย่างนี้มากอย่างสมมติผมจะคุยเรื่องผิวหนังเนี่ยผมมีรูปประกอบ
0: อาจารย์จะต้องมีรูป
1: ประกอบเออจะเยอะมากเลยเป็นหมื่นๆอย่างเงี้ยแล้วบอกอ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์เข้าใจแล้วเข้าใจ
0: คือทำให้เราเห็นแล้วก็รับรู้ด้วย
1: เออถูกแล้วเข้าใจมัน
0: ใช
1: ่ไหมอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อฟังเฉยๆเข้าใจระดับหนึ่ง
0: ค่ะใช
1: ่เขาเรียกว่าสุปปมยปัญญาคือเข้าใจแต่ยังไม่ชัดนะ
0: ค่ะ
1: แล้วคิดบอกอืมเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วพอเห็นรูปบอกอ๋ออ
0: ันนี้ถึงบางข้อแล้ว
1: เออถูกไงเขาเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาบอกเห็นจริงด้วยตนเอง
0: ค่ะ
1: เนี่ยผมพูดอย่างนี้งงไหมอย่างนี้ก็เป็นความจริงแท้ที่ผมพูดว่า truth ultimate truthเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ knowledge multifactorial ว่ามีความจริงหลายๆอย่างไงซึ่งมันทำให้สิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นเนี่ยมันอย่าไปโทษเหตุเดียวมันอาจจะมีหลายๆเหตุซึ่งบางอย่างเราก็เข้าใจได้บางอย่างบางทีเราไม่เข้าใจก็มีครับตรงนี้ก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าความรู้นะเนี่ยมีอยู่ทั่วไปหมดด้วยเหตุนี้สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบอกว่าความรู้ที่เราสอนในกำมือหนึ่งเนี่ยกับความรู้ทั้งป่าเนี่ยใบไม้ทั้งป่ากับใบไม้ในกำมืออันไหนมากกว่ากัน
0: โอ้โหมันเทียบกันไม่ได
1: ้ถูกไง
0: ก็
1: เหมือนความรู้เนี่ยท่านรู้เยอะแต่บอกแต่สอนที่ให้เราไปใช้ประโยชน์เนี่ยมีแค่กำมือเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้คือในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าอาจารย์พุทธทาสถึงพูดว่าพระไตรปิฎกทั้งเล่มเนี่ยทิ้งไปได้เลยให้เอาความรู้ทางปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเรามาทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองอ่ะแค่นี้พอเลยเรียกว่าปริยัติทั้งหมดสู้ปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยเท่ากำมือเดียวแต่เข้าใจชัดเจนแหละก็เข้าใจทั้งหมดเลยนี่ไหมปริยัติปฏิบัติเพราะปฏิบัติมันไม่ได้ผลไงบอกรู้เลยเข้าใจเงี้ยคือถึงปฏิเวทปฏิเวทคือรู้ชัดด้วยตนเองเลยรู้ไหมนี่มีความรู้มันมีหลายระดับก็เหมือนเราเรียนน่ะเราเรียนมาอาจารย์พูดยังพูดประวัติศาสตร์หรือพูดภูมิศาสตร์เนี่ยเราไม่เคยไป
0: แล้วหนูอยากจะไปยุโรป
1: เราไม่เคยไปใช่ไหมตอนเราไปบอกโอ้ก็แค่นี้เข้าใจละเข้าใจหิมะเป็นอย่างนี้เอง
0: ใช่ไหมยิ่งเรียนแบบของสถาปัตยกรรม
1: ถูก
0: ของต่างประเทศนะทำให้เราอยากเห็นทางไกล
1: เนี่ยผมก็เคยไปเที่ยวอิตาลีก็ถึงว่าโอ้ที่เราอ่านเนี่ยสวยมีประวัติศาสตร์อะไร
0: จริงไหมคะอาจารย์ที่กรุงโรมไม่ได้สร้างวันเดียว
1: อู้จริงทักสายหนึ่ง
0: เรารับสายนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: เชิญเลยค่ะเชิญค่ะ
3: ขอฟังเพลงหน่อย
0: อ๋อขอฟังเพลง ขอฟังเพลงค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเพลงอะไรคะ
3: อยากเจอของสุเทพอ
0: ยากเจอของสุเทพ
1: อยากเจอใครล่ะ
0: ค่ะอยากเจอสุเทพนะคะแล้วก็เพลงอะไรอีกคะ
3: ของอะไรวัชพัชรเวงวัน
0: พัชราเวงวัน
3: พัชราเวงวันเพลงอะไรนะ
0: เพลงอะไรคะ
3: มันมีสองคำ
0: เพลงลืมเสียเถิดไม่ใช่เพลงเพลงพัชราเวงวันเพลงกล้ามกลืนหรือว่าก
3: ล้ามกลืนค่ะกล้ามกลืนสองเพลงนี
0: ้อันนี้คือผู้รู้
1: ผู้รู้อาจารย์สูรู้เรื่องเพลง
0: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอให
3: ้สุด
0: ค่ะอันนี้แจ้งผู้ฟังว่าถ้าอยากเจอคุณหมอป่วนต้องดูใน YouTube นะคะ อันนี้อยู่ใน YouTube สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคจะได้เจอกันใน YouTube นะคะ
1: จ้ะ
0: 081นะคะ334-6666ค่ะนะคะวันนี้มีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนมาด้วยนะคะเชิญเลยค่ะมาแล้วค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
4: วัสดีจ้า
0: จ้าสวัสดีค่ะเชิญค่ะสอบถามคุณหมอ
4: ขอรบกวนคุณหมอหน่อยนะจ๊ะ
0: จ้าเชิญค่ะรบกวนเรื่องอะไร
4: ฮะเรื่องไอ้ที่ตรงหัวเลยจากหัวเข่าขึ้นมานะมันมีเม็ดอะไรดำดำอ่ะร่างสามปีเม็ดเลยแล้วเคยกดแรงกดไปบี้มันข้างในก็ไม่มีอะไรเลยอยากจะถามคุณหมอว่าข้างในเม็ดไอ้นี่ที่เขาเม็ดอะไรอ่ะ
1: อันนี้ก่อนนะไอ้เม็ดที่เป็นที่เนื้อหัวเข่าใช่ไหม
4: เนื้อหัวเข่า
1: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วล่ะ
4: ตอนนี้เหรอ
1: จ้ะเป็นเม็ดเนี่ยมานานเท่าไหร่
4: พูดไม่ถูก
1: เป็นปี
4: อยู่ที่หน้าตายเลยขายไม่ออก
1: เป็นปีป่ะเป็นปีป่ะ
4: ฮะ
1: เป็นปีมั้ย
4: เป็นปีแล้ว
1: อ๋อเป็นปีแล้วถ้าถามหมอนั้นน่าจะเป็นกระเนื้อแต่ถ้าจะให้ 100% เนี่ยถ่ายรูปส่งมาทาง LINE นะแอปคลินิกด็อกเตอร์ป่วนอย่างเงี้ยแล้วหมอเห็นแล้วจะอธิบายได
4: ้คือมันเป็นเม็ดดำๆนะ
1: เข้าใจเม็ดสีน้ำตาล
4: เคยกดเคยได้แง่มันดูว่าข้างมันมีหนองไม่มีเลย
1: เป็นคุ้ย
4: ๆแง่ออกมาข้างมันด้านด้าน
1: เออใช่ใช่เอางี้สิมีหลานมาให้เขาถ่ายรูปแล้วส่งไลน์มาแอดนะ
4: ไลน์ถ่ายรูปส่งไลน์ไปเหรอ
1: ไลน์แอดคลินิก CLINIC จะจดได้ไหม
4: หลาน
0: ทำเป็น
4: หลานมันไปเรียนที่เสร็จกันหมดแล
0: ้
4: ว
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยโทรมาถามสุก็ได้ว่าจะหาคุณหมอป่วนที่ไหนเน
1: า
0: ะคุณหมออ
4: ่ะจ้าจ้า
1: คลินิก
4: ขอบคุณมากนะ
1: ด็อกเตอร์ดีอาร
4: ์มันเป็นผิวหนังใช่ไหม
1: ใช่
0: UAN
1: เป็นกะเนื้อเป็นกะเนื้อ
0: คลินิก
4: ใช่ใช่มันเนี่ยฉันบางทีมือมันแง่มันไอ้ดำดำมันออกมันข้างในมันก็ด้านด้าน
1: จ้ะค่ะเป็นกากเนื้อ
4: แต่ไม่อันตรายป่ะ
1: ถ้าถามหมอว่าเป็นกากเนื้อไม่อันตราย
4: แต่
1: อันนี้อ่ะฟังก่อนอันเนี้ยหมอจะตอบได้ 100% เมื่อถ่ายรูปมาให้ดูนะหรือมาให้หมอดูอย่างเงี้ยหมอก็จะตอบได้
0: 100%
1: แต่ยังไงก็ตามอ่ะฟังก่อนแต่ยังไงก็ตามหมอแนะนำถ่ายรูปแล้วส่งมาที่แอดคลินิกด็อกเตอร์ป่วน
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยแล้วหมอก็จะเห็นภาพ
4: คลินิกด็อกเตอร์ป่วน
0: ใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะค่ะ
4: จ้าขอบคุณมากนะจ้า
1: ค่ะด้วยความยินดี
0: ค่ะเดี๋ยวนะถามผู้ฟังก่อนว่าโทรจากที่ไหนคะ
4: อ๋อโทรจากที่ยังชื่อนี
0: ้
4: นะ
0: คะอ๋อแล้วอายุเท่าไหร่คะ
4: โอ้ยอายุน้อยกว่าหมอป่วนน
0: ั่
4: นแหละ
0: น้อยกว่าเท่าไหร่
4: 27
0: หรือ72ก็คุณหมอค่ะค่ะอายุเท่าไหร่คะ
4: เดี๋ยวก็4แล้วเดี๋ยวจะส่งไลน์ไปให้น
0: ้
4: อง
0: ได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
4: จ้า
0: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากมากเขาก็สนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพนะโดยเฉพาะเรื่องของผิวหนังนะคะแอดคลินิกด็อกเตอร์ป่วนนะคะถ้าเผื่อว่าจะถ่ายรูปนะสายนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
5: อาจารย์
0: ค่ะ
5: อยากสอบถามสักนิดนึงค่ะ
0: ได้ค่ะคุณผู้ฟังโทรจากที่ไหนคะ
5: โทรจากปทุมค่ะ
0: นั้นปิดวิทยุก่อนค่ะปิดวิทยุนิดนึงไม่นั้นเดี๋ยวเสียงมันจะสะท้อนค่ะฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะค่ะค่ะโอเคปิดวิทยุแป๊บนึง
5: อยากถามอาจารย์ว่า
0: ค่ะมาที่คุณหมอป่วนนะคะ
4: เวลาตรวจมนเนี่ยมันชอบหาวว่ามันเป็นอะไร
1: ก็ง่วงนอนสิ
4: ไม่ง่วงค่ะไม่ง่วง
1: ตอน
4: เนี่ยเวลาจะนอนก็สวดมน
1: จ้ะจ้ะ
4: แล้วว่าเวลาตรวจออกเสียงก็จะหาวเรื่อยเลยหาวจนเจ็บกรามหมดแล้วเน
1: ี่
4: ย
1: โอ้เลยกราบฟังก่อนนะคนที่หาวเนี่ยเป็นเพราะมีคาร์บอนไดออกไซด์ค้างอยู่ในเลือดเยอะก็จะหาวเพื่อทำให้ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเพราะนั้นถ้าบอกว่าตอนสวดมนต์แล้วหาวเนี่ยหมอก็บอกอ้าวตอนก่อนสวดมนต์อาจจะนั่งนานไปหรือเปล่าทำให้มีคาร์บอนไดออกไซด์ค้างอยู่ทีนี้บอกแล้วทำยังไงล่ะหมอออกกำลังกายบ่อยๆหายใจลึกๆนะเพื่อจะขับคาร์บอนไดออกไซด์
0: แล้วก็เพิ่มออกซ
1: ิเจนใช่เหมือนอย่างร่างกายเราอะถ้ากินน้ำน้อยใช่ไหมของเสียก็ค้างไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นของเสียในอากาศมันอยู่ในเลือด แต่ถ้าเผื่อเราไม่หายใจลึกๆมันไม่ถูกขับออกไปไงพอเวลาเราไปนั่งสวดมนต์เนี่ยนิ่งๆไงใช่ไหมมันก็จะทำให้เราหาวเพื่อจะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปตรงนี้ก็ไม่มีอันตรายอะไรแต่ไหมเออตรงนี้มาตรงนี้ก็บอกก็แนะนำมาออกกำลังกายหายใจลึกๆรู้จักอานาปานสติไหมล่ะอานาเนี่ยปานสติว่าการกำหนดลมหายใจนะในสมัยโบราณเนี่ยเขาฝึกลมหายใจไงนะก็เล่นเหมือนอย่างฝึกโยคะนั่นแหละเขาทำให้หายใจเข้าลึกๆเห็นไหมแล้วหายใจออกลึกๆเข้าลึกๆเนี่ยเข้าว่าออกซิเจนเข้าไปหายใจออกเนี่ยขับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะในร่างกายเราอ่ะนะลมหายใจเนี่ยก็เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนของเสียทางอากาศถูกไหมปัสสาวะก็เป็นวิธีแลกเปลี่ยนของเหลวทางน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ขับไปทางปัสสาวะอุจจาระเป็นแลกเปลี่ยนของเหลวที่เป็นของแข็ง
0: เป็นของแข็ง
1: ร่างกายก็จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยครับทุกแห่งมีทั้งของแข็งก็ทางอุจจาระของเหลวก็ทางปัสสาว
0: ะ
1: น้ำอากาศเนี่ยก็ออกก็เป็นทางการหายใจเห็นไหมถ้าเราควบคุมทั้ง3ระบบนี้ได้ดีนะท้องไม่ผูกปัสสาวะนะกินน้ำไม่พอนะครับหายใจให้
4: พอ
1: ร่างกายก็จะแข็งแรงนี่ก็ต้องพยายามกินกล้วยกินมะระกอนั่งซิทอัพให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงท้องก็จะไม่ผูก
0: ขยับขยื่นหน้าท้อง
1: ถูกร่างกายก็จะสมบูรณ์น
4: ะ
1: ใช่
0: นะบิดตัวไป
1: ยังมุสูแต่รายการไงขยับใช่ไหมนี่เนี่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงไงแล้วเราไม่อ้วนเราไม่ลงพุงอย่างเงี้ยหมอตอบนี้เข้าใจไหม
4: เข้าใจค่ะ
1: ก็ไปทำ
0: เข้าใจแล้วทำด้วยไหมคะ
4: ค่ะ
0: เข้าใจแล้วปฏิบัติด้วยไหมคะ
4: ก็พยายามอยู่แล้วค่ะเนี่ยเวลาสวดมนต์ทีไรก็จะหาวทุกทีจนกรามจะเจ็บหมดแล้วค่ะเนี่ย
0: แสดงว่าคุณป้าหายใจไม่ลึกค่ะ
4: จะสอบถามคุณหมออีกอย่างขามันขอโทษเถอะใต้หัวขาไว้เนี่ยสองขาเนี่ยมันชามากเลยค่ะ
0: หมายถึงนั่งพับเพียบเหรอคะหรือว่ายังไงคะหรือว่านั่งธรรมดา
4: อันคือเนี่ยอยู่นั่งอยู่นิ่งก็ชาค่ะไม่ใช่พับเพียบไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยตอนเนี
0: ้
4: ย
0: แล้วน้ำหนักตัวเยอะไหมคะ
4: น้ำหนัก44ค่ะ
1: ก็ไม่เยอะนะ
0: ค่ะ
4: ไม่เยอะค่ะน้ำหนักไม่เยอะไม่อ้วนค่ะแล้วก็สูง158ไอ้148
1: จ้ะ
0: แล้วชามานานหรือยังคะ
4: โอ้ยชามาเป็นปีแล้วค่ะ
0: แสดงว่าดื่มน้ำชามากไม่ใช่ ไม่ใช่
4: ดื่มน้ำชาค่ะดื่มน้ำเปล่าได้แหละ
0: ดื่มน้ำเปล่านะอันนี้หนุ่มแซวให้หัวเราะค่ะคุณหมอว่าไงคะสำหรับอาการ
1: ฟังก่อนนะ เวลามาพูดอย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยชัดคำว่าชาเนี่ยคือไม่รู้สึกที่บริเวณนั้นคือเอาเข็มแทงแล้วไม่รู้สึกหรือเอาสำลีไปเขี่ยแล้วไม่รู้สึกอย่างนี้เรียกว่าชา
0: ค
1: ือเส้นประสาทไม่รับรู
0: ้
1: อย่างนี้เรียกว่าชาน
0: ะ
1: ตามภาษาหมอนะแต่ชาของชาวบ้านเนี่ยบางทีเป็นเพราะมียิบ
0: เพราะว่ามันมี
1: เลือดมันไปเลี้ยงบริเวณนั้นอ่ะไม่ดี
0: ปลายมือปลายเท
1: ้
0: า
1: ก็เรียกว่าเน็บชาอันนี้มันต้องคุยกันให้ชัดเจนก่อนว่
0: า
1: คำว่าชาเนี่ยคือไม่รู้สึกหรือชาเนี่ยรู้สึกปั๊บ
0: เป็นแบบ
4: รู้สึกแป๊บๆค
1: ่
4: ะ
1: อย่างนั้นนะเป็นเพราะเลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นไม่ดีก็ต้องออกกำลังกายทำให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นอาการอาการชาพวกนี้ก็จะลดน้อยลงอาการเหน็บชานะเหน็บชาไม่เหมือนไม่รู้สึกถ้าไม่รู้สึกเนี่ยเส้นประสาทมันเสีย
0: เช่นเป็น
1: โรคเรื้อนเนี่ยถ้าเอาเข็มแทงก็ไม่รู้สึกเพราะเส้นประสาทถูกทำลายแต่ไอ้เหน็บชานี่เป็นเพราะเลือดไปเลี้ยงไม่ดีก็ต้องแก้ให้ตรงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาฟังคำ
4: พยายามแช่น้ำอุ่น
1: ก็ดีก็ออกกำลังกายด้วยให้มันเลือดมันหมุนเวียนน้ำอุ่นก็ขยายเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังบริเวณนั้น
4: ก็เดินทั้งวันนะคะเนี่ย
1: ก็ดีก็กระดกมันชาตรงไหนล่ะ
4: ใต้เข่าลงไปเนี่ยค่ะ
1: มีเบาหวานไหมล่ะ
4: ไม่เป็นค่ะ
1: มีโรคไขมันมีเลือดสูงไหมล่ะ
4: มีไขมันทานยาอยู่แล้วก็มีความดันนิดหน่อยความดันก็ไม่สูงนะคะคุณหมออ
1: ่าจ้ะถ้ามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเล็กลงและตีบก็ทำให้เลือดจะไปเลี้ยงเส้นประสาทไม่ดีแหละทำให้รู้สึกมันจะแป๊บๆได้ ปั้นถ้าถามหมอนะคุมไขมันออกกำลังกายนะบริเวณขากระดกขาขึ้นนะแต่ที่หัวเข่าให้ตึงเกร็งไว
6: ้
1: เกร็งนับ10ครั้งทำทีละข้างนะนับ10แล้วมาทำอีกข้างนับ10แล้วมาทำอีกกระดกข้อเท้าขึ้นนะแล้วกดข้อปลายเท้าลงอันนี้ทำอย่างละ10 30เช้ากลางวันเย็นนะหรือเช้าเย็นก่อนนอนทำบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเมื่อเลือดไปเลี้ยงส่วนแขนขาส่วนปลายดีขึ้นเนี่ยอาการที่เป็นอยู่ก็จะลดลงครับ
6: แล้วอย่างความดันเนี่ยวัดอยู่ประจำมันร้อยเมื่อเช้าวัดข้างบนมันมี3ตัวแล้วคุณหมอ
0: ค่ะ
6: ตัวบนบางทีก็120ต
0: ั
6: วล่างก็บางทีก็70กว่าแล้วก็ตัวล่างสุดหัวใจหรือเปล่าคะ
0: ค่ะคุณหมอคะหัวใจไหมหรือว่า
1: ต้องก่อนนะผู้หญิงนี่งงเวลาวัดความดันมันมี2ค่าค่าสูงกับค่าต่ำค่าสูงภาษาอังกฤษเรียกว่า systolic pressure ค่าต่ำเรียกว่า

0: ไอตัวล่างตัวบนนี่หมอไม่รู้ต้องดูที่เครื่อง
1: ค่ะ
0: ที่เครื่องมันจะบอกว่า
2: เครื่องมันมี3เลขอะค่ะ
0: เข้าใจแต่ต้องดูว่าเลขอันหนึ่งนะมันบอกสมมติ2เลขมันอาจจะบอกว่าเป็นความดันสูงข้างบนความดันข้างล่างอีกตัวนึงอาจจะเป็นเพ้ามันต้องไปดูไอ้ตัวที่เขาเขียนบรรยายไว้ไงถ้ามาบอกหมออย่างนี้หมอไม่เข้าใจอ่ะเอ้าแล้วตัวเลขเป็นไงล่ะเอาบอกตัวเลขมา
1: ตัวบน120ตัวล่าง76
0: แล้วมันยึดปกติ
1: อีกตัวเท่าไหร่นะคะ
2: คะ
1: อีกตัวเท่าไหร่นะคะตัวล่าง
0: บอกตัวเลข3ตัวมาตัวเลข3ตัว
2: 120
1: ค่ะ
2: แล้วก็76
1: ค่ะ
2: แล้วก
0: ็
2: 73
0: เป็นชีพจรมากกว่า73อาจจะเป็นชีพจร76อาจจะเป็นความดันข้างล่าง
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ครับครับ
2: สูงไหมคะคุณหมอ
0: ไม่สูงปกติแข็งแรงอย่างเงี้ยแข็งแรงอย่างกับยักษ
2: ์แข็งแรงเหรอคะ
0: แข็งแรง120 70นี่ถือว่าดีมาก
2: ค่ะ
0: จ้ะ
2: แล้วทานยาอยู่2เม็ด
0: ยาอะไร
2: ยาความดันนะคะ
0: ก็ต้องไปบอกคุณหมอดิมากิน2เม็ดก็อาจจะเหลือเม็ดนึงแล้วดูที่ถ้ามันยังไม่สูงอ่ะแล้วก็ต่อไปเว้นวันกินถ้ามันไม่สูงอีกก็หยุดกินบ้างก็ได
1: ้
0: ตรงเนี้ยหมายถ้าเรากำกับดูไงกินไปสักสมมตินี่กิน2เม็ดนะตอนนี้เหลือ120 76นะต่อไปเนี่ยอีก2อาทิตย์นะเหลือเม็ดเดียวทีถ้าเหลือ
2: มี40
1: 40
2: เม็ดน
1: ึ
2: งแล้วก
1: ็
2: 20เม็ดน
0: ึ
2: งค่ะ
1: 40ม
0: ิ
1: ล
0: ล
1: ิกร
0: ั
1: ม
0: หมอไม่รู้อ่ะมันต้องไปดูชนิดของยาพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่อง
1: ค่ะ
0: 40อาจจะเป็นยาลดไขมันน่ะ20ไม่รู้อันนี้หมอไม่ได้
1: ค่ะ
0: ต้องไปดูชนิดอ่านชื่อมาม
1: ีชื่อไหมคะ
2: ไขมันมันอะไรนะยาลดไขมันนี่มันอะไรนะตาอะไรนะลืมภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นหรอกค่ะ
1: แล้วมียาอยู่ในมือไหมคะ
2: คะ
1: มียาอยู่ที่ถืออยู่ไหมคะมียาอยู่ข้างๆไหมชื่อยาค่ะซองยามีไหม
2: อ๋อเดี๋ยวกำลังจะอยู่ข้างๆไม่มี
1: ต้องเดินไปใช่ไหม
2: เดี๋ยวคุณหมอรอเดี๋ยว
1: คุณหมอรอแป๊บนึงนะคะโอเคคุณหมอรออยู่ยังไม่หมดเวลาค่ะ
2: ควรหน่อยควรหน่อย
1: ค่ะ
2: ค
1: ่ะนะต้องมีชื่อยาอยู่นะคะคุณหมอถึงจะได้อธิบายให้ชัดเจนได้นะคะแล้วก็เพราะว่ายาแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะทานแตกต่างกันถ้า40มิลลิกรัมกับ20มิลลิกรัมนี่ก็อาจจะเป็นยาอะไรเราก็ไม่ทราบ
0: 40มันจะเป็นลดไขมัน
1: ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะ
2: ยาลดไขมันคือซาเลเตอร์
0: ซาเลเตอร์คือ40มิลลิกรัมใช่ไหม
2: คุยกับหมอ
0: ซาเลเตอร์คือ40มิลลิกรัมใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยเป็นยาลดไขมัน
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วอีกอันนึงล่ะ
2: อะไรคะ
0: อีกอันนึงอ่ะ
2: อีกอันนึงเป็นยาความดัน
0: ชื่อ
2: เดี๋ยวก่อนค่ะอ๋อยวันนี้หน่อยดูยาความดันให้แม่หน่อยสิ
1: ค่ะ
2: แล้วชื่ออะไรยาความดันลูกอ่ะยาความดัน
3: ไหนทำไมอ่ะ
2: นี่อ่านที่อะไร
3: ยาความดัน
2: MMMA
3: ทำอะไร
0: MedDipot มั้ง MedDipot
2: Pot นะคะ
0: MedDipot MA ฟังก่อนดิ MADIPOT
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ไหมเป็นยาลดความดัน
2: ใช่ใช
0: ่MedDipot MedDipot
1: MedDipot
2: ค
0: ่
2: ะ
0: MedDipot พิมพ์ที่ MedDipot
1: MADIPOT
2: MADIPOT PLOT ค่ะ
0: PLOT MADIPOT PLOT
1: ค่ะคือยา
0: 20มิลลิกรัมนี่ไง20มิลลิกรัมดูที่ MADIPOT
2: 20ค่ะ20
0: ใช่ใช่ใ
2: ช่ก็ทานอยู่2ตัว
0: MADIPOT เนี่ยคือ MANIDIPINE ก็เป็นยาขยายหลอดเลือดนะครับขนาด20มิลลิกรัมกิน

0: มันละเม็ดใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเผื่อความดันเหลือ20 120เนี่ยนะต่อไปอาจจะกินครึ่งเม็ดคือ10มิลลิกรัมไงให้แล้วดูที่มันขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นนะก็กินแค่10มิลลิกรัมพออ
2: ันนี้สามารถ
1: ลดได
0: ้ใช่ตอนนี้เราดูแล้วมัน120 76ไงไม่สูงใช่ไหมแต่นี้เราเหลือครึ่งเม็ดหรือกินมันเป็นมันนะแล้วก็ดูอีกเดือนอาทิตย์นึงหรือเดือนนะวัดความดันหน่อยถ้ามันยังไม่สูงอีกอ่ะกินแค่นั้นแหละลดลงไปอีกครึ่ง
2: ใช่ค่ะ
0: คุณหมอบางทีไม่ได้ติดตามใกล้ชิดไง
2: ค
0: ุณหมอบางทีให้ไปแล้วไม่ได้ดู
2: กว่าจะ
1: ถ้าต่ำมากก็เวียนหัว
0: ใช่
1: เวียนหัวเหมือนกัน
0: ไงใช่ก็นี่ไงหมอก็แนะนำมากินครึ่งเม็ดหรือกิน1เม็ดมันเป็นมัน
2: แต่ให้ควบคุมอาหารนะครับ
0: ถูก
1: ค่ะ
2: ควบคุมอาหารแล้วก็ควบคุมการออกกำลังกายนะคะให้สม่ำเสมอ
1: ค่ะ
2: นะ
1: ค่ะรบกวนค
2: ุ
1: ณหมอเท
2: ่
1: านี้แหละค่ะ
0: ค่ะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพการรักษาโรคเนี่ยมันต้องมีความรู้และความเข้าใจด้วยอย่างนี้อย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่พบบ่อย
2: ค
0: ่ะเมื่อเรามีความดันโลหิตสูงเนี่ยคุณหมอควรแนะนำว่าไอ้ที่สูงนี่เพราะเหตุใดถ้าสูงเป็น essential hypertension เนี่ยก็เป็นลักษณะที่หลอดเลือดของเราเนี่ยมีการหดตัวมากกว่าปกติบางครั้งไม่ทราบเหตุชัดเจนเราเลยเขียนคำว่า essential คือพวกไม่รู้เหตุ essential เนี่ยไม่รู้เหตุชัดเจนแต่ที่จริงมันมีมันอยู่ในยีนพวกนี้มันจะไปตัวกล้ามเนื้อของผนังหลอดเลือดเนี่ยมันหดตัวทำให้เราความดันขึ้นนะปัญญาที่ใช้ในการลดความดันก็มีหลายชนิดนอกจากนี้ความดันของคนบางคนน่ะเป็นเพราะมีเกลือโซเดียมมากก
2: ็
0: กินเค็มๆอ่ะพอมีเกลือโซเดียมมากก็ทำให้ความดันขึ้นเห็นไหมถ
2: ้
0: าใครที่มีความดันขึ้นเพราะมีเกลือโซเดียมมากคุณหมอก็ให้ยาขับปัสสาวะ
2: ก็จะ
0: ขับปัสสาวะข
2: ับ
0: โซเดียมออกไ
2: ป
0: แต่พอโซเดียมลดลงความดันก็ลด
2: ใช่คร
0: ับ เห็นไหมเนี่ยมันถ้าสมมติเป็นเพราะไอ้หลอดเลือดนี่มันหดตัวไม่ได้กินเค็มมากหรือต้องลดเค็มด้วยประทับมาสองอย่าง
2: ใช่ค่ะ
0: เรากินยาขยายหลอดเลือดถูกไหมตอนนี้เนื่องจากร่างกายมนุษย์เนี่ยมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลาขึ้นๆลงๆถ้าเราเครียดกินเค
2: ็
0: มไม่ออกกำลังกายท้องผูกนอนไม่หลับอย่างเงี้ยความดันขึ้นเนี่ยตรงนี้พันเราต้องทำหลายๆส่วนแต่ที่หมอพูดว่าปัจจุบันเรามีเครื่องวัดไงแล้วคนไข้วัดเองได้แล้วก็วัดตัวเองทุกวันหรือเช้า
2: เช็ค
0: ก่อนนอนตื่นมาแล้วว
2: ัดนี่คือวัด
0: ก่อนนอนวัดความดันอาทิตย์หนึ่งสามสี่ครั้งก็ได้ถ้าวัดไปสักพักเอ้ยความดันเรามันไม่สูงนะเราก็ลดยาลง
2: ขออนุญาตถามตรงนี้นิดนึงนะคะว่าในการที่จะวัดความดันเนี้ยตื่นมาแล้วก็เดินไปดื่มน้ำก่อนเข้าห้องน้ำเสร็จทำกิจวัตรอะไรให้เสร็จแล้วก็วัดความดันหรือว่าตื่นนอนปุ๊บแล้วก็ตั้งหลักให้ดีแล้วก็ไปวัดความดันเลยหรือว่า
0: ก็นี่เป็นยังไงก็อย่างที่หมอพูดว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะถ้าเราตื่นมาปุ๊บไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆในความดันเราจะขึ้นนิดหน่อยแต่ผมพูดยังไม่งงนะเพราะถ้าเผื่อดีสุดตื่นขึ้นมาปุ๊บก่อนจะไปทำอะไรก็วัดความดันซะแล้วก็ไปทำกิจกรรมในอันนี้ก็ทางเลือกที่หนึ่งแต่นี่บอกว่าไม่เอาปวดฉี่กั้นไม่ไหวฮะก็ไปฉี่ก่อนฉี่เสร็จแล้วมานั่งพักสักครู่แล้วก็วัดความดันก็ได
2: ้
0: คือมันไม่ใช่เป็นต้องทำอย่างนี้ตลอดไม่ใช่
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เราก็รู้ว่าอ๋อนี่เราไปทำกิจกรรมแล้วมาวัดความดันก็อาจจะขึ้นนิดหน่อยอย่างนี้หมอพูดยิ่งงงไหม
2: ไม่งง
0: คือมันไม่ใช่ฟิกตายตัวนี่ยังไงเพราะคนไม่เข้าใจบางทีถืออะไรยึดเป็นแบบตายตัวก็จะกุ้มใจ
2: เดี๋ยวจะวิตกกังวลไปนะ
0: ถูกถูก
2: มันความวิตกกังวลมันทำให้ความดันแปรเปลี่ยน
0: ถูกถูกก็ที่หมอพูดเนี่ยเราต้องรู้เหตุปัจจัยให้ชัดเจนมาถึงที่บอกต้องรู้ความจริงมีความรู้ก่อนน
2: ะ
0: แล้วรู้ความจริงรู้เรื่องรู้จริงๆแบบนั้นฮะบอกไอ้ความดันโลหิตสูงมีหลายอย่างนะอันนี้เมื่อกี้หมอพูดถึงความดันโลหิตสูงที่เกิดจากเส้นเลือดผนังหลอดเลือดมันหดตัวมากกว่าปกติสองความดันโลหิตสูงที่มีเกลือค้าง
2: ใช่ค่ะ
0: สามความดันโลหิตสูงที่จากไตไม่ดีไตไม่ดีก็จะมีโปรตีน
2: เลนรั่วไหมคะ
0: ว่าไม่ใช่มีฮอร์โมนในไตผิดปกติเรียกว่าเลนินแองกิโอเทนซินไหมมีอีก
2: อันนี้มันเกิดจากภาวะตรงไหนคะ
0: เอาก็พูดในไตเนี่ยมันมีสร้างฮอร์โมนอยู่ในนั้นเยอะ เพื่อควบคุมความดันมันมีระบบหลายระบบไม่ใช่ระบบเดียวควบคุมความดันไม่มีหัวใจอีกนะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่หัวใจ
2: การบีบคลายตัว
0: ถูกไงเพราะงั้นการยารักษามันก็จะออกฤทธิ์ที่ต่างๆกันสมมติถ้าเป็นที่ไตนะเราก็มียาเลนินแอนจิโอเทนซินอินฮิบิเตอร์ไประงับการเปลี่ยนแปลงของเลนินเนี่ยที่จะเปลี่ยนเป็นแองจิโอเทนซินแองจิโอเทนซินเนี่ยมันจะไปทำให้เส้นเลือดหดตัวความดันก็จะขึ้นแต่ถ้าเป็นเพราะเหตุนี้เราต้องกินยาไปห้ามไม่ให้เลนินเปลี่ยนไปเป็นแองจิโอเทนซิน
2: เพื่อไม่ให้เส้นเลือดหดตัว
0: ถูก
2: เพื่อให้เส้นเลือดขยายตัวต้องอาศัยแป้งไว้ขยายหลอดเลือดแล้วก็ทำให้มีอิลาสติกซิตี
0: ้
2: แล้วก็มีความยืดหยุ่นน
0: ี
2: ่คือปฏิกิริยาของแป้งไว้กับการทำหน้าที่ให้คุณฟังไว้เป็นทางเลือก
0: นี่มาเห็นไหมก็จะเห็นว่าถ้าเรารู้ชัดๆไงว่าความดันของเราสูงเพราะเหตุใดแล้วคุณหมอเขาก็จะเลือกยาให้ตรงกับสาเหตุและปัจจัยมันก็จะลดความดันได
2: ้
0: ตีได้ตรงจุดยิงได้ตรงเป้า
2: แหมยิงหนึ่งนัดนี่ได้นกสองตัวเลยนะสามตัว
0: โอ้เงี้ยถูกเลยว่าก็เห็นว่าม
2: ันอยู่เรียงกันเป็นครอบครัวสี่ตัวนี
0: ่โอ้โหนี่หมอพูดเนี่ยเมื่อกี้นะพูดถึงตัวเส้นหลอดเลือดใช่ไหมสองพูดถึงเกลือแร่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: สามพูดตัวไตใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: สี่เป็นรูปหัวใจใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังมีพวกหลอดเลือดใหญ่ๆนะโรคบางอย่างเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดหลอดเลือดใหญ่มันตีบ
2: ค่ะ
0: พวกเนี้ยพบในญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็เล็กคอร์ดหรือบันทึกเอาไว้อะโรคอันเนี้ยชื่อทากายาสุ
2: ทากายาสุ
0: disease หรือทากายาสุซินโดรมมันเขาเรียกอย่างนี้นะไอ้ทากายาสุเนี่ยไอหลอดเลือดหัวใจไอ้เส้นใหญ่ๆเนี่ยมันตีบเลยหรือเส้นเลือดที่มาเลี้ยงที่แขนมันตีบเพราะงั้นเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งก็เรียก powerless คือจับชีพจรไม่ได้นะแต่วัดความดันอีกข้างสูงเพราะว่าข้างนี้มันตีบไงเลือดมันหัวใจมันก็จะบีบความดันก็เลยขึ้นแต่เนี่ยถ้าเผื่อเรารู้ไงเราก็ต้องมาแก้ไขไอ้เส้นเลือดที่ตีบนี้ได้ไหมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่จะแนะนำท่านผู้ฟังนะครับนอกจากนี้นะยังมีฮอร์โมนอีกนะเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายเนี่ย
2: ฮอร์โมนเนี่ยปฏิกิริยาที่ตรงฮอร์โมนเนี่ยจะมีกับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชาย
0: มีทั้งสองส่วนต่อมหมวกไตเนี่ยมันก็จะมีไฮโดรคอติโซนนะถ้าคนไข้ที่มีไฮโดรคอติโซนสูงน
2: ะ
0: ความดันก็ขึ้น
2: หมายถึงว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงมาก
0: ถูกๆเขาเรียกคุชชิ่งซินโดมใช่ไหมเห็นไหมพวกหมอเนี่ยเนี่ยมันมีหลายเห็นไหมมีหลายอย่างไอ้ความดันเลือดสูงอ่
2: ะ
0: เพราะไม่ใช่บอกเป็นโรคความดันเลือดสูงอย่างเงี้ยพูดอย่างงี้ยังไม่เข้าใจ
2: ฟังดูคล้ายๆกับเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะ
0: ถูกคุชชิ่งเป็นภาษาฝรั่ง
2: อ่
0: ะแต่ทาคายาสุเนี่ยนี่เป็นของญี่ปุ่นแน่เลยนะแต่ตรงเนี้ยเขาให้เกียรติกับคนที่เขาค้นพบนะเห็นไหมผมพูดอย่างนี้ไม่งงนะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเห็นไหมเยอะไหม
2: แล้วอาการมันแตกต่างกันใช่ไหม
0: ก็มีมันก็อย่างเพ้าเลดนี่คือจับชีพจรไม่ได้ไง
2: ค่ะ
0: แต่มันจับไม่มีชีพจร
2: ไม่
0: ค
2: น
0: น
2: ี
0: ้แต่ความดันสูงแฮะ
2: นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันอีกนะคะ
0: โอ้แต่ก็ถึงบอกว่าการที่ไปหาหมอถ้าหมอไม่อธิบายไม่อะไรเลยบอกความดันสูงความดันสูงอันนี้พูดเป็นผลสุดท้าย
2: แต่เราไม่โทษคุณหมอนะคะว่าคุณหมอไม่อธิบายเนี่ยเพราะคุณหมอมีคนไข้เยอะ
0: แล้วแต่นี่ก็เป็นคำที่จะแก้ตัว ให้กับหมอแต่ที่จริงเนี่ยบางคนต้องอธิบายหน่อย เพราะว่าเราจะต้องพบกันอีกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ความดันสูงไม่ใช่เจอหนเดียวแล้วจบ
2: ไม่ใช่ใช
0: ่แต่ถูกกันต้องมาพบกันก็คุณหมอก็ค่อยอธิบายให้คนไข้เข้าใจเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยคนไข้จะปฏิบัติตัวได้ถูกผมพูดยิ่งงงไหมครับ
2: ไม่งงเข้าใจดีค่ะ
0: เนี่ยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าคนไข้ที่บอกเป็นเบาหวานก็เบาหวานกันมีหลายชนิดอีกนะทุกโรคอ่ะเวลาอาการอย่างเดียวเนี่ยเพราะการวินิจฉัยโรคเนี่ยมันมีวินิจฉัยโดยอาการ
2: แต่
0: ซึ่งจะไม่เฉพาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้องพยายามไปหาสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2: ค่ะ
0: แต่บังเอิญเนี่ยมันมีสาเหตุและปัจจัยหลายอย่าง
2: ค
0: นชักยุ่งเ
2: ถอะก็คุณผู้ฟังบอกว่าฟังรายการนี้แล้วถึงได้ประโยชน์ไงคะว่าเอ๊ะมีคล้ายๆกับตัวเรานะเนี่ยเหตุอาการของท่านนี้มีเหตุการณ์หรือว่าอาการคล้ายๆกับตัวเราเราก็มีอาการคล้ายๆอันนี
0: ้
2: แต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีแพทย์ให้คุณผู้ฟังไปปรึกษาที่โรงพยาบาล
0: ก็ด้วยเหตุนี้ไง
2: สาเหตุให้หมด
0: ถึงมีหมอที่มีประสบการณ
2: ์
0: ราะปัจจุบันเนี่ยความเจริญทางเทคโนโลยีไงนึกว่าจะใช้เครื่องมือเนี่ยตอบทุกอย่างตอบไม่ได้มันต้องคิดก่อน
2: ค่ะ
0: นี่ที่ผมพูดนี่ผมมีความรู้พื้นฐานแล้วผมคิดเป็นลำดับใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวเวลาคนมาหาเนี่ยผมก็จะตรวจเช็คว่าเอ๊ะความดันสูงนี่เพราะอะไร
2: ค่ะ
0: เงี้ยถ้าได้คำตอบแล้วบอกมันเนี่ยเป็นเพราะไม่รู้เหตุนะต้องกินยาขยายหลอดเลือดยาลดการเต้นของหัวใจแต่ไอ้ความดันสูงจากหัวใจเต้นแรงอ่ะก็ไปลดเขาเรียกเบต้าบล็อกเกอร์ยาที่ใช้เนี่ยมันออกทีละจุด
2: มันก็ไปบล็อกการทำหน้าที
0: ่การบีบของหัวใจให้มันเต้นช้าลง
2: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยมาก็จะเห็นว่าการรักษาโรคเนี่ยถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยที่ชัดเหมือนเรายิงอ่ะรู้เป้าหมายนี่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: โต้งเข้าจุดเลยตกไว้จุดนะอย่างเงี้ยเนี่ยคือครับคือสิ่งที่หมออยากจะให้ความรู้กับท่านผู้ฟัง
2: ให้ความจริงด้วยค่ะคุณหมอ
0: ใช่ใช่
2: ให้ความจริงเรื่องของโรคนะคะ
0: ให้ความรู้ที่แท้จริง
2: การแก้ไขเนี่ยก็ไปหาหนทางกัน
0: ค่อยๆปรับแต
2: ่ค่ะต้องกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมากๆนะคะที่ท่านกรุณามาให้ความจริงข้อมูลในการดูแลสุขภาพแล้วทำให้เราได้ตั้งหลักตั้งตัวแล้วก็ในการที่จะเรียนรู้หาหนทางในการรักษาต่อไปก็คือ เรื่องของการlearning life
0: lifelong learning
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: lifelong learning คือเป็นของตะวันตกเขาแต่ของเราบอกว่าให้ learning life ด้วยให้เรียนรู้ชีวิตของเราด้วยว่าชีวิตของเรานั้นนะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเขาเรียกอนิจจังอนิจจังเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่คงที่ไม่อยู่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็ไม่เหมือนเดิมนะ
2: ไม่เหมือนเดิม
0: แต่ก่อนเคยสวยอายุมากก็จะเหี่ยวย่นยานยืดไปใช่ไหม
2: มันก็มีธรรมชาติ
0: แล้วสุดท้ายก็บอกว่าก็อย่าไปยึดตัวเองเป็นที่ตั้งไม่งั้นเดี๋ยวจะไปขัดแย้งกับเขาไงจะบอกเฮ้ยความคิดนี่ของฉันต้องถูกของแกไม่ถูกไปยึดความคิดเห็นตัวเองแล้วก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งกัน
2: มันมีผิดมีถูก
0: ถูกมันต้องฟังเขาฟังเขาว่าว่าไงล่ะมีข้อมูลเหตุผลอย่างไรแล้วเราแลกเปลี่ยนกันนะแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับพูดคุยกันด้วยภาษาดอกไม้ดอกไม้ไงเหมือนมอบดอกไม้ให้คุณ
2: ดอกลำดวนนะคะ
0: ตรงนี้ความรักความเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะเห็นว่าความรู้ไม่สู้ความรักน
2: ะ
0: ความรักและความเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยทำให้เพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันนี้ผมก็เรียนรู้จากอาจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวัชศรีเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือและอาจารย์ให้ความรู้กับผมมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์ครับ
2: ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคุณฟังนะคะที่สนใจสมุนไพรแปดกล้วยดาวใบกิ่งเป็นทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพแล้วก็กระบวนการดูแลความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะคะ0625100560-9วันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
4: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
5: เลี้ยงก็กินกาแฟ
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางวพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์

0: พลงนี้นะคะเปิดให้ทุกคนฟังมาฟังเพลงพ่อๆกันนะคะรวมถึงอยู่ด้วยกันในช่วงยามเย็นนะวันนี้ต้อนรับทุกคนด้วยนะคะเข้าสู่รายการตะวันสีทองทางชีวิตค่ะทักทายพี่น้องทุกคนเหมือนเดิมวีว่าวิภาวุฒิเสนค่ะรายงานตัวพบกับทุกคนในช่วงเวลาเดิมๆนะเราสามารถพบเจอกันได้ทุกสัปดาห์เลยค่ะแล้วก็รับฟังกันได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง AM 792หรือว่าใครที่อยากจะติดตามช่องทางอื่นๆของเราเพิ่มเติมนะคะเสิร์ชว่าสื่อมวลชนทางชีวิตได้เหมือนกันนะวันนี้6 โมงเย็น 6 โมง 10ถึง1 ทุ่มแบบนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเดิมมีทั้งสาระน่ารู้มีเกมตอบคำถามและสำหรับใครนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาร่วมสนุกนะคะก็เบอร์นี้0841247876แถมเรายังมีช่องทางนะคะเป็น LINE Official ด้วยนะเผื่อว่าใครที่ในตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยอาจจะอยากจะคุยกับสตาฟอยากจะต้องการการอธิษฐานเผื่อนะก็เบอร์นี้นี่แหละ0841247876ใช้แอดเป็น ID LINE เข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังสำหรับในวันนี้นะคะนอกเหนือจากสาระน่ารู้เรามีเกมคำถามอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็อยากจะโทรเข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามในเดือนนี้มีกิฟต์วอลเชอร์นะคะแล้วก็กิฟต์การ์ดจากสื่อมวลชนทางชีวิตเป็นรางวัลดังนั้นใครที่พร้อมแล้วไปฟังคำถามของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
2: คำถามประจำวันนี้คือประเทศที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกาคือประเทศอะไรก็สวิตเซอร์แลนด์ขอสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกาคือประเทศอะไรก็สวิตเซอร์แลนด์ขอสหรัฐอเมริกา
0: เกมคำถามในวันนี้นะคะพูดถึงประเทศกันบ้างนี่วัดความรู้แบบสากลนะประเทศไหนนะที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกาค่ะคำถามในวันนี้นะคะประเทศที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกาคือประเทศอะไรระหว่างกอไก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะหรือจะเป็นขอไข่สหรัฐอเมริกากอไก่สวิตเซอร์แลนด์หรือขอไข่สหรัฐอเมริกานะคะให้ทุกคนได้ลองคิดกันดูนะแล้วก็ใครที่รู้คำตอบแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางเบอร์นี้0841247876TikTok นะคะโทรมาไวก็สามารถร่วมลุ้นกันไปได้นะคะแล้วก็โทรมาเยอะโทรมาบ่อยชื่อของคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะไปอยู่ในรายชื่อของการจับฉลากของเรานะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเดือนนี้เรามีกิฟต์วอลเชอร์นะแล้วก็กิฟต์การ์ดนะคะจากสื่อมวลชนทางชีวิตมาแจกกันด้วยวันนี้ใบ้ซะหน่อยละกันนะคะเผื่อว่าใครที่ยังไม่แน่ใจคำตอบนะจริงๆถ้าคุณผู้ฟังโทรมาแล้วก็ให้ทีมงานเนี่ยใบ้เพิ่มเติมนะคะก็เชื่อว่าทุกคนจะตอบได้แน่นอนแต่คำใบ้ที่วีจะให้ทุกคนในวันนี้ประเทศที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกาคือประเทศอะไรนะคะประเทศนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะนึกถึงเรื่องนาฬิกาแล้วเราจะนึกถึงทุ่งหญ้าด้วยคุณผู้ฟังนะเราจะชอบบอกอุ๊ยทุ่งหญ้านี้สวยเหมือนอยู่ในประเทศจุดๆๆเลยนะคะดังนั้นถ้าเรานึกถึงแกะเอ้ยทุ่งหญ้าบรรยากาศวิวสวยๆนึกถึงที่ไหนระหว่างกอไก่สวิตเซอร์แลนด์กับขอไข่สหรัฐอเมริกาค่ะตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะขอให้ทุกคนเป็นผู้โชคดีค่ะ

0: ินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วย
1: ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให
0: ้ความรักนั้นไม่อิจฉาแล้วก็ไม่อดตัวด้วย
1: ไม่หยิ่งพยองและก็ไม่หยาบคาย
0: ความรักไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว
1: ความรักไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิด
0: ความรักนั้นทนได้ทุกอย่าง
1: แม้ความผิดของผู้อื่น
0: แล้วก็ต้องเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอด้วย
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876
3: คำถามประจำวันนี้คือประเทศที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกาคือประเทศอะไรก.สวิตเซอร์แลนด์ข.สหรัฐอเมริกาประเทศที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกาคือประเทศอะไรก.สวิตเซอร์แลนด์ข.สหรัฐอเมริกาม
4: าเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้กันนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาพูดถึงเรื่องราวของโลกโซเชียลกันมากดีกว่านะคะยุคนี้เนี่ยแน่นอนว่าโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆนะคะมันมีเยอะเหลือเกินคุณผู้ฟังบางช่องทางเนี่ยในแต่ละช่วงวัยเนาะเราก็จะไปกระจุกกันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่า Facebook เนี่ยโอ้ยคนแก่เล่นนะคะจริงๆวีก็30กว่านะก็ไปกระจุกอยู่ใน Facebook เหมือนกันนะดังนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าจะอายุเท่าไหร่อยู่ในแพลตฟอร์มไหนหรือช่องทางไหนเป็นพิเศษยุคนี้มันมีทั้ง Facebook มี Instagram มี X นะคะที่มาจาก Twitter นั่นแหละนะแล้วก็จะมีเป็นแบบ TikTok นะทุกช่องทางเนี่ยมันก็มีข่าวมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปนะคะบางช่องทางก็ข้อมูลอาจจะไวหน่อยติดแฮชแท็กปุ๊บขึ้นปั๊บอ่ะบางที่ก็มีเรื่องเม้ามอยก็จะไปโผล่ช่องทางนี้ก่อนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะมาชวนทุกคนคุยเนี่ยไม่ใช่เรื่องว่าช่องทางไหนข่าวไปไวอะไรมากกว่ากันแต่ว่าจะมาชวนทุกคนคุยเรื่องการรักษาใจในยุคสมัยนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของคริสเตียนนะประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าปัจจุบันค่ะมันมีสิ่งที่มีอิทธิพลต่อหัวใจของเราเนี่ยมากกว่าในยุคก่อนๆนะคะนั่นก็คือข้อมูลข่าวสารโซเชียลมีเดียหรือว่าเรื่องราวความบันเทิงอีกอันนึงก็คือค่านิยมของสังคมโลกนะคะดังนั้นคำว่ารักษาใจเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าโอ๊ยเราจะต้องปิดกั้นโลกใบนี้นะแต่ว่ามันเป็นการรู้จักคัดกรองค่ะสิ่งที่เราควรจะเปิดรับนะคะดังนั้นวันนี้อยากจะนำเสนอข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ก่อนเลยสุภาษิตบทที่4ข้อที่23จงระแวดระวังใจของเจ้าเนื้อสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำล้วนออกมาจากใจคุณผู้ฟังเคยเห็นโพสต์ในแบบช่องทางต่างๆ Facebook เอ่ยอะไรเอ่ยไหมคะที่ยิ่งมันมีข่าวกระแสประเด็นดราม่าอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีคนเข้าไปเม้นเราจะมีนักเลงคีย์บอร์ดมีคนที่พิมพ์เรื่องราวที่ไม่ดีหรือด่าคนอื่นเสียหายๆเนี่ยไอ้ถ้อยคำที่พิมพ์ออกมาพวกเนี้ยทั้งหมดออกมาจากใจนะคะดังนั้นไม่ต้องบอกเลยว่าคนนี้นิสัยดีไม่ดีแนวความคิดเขาเป็นแบบไหนมันออกมาให้เห็นว่าจิตใจเขาเป็นยังไงดังนั้นเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนในยุคสมัยใหม่นะคะในยุคที่โลกโซเชียลเนี่ยมันหมุนไปไวทุกวันนะและบางครั้งเนี่ยสังคมในนี้อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะดังนั้นทำยังไงดีล่ะที่จะต้องรักษาใจในยุคสมัยนี้ข้อแรกนะคะก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมเราต้องรักษาใจให้มากขึ้นอย่างที่วีบอกไปค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเสพข้อมูลจำนวนมากโดยเราไม่รู้ตัวนะบางข่าวทำให้เราหวาดกลัวบางโซเชียลบางเรื่องเนี่ยดูแล้วทำให้เราเปรียบเทียบตัวเองนะคะแล้วก็ความคิดเห็นบางความคิดเห็นเนี่ยอ่านแล้วทำให้เราโกรธหรือว่าแบ่งพรรคแบ่งพวกได้อย่างชัดเจนดังนั้นความบันเทิงบางครั้งเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นค่านิยมบางประการนะแล้วมันก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนท่าทีของเราในบางแบบที่เราไม่ทันรู้ตัวนะถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบตัวเองนะคะแล้วไม่ระวังระไวเนี่ยบางครั้งมันก็จะสะสมแล้วมันก็มีผลต่อวิธีคิดกับวิธีการตัดสินใจตัดสินคนอื่นของเรานะคะดังนั้นอันดับที่2เลยก็คืออย่าลืมว่าใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนประตูของชีวิตค่ะ เวลาพระเยซูจะเข้ามาในใจของคนแต่ละคนเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเคาะอยู่ที่ประตูใครก็ตามที่เปิดให้กับพระองค์พระองค์จะเข้าไปทานอาหารร่วมกันกับเขาดังนั้นหัวใจของเราเป็นเหมือนประตูนะคะทุกคนเราจะต้องเช็คให้ดีว่าเราเนี่ยเปิดประตูให้กับอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เรารับเข้ามาเนี่ยทำให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นหรือเปล่าทำให้เรารักเพื่อนบ้านรักพี่น้องรักคนอื่นมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไอ้สิ่งที่เราเปิดรับเข้ามาเนี่ยมันกำลังหล่อหลอมให้เราเนี่ยกลัวมากขึ้นโกรธมากขึ้นอิจฉาคนอื่นมากขึ้นหรือว่าทำร้ายตัวเองมากขึ้นนะคะอันนี้เราจำเป็นจะต้องเช็คดังนั้นข้อที่3แล้วเราจะรักษาใจได้ยังไงนะคะข้อนี้สำคัญมากอันดับที่1 3.1 แล้วกันนะก็คือการเติมใจด้วยพระวจนะค่ะเพราะว่าการที่เรามีพระวจนะคำเนี่ยอยู่ในใจเหมือนที่ข้อพระคัมภีร์มักจะบอกว่าให้เอาข้อพระคัมภีร์เนี้ยจดบันทึกไว้ในแผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นเราจำเป็นที่จะเติมพระวจนะลงไปในแผ่นดวงใจของเราจดเอาไว้ในใจนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้เสียงของโลกเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดความคิดของเรา 3.2 นะคะก็คือการอธิษฐานทุกวันนะเพื่อให้พระเจ้าตรวจสอบจิตใจแล้วก็ 3.3 ค่ะคัดกรองสิ่งที่เราเสพสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูที่เราฟังเลือกแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจนะคะแล้วก็ 3.4 แล้วกันนะสามัคคีธรรมกับคนอื่นดังนั้นนอกเหนือจากเล่นโซเชียลแล้วอย่าลืมคุยกับพี่น้องด้วยนะคะคุยกับเพื่อนหนุนใจกันอธิษฐานเพื่อการตักเตือนกันค่ะแล้วก็ 3.5 ข้อสุดท้ายนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยจับกลุ่มทุกๆความคิดให้อยู่ภายใต้การเชื่อฟังของพระคริสต์นะคะหรือว่าจับกลุ่มทุกๆคำหลอกลวงหรือว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่มันขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าจับกลุ่มมันไว้นะคะแล้วก็ประกาศความจริงลงไปเชื่อในความจริงนะคะแทนที่จะเชื่อในการหลอกลวงนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาใจได้อย่างดีเลยนะคะเชื่อว่าและหวังว่านะว่าถ้อยคำเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกๆคนสามารถดำเนินชีวิตในยุคสมัยนี้ได้อย่างมีสันติสุขได้ค่ะ

0: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
1: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
0: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
1: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
0: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
1: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
0: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
3: คำถามประจำวันนี้คือประเทศที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกาคือประเทศอะไรก็สวิตเซอร์แลนด์ขอสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกาคือประเทศอะไรก็สวิตเซอร์แลนด์ขอสหรัฐอเมริกา
4: ช่วงเวลานี้นะคะเชิญทุกท่านรับฟังเรื่องราวดีๆจากอาจารย์วัฒนะแสงธีรปิติกุลใครพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังประเทศของเรามีปัญหาเรื้อรังเรื่องน้ำท่วมกับน้ำแล้งนะครับทุกๆปีประมาณเดือนกันยายนตุลาคมก็เจอปัญหาน้ำท่วมทรัพย์สินไร่นาเสียหายพอถึงเดือนมีนาเมษาก็เจอปัญหาขาดน้ำอุปโภคบริโภคพื้นดินแตกระแหงเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับการจะทำให้น้ำพอดิบพอดีกับความต้องการตลอดปีนะครับไม่มีมากเกินไปไม่มีน้อยเกินไปเราก็ต้องลงทุนครับลงทุนสร้างอ่างเก็บน้ำและก็มีวิธีในการจัดการกับทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่พูดกันเปล่าๆนะครับต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลถึงหลายแสนล้านบาททีเดียวความพอดีจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นง่ายๆแต่ต้องมีการจัดการที่ดีแล้วก็มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับต้องการความพอดีซึ่งความพอดีนี้ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆต้องมีการฝึกนิสัยแล้วก็รู้จักควบคุมบังคับตนเองให้เป็นคนที่มีวินัยยกตัวอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการกินนะครับคนจำนวนมากก็เป็นโรคอ้วนน้ำหนักเกินมาตรฐานรูปร่างไม่น่าดูก็เพราะกินไม่พอดีชูชกครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มักจะถูกอ้างถึงเสมอเป็นคนที่กินมากเกินไปจนกระทั่งท้องแตกตายในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็ได้กล่าวถ้อยคำภาษิตไว้ว่าถ้าเจ้าพบน้ำผึ้งจงกินแต่พอดีเกรงว่าเจ้าจะอิ่มและอาเจียนออกมาคุณผู้ฟังครับน้ำผึ้งนั้นใครๆก็รู้ว่าเป็นของดีนะครับแต่ถ้ากินมากเกินพอดีของดีก็กลายเป็นของที่ไม่ดีกินพอดีนี้ยังหมายถึงกินอย่างถูกต้องอีกด้วยนะครับไม่ใช่เพียงเฉพาะปริมาณเท่านั้นผมเองก็เคยกินอาหารทะเลที่ค้างไว้ในตู้เย็นนานเกินไปนะครับทำให้อาหารเป็นพิษถึงกับต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลครับคุณผู้ฟังครับเคล็ดลับในการกินอาหารให้อร่อยนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผงชูรสหรือว่าอยู่ที่การปรุงนะครับ

ต่สำหรับผู้ที่หิวทุกสิ่งที่ขมก็กลับหวานการกินนั้นเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งในชีวิตของเรานะครับเพราะว่าเราต้องกินอาหารทุกวันแล้วก็วันละ3มื้อทำอย่างไรล่ะครับจึงจะไม่กินมากเกินไปทำอย่างไรจึงจะกินอาหารที่มีวิตามินมีเกลือแร่เพียงพอนี่ก็ขึ้นกับการฝึกแล้วครับการสร้างนิสัยการกินที่ดีรู้จักควบคุมตนเองมีวินัยในการกินก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณผู้ฟังครับนอกจากเรื่องกินให้พอดีแล้วเรายังต้องรู้จักความพอดีในเรื่องการพูดอีกด้วยครับพูดมากไปพูดน้อยไปพูดแรงไปหรือว่าพูดผิดกาลเทศะล้วนเป็นเรื่องของการพูดอย่างไม่พอดีการพูดให้พอดีก็เป็นศิลปะที่ควรจะฝึกฝนด้วยนะครับเพราะว่าคนเราจะได้ดีหรือเลวก็อยู่ที่การพูดนี่แหละครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องการพูดไว้มากมายทีเดียวอย่างเช่นในพระธรรมสุภาษิตบทที่25ข้อ11ก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าถ้อยคำที่พูดเหมาะจะเหมือนลูกท้อทองคำล้อมเงินคนตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่คอยฟังก็เหมือนแหวนหรืออาภรณ์ทองคำคุณผู้ฟังครับพ่อแม่บางคนนะครับบ่นให้ฟังว่าเวลาที่เขาตักเตือนลูกเนี่ยลูกก็มักจะแสดงอาการเบื่อหน่ายไม่อยากฟังคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหันมาพิจารณาตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเราพูดมากไปหรือเปล่าเราพูดในโอกาสที่เหมาะหรือเปล่าถูกกาลเทศะหรือเปล่าขณะที่เราพูดด้วยความหวังดีนั้นบางทีลูกของเราเองก็ไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะฟังเราคนส่วนใหญ่นะครับก็มักจะไม่ชอบคำตักเตือนรวมทั้งตัวเราเองดังนั้นพ่อแม่จึงต้องใช้สติปัญญานะครับดูกาลเทศะในการตักเตือนลูกมากกว่าที่จะใช้อำนาจของพ่อของแม่ว่ากล่าวกันอย่างตรงๆและไม่เฉพาะเรื่องคำตักเตือนแล้วครับแม้แต่คำชมเชยที่ใครๆก็ชื่นชอบเราก็ยังต้องทำให้พอเหมาะพอดีดังที่พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวแนะนำเอาไว้ว่าที่จะกินน้ำผึ้งมากก็ไม่ดีฉะนั้นควรประหยัดคำพูดชมเชยคุณผู้ฟังครับในวันนี้เราคุยกันเรื่องความพอดีในเรื่องการกินแล้วก็ในเรื่องการพูดนะครับซึ่งเป็นเรื่องของปากและเรื่องของลิ้นที่จะต้องมีการควบคุมบ้างให้เกิดความพอดีถ้าเราสามารถควบคุมการกินและการพูดให้ถึงจุดพอดีชีวิตของเราทั้งชีวิตก็จะพลอยดีไปด้วยครับคุณผู้ฟังครับทรัพยากรน้ำในประเทศของเราต้องการให้มีการควบคุมมีการจัดการที่ดีเพื่อจะเฉลี่ยให้มีน้ำใช้ได้ตลอดปีอย่างเพียงพอและสิ่งเหล่านี้ต้องมีการลงทุนต้องมีการลงแรงต้องยอมเหนื่อยนะครับเช่นเดียวกันกับทรัพยากรในชีวิตของเรานะครับเลือกอาหารการกินเรื่องการพูดการสนทนาตักเตือนหรือคำชมเชยล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าถ้ารู้จักควบคุมใช้ให้พอดีและถูกเวลาถูกสถานที่การควบคุมตนเองหรือการสามารถปกครองตนเองให้ปากและลิ้นอยู่ในความเชื่อฟังจึงเป็นกุญแจสำคัญนำชีวิตของเราไปสู่ความพอดีนะครับในเรื่องต่างๆถ้าเราปราศจากการปกครองตนเองไม่มีวินัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องพูดหรือเรื่องอื่นๆชีวิตของเราก็เหมือนกับเมืองครับที่ปรักหักพังไม่มีกำแพงไม่สามารถป้องกันศัตรูได้การควบคุมตนเองและความพอดีจึงเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันเสมอครับ

0: ดูโน่นขับรถฝ่าไฟแดงเฉยเลย
1: ตำรวจงานยุ่งยังไงก็จับไม่ทันหรอก
0: ตำรวจน่ะตามจับไม่ทันแต่ยมบาลตามทันนะ
1: เธอแช่งเขาเหรอ
0: เปล่าเขาแช่งตัวเขาเอง

0: เคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
1: 084-124-7876 084-124-7876
0: ไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลข
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอชเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876
3: คำถามประจำวันนี้คือประเทศที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกาคือประเทศอะไรก็สวิตเซอร์แลนด์ขอสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกาคือประเทศอะไรก็สวิตเซอร์แลนด์ขอสหรัฐอเมริกา
4: สื่อมวลชนทางชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข084-124-7876 084-124-7876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ
5: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เรามาเฉลยเกมคำถามดีกว่าคุณผู้ฟังวันนี้เกมคำถามของเราพูดถึงประเทศที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกาค่ะว่าประเทศที่มีชื่อเสียงในการทำนาฬิกาเนี่ยคือประเทศอะไรระหว่างกอไก่สวิตเซอร์แลนด์หรือจะเป็นขอไข่สหรัฐอเมริกาค่ะกอไก่สวิตเซอร์แลนด์ขอไข่สหรัฐอเมริกาคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่สวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะอย่างที่ใบ้ไปเนาะว่าท่านนึกถึงทุ่งหญ้าเนี่ยหลายคนรู้เลยว่านึกถึงทุ่งหญ้าสวิตก่อนนะคะหรือบางทีพอพูดถึงนาฬิกาบางคนก็ตอบได้เลยเพราะว่าสวิตเขามีนาฬิกาหลายแบรนด์มากไม่ว่าจะเป็นสวอชนะคะหรือว่าเป็นแบรนด์หรูต่างๆโรเล็กซ์อย่างนี้ปาเต็กนะคะหรือว่าจะเป็นโอเมก้าใช่ไหมที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่โด่งดังที่สุดในโลกในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมนาฬิกาเลยนะดังนั้นสำหรับใครที่ตอบถูกยินดีด้วยนะคะเดือนนี้เรามีเรียกว่าแจกเป็นของรางวัลนะคะกิฟต์วอชเชอร์นะแล้วก็มีเป็นกิฟต์การ์ดนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมเบอร์โทรของเรานะจดเบอร์นี้เอาไว้เลยค่ะ0841247876ขอบคุณทุกคนด้วยที่โทรมาร่วมสนุกกันตลอดนะคะบางท่านก็น่ารักมากนอกเหนือจากโทรมาก็ยังจะไลน์เข้ามาหาเราด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการช่องทางในการติดต่อกันติดตามกันนอกเหนือจากเบอร์โทรที่จะโทรเข้ามาร่วมแล้วนะคะก็อย่าลืมว่าเบอร์นี้0841247876เป็นช่องทางไลน์ด้วยนะคะใครที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อก็สามารถแอดเข้ามาคุยกันกับทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตได้สำหรับในวันนี้วีว่าวิภาวุฒิเสนและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังขอให้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พระเจ้าปกป้องและอวยพรทุกคนเลยค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จิสดานำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทั้งนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำ พื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่6-7นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
3: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ1,300,000 ไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50 เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1.80 เมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกระสติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือเป็นประจำทุกปีมาริชโยรายงาน
1: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่
6: ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2 จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1 เครื่องจากเดิมที่มี1 เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
7: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบที่เขตคลองสามวา115 มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109 มิลลิเมตรเขตสายไหม102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99 มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97 มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง เริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8แห่งรวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได
8: ้ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตะวันออกทั้งหมดมินบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆตัวน้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได
7: ้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง80%และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ทางนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 น.มีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะมีความล่าช้ากว่ากำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และสถานการณ์น้ำหลากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมู่ที่12และ13บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลคลองโพอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหาดวรนภาเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เทศบาลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเมืองระยองที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงโดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัยพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิต หากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีณฤมลอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
11: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
10: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธิ์นำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชันSSO Plus และ LINE @SSO ไทยหรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้ม3มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ทั้งสถานที่ที่เปิดแล้วที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ที่ใช้ชื่อหรือดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยยึดข้อเท็จจริงและไม่กระทบต่อการประกอบศาสนกิจหรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่นอกจากนี้หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาด
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่24 กันยายนเป็นต้นไปซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่สั่งห้ามสายการบินของอิหร่านใช้สนามบินของหลายประเทศทั่วโลกทางด้านนายมายิดอักฮาวานโฆษกองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตกับ UAE เพื่อให้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวและรื้อฟื้นเส้นทางการบินของอิหร่านกลับไปยัง UAE ได้ทั้งนี้เมืองดูไบของ UAE ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านซึ่งมีหลายเที่ยวบินต่อวันมีชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดขณะที่โอมานอิรักอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและเติร์กเมนิสถานที่ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบิน
15: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
16: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
17: จ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1555อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
18: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
19: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
20: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงจาก

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะและขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นโรงพยาบาลทางอากาศท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM นะคะรับฟังได้พร้อมกันทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM ข้อสำคัญก็คือรายการนี้สามารถที่จะเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์ได้โดยไม่คิดมูลค่าฟังตอนเช้าโทรมาได้ฟังตอนบ่ายโทรมาได้ฟังตอนกลางคืนโทรมาได้ที่0813346666เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ได้ฟังรายการนี้ก็จะไม่รู้จักเบื่อเพราะว่าจะคอยฟังว่าคุณหมอพูดเรื่องอะไรแล้วก็เล่าเหตุการณ์อะไรให้เราฟังก็ถือเป็นการรักษานานๆจะได้ฟังคุณหมอพูดเยอะๆถูกไหมคะเพราะว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลพูดได้ไม่เยอะพูดน้อยๆแล้วก็รักษาให้มากๆเน้นการรักษาแต่ว่าไม่ได้เน้นการอภิปรายเพราะว่าไม่มีเวลาก็ไม่ได้โทษคุณหมอนะคะไม่ได้โทษคุณพยาบาลก็เข้าใจแต่ว่าถ้าได้ฟังรายการนี้มีทั้งคุณหมอมีทั้งคุณพยาบาลดีใจไหมคุณฟังก็ได้รับทราบโรคต่างๆมากมายทีเดียวแถมยังได้ฟังเพลงกันดังหามีความสุขเสียเหลือเกินนะคะคุณฟังแล้วเราก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเก็บเงินไว้ค่าอยู่ค่ายาก็มาซื้อเป็นปัจจัยอื่นๆได้ค่ารถที่จะไปโรงพยาบาลก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าสุขภาพดีอยู่แล้วไปตรวจเช็คแค่สุขภาพเวลาที่เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยมาตรวจที่แถวบ้านเราก็ไปพบท่านไปเจาะเลือดดูซิเป็นยังไงถ้าผ่านก็ผ่านแล้วก็สบายใจนี่แหละค่ะคือความประสงค์ของรายการนี้ที่อยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะคุณฟังสามารถโทรมาพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ได้ที่0813346666ค่ะอันนี้คือหมายเลขในรายการนะคะส่วนหมายเลขที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทนั่นคือ0625100560-9ช่วงนี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อๆไปของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: Coffee กาแฟแปะกล้วย Coffee
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ Dry Fish
0: กาแฟแปะกล้วย Coffee กาแฟแปะกล้วย Coffee
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วย Coffee กาแฟแปะกล้วย Coffee
2: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: คุณผู้ฟังคะเวลาที่เราทำงานจะเห็นได้ว่าหลายๆคนมีความสุขกับการทำงานเนาะตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปพอช่วงวัยสัก20กว่าๆเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยปอตรีก็ทำงานแล้วรู้ตัวว่าตัวเองต้องการเรียนต่อต้องการศักยภาพก็ไปเรียนต่อปอโทปอเอกหรือไม่ก็ศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปเรียนต่อต่างประเทศบ้างไปเรียนภายในประเทศบ้างไปฝึกอบรมบ้างไปเทคคอร์สบ้างหลากหลายทีเดียวค่ะคุณฟังอันนี้คือเรื่องของการศึกษาเนาะเราก็จะได้ทำงานอย่างมีความสุขและมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้นแต่บางครั้งคุณฟังทำงานไปแล้วก็พอถึงระยะเวลาวัยหนึ่งก็จะมีครอบครัวนะมีแฟนแต่งงานมีครอบครัวมีลูกสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นบางทีก็ต้องรับคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยเพราะท่านก็อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วสมาชิกในครอบครัวก็เริ่มจะมากขึ้นพอตอนท้ายๆอยู่กันไปอยู่กันมากลายเป็นว่าคุณปู่คุณย่าท่านเสียลูกก็ต้องไปเรียนต่างจังหวัดไปเรียนต่างประเทศก็เหลือสมาชิกน้อยลงเห็นไหมคะว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปร่างกายของเราก็เป็นแบบนั้นนะคะคุณฟังคะแต่ถ้าเผื่อว่าตั้งแต่วัยทำงานแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องของการรักษาสุขภาพคือเราพยายามที่จะดูแลมาเรื่อยๆนะคะมีปัญหาพอไม่สบายทะนุถนอมร่างกายไว้ทำงานสมองจะต้องได้คิดได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็ไปพบคุณหมอซะถึงเวลาไม่สบายก็อาจจะต้องลาเพราะว่าพักผ่อนน้อยถึงเวลาไปทำงานก็ไปทำงานวันหยุดก็อยู่กับครอบครัวไปเที่ยวไปส่งลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆนั่นนะนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ปกตินะคะคุณฟังชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนี้ละค่ะนะคะทีนี้หลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยก็บางคนไม่ได้เป็นแบบนี้นะมัวแต่ทำงานเพลินไปบางคนก็ไม่มีครอบครัวนะหรือบางคนก็มีครอบครัวบางท่านก็อยู่คนเดียวลืมคิดไปว่าทำงานเพลินร่างกายเนี่ยต้องทนกับความเครียดไหมต้องทนกับอะไรล่ะยิ่งถ้าน้ำหนักตัวเยอะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงทำงานมากเกินไปไม่ค่อยได้ดูแลเทคแคร์ตัวเองมีโรคประจำตัวระบบภูมิน้อยอยู่แล้วก็ยิ่งจะกลายเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องของโรคต่างๆในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังก็อาจจะเป็นบ้างหรือว่าโรคเกี่ยวกับพันธุกรรมนะคะคุณฟังโดยภาพรวมเนี่ยก็จะทำให้หลายๆคนได้รู้สึกท้อแท้หมดหวังเพราะมันอาจจะไม่มีทางสู้ไม่มีทางออกมากมายนะทั้งนี้เนื่องจากว่าพอเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยมันก็คือปล่อยให้เป็นไปเช่นนั้นแต่ถ้าศึกษาข้อมูลดีๆเนี่ยนะคะสู่เองนะผู้จัดเองเนี่ยก็คิดว่าเราก็สู้ได้นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเข้าใจในระบบของโรคซะก่อนนะคุณฟังคะคือบางท่านอาจจะเป็นโรคที่ได้รับพันธุกรรมมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายก็มีความจำเป็นที่อาจจะสภาพร่างกายไม่เหมือนคนอื่นแต่พอเราศึกษาข้อมูลดูดีๆแล้วเราเริ่มต้นที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายอย่างเช่นอาหารถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ทานอาหารแบบนี้ไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนหรือไม่ก็ถ้าเป็นโรคแบบนี้ก็ต้องไปศึกษาข้อมูลว่าคุณจะออกกำลังกายคุณจะไปรับแสงแดดรับอากาศดีๆคุณจะมีการป้องกันตัวเองยังไงนะคะมันก็จะเป็นข้อมูลให้กับเราที่เราจะต้องสรรหาให้กับตัวเองแล้วถึงวันนั้นเนี่ยเราก็จะพ้นจากก้าวผ่านปัญหาจากการเป็นโรคร้ายได้โดยที่เราไม่เป็นนะบางคนก็เป็นเบาหวานกันทั้งตระกูลคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานบางท่านก็เป็นความดันบางท่านก็มีมะเร็งแต่เราไม่เป็นเนี่ยเพราะเราพยายามที่จะฝืนที่จะก้าวผ่านปัญหาแล้วก็เข้าใจปัญหาก็เลยหลีกเลี่ยงมาตลอดแต่ไม่ถึงกับกลัวนะแต่เรามาระวังตัวอยู่ห่างๆก็นับเป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณฟังคะแต่บางครั้งคุณฟังก็ต้องยอมรับเหมือนกันเนาะว่าภาวะของ ร่างกายของเราเนี่ยบางทีพอถึง

0: วัยหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นว่าผู้หญิงนะยกตัวอย่างอายุ40 50 40ปลาย50เนี่ยภาวะการขาดฮอร์โมนก็จะทำให้จุดประกายเป็นปัญหาโรคต่างๆยิ่งมีปัญหาประดังเข้ามานะคะอย่างเช่นว่ามีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนี่มันจะทำให้ระบบความคิดนี่มันเสียสมดุลเลยนะคะหรือว่าร่างกายมันเสียสมดุลเลยนะหนึ่งไหนจะภาวะที่ขาดฮอร์โมนอยู่แล้วไหนจะเกิดปัญหาอย่างเช่นว่าต่อมไทรอยมีปัญหาไหมหรือไม่ก็อาจจะมีอาการความดันสูงอยู่บ่อยๆหรือไม่ก็อาจจะมีอาการที่เรียกกันว่าเข้าใจ อะไรผิดเนาะระบบกระบวนการคิดไม่ค่อยจะดีมีความแซดมีความเศร้ามีไบโพล่าหรือไม่ก็อาจจะมีอะไรอีกคะที่เรียกกันว่าเป็นเรื่องของมีความวิตกกังวลอยู่เสมอๆมีความเศร้าอยู่เป็นเนืองนิดขาดฮอร์โมนแล้วก็ร่างกายมันปั่นป่วนไปหมดนะคะนี่ล่ะสิ่งที่คุณผู้หญิงจะต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอจัดสมดุลให้กับตัวเองรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวทำงานด้วยความสุขนะคะคุณฟังอะไรที่แก้ปัญหาได้ก็แก้ไปอะไรที่แก้ไม่ได้ก็ต้องหาผู้ช่วยค่อยๆปรับค่อยๆเสริมค่อยๆเติมกันคุณผู้ชายก็เหมือนกันค่ะภาวะการขาดฮอร์โมนก็มีเหมือนกันเนาะอย่างเช่นว่าอายุวัยหนึ่งของคุณผู้ชายก็อาจจะมีภาวะขาดฮอร์โมนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อมลูกหมากโตไหมมะเร็งต่อมลูกหมากไหมศีรษะล้านไหมท้องป่องไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าอาจจะช้ากว่าคุณผู้หญิงค่ะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือขอให้เราเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมแล้วก็ปรึกษาคุณหมอดูนะคะปรึกษาไม่ใช่คุณหมอดูนะปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าปรึกษาหมอดูปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลให้เข้าใจหาวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาชีวิตเสริมสร้างความสุขค่ะกิจกรรมนอกบ้านสันทนาการงานอดิเรกทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เรารักเราก็จะมีความสุขได้ทุกๆวันนะคะคุณฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเน้นอาหารที่เป็นยาเน้นการออกกำลังกายเป็นหลักเน้นอากาศดีๆเน้นอารมณ์ดีๆเน้นระบบการขับถ่ายดีและเชื่อมโยงไปถึงการนอนหลับพักผ่อนที่ดีพร้อมกับอีกหนึ่งสมุนไพรดีๆสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ่งราคาต้องดีๆด้วยไม่แพงมากจนเกินไปดีไหมคะคุณฟังอ่ะพูดถึงแปะกุ้ยตราไวกิ่งสักนิดนึงคุณฟังที่สนใจโทรศัพท์ไปนะคะคลินิกสี่แยกไฟฉายสั่งซื้อได้ทั้งกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ทั้งผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บและแปะกุ้ยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียวกัน260บาทค่ะคุณฟังคะช่วงนี้อยากจะนำคุณฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์จากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ทานยาไทรอยด์เป็นพิษแล้วมันจะมีอาการวูบวาบวูบวาบคนหมอ
1: วูบวาบหมอ
2: ก็เหนื่อยชอบเหนื่อย
1: หมอก็จ่ายเซอร์คริสเซเบเลียมให้ใช่ไหมล่ะ
2: แล้วก็ไอเหมือนปวดท้องตรงไอ้กระเพาะน่ะวันนั้นไปหาหมอที่โรงพยาบาลขอค่าเขาบอกว่าเป็นกระเพาะมันเจ็บแสบๆร้อนๆแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเวลาเดินก้าวขาเหมือนก้าวจากที่สูงไปหาที่ต่ำเวียนหัวจ้ะคือว่าทานยาคุณหมอได้ไหมจ้ะ
1: คนที่เขามีไขมันสูงเนี่ยโดยเฉพาะจริงๆ LDL สูงเนี่ยหรือเป็นไขมันทรานขึ้นเยอะไขมันเพชฌฆาตเนี่ยเกิดจากทอดไม่ไหม้เอาไฮโดรเจนจากน้ำนี่ไปโปะกับคาร์บอนกับออกซิเจนกลายเป็นไขมันทรานไขมันมัจจุราชเนี่ยเขากลัวตอนนี้แล้วมีเบาหวานความดันด้วยไหมมีเบาหวานไหม
2: ความดันไอเบาหวานร้อยกว่าจ้าแต่ไขมัน190
1: โอ้มันก็ไขมันมีตั้งหลายตัวเป็นตัวโหดร้ายไขมัน LDL แล้วก็ไอไขมันHDL ตัวดี LD ไตรกลีเซอไรด์อีกตัวหนึ่งเกิดจากกินแป้งและน้ำตาลเยอะมันต้องดูค่ารวมนะฮะดูค่ารวมทีนี้ไอเป็นอย่างนี้คุณต้องไปตรวจ EKG นะครับบางทีมันเกี่ยวกับพันธุกรรมการระบบเมตาบอลิซึมผลาญมันไม่ดีเท่าไหร่มันก็เป็นได้กินยาลดไขมันปลายเหตุครับที่คุณจุกๆเนี่ยต้นเหตุก็คือว่าหลอดเลือดและน้ำเลือดจริงๆมันมีไขมันไปเกาะยังมีน้ำตาลน้ำตาลเท่าไหร่ครับน้ำตาลเท่าไหร่ ปฏิบัติเกิน
2: ร้อยสามสิบ
1: อ้าวปิ่มๆแล้วเกินละเกินละแล้ว A บัญชีเท่าไหร่ครับน้ำตาลสะสมเท่าไหร่
2: ไม่รู้จ้ะเพราะหมอเขาไม่ได้บอก
1: คืออย่างนี้น้ำตาลปกติเขาตัดสินกันที่126นะครับต่ำกว่า126ไม่เป็นเกิน126ไม่เป็นผมว่าไม่ใช่ฮะมันต้องตัดสินด้วยน้ำตาลสะสมมันหลอกหมอไม่ได้มันหลอกไม่ได้ยังไงคุณอดข้าว15ชั่วโมง20ชั่วโมงน้ำตาลมันก็ต่ำสิครับบางทีต้องกินน้ำตาลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือคุณไปถึงคุณช็อกมันจะเป็นลมเป็นแรงบางทีมันตื่นเต้นเหงื่อออกปักๆ
2: มันบางทีมันจะมีอาการอุบวาบอุบวาบแล้วประจำเดือนเข้ามาไม่ปกติ
1: อายุเท่าไหร่ตอนน
2: ี้เดือนมาตีหนึ่ง
1: อายุเท่าไหร
2: ่เวลานี้เลย49ย่าง49จ้ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: 150แต่น้ำหนัก58
1: โอ้อ้วนเลยนี่เริ่มปวดเข่าบางครั้งด้วยจริงป่ะเนี่ยมัน
2: บางทีมันถ้ามันปวดท้องน้อยบางทีมันจะหน่วงมาถึงสันหลังหน่วงมาถึงบั้นเอวเ
1: ล
2: ยจ้ะ
1: ไขมันโอ้แล้วกินยาลดไขมันส่วนมากมันจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยครับยาบางตัวนะครับนะ
2: ไม่ปวดจ้ะ
1: ก็ยังดีบางคนแพ้ปวดกล้ามเนื้อด้วยนะครับยาบางตัว
2: ไม่ปวดพอดีหมอเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ให้ไปหาหมอเลยครับว่าย
1: ังดีคุณไม่แพ้
2: พอดีไม่ปวด
1: ไม่แพ้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุครับความเข้าใจแก้ยาพวกนี้ยาต่อให้ยาเบาหวานนะตามจริงคุณต้องปริ่มๆแล้วเขาเรียกว่าไปว่าที่เบาหวานดีกว่านะครับค่อยคุณไปแก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่ก็คือว่าคุณต้องควบคุมอาหารอย่างที่ผมว่าไว้กินอาหารวันละสองมื้ออ้วนมันก็จะหายเพราะความอ้วนของคุณมันอ้วนแล้วครับมันทำให้ดื้อต่ออินซูลินอ้วนแล้ว
2: คุณหมอว่าไปหาหมอครั้งที่แรกเนาะวัดน้ำหนักก็ทีแรกก็55อ้าวไปหน2 56ไปหน3 57ไปหน4 58
1: อ้วนแล้วครับถ้าความอ้วนน้ำหนักเยอะทำให้ดื้อต่ออินซูลินคุณต้องเข้าใจด้วยเพราะนั้นของคุณเกิน126เนี่ยเป็นเบาหวานแล้วครับแต่เขาให้มึงมาแก้ตัวไม่ใช่กินยาลดตัวเลขครับแก้ตัวโดยการมาออกกำลังกายการกินอาหารตามที่ผมว่าไว้เนี่ยเหลือสองมื้อพอแล้วจะกินอะไรหนาละกินน้ำสองสามแก้วก่อนสองสามชั่วโมงเนี่ยแล้วก็กินสลัดผักเยอะๆแล้วก็กินโปรตีนจากปลาบ้างจากเห็ดบ้างจากถั่วบ้างนะครับแล้วก็คุณเข้าสู่วัยทองหรือไม่ยังไงวัยทองไปโรงพยาบาลก็มียาวัยทองอยู่แล้วเพราะว่าฮอร์โมนแผนปัจจุบันด้วยสารเคมีเขาสั่งให้เลิกผลิตแล้วครับอันตรายต่อการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดนี้เองเนี่ยกูต้องฟังอาจารย์หมอชำนาญเลคเชอร์เรื่องเกี่ยวกับว่าที่เบาหวานไขมันสูงมันเกิดอันตรายยังไงเกี่ยวกับหัวใจยังไงคุณจะวิวบางทีมันวิวเลือดไปเลี้ยงหัวใจคุณก็ต้องทำ MRI หรือไปฉีดสีก่อนนะครับหรือง่ายๆเขาทำ EKG แปะที่หน้าอก 2-3 จุด 5-6 จุดเนี่ยแล้วก็ดูจากคลื่นตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักขึ้นมาเนี่ยกูต้องไปทำอย่างนี้1 2 3เนี่ยนะครับแต่โรงพยาบาลเอกชนเขาทำให้ทุกอย่างถ้าคุณสั่งอะแต่ของหลวงเนี่ยก็ไม่ต้องทำให้ยาไปกินแค่จบข่าวจริงหรือเปล่านี่ถ้ามีตังก็มันเป็นอย่างนี้1 2 3อย่างนี้นะครับถ้าไม่มีเงินก็ไปถึงปึ๊บเอาเขาจ่ายยาแล้วก็จบกลับบ้านแล้วอีก 2-3 เดือนมาเจอกันใหม่
2: ม
1: ี
2: เงินนะสิคุณหมอว่ะหาเช้ากินค่ำกัน
1: ดี
2: ลูกกับลูกก็ไม่ม
1: ีดีถ้าหาเช้ากินค่ำคุณกินแบบอดๆอยากรักษาโรคพวกนี้ได้ไอ้พวกกินตามศูนย์การค้ากินแต่แฮมเบอร์เกอร์กินแต่เค้กหวานๆน้ำตาลจากกาแฟสูงๆกินชาเขียวจากเตาไต้หวงไต้หวันน้ำตาล15ช้อนเนี่ยไอ้พวกนี้มันฉลาดจริงแต่มันไม่ฉลาดเรื่องการกินคนกินอดอยากๆนะกินผักที่มันถูกๆนะนี่คือยาที่ดีที่สุดพร้อมกับออกกำลังกายโดยการเดินเร็วสลับช้างานคุณเหนื่อยเข็นรถขยะไปเก็บมาขายเนี่ยทำให้คุณเนี่ยกินแบบอดๆอยากๆวันละสองมื้อเนี่ยนี่คือการรักษาโรคที่ดีที่สุดมากกว่าไปกินยาลดตัวเลขลดน้ำตาลลดความดันลดไขมันเพราะว่าจะมีเงินไปทำ EKG ยังไงจะมีเงินไปฉีดสียังไง ไปมีเงินไปฉีด MRI คุณฝันไม่ได้ครับไม่มีเงินเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเขาทำได้ทุกอย่างที่คุณสั่งแต่ของหลวงเป็นไปบ่ได้แม่นบ่ยังให้เจาะเลือด A1C บางทีเขายังไม่เจาะให้เลยเพราะมันแพงคุณต้องไปเจาะเองไม่ต้องอดอาหารเอาตัวนี้เป็นตัวตัดสินเพราะว่าเขาดูจากน้ำตาที่มันเคลือบกับเม็ดเลือดแดงกี่เปอร์เซ็นต์เขาตัดสินด้วยกัน6กันแล้วกันคร่าวๆถ้าแก่ๆหน่อยก็ 6.5 นะครับของคุณเนี่ยประมาณ7แล้วขนาดนี้ประมาณ7แล้วเป็นเบาหวานแล้วแต่ไม่ได้รับการ
2: อธิบายคุณหมอว่า
1: ก็เหนื่อยสิไขมันมันสูงเออแล้วไวทองต่างหากผมไม่กล้าม
2: ันเวียนหัวถึงเวลามันเหนื่อยเหมือนนั่งคุยกับคุณหมออยู่เฉยๆอยู่อย่างนี้นะคุณหมอมันจะเหนื่อยขึ้นมาปุ๊บปั๊บก็แหละ
1: แน่นอนที่สุดไขมันคุณสูงคุณต้องดูค่า LDL กับไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ HDL คุณขาดการออกกำลังกายมันก็ต่ำมันเตี้ย HDL เป็นตัวปรับ LDL ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีความเข้าใจอย่าไปดูเฉพาะค่าไขมันรวมตัวเดียวครับไขมันรวมเนี่ยมันเกิดจาก LDL HDL บวกกับไตรกลีเซอไรด์หารด้วย5คุณต้องมีความรู้ฮะไม่ใช่ว่าเอะกินแต่ยาลดไขมันอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ปวดก็กินต่อถ้าปวดอย่างนี้คุณต้องรู้ว่ามันอย่างนั้นมันไม่หายกินยาลดเบาหวานลดตัวเลขมันก็ไม่หายความดันมันก็ไม่หายถ้าคุณไม่ใช้อาหารเป็นยาอย่างนี้เปลืองเงินเชิญอาจารย์ชำนาญต่อแล้วเขาเป็นหลายโรคทั้งไบทองทั้งไขมันสูงว่าที่เบาหวานเชิญอาจารย์นะครับอายุก็ประมาณเกือบ50ครับเข้าข่ายเลยกันวูบวาบนี่เชิญเลยครับใบทองด้วยเชิญเลยครับ
3: จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้อายุยังไม่เยอะเลยนะ
1: เออ
3: เพราะเป็นนู่นเป็นนี่กันมากมายนะครับพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเป็นความดันสูงก็แสดงว่าเส้นเลือดมันเริ่มแย่ละหัวใจต้องทำงานหนักการหลั่งฮอร์โมนของอวัยวะต่างๆไม่ดีก็ทำให้ไทรอยด์เป็นไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญไขมันในร่างกายไม่ดีก็ไขมันสูงตับอ่อนเริ่มเสื่อมก็ทำให้เป็นเบาหวานนะครับสรุปแล้วก็คือโรคพวกนี้เดี๋ยวนี้เป็นในคนอายุไม่เยอะเลยอายุ49ไม่เยอะเลยแต่น้ำหนักตัวต้อง58เกินมาตรฐานไปเกือบ20กิโลนะอาจารย์ก็บอกว่าก็อย่ากินอย่าเลือกอย่ากินเยอะอย่ากินมันเยอะแม้พูดง่ายมันทำยากนะ
1: ผมเถียงใจขาดเลยครับ
3: เดี๋ยวอย่าเพิ่งเถียง ฟังก่อนเพื่อน พอเถียงแล้วเดี๋ยวพูดไม่หยุด คือบางทีมันยากเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยการหลั่งสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญไขมันเนี่ยมันลดมันน้อยลงไปมันเสื่อมแล้วมันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันก็มีไขมันค้างๆอยู่ในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้ลดยากนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยพอไขมันสูงแล้วเนี่ยมันก็กระทบกับทุกๆอย่างในร่างกายหมดนะครับเพราะมันมีผลทำให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายไม่ดีนะครับเพราะนั้นเบาหวานความดันไขมันมันก็เป็นโรคที่สามกษัตริย์นี่แหละเพราะเป็นหลายโรคแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คุณภาพของเส้นเลือดไม่ดีนะครับคุณภาพของน้ำเลือดก็ไม่ดีแล้วการทำงานของแต่ละอวัยวะในร่างกายเนี่ยมันจะต้องมีตัวเร่งตัวกระตุ้นนะครับเพราะนั้นการมีน้ำย่อยในร่างกายการมีฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีอยู่ในผู้หญิงเนี่ยสร้างจากมดลูกและรังไข่นะครับแล้วมันช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากเลยจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่เป็นเท่าสาวเนี่ยทำงานหนักอดนอนมันก็ไม่มีปัญหามันก็แข็งแรงเพราะฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะแล้วเกินแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยนะครับเข้าสู่วัยทองอย่างคนไข้รายเนี่ยอายุ49เข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยมันก็มีความคล่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนพอมีความคล่องปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการต่างๆมากมายเครียดง่ายวูบวาบเหนื่อยแล้วมันก็มีผลต่ออ อวัยวะอื่นด้วยนะครับจากการที่มีความพร่องของฮอร์โมนเนี่ยมันก็ทำให้เครียดง่ายพอเครียดง่ายมันก็เป็นโรคกระเพาะอีกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าโรคที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยพอเป็นปั๊บไปหาคุณหมอคุณหมอก็ต้องให้ทานยาแล้วต้องทานยาตลอดชีวิตเลยนะในขณะที่ทานยาผลเลือดมันก็ดีขึ้นแต่โรคมันไม่ได้หายเลยนะครับพอคุณงดยาเนี่ยค่าผลเลือดมันก็สูงไขมันก็สูงเบาหวานก็สูงความดันก็สูงเพราะฉะนั้นน่าเบื่อมากเลยแล้วคนไข้อย่างเนี้ยแล้วพอถึงวันก็ต้องไปโรงพยาบาลนะครับแล้วคนไข้มันก็แน่นล้นโรงพยาบาลผมถึงได้บอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นการทำงานเชิงรุกที่จะเน้นให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยดูแลตัวเองไงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วพอถึงวันหนึ่งเราจะได้ไปโรงพยาบาลน้อยลงจะได้เป็นโรคน้อยลงจะได้ทานยาน้อยลงนะครับแล้วคุณภาพชีวิตก็จะดีด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าการที่จะงดนู่นงดนี่เนี่ยผมว่าพูดแค่นี้ไม่พอหรอกมันจะต้องโทษมันจะต้องทำโทษคนที่ซื้อมาให้ทานด้วย
1: อ้าว
3: เช่นสมมติว่า รู้อยู่แล้วว่าทุเรียนมันไม่ดี ก็ยังซื้อมาให้ทานทำยังไงป้าบุญดินก็บอกว่าต้องทำโทษเอาไปประหารซะคนที่ซื้อมาเนี่ยเห็นไหม เพราะว่ามันทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนจะไปโทษคนกินอย่างเดียวไม่ได้หรอกคนกินพอเห็นมันก็อยากน้ำลายมันก็ไหลอ่ะเพราะนั้นคนซื้อมาก็ต้องถูกตำหนิด้วยนะแม้จะมีความหวังดีก็ตามเพราะนั้นปัญหาไอ้พวกนี้มันก็เป็นปัญหาที่แก้ยากนะอาจารย์ไม่ใช่แก้ง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องทำต่อไป นะแต่ไม่เป็นไรหรอกผมก็จะพยายามช่วยอ่ะผมก็ตัวเล็กๆตัวหนึ่งเนี่ยนะคนเล็กๆตัวหนึ่งเนี่ยที่พยายามจิ๊กซอให้งานต่างๆของอาจารย์ไปได้ด้วยเรียบร้อยด้วยดีเพราะสิ่งที่อาจารย์ฝันไว้เนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนไข้รายเนี้ยจะต้องทานยาแต่ทานยาอย่างเดียวไม่พอต้องดูแลพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะครับการใช้สมุนไพรการใช้อาหารเสริมเนี่ยที่มีคุณประโยชน์เนี่ยแล้วก็ผ่านกระบวนการค้นคว้าทดลองนะจำเป็นทั้งนั้นอ่ะจำเป็นมากเหมือนทานอาหารเนี่ยถ้าไม่มีผงชูรสมันก็ไม่อร่อยมันก็ฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความพร่องแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องเติมเข้าไปแต่ฮอร์โมนที่เติมเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นฮอร์โมนที่ปลอดภัยมีคุณภาพที่ดีไม่มีอาการข้างเคียงนะครับแล้วสามารถดูแลแก้ไขปัญหาใบทองเนี่ยนะครับได้เยอะมากมายนะครับอาการที่ร้อนวูบวาบตามตัวเหนื่อยง่ายนะฮะหงุดหงิดเนี่ยมันเป็นอาการใบทองทั้งนั้นแหละเพราะนั้นผมเพิ่งได้บอกว่าพอถึงวันหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับถ้าเราทานไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้สดชื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นนอนหลับสบายขึ้นนะครับปัสสาวะไม่บ่อยนะครับแคลเซียมที่ทานเข้าไปก็สามารถดูดซึมเข้าไปที่กระดูกได้แล้วทำให้กระดูกแข็งแรงเพราะแคลเซียมก็คือปุ๋ยของกระดูกแล้วทำเมื่อไหร่ที่กระดูกแข็งแรงเนี่ยถึงเราจะอายุ90 100ปีเราก็ยังเดินได้ครับคนไทยเราเนี่ยพออายุ80ก็เดินไม่ไหวละถูกไหมฮะบางทีต้องใช้ต้องให้คนพยุงต้องให้ต้องนั่งรถเข็นบางทีต้องนั่งวอกเกอร์แล้วบางทีมันก็เร็วเกินไปเดินก็เร็ววิ่งก็เร็วขึ้นบันไดก็เร็วเพราะนั้นมันต้องตกลงมามันต้องมีแผลหัวคิ้วก็เป็นอย่างเงี้ย
1: เ
3: พราะนั้นผมต้องได้เตือนอยู่เสมอว่าระวังตัวนะเพื่อนระวังตัวนะเพื่อนแล้วทุกครั้งเนี่ยที่เป็นเนี่ยอย่าลืมนึกถึงชำนาญจะได้เพื่อนจะได้ไปดูแลให้แล้วก็อยู่ใกล้ชิดบอกไม่เป็นไรนะเพื่อนมันใกล้หัวใจนะหัวคิ้วอ่ะแก่แค่นี้เองนะบางทีอ่ะ
1: น
3: ะที่ผมพูดสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมจะพยายามจะโยงให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าการที่คนเราเนี่ยมีสุขภาพดีมันต้องสุขภาพดีทั้งกายและใจนะครับเพราะนั้นการที่เราได้รับฟังได้ฟังเพลงเพราะเนี่ยมันทำให้มีการหลั่งสารเคมีออกมาสารแห่งความสุขออกมาจากสมองนะครับแล้วมันทำให้มีความสุขโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอถึงวันนึงเนี่ยนะครับพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพทุกคนไม่มากก็น้อยเพราะนั้นผมได้เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับว่าอาจารย์ต้องทำให้มันครบวงจรแบบนี้แหละต้องหมายความว่าให้ความรู้ทางด้านสุขภาพให้ฟังเพลงและที่สำคัญที่สุดให้ประชาชนต้องฟังทุกท่านนะยิ่งอยู่กับธรรมชาติด้วยนะครับ
1: ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุเอสโตรเจนซินโดรมครับ เมโนโพสซินโดรมหรือผมแปลเป็นไทยมันถูกว่าขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็เรียกว่าเอสโตรเจนซินโดรมกินแปะกล้วยเช้า2เย็น2ความจนเนี่ยเป็นโอสถอันวิเศษมากกว่าความรวยกินแค่วันละ2มื้อก็พอผักถูกตาไปที่ลำปางเนี่ยกินสัก2กะละมังครับก่อนกินผักผักหลายหลากชนิดนะครับนะคุณไม่มีโรคไตคุณกินผักสีเขียวสีเหลืองสีแดงกินได้หมดยิ่งผักที่ลำปางถูกจะตายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำตามนี้ความจนนี่เป็นยาอายุวัฒนะไอ้คนกินมากๆกินหวานๆเสียกินจนอ้วนลงพุงล่อแต่อินซูลินกินยากระตุ้นตับอ่อนให้สร้างอินซูลินกลูโคฟาสกินยาทำให้ตับอ่อนเนี่ยทำให้น้ำตาลค่อยๆออกมาช้าๆเนี่ยมันไม่ใช่ยาแก้รักษาเบาหวานเลยคุณต้องไปตรวจ A1C ครับฮีโมโกลบิน A1C ว่าน้ำตาลในเคลือบของเราเนี่ยมันเคลือบด้วยน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์ให้เกิน6ก็เอา6เป็นเกณฑ์ก็แล้วกันนะครับพอเป็นเกณฑ์เนี่ยคุณต่ำกว่า6คือเกิน6นิดหน่อยมันมีเวลาแก้ตัวหรือ7หรือ8ก็ต้องแก้ตัวว่าเบาหวานพวกนี้มันหายได้โดยความจนครับไม่ใช่เสียรอแต่ผัดไทยรอแต่หูฉลามรอแต่ทุเรียนรอแต่ไอ้ของหวานๆกินไขมันทรานตามไอ้พวกไอ้ไก่ทอดเฟรนช์ฟรายแล้วก็นอนกอดอีหนูเนี่ยแล้วก็สั่งแต่เค้กมากินแล้วก็หลับตื่นมาก็เดินก็ไม่เดินเดินนับแนบนับแนบปวดเข่าอยู่ต่างหากอ้วนอย่างกระหมูเนี่ยผู้สุดท้ายนอนติดเตียงตอนหลังครับเงินทองไม่ได้ช่วยเลยกินแค่วันละสองมื้อก็พอก่อนกินอาหารเนี่ยวิธีรักษาโรคดีที่สุดที่ต้นเหตุที่แท้จริงกินน้ำเปล่า 2-3 แก้วก่อนอาหารสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราตามด้วยผักถ้าไม่อยากซื้อสลัดมันแพงก็เอากาแฟที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับกาแฟกินอยู่แล้วเนี่ยกินกาแฟพร้อมกับเอาผักนี่ไปซื้อออร์แกนิกเนี่ยฉีกถุงมาเคี้ยวกินเลยถ้ายิ่งถ้ามีรากด้วยคุณก็ตัดรากทิ้งเคี้ยวอย่าให้ถูกรากสะอาดเอามาหลายๆยี่ห้อหน่อยกินเข้าไปกินเสร็จเอาโปรตีนจากไหนเห็ดจากผักจากถั่วก็ได้จากปลาดีที่สุดปลาทุกชนิดห้ามทอดกินต้มส้มปลากระบอกก็กินได้กินวันละ3หม้อก็กินได้อิ่มปั๊ดเลยกินตอน9โมงเนี่ยกินอีกทีโน่น5โมงเย็นก็พอแล้วไอ้ปวดท้องเดี๋ยวโรคกระเพาะไม่จริงนะครับไม่กินอาหารไอ้กรดมันไม่ออกมาแล้วครับอย่าไปเชื่อเลยไม่มีใครอดตายหรอกหมายังไม่อดตายเลยคนมันตายเพราะว่ามันกินมากเกินไปครับไขมันก็สูงความดันก็สูงคุณจะแก้ด้วยยาไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยยาโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะฉะนั้นความจนนี่เป็นโอสถอันวิเศษเลย
4: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
0: คุณผู้ฟังคะมาถึงในอีกช่วงหนึ่งของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นช่วงที่ผ่านการรับฟังข้อมูลสุขภาพในช่วงแรกมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเคสอุทาหรณ์สอนใจให้เราได้เข้าใจชีวิตเหมือนกันว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยคือเป็นไปตามวัยนะคะวัยแรกเกิดนะวัยทารกแล้วก็วัยนักเรียนชั้นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายวัยใช้การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยวัยทำงานวัยมีครอบครัววัยเกษียณอายุราชการวัยผู้สูงอายุแล้วก็วัยชราภาพเห็นไหมมีตั้งหลายวัยนะอายุก็เป็นไปตามวัยนะคะคุณฟังผู้หญิงผู้ชายก็มีลักษณะคล้ายๆกัน ต้องเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตัวท่านเองด้วยนะคะอวัยวะของร่างกายของเราก็เหมือนกันแรกเริ่มเขาจะมีการสร้างอย่างเช่นมวลกระดูกเห็นไหมคะกระดูกเนี่ยก็จะมีการสร้างตั้งแต่1ถึง30ปีก็สร้างมาเรื่อยๆแต่พอหลังจากนั้นก็จะมีการทำลายเข้าสู่ระบบการทำลายเพราะว่าวัยในการเจริญเติบโตหรือว่าวัยเจริญพันธุ์นั้นหมดในช่วงแค่อายุ25เท่านั้นเองแต่ว่าร่างกายของมนุษย์นะคะก็จะอาจจะเพิ่มเติมให้มีการสร้างของกระดูกและฟันเนี้ยก็อาจจะมาถึง30หลังจากนั้นก็สต็อปแล้วคราวนี้เราก็ต้องรักษาแล้วพอเขาหยุดการเจริญเติบโตเราก็ต้องรักษาเขาไว้คงเคียงคู่กับตัวเราตลอดนะคุณฟังอย่างเช่นเรื่องของฟันใช่ไหมคะก็ต้องไปพบคุณหมอฟันเนาะแล้วก็เรื่องของดวงตาถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สายตาสั้นยาวก็ต้องไปพบคุณหมอค่ะหรือว่าปอดของเราอาจจะสูดดมควันพิษเข้าไปถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนสูบบุหรี่แต่มันรู้สึกว่ามันไอมันจามมันมีปัญหาเกี่ยวกับปอดไอกระดกกระแดกไอบ่อยๆคราวนี้ก็ต้องไปพบคุณหมอเหมือนกันหัวใจรู้สึกมันเหนื่อยมากๆทำอะไรไม่ค่อยได้ทำอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็เจ็บที่หน้าอกข้างซ้ายบางทีระบบการไหลเวียนของเลือดที่จะไปเลี้ยงหัวใจมันอาจจะน้อยลงเพราะว่าเราน้ำหนักตัวมากขึ้นหลอดเลือดไม่สามารถที่จะเลือดไม่สามารถที่จะไหลผ่านได้ไปหมดมันค่อนข้างที่จะแคบตีบแล้วก็เกือบจะตันเลือดที่จะไปเลี้ยงหัวใจเนาะส่วนเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองถ้ากำลังจะแตกตีบตันสมองก็จะสั่งการให้เราพูดไม่ได้หน้าเบี้ยวแขนขาชาเคลื่อนขยับขยายไม่ได้นี่คือภาวะของเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองที่มันแตกตีบแล้วก็ตันมันอันตรายทั้งหมดละค่ะคุณฟังพูดถึงเรื่องของอาการเหล่านี้นะคะก็อยากให้คุณฟังนึกถึงตัวช่วยตัวเลิกที่ดีทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้นั่นคือสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ่งในการดูแลระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดทุกหลอดเลือดของคุณฟังในร่างกายของคุณฟังพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มโพลีฟีนอลที่จะลดทั้งการอักเสบเพิ่มออกซิเจนค่ะสั่งซื้อได้จากคลินิกสีเยาไฟฉายรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้ราคาเพียงแค่260บาทเท่านั้นเองคุณฟังคะโทรไปที่คลินิกสีเยาไฟฉายนะคะ0625100509เรามี10หมายเลขด้วยกัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสำหรับการเปิดคลินิกเปิดทุกวันค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ถ้าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะต้องการไปปรึกษาสุขภาพกับคุณหมอจริงๆคุณฟังต้องโทรไปนัดก่อนนะคะต้องโทรไปคอนเฟิร์มก่อนว่าคุณหมอจะเข้าคลินิกวันไหนดิฉันจะได้ไปพบปรึกษาเรื่องของสุขภาพอันนี้จำเป็นที่จะต้องคอนเฟิร์มก่อนล่วงหน้านะคะ10หมายเลขที่ให้ไปนั่นแหละค่ะส่วนถ้าเผื่อว่าจะสอบถามคุณหมอในโรงพยาบาลทางอากาศหรือว่าทางวิทยุระบบ AM FM ที่กำลังฟังอยู่นะคะ081-334-6666 081-334-6666 ค่ะช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2กันซึ่งมีข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจนะคะจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะไปรับฟังกันค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
1: เป็นไงฟังรายการนี้ได้เอาไปทำตามบ้างไหมเนี่ยฮะ
5: ขอบใจมากฟังมานานแล้วอยากจะคุยกับหมอเนี่ยมันเป็นโรคอะไรเนี่ยมันไม่ติดทีปวดเข่าแต่ที่นี่ไอ้ปวดเข่าแล้วปวดแล้วมันไอ้ตอนเดินไปอ่ะมันไปคุกไอ้หัวเข่ามันไปกระแทกตอนนี้มันเดินแล้วมันเจ็บเน
1: ี่
5: ย
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 88
1: โอ้ยังไม่ถึงร้อยเลยไอ้น้อยเอ้ยไอ้น้อยเอ้ยคืออย่างเงี้ยเราน้ำหนักสูงสูงเท่าไหร่ครับ
5: สูง140
1: น้ำหนัก
5: น้ำหนัก144
1: น้ำหนักเท่าไหร่นะ
5: น้ำหนักไอ้44
1: สูง140ก็ดีแล้วนี่น้ำหนักก็ไม่อ้วนก็ดีแล้วนะครับทีนี้มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
5: มีความดันแล้วก็มีโรคกระเพาะบ้าง
1: โอเคโอเคแล้วปวดเข่า
5: แล้วตอนนี้ตาเนี่ยมันลอกมานานแล้ว
1: เป็นต้อกระจกใช่ไหมครับ
5: เป็นต้อกระจกแล้วก็มาใส่เลนใส่เลนแล้วตอนนี้มันเป็นไอ้เป็นต้อเนื้อขึ้นมาเนี่ย
1: อืม
5: ไปหาหมอเขาก็ให้ยามาหยอดมันก็มันเหมือนกับมันเต็มตาอยู่อย่างเงี้ย
1: เราเขานัดจะให้ผ่าตัดเอาเนื้อที่มันแลบออกมาออกเมื่อไหร่ครับ
5: เขาไม่บอกเขาไม่บอกว่าจะผ่าไปหาอะไรอยู่เขาไม่บอกจะผ่า
1: เข
5: าให้ยามาหยอด
1: เราหยอดก็ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
5: มันก็ธรรมดามันก็เหมือนเดิมมันก็ธรรมดาอยู่อย่างเง
1: ี้ยมีสองเรื่องเป็นต้อเนื้อกับข้อเข่าข้อเข่าไปหาหมอมันนัดให้ผ่าตัดหรือเปล่าครับ
5: โอ้ไปไม่รู้กี่เดียวแล้วหมอเข่าน่ะเมื่อเดือนที่แล้วไปเอ็กซเรย์หมอก็บอกไม่มีอะไรกระดูกพังเฉยๆอายุเยอะแล้วมีแค่นี้ไม่มีอะไร
1: เราให้ยาแก้ปวดมากินใช่ไหมครับ
5: มากินแต่ก็ไม่ได้กินหรอกยามาทามั่งอะไรมั่งตอนนี้ไม่กินแล้วก็ยาแก้ปวดแต่ยาทาอย่างเดียว
1: เรามันก็ยังปวดอยู่ใช่ไหมครับ
5: มันไม่ปวดนะคุณหมอแล้วเวลาเดินเนี่ยมันกดเนี่ยมันเจ็บเดินไปไหนทีนี้ต้องกระเท้าข้างขวาข้างซ้ายจะมีถือเก้าอี้ไปอันนึงจะเดินไปไปนั่งจะทำอะไรจะปวดอะไรก็
1: คุณไม่ต้องเสียเงินเสียทองปรึกษาหมอออโถออโทเมติกศัลยศาสตร์กระดูกเต็มที่เลยครับคืออาจารย์ในแพทย์ชำนาญเชิญเลยครับอาจารย์ฮะเขามีปัญหาเรื่องข้อเข่าแล้วก็มีปัญหาเรื่องต้อเนื้อครับเชิญเลยครับ
3: เรื่องความเสื่อมของกระดูกเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณข้อเข่าเนี่ยพอมันเป็นแล้วเนี่ยความเสื่อมมันเนี่ยมันเดินหน้าไปเรื่อยเลยแล้วคนไข้เป็นกันเยอะมากครับน่าสงสารทนทุกข์ทรมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุเยอะเนี่ยแล้วมันก็จะเดินเหินก็ลำบากถ้าบางคนปวดมากก็เดินไม่ได้เลยนะครับแล้วถ้าไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าเป็นเยอะแล้วคุณหมอจะผ่าตัดก็ผ่าไม่ได้อีกเพราะอายุมากมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาของคนไข้รายนี้ผมคิดว่าน่าจะรักษาแบบประคับประคองนะครับให้ยารักษาการอักเสบให้ยาแก้ปวดยารักษาเนี่ยมันก็จะใช้สารเคมีก็ได้หรือจะเป็นสมุนไพรก็ได้แล้วมันก็ทำให้อาการปวดดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้สมุนไพรมันก็จะไม่อันตรายเพราะมันไม่ใช่สารเคมีแล้วเมื่อการอักเสบดีขึ้นความแข็งแรงของกระดูกข้อเข่าดีขึ้นเนี่ยความเสื่อมมันนี่มันก็ไม่เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าเราไม่รักษามันก็จะเดินหน้าไปอย่างนี้แหละครับและในสุดคนไข้ก็จะเดินไม่ได้ปัจจุบันเราใช้สมุนไพรซึ่งเป็นสารธรรมชาติมาแทนที่ยาเคมีเพราะมันไม่อันตรายมีความเสี่ยงต่อไตต่อตับน้อยมากนะครับการใช้สารเคมีก็ต้องทานไปตลอดชีวิตนะครับแล้วมันก็มีความเสี่ยงมากนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาคนไข้รายนี้ก็ต้องใช้งานน้อยลงนะครับแล้วก็ต้องทานยารักษาแล้วก็ต้องเป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็ดูบางก็ดูผูกมันก็เป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นในคนสูงอายุเยอะเหลือเกินนะครับเพราะเราอาจจะทานแคลเซียมไม่พอหรือถ้าทานแคลเซียมพอบางทีเราขาดฮอร์โมนมันก็ทำให้แคลเซียมไม่สามารถดูดซึมที่ลำไส้เล็กเข้าไปที่กระดูกได้ซึ่งบางทีคนไข้ก็ไม่ค่อยรู้นะครับเพราะฉะนั้นรายเนี้ยควรจะต้องทานแคลเซียมควรจะต้องทานฮอร์โมนด้วยมันจะทำให้แคลเซียมที่ทานเข้าไปเนี่ยเข้าไปที่กระดูกกระดูกก็จะแข็งแรงกระดูกบางกระดูกพุ่นก็จะดีขึ้นแล้วกระดูกหลังก็จะดีขึ้นแล้วถ้ากระดูกหลังดีขึ้นแล้วเนี่ยอายุมากขนาดไหนมันก็ยังพอเดินได้กระดูกข้อเข่าก็จะแข็งแรงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการรักษาการอักเสบก็ต้องรักษาไปด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคเดียวหรอกมันเป็นหลายโรคความดันสูงก็เป็น แล้วผลพวงจากการที่เป็นความดันสูงถึงแม้จะทานยาอยู่ก็ตามเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดมีปัญหาพอถึงวันนึงก็เป็นต้อกระจกพอถึงวันนึงก็เป็นต้อเนื้อเป็นมันทุกเรื่องเลยเพราะนั้นคนไข้ก็ต้องตั้งรับให้ดีๆนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆว่าเราจะต้องเก็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาต้องอยู่ใกล้หมอต้องดูแลตัวเองนะครับแต่บางคนก็มีคนดูแลให้แล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรไม่ป่วยอะไรเลยดีทุกอย่างนะ
6: ดีแล้ว
3: แต่ว่าเพราะนั้นการที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคนที่จะช่วยและดูแลเราได้ก็คือคู่ชีวิตนั่นแหละคนที่อยู่ใกล้ตัวน่ะแต่บางทีอายุมากแล้ว88แล้วเนี่ยคู่ชีวิตก็อาจจะไม่ได้อยู่ละมันก็ต้องมานั่งคิดนั่งกังวลว่าเอ๊ะฉันจะเจ็บอย่างเงี้ยไปจนตายเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะน่าสงสารมากนะครับเพราะนั้นหมอถึงได้พยายามบอกคงจะอยู่เสมอว่าเราจะต้องดูแลตัวเองจะต้องทานอาหารให้พอจะต้องการแร่ธาตุแคลเซียมให้พอนะครับเพราะนั้นอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยแนวทางในการรักษาจะเน้นในเรื่องของการผ่าตัดก็ทำไม่ได้ต้องรักษาแบบประคับประคองอย่างเดียวนะครับใช้งานให้น้อยลงนะครับทานยารักษาวัตถุข่าวโดยใช้สมุนไพรแล้วเพราะว่ามันไม่อันตรายนะครับแล้วพออาการปวดดีขึ้นความเสื่อมมันดีขึ้นคนไข้ก็สามารถเดินเหินได้แต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ความเสื่อมมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งมันจะปวดมากบางทีใช้มอร์ฟินยังไม่อยู่เลยมันปวดจนทุกข์ทรมานมากนะครับแล้วคุณภาพชีวิตก็แย่แล้วกระดูกบางกระดูกพุนเนี่ยมันก็ทำให้มีปัญหามากนะครับเพราะฉะนั้นหมอที่นี่พยายามพูดบอกกับคนไข้ทุกคนอยู่เสมอว่าต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีดูแลให้ดีให้เหมือนอาจารย์เคียงตักให้ได้นะครับเพราะนั้นที่อาจารย์ก็พูดเนี่ยต้องปฏิบัติต้องทำนะครับการทานอาหารให้มีประโยชน์การพักผ่อนการควบคุมน้ำหนักตัวอย่าให้มันเยอะการทำงานใช้งานอย่าให้มันมากเกินไปแต่จะมาทำงานเยอะใช้งานเยอะเหมือนสมัยสาวก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าอายุมากแล้วเนี่ยอะไรต่ออะไรมันก็เริ่มเสื่อมตามวัยนะครับ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กา
0: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: มาเจอกันในช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะท่านผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาสอบถามกับคุณหมอนะคะทีมแพทย์ของรายการนี้รับฟังกันได้ที่ไหนโทรได้ที่0813346666ค่ะ0813346666นะคะโทรเช้าโทรสายโทรบ่ายโทรเย็นได้หมดเลยค่ะส่วนในเรื่องของการสั่งซื้อสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ้งคุณฟังโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้นะคะผลิตภัณฑ์จะเป็นแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาทกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีสารสกัดจากแปะกุ้ยทุกซองซองละ2 เม็ด 2 เม็ด 2 เม็ด15 ซองก็เท่ากับ30 เม็ดนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานทานได้เพราะใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเข้ามาแทนน้ำตาลและปราศจากไขมันทรานซึ่งอันตรายต่อหลอดเลือดเราไม่ใช้ค่ะนะคะเราไม่ใช้ไขมันทรานไม่ให้คุณเดือดร้อนในเรื่องของหลอดเลือดแต่เราใช้ครีมจากมะพร้าวที่เป็นไขมันตัวดีนะคะหอมกรุ่นด้วยกลิ่นอายของมะพร้าวค่ะคุณฟังคะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือวิตามิน B6 B12 ผสมในกาแฟเพื่อสุขภาพราคา260 บาทเท่ากันค่ะคุณฟังและผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บรูปแบบของสารสกัดนะคะพร้อมกับกลุ่มแร่ธาตุในรูปแบบแคปซูล30 แคปซูล260 บาทเหมือนกันค่ะโทรศัพท์เป็นเจ้าของสั่งซื้อได้จากคลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ10 คู่สาย10 หมายเลขโทรศัพท์0625100560-9และคุณฟังรับฟังรายการนี้นะคะจะเป็น FM AM 89.0 101กรมชการกองทัพไทย FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงไทยลูกทุ่งฟังเพลงไทยลูกกรุงฟังเพลงสากลได้หมดเลยนะคะฟังได้ทุกทิศทั่วไทยฟังได้ทุกเวลาค่ะคุณฟังพร้อมกับ www.kcsradio.online แล้วก็สามารถที่จะรับฟังได้จาก YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดท่านรับฟังได้นะคะและก็อย่าลืมค่ะคุณฟังรับฟังและปฏิบัติตามนะคะและถ้าคุณฟังสงสัยโทรมาพูดคุยกับทางรายการขอให้มีความสุขขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ด้วยการใช้วิจารณญาณและทีมแพทย์ของเราเป็นทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นทีมแพทย์จากโรงเรียนแพทย์เป็นทีมแพทย์ของประเทศไทยและเป็นทีมแพทย์ประจำรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางอากาศให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนขอให้ทุกคนแข็งแรงมีความสุขทั้งร่างกายและก็จิตใจสวัสดีค่ะ

0: กลมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
4: ค่ะช่วงนี้สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะหมอก็จะแนะนำเรื่องของภูมิแพ้นะคะสำหรับอากาศบ้านเรานะคะมักจะเป็นภูมิแพ้กันมากเนื่องจากฝุ่นละอองนะคะและควันด้วยนะคะ
5: ภูมิแพ้นี้นะคะเป็นกลุ่มของโรคที่เกิดขึ้นในบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของคนคนนั้นมีปฏิกิริยาต่อสารที่เข้าไปในร่างกายผิดไปจากคนส่วนใหญ่นั่นเองนะคะโรคนี้เกิดกับคนทั่วไปนะคะอาการของโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างสารก่อภูมิแพ้ซึ่งเป็นสารด่างภายนอกเข้าไปในร่างกายนะคะกับภูมิแพ้ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นภายหลังได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปกระตุ้นในครั้งก่อนๆ นะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดโรคขึ้นได้ในหลายระบบอวัยวะนะคะแสดงอาการออกทางผิวหนังนะคะเช่นลมพิษออกทางระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นหอบหืดอาจแสดงออกทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นอาเจียนอุจจาระร่วงบางรายมีอาการรุนแรงหายใจไม่ออกก็มีนะคะแล้วก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้นะคะหนึ่งเลยแหละนะคะก็คือกรรมพันธุ์นะคะอย่างเช่นโรคหืดจมูกอักเสบจากการแพ้อย่างนี้นะคะสองก็คือเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายมากและบ่อยครั้งยิ่งมากเท่าไหร่โอกาสเกิดอาการภูมิแพ้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีแนวโน้มในการเกิดโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นที่มีกรรมพันธุ์นะคะก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นได้ง่ายขึ้นนะคะสารก่อภูมิแพ้จะไปออกฤทธิ์ต่ออวัยวะที่ตอบสนองนะคะแต่ละคนมีอวัยวะตอบสนองต่างกันนะคะแม้ว่าจะได้รับสารที่แพ้อย่างเดียวกันอย่างเช่นว่าบางคนก็แผลฝุ่นในบ้านบางคนแสดงออกโดยหอบหืดบางคนก็อาจแสดงออกเพียงน้ำมูกไหลจามและคัดจมูกเท่านั้นก็มีนะคะหรือการแพ้ยาแม้ว่าจะเป็นยาชนิดเดียวกันบางคนแสดงออกโดยเป็นลมพิษบางคนหอบหืดบางคนก็เกิดช็อกจนเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยในคนไทยนะคะก็คือโรคหอบหืดเมื่อเกิดอาการจะมีอาการหายใจลำบากมีการหอบหืดอาจได้ยินเสียงหายใจดังวิดวิดแต่ขณะไม่หอบหืดก็เหมือนคนปกติทั่วไปนี้นะคะสาเหตุของโรคนี้มีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยได้รับสารพิษที่ตนแพ้การติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะคะการออกกำลังกายมากเกินไปหรือแม้แต่การผิดปกติในทางอารมณ์หรือจิตใจก็อาจเกิดอาการหอบได้เหมือนกันนะคะสาเหตุของการแพ้ในโรคนี้ส่วนใหญ่เป็นสารที่สูดเข้าไปทางหายใจนะคะอย่างเช่นฝุ่นบ้านตัวไรในฝุ่นนะคะขนสัตว์เลี้ยงเศษแมลงเชื้อราเกสรหญ้าและก็เกสรดอกไม้ในอากาศแบบนี้นะคะโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังค่ะเกิดขึ้นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะถ้าเกิดในเด็กก็จะมีโอกาสหายได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะคะเรื่องของจมูกอักเสบก็เหมือนกันนะคะก็เกิดจากภูมิแพ้อย่างเช่นว่าบางคนเรียกว่าไข้ละอองฟองนะคะแต่คนทั่วไปนะคะมักเรียกโรคนี้ว่าโรคแพ้อากาศนะคะเมื่อผู้ป่วยสูดเอาสารที่ตนแพ้เข้าไปในร่างกายนะคะก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาคัดจมูกและคันตาคันในลำคอนะคะมีน้ำตาไหลแล้วก็จามอย่างนี้นะคะอาการดังกล่าวนะคะอาจเป็นในเฉพาะฤดูกาลก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นในฤดูกาลที่มีเกสรหญ้าแล้วก็วัชพืชหรือว่าเชื้อราแต่บางประเภทจะมีอาการตลอดปีเลยนะคะอย่างเช่นฝุ่นบ้านตัวไรในฝุ่นเศษแมลงรังแคสัตว์อาหารหรือเกสรและก็เชื้อราที่มีอยู่ตลอดไปนะคะอาการของโรคนี้นะคะไม่รุนแรงถึงกับเสียชีวิตแต่ก็ทำให้ผู้ป่วยรำคาญมากเลยนะคะช่วงนี้หมอให้สาระน่ารู้เรื่องของโรคภูมิแพ้ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหมอก็จะมีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
2: ีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
6: แนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านชื่ออะไรประกอบอาชีพอะไรอยู่คะ
7: ป้าชื่อสิริชนนามสกุลกรุณาอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่1หมู่2ตำบล

0: ก็ไม่เป็นหรอกไปติดเด็กคนอื่นมาแบบกลางวันน่ะเด็กก็เรียกก็นอนกันหัวชนกันเนาะก็ติดมาลูกชายป้าไปเรียนวันหยุดแปดเป็นอาทิตย์เป็นหวัดเนี่ยเป็นประจําเลยเป็นไอ้หายเป็นไอ้หายก็หาแต่หมอ
1: ปัจจุบันลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณป้า
0: อายุ34แล้วค่ะ
1: เป็นตั้งแต่อ
0: เส
1: า
0: ร็
1: ยุ
0: จแล
1: ส
0: ้
1: า
0: ว
1: มข
0: เข้
1: ว
0: า
1: บ
0: โร
1: เล
0: งพ
1: ย
0: ยาบา
1: เน
0: ล
1: าะ
0: เอกชนบ่อยมากคือสวนหมอก็จะใช้สายยางใส่เข้าไปในลำคอสวนเสลดในหลอดลมออกมาในลำคอออกมาก็จะคันคอหาหมอทั้งเปลืองอ่ะหมอไม่วินิจฉัยโรคไม่ถูกคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ให้เด็กกินยาแก้อักเสบก็อักเสบอย่างเงี้ยลายเสมหะอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วน่ะพี่เขาไอคือแพ้อากาศแต่หมอน่ะไม่ได้ว่าเป็นภูมิแพ้หมอว่าเป็นหวัดเขารักษามาเรื่อยมันก็ไม่หายแต่โตขึ้นเนี่ยพอไปโรงเรียนไปหยุดหยุดไปไปหยุดหยุดอย่างเงี้ยจนกระทั่งโตตั้งแต่3 ขวบจนกระทั่งโตเรียนระดับมัธยมมาเนี่ยเขาเล่นกีฬาเล่นกีฬาก็ดีขึ้นทีนี้พอโตขึ้นมาคือเขาจะเล่นบาสเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลขี่จักรยานเสือพวกเขาอะไรป้าคือส่งเสริมหมดเลยพวกกีฬาเนี่ยให้เขาเล่นเขาจะได้เกิดภูมิต้านทานร่างกายได้แข็งแรงทีนี้อาการหวัดเนี่ยเป็นน้อยลงก็จะมาไอมาลงหลอดลมอ่ะนะทีนี้ป้าฟังรายการของคุณเนี่ยตอนเช้าในช่วง8 โมงของช่องกรมสวน
1: ค่ะ
0: ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีที่ทำเรือประมงเล็กๆขายอ่ะจากการเลื่อยไม้เศษขี้เลื่อยไม้อะไรเงี้ยแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ไอแบบจะเป็นหอบหืดอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอนไม่ได้เลยแล้วเขาก็ทานยาของคุณหมอหลินเนี่ย
1: ค่ะ
0: กินไปได้2-3 กระปุกเขาดีขึ้นพอดีอาการมันตรงกับลูกชายของป้าก็คือเขาจะมีอาการไอเนื่องจากว่าเสมหะแน่นในหลอดลมสั่งให้ลูกชายกินแล้วพอดีลูกชายเป็นไตรลำทุ่งด้วยเกิดจากภูมิแพ้นี่แหละ
1: อื
0: เกิดจาก
1: ม
0: เขาวิ่งออกกําลังกายนี่มันแฉะก้นเงี้ยแฉะก้นแฉะตามหน้าขาเนี่ยมันก็คันคันแล้วก็เป็นผื่นตอนที่ป้าสัญญาเนี่ยก็มีอาการคือไตรลำทุ่ง
1: ค
0: ป
1: ่
0: ้
1: ะ
0: าก็เลยสั่งมาให้ลองกินแล้วก็สั่งยาแก้ไอด้วยมาให้
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ินอาการก็ดีขึ้นตอนนี้ไฟลำทุ่งอ่ะหายไป99%ละแต่1%ยังไม่หายที่ยังไม่หายเพราะว่ามันมีการภูมิแพ้ในตัวยังไม่หายคือวันนี้ก็ยังกินยาอยู่ค่ะป้ากินยาไปทั้งหมด6 ชุดกินเอสุคนธากับเอเอสเจ
1: คือตัวคุณ
0: ส
1: ป
0: า
1: ้าม เอ
0: เส
1: ง
0: ็ด
1: ก็ทานสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
0: ป้าก็กินสมุนไพร
1: อืมคุณป้าปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
0: ป้ากินเพื่อบำรุงร่างกายเพราะป้าหลังจากป้าเกษียณแล้วป้าทำงานไอ้เนี่ยก็คือปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบ้านอ่ะบ้านเนื้อที่มันกว้างไงมันเราเคยทำงานนั่งโต๊ะพอเราเปลี่ยนวิถีชีวิตมาจากเคยนั่งโต๊ะสอนหนังสือเด็กพอมาจับจอบจับเสียมเนี่ยกล้ามเนื้อเรามันไม่แข็งแรงไม่เหมือนคนที่เขาท
1: ไม่เห
0: ำ
1: ม
0: เ
1: ื
0: ป
1: อ
0: ็
1: น
0: น
1: คนทำมาก่อนเนาะ
0: เมื่อยเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยป้าก็กินสมุนไพร
1: คุณป้าก็
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ลยแนะนำสมุนไพรตัวนี้ให้ลูกชาย
0: แต่ป้าเข้าใจว่ามันเป็นมานานแล้วไงคือเป็น10 กว่าปีแล้วเรื้อรังมา10 กว่าปี
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ไอแบบแพร่อากาศอ่ะแล้วก็ป้าก็เวลาเขาไอเนี่ยป้าจะสังเกตดูนะถ้าเข้าไปเจอพวกควันจากการไฟเผาทุ่งหรือฝุ่นละอองเนี่ยเขาจะมีอาการไอแล้วป้าถามว่าที่ไอเพราะอะไรลูกเขาบอกว่ามันเสมหะแม่เสมหะแน่นในลำคอถ้าคิดว่าเกิดจากภูมิแพ้ป้าฟังป้านอนฟังมาทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายอ่ะฟังท่านเวลาท่านอธิบายก็เข้าใจดีมากๆเลยชอบที่ท่านอธิบาย
1: ค่ะ
0: ตอนลูกป้าเด็กๆนะไปกวาดพาไปกวาดกับพระใช้สมุนไพรกวาดคอกวาด2-3 ทีหายเลย
1: ค่ะ
0: แต่นี่ป้าท่านหนุ่มเนี่ยท่านมรณภาพมันในของเงี้ยตอนเนื้อชอบรังยาหาหมอหลวงไม่หายหนูป้าห
1: อ๋
0: ามาตล
1: ออ
0: ดนี่
1: ค่
0: ห
1: ะ
0: าย
1: ค่ะคุณป้าขอบพระคุณมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะคุณป้า
0: ค่ะค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะยาไทยเป็นยาตำรับไม่ใช่ยาเดี่ยวนะคะปัจจุบันนิยมเอาสมุนไพรเดี่ยวมาทำเป็นยาแคปซูลหรือทำเป็นน้ำดื่มซึ่งคนโบราณนะคะใช้วิธีนี้ในการบรรเทาอาการเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะไม่ใช้เป็นเวลานานอย่างที่นิยมกันในปัจจุบันนะคะยาไทยเป็นยาตำรับจะต้องมียาตัวหลักยาตัวรอง ตัวยาเสริมตัวยา

0: แทรกนะคะซึ่งช่วยคุมฤทธิ์เสริมฤทธิ์ป้องกันอาการข้างเคียงนะคะมียาระบายพิษออกจากร่างกายไม่ให้พิษค้างหรือที่เรียกกันว่ายาลุยาล้อมและยารักษาค่ะซึ่งจะช่วยให้ร่างกายกลับมาสู่สภาพปกติโดยไม่มีปัญหาตามมาภายหลังนั่นเองค่ะ
1: คือมนุษย์เรานี่นะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะ
0: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยนะคะคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
2: 064 2 6 5 1 4 2 6
0: ปัญหาสุขภาพนะคะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์กันเข้ามาถามในรายการบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาเรื่องอาการของท้องผูกค่ะซึ่งมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะจะขอยกตัวอย่างนะคะทานอาหารครบ3มื้อเลยนะคะกินผักทุกมื้อแต่ถ่ายอุจจาระก็จะเป็นเม็ดๆและบางครั้งก็จะออกมาเป็นเส้นนะคะและเป็นคนที่อ้วนง่ายอาการดังกล่าวนะคะในทางการแพทย์แผนไทยไม่เรียกว่าท้องผูกธรรมดานะคะแต่จะเรียกว่าเถาดานพลดึกหมายถึงอะไรนะคะคืออุจจาระที่แห้งกลังติดผนังลำไส้จนถ่ายออกยากสาเหตุเกิดจากหลายอย่างนะคะเช่นการดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะหรืออาจเป็นไปได้ว่าระบบดูดซึมของท่านนั้นเสื่อมนะคะคือทำงานได้ไม่เต็มที่ทำงานได้ไม่ดีพอนะคะทำให้ไม่ดูดซึมน้ำเข้าเซลล์น้ำที่ดื่มเข้าไปก็ผ่านช่องท้องออกมาเป็นปัสสาวะเลยนะคะหรือว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปมีโมเลกุลใหญ่ก็เป็นไปได้ค่ะการรับประทานอาหารที่มีธาตุร้อนสูงเกินไปเช่นของเผ็ดของมันพืชผักบางชนิดนะคะอย่างเช่นหน่อไม้ก็เป็นสาเหตุของอาการท้องผูกหรือว่าเถาดานพลดึกค่ะและเรายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะช่วยดูแลอาการท้องผูกหรือเถาดานพลดึกได้เช่นกันนะคะ
3: สุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่ลำไส้นะคะท่านผู้ฟัง 90% ของโรคต่างๆเป็นผลมาจากลำไส้เลยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ให้ท่านนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรทั้งสิ้นค่ะท่านที่นอนไม่หลับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการท้องผูกค่ะก็สามารถที่จะมาใช้สมุนไพรของเราได้นะคะปลอดภัยท่านผู้ฟังมากมายนะคะที่นอนไม่หลับประสบปัญหาหลายๆอย่างได้มากินผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะคะมีหลากหลายค่ะนะคะท่านเป็นอะไรนะคะโทรเข้ามาเราจะจัดให้ท่านปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกปวดเอ็นนะคะขอให้ท่านโทรมาแล้วก็บอกว่าร่างกายมีปัญหาอย่างไรยินดีตอบรับทุกๆท่านค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยจึงสามารถที่จะใช้ดูแลปัญหาอาการต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก่อนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์สุภัทราและคุณหมอหลินนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
2: 064 2 6 5 1 4 2 6
0: ย้ำอีกครั้งนะคะ
2: 064 2 6 5 1 4 2 6
4: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
3: ท่านผู้ฟังคะเรื่องสมุนไพรนั้นนะคะช่วยได้จริงๆค่ะนะคะก็จะยกตัวอย่างสุภัทราในวัยเด็กมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในวัยเด็กนั้นสุภัทรานะคะ เป็นคนต่างจังหวัดค่ะอยู่ในที่กันดารนะคะคุณพ่อเป็นข้าราชการครูค่ะเมื่อลูกเจ็บป่วยนั้นคุณพ่อจะไม่พาไปหาหมอนะคะคุณพ่อจะไปตามหมอพื้นบ้านนี่แหละค่ะนะคะหมอสมุนไพรค่ะมาก็เอาสมุนไพรสดๆนั่นแหละค่ะมาทำวิธีการของหมอชาวบ้านนะคะมาฝนนะคะตักน้ำมาขันนึงนะคะแล้วก็เอามาฝนใส่ขันน้ำเอาไว้นะคะรอให้สมุนไพรหลายๆอย่างที่หมอชาวบ้านนะคะฝนเข้าแล้วก็ละลายน้ำนะคะแล้วก็เมื่อตกตะกอนแล้วก็จะตักมาดื่มนะคะดื่มนั้นเมื่อสุภัทราในวัยเด็กนั้นนะคะปวดหัวตัวร้อนบ่อยที่สุดเลยเป็นคนขี้โรคค่ะเมื่อสุภัทรากินสมุนไพรที่พ่อให้หมอชาวบ้านมาฝนให้นั้นวันต่อไปก็ไปสอบได้อย่างสบายเลยนะคะนี่เลยค่ะสุภัทราศรัทธาในสมุนไพรนี่มากค่ะเพราะสุภัทราผ่านพ้นรอดชีวิตจากวัยเด็กมาได้ก็เพราะสมุนไพรจากปราชญ์ชาวบ้านค่ะนะคะที่มาฝนสมุนไพรให้กินนะคะในยุคนี้เอาสมุนไพรเนี่ยมาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะมาเป็นสารสกัดแต่สมัยก่อนไม่มีสกัดค่ะมีแต่เอาไปฝนละลายน้ำให้กินเท่านั้นเมื่อตกตะกอนแล้วถึงจะดื่มได้นะคะตอนนี้มาพัฒนาเป็นแคปซูลนะคะสมุนไพรนี่ดีจริงๆค่ะแต่ต้องสกัดได้ถูกวิธีนะคะเท่านั้นถึงจะได้ผลต่อร่างกายท่านผู้ฟังล่ะคะฟังแล้วสนใจนะคะจะดูแลสุขภาพถ้าเจ็บถ้าป่วยอย่าปล่อยให้เป็นนานนะคะถ้าเราเจ็บเราป่วยนะคะคนรอบข้างก็จะไม่สบายใจนะคะทำให้เชื่อมโยงกันไปตลอดเลยนะคะดูแลเถอะค่ะดูแลด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
4: สำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะคะไม่ว่าท่านจะเป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมวุ้นในตาเสื่อมหรือจอประสาทตาเสื่อมนะคะก็สามารถที่จะรับประทานสมุนไพรที่ดูแลปัญหาสายตาโดยเฉพาะได้นะคะในช่วงนี้เรามารับฟังปัญหาสายตาจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าหลังจากที่ทานสมุนไพรสายตาไปแล้วท่านมีอาการเป็นอย่างไรบ้างเชิญรับฟังค่ะ
5: แนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
6: สวัสดีครับลุงรุ่งโรจน์บุญเกิดอายุ73ปี
5: ค่ะคุณลุงปัจจุบันทำอะไรอยู่คะ
6: ตอนนี้ทำสวนทำสวนนภาลัยอะ
5: สวนนภาลัยอยู่ที่ไหนคะคุณลุง
6: แต่ก็ตอนนี้ผมอยู่บางนานอกนี่ฮะ
5: อ๋ออยู่บางนานี่เองเน
6: า
5: ะ
6: บางนานอกฮะ
5: ค่ะแล้วคุณลุงยงประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
6: เป็นต้อกระจกครับ
5: ค่ะ
6: แล้วก็โรงพยาบาลเขาก็นัดเป็นมา3ปีแล้วเขาก็นัดให้ยามาหยอด3เดือน4เดือนมั่งอะไรมั่งก็ส่งกล้องเพราะว่าตาซ้ายเป็นต้อกระจกแล้วทีนี้ก็ไปมาเขาก็ส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งบ้านแพ้วสมุทรสาครน่ะแล้วก็หมอเขาก็บอกว่าตาลุงยังไม่แก่กลับไปได้แล้วถ้าผ่าตอนนี้เดี๋ยวผ่าครั้งที่สองก็จะติดเชื้ออีก
5: ค่ะ
6: นี่ลุงก็มาฟังรายการวิทยุสน.บางนากรมอุตุเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นต้อกระจกเนี่ยกินยาเนี่ยเขาก็ไปซองเขาว่าเขาก็ดีขึ้น
5: ค่ะ
6: เพราะว่าไอ้เมือกตามันออกมารู้สึกว่าตาสว่าง
5: ค่ะ
6: นี่ลุงก็ฟังวิทยุไปลุงก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
5: ค่ะ
6: เขาบอกว่าแว่นนวดนี้ก็ทิ้งหมดเลยนะเขาบอกรำคาญนอกจากว่าดูหนังสือตัวเล็กก็ทิ้งใส
5: ่ค่ะ
6: นี่ก็ลุงก็เลยสั่งมากล่องหนึ่งก็กินได้ถึงเดือนน่ะรู้สึกว่ามันดี
5: ค่ะ
6: ก็เมือกตาที่ว่าที่เขาบอกว่าเมือกตาที่มันออกมารู้สึกว่าเป็นคล้ายๆเป็นเยื่อเหมือนขี้ตาแข็งๆอะไรเนี่ยลุงสั่งมากล่องแล้วก็ทีหลังก็สั่งมา4กล่องอีก
5: ค่ะ
6: แล้วก็กินเรื่อยไป ตอนนี้อยู่ที่บ้านก็เหลืออีก2กล่องกับไก่ไก่10เม็ด
5: ค่ะกล่องนึงก็รับประทานได้ประมาณเดือนนึงใช่มั้ยคะคุณลุง
6: เดือนนึงครับใช่เดือนนึงฮะ
5: ค่ะ
6: แล้วกินน่ะก่อนนอน1เม็ดรู้สึกว่าแว่นตรงแว่นตาดูหนังสือนี่ก็ดูหนังสือก็ใส่แว่นตาถ้าไม่ดูหนังสือไม่ใส่หรอก
5: ค่ะ
6: มันก็รำคาญเหมือนกันน่ะ
5: ก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นใช่มั้ยคะคุณลุง
6: ใช่ครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แล้วมองอะไรก็ดับตาข้างขวามองข้างซ้ายรู้สึกว่ามันจะเป็นธรรมดาไปแล้วก่อนนี้มันมัว
5: ค่ะ
6: มันมัวผมก็ไม่ลุงก็ไม่เชื่อใจว่ามันจะกินยานี่มันจะนั่นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เลยสั่งมาเนี่ย
5: แล้วทำไม
6: จับบุหรี
5: ่อะไรที่ทำให้คุณลุงตัดสินใจสั่งซื้อคะคุณลุง
6: ก็มันอย่างนี้ว่าหมอก็ไม่ได้ไปหาแล้ว
5: ค่ะ
6: หมอไม่ได้ไปหาเขาก็ตีกลับมาแล้วก็เลยตัดสินใจก็จะตัดสินใจสั่งยากล่องมากินดีกว่ารู้สึกว่ามันกินดีแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงหรอกถ้ามันดีจริงนะตอนนี้ก็มากินแล้วมันดีจริงราคาไม่แพง
5: ค
6: ่
5: ะ
6: จะกินแล้วก็มันถูกกันเนี่ยถูกกัน
5: ถูกกับคุณลุงด้วยค่ะ
6: ครับถูกด้วยครับ
5: ค่ะดีใจด้วยค
6: ่
5: ะ
6: แล้วมีคนอื่นเขาก็ซื้อเขาขอซื้อไปกล่องลุงก็ขายเขาบอกเขากินยังไม่ทันหมดเลยเหลืออีกไม่กี่เม็ดเขาบอกว่าเอาแค่กล่องเดียวก็พอแล้วเขาก็ดีขึ้นก็เป็นต้นเนื้อไงถ้าก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันนภาอะไรเขาก็ดีขึ้นก็สมัยก่อนเขากินสั่งที่ไหนมากินกันมือเขาอะลุงคุยเขาฟังเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็เอาของลุงไปกล่องนึงเขามันก็ดีนี่เขาบอก
5: อ๋อค่ะด้วยอายุด้วยวัยมันก็ทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆมันก็เสื่อมถอยเราก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาเสริมนะคุณลุงเน
6: า
5: ะ
6: ลุงตอนนี้ลุงอายุก็73แล้วเนี่ยอ่านหนังสือถ้าตัวเล็กก็ใส่แว่นถ้าตัวใหญ่ก็ไม่ใส่เพราะว่าลุงก็สายตายาว
5: ค่ะ
6: สายตายาว
5: แล้วปัญหาสุขภาพด้านอื่นคุณลุงมีอะไรไหมนอกจากสายตาเนี่ย
6: ก็ลุงก็เป็นความดันอย่างเดียว
5: ความดันสูงใช่ไหมคะคุณลุง
6: ก็ความดันก็ไม่สูงเท่าไหร่บางทีก็130 140อะไรอยู่ในระยะเนี่ยกินยาควบคุมไว้ไปหาหมอเขาก็นัดแล้วก็ให้ยามาเดือนนึง
5: ค่ะ
6: ก็หมดเขาก็นัดใหม
5: ่อ๋อค่ะค่ะ
6: มันก็ดีขึ้น
5: ค่ะก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณลุงนะ
6: ครับครับครับมันดีขึ้นกว่าเก่าเยอะ
5: ค่ะ
6: ของเก่ามันมัวที่มัวมองอะไรนี่หยิบอะไรนี่ไม่ค่อยถูกหรอก
5: คุณลุงมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหม
6: ก็อยากจะฝากว่าคนที่เป็นต้อกระจกที่เป็นต้อกระจกว่าไปรักษาที่ไหนมันไม่ดีขึ้นลุงก็แนะนำลุงก็แนะนำยาสุภัสตาเนี่ยเขาดีจริงๆกินแล้วดีขึ้น
5: ทีแรก
6: ลุงก็ไม่เชื่อใจออกมาเชื่อใจตอนที่สั่งมากล่องกินแล้วถึงเดือนถึงได้รู้ว่ามันดีจังนะราคามันก็ไม่แพงหรอกกินถูกกัน
5: ขอบพระคุณคุณลุงมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะคุณลุง
6: ครับครับครับ
5: ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
6: ครับครับครับ
5: ขอบพระคุณค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
7: ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าไท ภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ BMB BMB BMB ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาสายตาสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
4: 064-2-6-5-1-4-2-6
0: ย้ำอีกครั้งนะคะ
4: 064-2-6-5-1-4-2-6
0: จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
4: 064-2-6-5-1-4-2-6
0: ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฉันสุภัทราแจ่มจิต

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลียงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจราชลิวิโชค่ะนะคะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวของสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่คุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาแล้วก็ทำให้อาจารย์ตุ้มนะคะวิทยากรประจำรายการซึ่งทำหน้าที่เป็นคุณพยาบาลวันนี้ก็พยายามที่จะส่องหาข้อมูลกันนะคะในความเป็นจริงแล้วก็รวมทั้งในการดูแลสุขภาพแบบรูปแบบง่ายๆนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจด้วยภาษาที่รัดกุมนะคะพร้อมๆกันนั้นค่ะเราก็ยังคงมีเรื่องของบทเพลงที่จะมากล่อมเกลาแล้วก็เป็นการผ่อนคลายเพื่อให้คุณผู้ฟังได้สบายใจด้วยตอนนี้ต้องมาที่อาจารย์ตุ้มค่ะเรื่องของ
1: ฝุ่น PM 2.5 ก่อนดีกว่านะคะช่วงนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของฝุ่นจิ๋วนะคะฟังถามมาว่าโอ้เนี่ยมันมี
0: ฝุ่นจิ๋วกับฝุ่นน้อยนี่เหมือนกัน
1: จิ๋วน่าจะเล็กกว่า
0: เล็กกว่าน้อยเนอะมีเล็กแล้วมีน้อยแล้วมีจิ๋วมี little มี small
1: เยอะแยะไปหมดเนาะแล้วก็มีเรื่องราวของโรคที่พบมากที่สุดนะคะ5อันดับนะที่เขาคิดมีข้อมูลมาว่า5อันดับเด่นเลยที่เกี่ยวเนื่องจากเรื่องของฝุ่นเนี่ยก็คือโรคผิวหนังมาเป็นอันดับที่1นะคะก็คือมีผู้ป่วยเนี่ยพบ 700,000 กว่ารายนะคะประมาณ 3-4 ปีมาเนี่ยนะคะอันดับที่2คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอันเนี้ยประมาณเกือบ 500,000 รายนะคะอันดับที่3คือโรคตาอักเสบนะคะอันนี้ก็ประมาณ 445,000 รายนะคะอันดับถัดมาอันดับ4คืออาการของหลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลันนะประมาณ 390,000 รายค่ะแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นเรื่องหลอดเลือดสมองซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายที่น่ากลัวมากๆนะคะประมาณ 290,000 รายอันนี้ก็คือเป็นโรค5อันดับที่พบมากที่สุดซึ่งอาจจะมีเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นเรื่องของการที่PM 2.5 หรือการเผาไหม้หรืออะไรแบบนี้นะคะทีนี้ก็ยังมีข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคนในภาคเหนือเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งปอดสูงที่สุดในประเทศนะแล้วก็ผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็มาจากฝุ่นพิษไอ้เจ้า PM 2.5 นี่แหละนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเขาก็เคยมีการเปรียบเทียบอัตราการตายของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดนะคะตั้งแต่ปี2553ถึง2564ระหว่างภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ก็พบว่าทางภาคเหนือเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่และลำปางนะคะมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเนี่ยสูงที่สุด
0: เป็นไปได้นะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: ทั้งที่เรามองว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวที่สุด
1: ใช่แล้วก็บอกมีอากาศดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะก็จะมีการเขาบอกว่าพบสัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปอดในคนหนุ่มสาวของประชากรภาคเหนือเนี่ยสูงกว่าภาคอื่นๆซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าฝุ่นนี้เนื่องจากมีงานวิจัยที่รองรับทั่วโลกแล้วว่าการสัมผัสกับฝุ่น PM 2.5 ในระยะยาวมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปอดอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะซึ่งหลักฐานสนับสนุนจากความสัมพันธ์ของฝุ่นนี้กับมะเร็งนะคะก็ได้จากงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะที่ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองในพื้นที่อำเภอเชียงดาวค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่เนาะเขาขูดเซลล์บริเวณกระพุ้งแก้มนะคะของผู้ป่วยถุงลมโป่งพองเนี่ยไปตรวจเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกันระหว่างช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 สูงกับช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 ต่ำนะก็ผลปรากฏว่าในช่วงที่มีฝุ่นสูงเนี่ยเซลล์กระพุ้งแก้มของผู้ป่วยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบ่งบอกว่ายีนซึ่งมีความผิดปกติเนี่ยจะส่งผลในระยะยาวจนกลายเป็นเซลล์ของมะเร็งได้ในอนาคตนะอันนี้ก็คือเป็นผลจากการวิจัยนะคะ
0: อาจารย์ลองมองนะอีกครั้งหนึ่งนะดิฉันยังคงย้ำอยู่ตรงประเด็นเดิมว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคืออยู่ทางภาคเหนือของไทยแล้วอากาศก็ดีเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวนำร่องอยู่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าสภาพของผู้คนไห
1: ม
0: ที่อาจจะเห็นแก่ตัวเนา
1: ะ
0: ใช้คำนี้ดีกว่าว่าถูกต้องไหมถูกไม่ถูกไม่รู้ละขออนุญาตใช้คำนี้ว่าเพื่อที่จะทำให้ระบบของการ การกำจัดวัชพืชนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในฤดูกาลที่ไม่ใช่การเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะเตรียมดินด้วยวิธีการง่ายๆนะคะมันก็เลยทำให้สภาพอากาศเนี่ยมันเป็นภาพรวมที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ทำให้เกิดผลต่อผู้คนอื่นๆมากมายนะคะทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปสำทับเข้าไปตรวจตราก็ปรากฏว่าผู้คนพวกนี้ก็อ้างอิงถึงการเป็นเจ้าของที่การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็ทำให้บรรยากาศแบบนี้มันเกิดอยู่เนืองๆนะคะหลายพื้นที่ก็มักจะเจอกับปัญหานี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปในการที่จะตรวจสอบนะคะหรือว่าไปแสดงตัวตนก็บอกว่า เป็นบุคคลที่มาจากตรงนั้นตรงนี้นะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปแตะไม่ได
1: ้
0: ซึ่งมันก็ทำให้เกิดเป็นภาพเสียนะคะของเป็นจุดบอดนะเป็นจุดบอดของจังหวัดเชียงใหม่ที่กลายเป็นสภาพของภูมิอากาศที่มันค่อนข้างที่จะยอดแย่ไห
1: ม
0: ต้องใช้คำนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้นี่คือผลจากการกระทำของกลุ่มคนบางกลุ่มนะไม่ใช่โดยภาพรวมนะคะแต่ว่าบางกลุ่มค่ะดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันนี้นะคะจากมาตรการเด็ดขาดเนี่ยเขาก็ต้องมีมาตรการเด็ดขาดออกมานะคะอาจารย์ว่าเพื่อที่จะลดรณรงค์หรือว่ากำจัดฝุ่น PM 2.5 หรือแม้กระทั่งสภาพอากาศที่เสียเนี่ยห้ามเผาเด็ดขาด
1: ใช่ค่ะต้องขอความร่วมมือกันนะคะแล้วทีนี้นอกจากนี้เขายังพบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจในส่วนบนนะคะระบบทางเดินหายใจส่วนบนก็คือมันจะมีอาการที่บริเวณโพรงจมูกนะคะหรือว่าบริเวณคอก็คือเลือดกำเดาไหลนะน้ำมูกไหลลงจากจมูกอักเสบเนี่ยค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บคอมีเสียงแหบมีไอนะซึ่งเป็นผลมาจากฝุ่นตรงนี้แต่ว่าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงนะแต่โรคที่มีความรุนแรงและมีความสัมพันธ์กับเจ้าฝุ่นเนี่ยที่พบมากที่สุดค่ะก็คือการกำเริบของโรคถุงลมโป่งพองนะคะโรคของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคของหลอดเลือดสมองค่ะนะ
0: คะ
1: ซึ่งทีนี้คุณผู้ฟังก็ถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้เจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันคือเชื้อโรคหรือเปล่านะคะจริงๆแล้ว PM 2.5 เนี่ยไม่ใช่เชื้อโรคนะไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะคะเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ว่าเขาเกิดจากแหล่งกำเนิดนะอย่างที่อาจารย์สุพูดไปก็คือเรื่องของโรงงานผลิตอะไรต่างๆเนาะการคมนาคมขนส่งการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลการเผาแหละที่สำคัญเนาะอุตสาหกรรมการผลิตบางชนิดนะคะแหล่งกำเนิดต่างๆที่เป็นเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในบรรยากาศค่ะนะคะพวกนี้คือพวกสารเคมีปฏิกิริยาเคมีในชั้นบรรยากาศแล้วก็การปล่อยก๊าซต่างๆออกมาซึ่งเป็นอันตรายกับเซลล์ของร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจหรือว่าปอดของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ใช่เชื้อโรคนะแต่ว่าเกิดจากพวกปฏิกิริยาทางเคมีเกิดจากการเผาไหม้นะพวกสารการเผาการทำลายหรือว่าผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรแบบนี
0: ้
1: นะคะไม่ใช่เชื้อโรคเนาะ
0: ฝีมือของมนุษย์นั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าจะมีมาตรการเด็ดขาดแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องขอความร่วมมือแล้วก็อยากให้ดูแลกันอย่างจริงจัง
0: เพราะไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ใหญ่นะยังมีเด็กยังมีทารกยังมีเด็กๆยังมีผู้สูงอายุยังมีผู้คนอีกมากมายนะคะที่ต้องได้รับพิษภัยจากผลการประกอบการตรงนี้หรือว่าผลจากการกระทำตรงนี้เนี่ยนะมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็สภาพของการรักษาก็ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเพราะว่าถ้าระบบภูมิมันไม่ดีเนี่ยอาจารย์เรื่องของค่าใช้จ่ายมันเยอะน
1: ะ
0: ไม่ใช่ไปวันเดียวแล้วจะหายนะคะต้องอาศัยเวลาอยู่มากๆหลายครั้งหลายคราที่ต้องไปโรงพยาบาลต้องไปตรวจสุขภาพต้องไปเช็คโน่นนั่นนี่นะคะ
1: นะคะนี่แหละค่ะก็คือสุดว่าคือเขาไม่ใช่เชื้อโรคนะแต่ว่าเขาเป็นพวกสารเคมีปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะแล้วก็ชื่อของเขาคือจิ๋วเนี่ยก็คือมันเล็กจริงๆเพราะฉะนั้นการที่มันเล็กมากๆเนี่ยค่ะมันก็เลยยิ่งล่องลอยแล้วก็สามารถที่เข้าไปสะสมแล้วก็อยู่ในร่างกายของเราโดยที่มีผลในระยะยาวนะบางคนก็จะไม่ได้เกิดเห็นผลทันทีแต่ว่าถ้าผู้ใดที่ปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยเขาเรียกว่าเซนซิทีฟแบบเนี้ยก็อาจจะมีอาการทางด้านระบบทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยเช่นบอกไปว่าเลือดกำเดาไหลเนาะไอแสบคอหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าผู้ใดที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองได้ทันทีไม่ได้เซนซิทีฟเนาะมันก็สามารถค่อยๆสะสมเกิดผลกับระยะยาวของเรานั่นเองค่ะ
0: 1ปี2ปี3ปีแล้วแต่
1: 10ปีก็ได้
0: นะคะเหตุผลตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะ อาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสภาพของการใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะ
1: ก็ยังต้องใช้อยู่
0: ก็ยังต้องใช้อยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลนะคะคุณฟังใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็ระมัดระวังตัวในการที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหรือว่ากิจกรรมนอกบ้านนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้นอกจากจะเป็นหน้ากากอนามัยแล้วดิฉันว่ากับการที่จะออกไปไหนมาไหนนะโอ้ยของภัยออกไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีบางครั้งก็ไม่จำเป็นก็ไม่อยากออกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยกลายเป็นคนที่จับเจ้าไม่ก็เศร้าแล้วบางทีมันเกิดความกลัวความวิตกกังวลนะอาจารย
1: ์
0: กลายเป็นภาวะของความหวั่นวิตกนะคะแล้วก็ชีวิตก็ไม่สดชื่นเจอกับอากาศลองดูคุณผู้ฟังอยู่ใกล้ๆโรงงานไหนปล่อยควันขโมงฉงเฉงมีกลิ่นนี่เราก็แทบจะไม่อยากอยู่นะอากาศไม่ดีเนี่ยทำให้จิตใจก็ไม่ชื่นบานนะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากให้คุณผู้ฟังไปเที่ยวเชียงใหม่นะแต่ว่าจากสภาพโดยภาพรวมเนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าอากาศไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่ออิทธิพลทางด้านร่างกายของมนุษย์แล้วก็จิตใจค่ะนะคะอันนี้เป็นผลในภาพรวมจริงๆนะคะฝากคุณผู้ฟังไว้ให้เป็นแนวคิดว่าถ้าเผื่อว่าอยู่ด้วยกันด้วยความสุขก็จงรักษาชุมชนน
1: ะ
0: หมั่นดูแลความสะอาดไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านเรารอบบ้านเราหมู่บ้านเราทิ้งขยะให้เป็นที่เก็บกักเรื่องของเก็บสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็แจ้งเบาะแสได้ไหมได้เหมือนกันเนา
1: ะ
0: สำหรับพลเมืองดีนะคะแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่าได้เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวจนมองไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะว่ายังคงมีอีกหลายชีวิตที่จะต้องอยู่ในสังคมนี้นะคะหรือมิฉะนั้นตัวเราเองก็ครอบครัวเราสมาชิกในครอบครัวเราก็จะได้รับผลจากการกระทำแบบนี้ค่ะก็คือสภาพอากาศที่มันเลวร้ายนั่นเองนะคะก็เป็นความห่วงใยความปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะอาจารย์เราเปิดรับสายคุณผู้ฟังบ้างเราสองคนคอมเมนต์กันได้ดูแลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้สังคมชุมชนนั้นน่าอยู่แล้วก็อากาศดีก็จะส่งผลให้สุขภาพของทุกๆคนดีนะคะการเสริมเติมด้วยการรับประทานสมุนไพรแปดก๊วยตาไวกิ้งเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเซลล์เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเป็นตัวเลือกค่ะที่ราคาไม่แพง260บาทนะคะหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะ0813346666นะคะคุณฟังอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าสอบถามปัญหานะคะหรือว่าแนะนำเพลงไพเราะนะคะตอนนี้เราเปิดรับสายกันแล้วนะคะที่0813346666ค่ะเราฟังเสียงคุณผู้ฟังบ้างดีกว่าเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการโทรเข้ามาพูดคุยกันก็โทรมาได้เลยนะคะค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เพิ่มเติมเพลงได้ถ้าคุณผู้ฟังไม่โทรมาดิฉันอยากจะให้ฟังเพลงนี้ฟังเพลงนี้กันนะคะอากาศดีๆ Nursery Sound มันเป็นแบบไหนเชิญเลยค่ะ
1: ได้รับสายตรงนี้ก่อนนะ
0: หยุดเพลงไว้แป๊บนึงก่อนคุยกับคุณผู้ฟังก่อน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะอาจารย์ต
0: ุ๊
2: ก
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: พออาจารย์ตุ๊กพูดถึงเรื่องมลภาวะต่างๆที่อยู่รอบร่างกายเราเนี่ยดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นภูมิแพ้มาตลอดเพราะว่ามีพันธุกรรม
0: ค่ะ
2: ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็กระทบกับคนทั่วไปจริงๆนะคะไอฝุ่นละอองอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก่อนนี้เป็นมากๆเลยนะเรื่องภูมิแพ้เนี่ยก่อนพอตอนหลังมาได้กินแปะกล้วยมาเกือบ10ปีเนี่ยก็โอเคดีขึ้น
0: เป็นภูมิแพ้มากี่ปีคะ
2: โอ้ยเป็นตั้งแต่จำความได
1: ้โอ้ ตั้งแต่เด็กเลยอืมค่ะค่ะ
2: เพราะว่ามันกระทบที่จมูกที่อะไรของเราเนี่ยหน้าตาเนี่ยเมื่อก่อนคนไทยเราไม่ใส่หรอกนะแมส
1: อ่ะใช่ใช่ค่ะ
2: เพราะมันใส่แล้วมันหายใจไม่ออกไง
1: อืมเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอวัยวะหนึ่งบนหน้าเราเลยนะหน้ากากเนี่ย
2: ปีแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ที่ต้องใส่ประจำ
1: อืม
2: แล้วเป็นคนชีพจรรองเท้าอยู่ไม่สุกอันนี้เรื่องจริงนะ
0: อันนี้
2: ถ้าเราไปเป็นคนที่อยู่กับบ้านอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแหมมันเป็นอะไรที่ในใจอ่
0: ะ
2: ทำไม่ได้ไงตอนที่ป่วยไปผ่าขาแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็มาเจอแบบด้วยเนี่ยโอ้โหอยากตายมากๆเลย
1: ค่ะ
2: มันเดินไม่ได้อ่ะมันคลานเข้าห้องน้ำ
0: อันนี้โทษนะคะพี่สาวละติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยอันนี้มาจากต้นเหตุของอะไรคะก่อนหน้านั้นก็คือ
2: ไปปีนต้นมะม่วงที
0: ่
2: บ้านมะม่วงมันดกแล้วเราก็สอยไม่ถึงต้นมันแก่มากแล้ว
0: นิดเดียวเองนะ
2: ต้นใหญ่มากสูงก็ถึง3ชั้นอีกอะคุณสุ
1: โอ้โหทำไมกล้าหาญอย่างนั้นต้องไปปีนต้นมะม่วง
2: ปีนต้นมะม่วงแล้วกิ่งมันหักตกลงมาข้อเท้ามันมีเส้นเลือดใหญ่ไงแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้วันแรกมันก็ปวดนิดหน่อยแล้วก็ไปกินยาแก้ปวดแล้วก็ไปเอาน้ำตาลทรายมาชงกับเหล้าขาวอ่ะแก้ช้ำในแต่มันก็ปวดที่ข้อเท้าเราก็ไม่รู้ว่าซ้อนแล้วมันไปติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะเราเป็นภูมิแพ้อยู่ไง
0: อันนี้คือเหตุผลนะเป็นต้นเหตุเลยนะเป็นต้นเหตุเลยนะคะ
2: ใช่ใช่ใช่เพื่อนมาเดินไม่สะดวกอยู่
0: แล้วใช่ใ
1: ช่ค่ะ
2: แล้วเราตกลงมาจากต้นมะม่วงแล้วขามันซน
1: โอ้แล้วแปลว่าอดทนมากนะจริงแล้วมันปวดมากเลยนะคะน่ะ
2: ทีแรกมันก็ปวดแบบพอทนได้เราก็ทายาแล้วก็กินน้ำตาลทรายกับเหล้าขาวอ่ะ
1: เป็นแบบคุณชาวบ้านที่เขาให้รักษาแบบนี้เหรอคะน้ำตาลทรายกับเหล้าขาว
2: เพราะว่าแม่เจี๋ยเนี่ยเป็นคนจีนไงเขาชั้นในอะไรเขาก็จะให้กินน้ำตาลทรายเอาไปคนกับเหล้าขาวให้มันเหนียวเหนียวแล้วก็กลืนเข้าไป
0: แต่หารู้ไม่ว่าจากการอักเสบที่ข้อเท้าเนี่ยมันรุนแรงกว่าที่เราคิด
2: ช่องแก้ช้ำในแล้วเราก็ใช้แบบแม่แบบเตี่ยที่เขาทำมานะแล้วก็กินเข้าไปวันหนึ่งพอรุ่งขึ้นอีกวันเดินไม่ได้เลยคุณสุ
0: ขค่ะมันยิ่งช้ำในไปกว่าเดิ
2: มมันไปติดเชื้อในกระ
0: เ
2: พาะ
0: มันไปติดเชื้อ
2: แล้วตกลงมาสูงไงแล้วตอนนี้มันช้ำข้างในที่ข้อเท้าอ่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้ไงพอลุกขึ้นอีกวันเดินไม่ได้เลยทำยังไงดีอ่ะลูกชายก็มาจากที่ทำงานบอกแม่เป็นไรอ่ะทำไมแม่ซานเลยบอกลูกเลยโทรไป1669เขาก็ไม่มารับนะเพราะว่าเราตอนหลังเรามารู้ทีหลังว่าอ๋อมันนอกเขตเขาส่งแค่โรงพยาบาลสมุทรปราการตอนนี้เรารักษาอยู่รามาไง
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: เราคลอดลูกรามา3คนก็คลอดลูกรามาแล้วก็เป็นคนไข้ของรามาเราจะให้เขาพาไปส่งรามาเขาไม่ไป
0: เขาต้องไปในเขตของเขาใช่ใช่
2: ใช่ใช่เขาไม่ส่งเราก็ไม่รู้ไงมารู้ทีหลังว่าอ๋อนอกเขตลูกชายเขาคิ้วลงมาจากบ้านอ่ะเพราะตอนนั้นยังอ้วนอยู่ไง
0: ประคองปีกประคองปีกก็ค่ะ
2: โอ้70-80 กิโลอ่ะเกือบ80 โลอ่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วเลยมาตอนหลังนี้มากินแปะกล้วยมาอะไรมาแล้วมันดีขึ้นอ่
0: ะ
2: 10 ปีแล้วนะตั้งปี10 ปีแล้วมานอนฟังวิทยุไงไปเปิดโทรทัศน์แล้วก็หนูผีตัวเล็กๆมันตายเข้ามาที่ห้องนอนอ่ะไอ้กระจกบานเกล็ดหน้าต่างมันแตกอ่ะ
0: ค่ะ
2: ลวดก็ขาดแล้วมันก็เลยเข้ามากัดไอ้สายโทรทัศน
0: ์
2: โทรทัศน์พังเปิดโทรทัศน์ไม่ได
0: ้ชาวนี้ไม่มีเพื่อนแล้วค่ะ
2: คุณส
0: ุ
2: ไปลื้อหัวเตียงไปเอาวิทยุสมัยของพวกป้าน่ะมาฟัง
1: ค่ะ
2: มาเจอรายการสุขภาพเสียงเพลงที่เคยฟังวิทยุมานานแล้ว
1: นี่ต้องขอบคุณหนูผีนะคะเนี่ยที่ก็ทำให้ค้นพบรายการนี้
0: มันเกือบจะเป็นวลหันไปแล้วเนาะค่ะ
2: มันมีความรู้สึกว่าตายแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวแล้วเราไม่เคยอยู่คนเดียวเฉยๆแล้วเอ๊ะทำยังไงว่าหุ่นหงิดโทรทัศน์ก็ดูไม่ได้ไปลื้อหัวเตียงเอาวิทยุออกมาฟังมาเปิดเจอรายการนี้แล้วก็มีความรู้น่าสนใจเพราะลูกมาจากทำงานลูกไปซื้อแปะกล้วยให้แม่กินแม่จะซื้อว่ากินนะบอกไม่เป็นไรเขาบอกแล้วว่าเขามีใบอนุญาตจากไอ้องค์การอาหารและยาอะไรเขาตรวจสอบมาแล้วหมอเขาเป็นคนผลิตแม่เชื่อเพราะว่าเขาถ้าเขาไม่มีใบอนุญาตเขาออกอากาศไม่ได้หรอกใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: อ๋อแล้วก็เลยบอกว่าไปซื้อเลยลูกก็ขี่บิ๊กไบค์ไปซื้อเลย
0: อันนี้รบกวนลูกอีกนะ
2: แม่จะกินหรอลองกินดูก่อน4 กล่องอุ้ยกินเข้าไปแล้วมันดีขึ้นคุณสุ
0: ค่ะ
2: โอ้ร่างกายเรามันเซนซิทีฟไงมันรับอะไรได้เร็วเงี้ยแล้วมันก็กินเข้าไปแล้วมันดีขึ้นมาจากค่อยๆ คานเข้าห้องน้ำก็ตายไปได้ยืนได้พอเดินได้กระเจิบก็ได้เฮ้ยมันดีขึ้นว่ะลูกชายไปซื้ออีกทีนี้เลยบอกว่าเฮ้ยกินตลอดแล้วเช้า4 เย็น 4เช้า4 เย็น 4กินอยู่เป็นปีนะคุณสุ
0: ค่ะ
2: โอ้ยมันดีขึ้นหมดเลยอ่ะคือเลือดมันเดินสะดวกแล้วมันก็ดีขึ้นเราเป็นโรคหัวใจเป็นความดันเป็นภูมิแพ้เป็นกระแสคือมันติดเชื้อในกระแสเลือดพ่อเลือดเราเส้นเลือดเรามันตันไง
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราอ้วนไงมันก็ไปตามไขมันน่
0: ะ
2: เราไม่ฟังรายการนี้เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ความอ้วนเนี่ยมันทำให้เราเป็นนู่นเป็นนี่ได้เราก็จริงว่ะเฮ้ยทำยังไงวะต้องลดความอ้วนให้ได้ไอ้จากที่เคยชอบๆก็ไม่กินอย่างที่อาจารย์เขาพูดอ่
0: ะ
2: ฟังหมอกับอาจารย์เกียงศักดิ์เขาพูดแล้วก็ฟังแล้วก็มาใช้ปฏิบัติ จากข้าวขาหมูข้าวมันไข่อะไรที่เคยชอบเราเป็นคนจีนไงคือตีเขาก็สุกมากินแบบนี้เราก็เลยเออมีความรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นจริงๆว่ะโอ้ยดีดีดีดีที่นี่แนะนำหมดเลยคนแถวบ้านเขาบอกอะไรว่าแก70กว่าแล้วเหรอจะยังปั่นจักรยานตัวปิวเงี้ยเหรอบอกเออใช่เขาจะมีพ่อจะกินแบบว่าเนี
0: ่ยแค่นี้หลายๆอย่างประกอบกันนะคะก็ออกกำลังกายด้วยลดควบคุมอาหารด้วยนะคะเป็นการควบคุมน้ำหนักไปในตัวเนาะข้อเข่าก็ไม่ปวด
2: แล้วอาจารย์สุกอาจารย์ตุ้มรู้ไหมว่าน้ำหนักคือ80โลอะแล้วปัจจุบันนี้เหลือ46โล
0: โอ้โหยิ่งกว่าอะไรเขาเรียกว่าเข้าคอร์สเข้าคอร์ส
1: ไม่ต้องไปเข้าคอร์ส
0: ไม่ต้องไปเข้าคอร์สค่ะไม่ปวดกระตัง
2: ถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเองแล้วเราไม่ได้ทำด้วยตัวเองเราจะไม่สามารถพูดอย่างนี้ได้เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะคนอ้วนยังจะลดน้ำหนักลดไม่ได้นะคุณ
0: แล้วพูดแล้วดีแสลงใจค่ะจะลดสักกี่กิโลดีคะอาจารย์นะค่ะ
2: แล้วปัจจุบันนี้มีความสุขมากแล้วก็วันไหนไม่ได้ฟังรายการของอาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าอุ้ยไม่ได้แล้วมันขาดอะไรไปอย่างเพราะวันไหนไปไหนนานๆหลายๆวันแล้วไม่ได้เอาวิทยุไปแล้วต้องเปิดในโทรศัพท์ฟัง
0: ค่ะ
2: ฟังในโทรศัพท์เอาหูฟังมาเสียบแล้วก็ฟังใครๆเขาบอกแม้วัยรุ่นนะขี่จักรยานยังใส่หูฟังก็ เองมีความรู้สึกว่าเออโอเคเพราะเรามีเป็นส่วนหนึ่งของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงไงที่ทำให้เรามีทุกวันนี้มีความแข็งแรง
0: นะ
2: ม
0: ี
2: นี่73ปีนะคุณสุ
0: ค่ะ
2: ก็ใครๆเขาบอกว่าตายแล้วเธอเป็นยังไงอ่ะเธอบอกฉันมาสิเธอทำยังไงอะไรยังไงเพราะว่าเขาเคยเห็นเราอ้วนไง
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วพอตอนนี้เราผอมแล้วเราตัวเล็กแล้วก็เปรียวทำอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวอยู่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยใครๆเขาก็อยากปฏิบัติตัวตามเราก็เลยบอกเขาว่าเธอไปเปิดรายการนี้ฟังนะแล้วก็เธอก็สอดแทรกเข้าไปในตัวเธอเองแล้วก็พยายามฝึกปฏิบัติตัวเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรที่มันเลวร้ายทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้
0: พี่คะในขณะที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วก็มาปัจจุบันนี้น้ำหนักตัวน้อยเนี่ยพี่คิดว่าพี่คิดผิดมาหรือคิดถูกมา
2: ถูกสิคะเพราะว่าเราไม่ได้ฟังรายการที่คุณหมอมาพูดแล้วมีหมอที่ไหนจะมาพูดอะไรขนาดนี้
0: ใช่ใช่ค่ะนะคุณหมอท่านจะไม่ค่อยอธิบาย
2: ไปรอ3ชั่วโมงพูดกับคุณหมอไม่ถึง10นาที
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็เกรงใจคุณหมอด้วยนะที่จะถามอะไรต่างๆที่โรงพยาบาล
2: ส่งไอ้ใบที่เขาดูในข้อมูลในไอ้จอคอมอ่ะแล้วเขาส่งให้พยาบาลแล้วเราก็พูดง่ายว่าเชิญออกนอกห้อง
0: ออกอีกไหมคะพยาบาล
2: ตรงนี้ต้องจริงนะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
2: เขาส่งให้ส่งไอ้ข้อมูลให้พยาบาลถือแล้วก็คือส่งเราออกจากห้องเพราะว่ามีคนไข้รออยู่หน้าห้อง
0: ใช่เราก็จะหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าคนไข้รออยู่นั่นเองนะคะ
2: เราต้องเข้าใจไงเวลาจะพูดอะไรมันพูดออกไหมล่ะ
0: เราก็ไม่กล้าพูดไม่ออก
2: พูดไม่ออกเราก็มีส่วนหนึ่งของคนไข้ที่รออยู่แล้วคนข้างในเราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะออกมาสักทีวะนึกอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
2: เมื่อไหร่จะออกมาสักทีว่ากูจะได้เข้าไปนึกในใจอะนะ
0: แล้วทุกคนก็ปัจจุบันนี้ทุกคนก็แข็งแรงนะคะด้วยการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานอาหารอาหารเป็นยามากขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงขึ้นชีวิตในบ้านปลายเหมือนกับได้พลาเล่มงามนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตรูปแบบใหม่มีความสุขทุกวันแล้วใช่ไหมคะฟังรายการนี
2: ้โอ้ยทุกวันนี้ลูกชายยังบอกเลยแม่ผมเขาไม่ฟังรายการอะไรหรอกก็ฟังแต่รายการสุขภาพกับเสียงเพลง อ้าวอันนี้เรื่องจริงนะคุณสุ เพราะว่าเราฟังแล้วเรามีส่วนประกอบในร่างกายเราแล้วทุกคนเขาฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้แล้วมันก็ มันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดอ่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะนะมัน
2: เขาบอกนี่นะเส้นเลือดอุดตันลูกต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลคือมันน็อกไปแล้วอ่ะพอเดี๋ยวนี้กินแต่กล้วยมาเป็น10ปีแล้วเอ้ยเส้นเลือดมันเดินสะดวกแล้วมันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดหัวใจตีบต้อง 2-3 เส้นนะเกือบจะต้องทำบอลลูนทำไบพาสอะไรนั้นอ่
0: ะ
2: หมอไปทำให้ทุกอย่างจนเที่ยวหลังนี่ติดกล่องมา24ชั่วโมง
0: โอ้โห
2: ทุกอย่างแหละไปทำทีสีจักรแกนทำทำทุกอย่างใครเขาบอกอะไรมาอุ้ยเยอะคนนี้ทำหมด ันนี้เรื่องจริงนะคุณสุ
0: แล้วก่อนหน้านี้เคยทานแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่ปัจจุบันนี้ลดลงแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังคง
2: เดี๋ยวนี้เหลือเช้าสองเย็นสอง
0: เราลดได้เพิ่มได้นะคะแล้วก็รับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้นะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารใช่ค่ะ
2: แผนป
0: ั
2: จจุบัน
0: นะ
2: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินยาแล้วแผนปัจจุบันแล้วมีความรู้สึกว่าพอเราไม่ต้องกินยาแล้วร่างกายเรามันก็ดีขึ้นอ่
0: ะ
2: จากเมื่อก่อนพอเรากินยาแล้วเราจะง่วงแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ปกติคอเคืออะไรมันขมอ่ะ
0: ใช่ค่ะมันจะมีปฏิกิริยาผลข้างเคียงของยาบ้างเนาะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็แล้วแต่แต่ละคน
2: ถ้าเราเป็นคนร่างกายไม่เซนซิทีฟนะมันก็จะไม่แสดงอาการนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: เราจะไม่รู้ไงพอเรามากินแปะกล้วยนานๆแล้วเราจริงว่ะพอเรากินแปะกล้วยนานๆแล้วเรากินไม่ต้องกินยาแล้วเดี๋ยวนี้เส้นเลือดมันเดินสะดวกไง
0: ค่ะ
2: แล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองเราจะไปบอกว่าเป็นยาวิเศษนั้นไม่ใช่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาไง
0: ใช่ค่ะนะหลังการที่เราได้รับประทานต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เวิร์กที่สุดดีที่สุดวันนี้พี่สาวรักโทรเข้ามาในรายการแล้วต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: การใช้ชีวิตจากน้ำหนักตัวมากๆเป็นน้ำหนักตัวร้อยลงข้อเข่าก็ไม่ปวดนะคะแล้วก็ร่างกายก็คล่องแคล่วว่องไวขึ้นในวัยวันนี้ที่มีความสุขนะคะลูกก็คงจะชื่นใจที่คุณแม่มีความสุขสดชื่นขึ้นนะคะเราจะไม่เป็นภาระให้กับใคร
2: ลูกคนโตอยู่เมืองนอกนะเขาแต่งงานกับฝรั่งแล้วเขาไม่มีความสุขอะเพราะว่าคุณแม่อายุมากแล้วก็ยังโอเคยังทำอะไรได้อะไรไม่ค่อยมีเป็นภาระอะไรของลูกคนที่อยู่เมืองไทยอ
0: ะ
2: นี่อยู่กับลูกชายก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็โอเคตามลูกภาษาของเขาเด็กๆอ่ะเพราะว่าพี่มีลูกหลงมาคนหนึ่งไงคนลูกชายเนี่ยคลอดช่วงตอนอายุ43
0: อืมค่ะ
2: เกือบชายอ่ะตอนนี้เรา70กว่าเขายัง20กว่าอยู่เลย
0: เป็นหลานเลยนะคะวันนี้พี่สวรักษ์อยากเพิ่มเติมฟังเพลงอะไรไหมคะหรือว่าจะแนะนำเพลงไว้ออกกำลังกายก็ขอเชิญนะคะ
2: เอาเพลงออกกำลังกายก็เป็นเพลงฝรั่งนะคะ
0: ได้เลยค่ะเพลงอะไรคะ
2: ได้นะคะเอาเพลง I Do It Again ละกัน
0: โอเคได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: แล้วก็อะไรนะ Back Magic Woman
0: โอ้ได้เลยค่ะ Back Magic Woman นะคะ
2: ขอบคุณ
3: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่โทรมาแชร์เรื่องราวดีๆนะ
0: ค
3: ่
0: ะในเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนเนี่ยความแตกต่างก็จะมีอยู่นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยากจะให้มีการดูแลตัวเองนะคะอีกหนึ่งสายค่ะอาจารย์เช่นค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะปีนังย่าค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ปีนังย่าจะโทรมาบอกว่าปีนี้ทำไมเอสจาก60เหลือ54ค่ะ
0: โอ้โหค่ะใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
4: 4 เดือนค่ะ
3: ค่ะ4 เดือนเนาะเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีเนาะนะคะในการลดน้ำหนัก
4: เพราะว่าพี่ธัญญาต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวไปให้เลือดเขาเอา50โลขึ้นมาแล้วเ

0: ือดร้อนเรื่องเลือดเขาบอกว่าขอถุงใหญ่กินยาค่ายถุงใหญ่เลย
1: โอ้500เลยใช่ไหม
0: ยาปุ๊บโอ้ให้ได้ทุกคนเลย
2: โอ้โห
0: เป็นกร
1: ุ๊
0: ปที
1: ่
0: แสนด
1: ี
0: ให้ได้หมดแล้ว
3: กรุ๊ปที่แสนดีคือกรุ๊ปโอที่แสนดีเป็นกรุ๊ปเลือดสำหรับผู้ให
0: ้อย่างเดียวแล้วก็เรียนยาก็ทำตามที่อาจารย์บอกว่ากินอะไรได้บ้างกินอะไรได้น้อยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่ะไอเชฟ
1: ใช่ค่ะ
0: เช้าสามเช้า8 โมงเย็น3 โมงครึ่งคิดว่าจะเป็นเวลาเป็นอาหารคุณแม่ท
1: ำอาหาร ใช่ไหมคะ
0: กินข้าวเป็นเวลาทำอะไรทำกิจกรรมอะไรเป็นเวลาหมด
1: 6/18 หรือ 18
3: 6/18
1: ค่ะ
0: ค
1: ่ะ
0: คือมีเวลาหมดตั้งเวลาไว้ว่าเวลานี้ต้องทำวันนี้เวลานี้ต้องทำวันนี้อะค่ะ
1: โอ้ปีรัญญานี่เคร่งครัดในการดูแลสุขภาพมาก
0: เคร่งครัดค่ะเพราะว่า8 โมงเช้าต้องกินอาหารเช้าแล้ว3 โมงครึ่งต้องทานข้าวอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โห
0: ใช้ทุ่มต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นเวลาหมดอะ
1: จะ
0: ได้จะได้เคยชิน4 ทุ่มถึง4 ทุ่ม 40มาดูวันละทุกวันเลย
1: จะให้พี่จะให้พี่สู่กับอาจารย์ตุ้มมอบเหรียญทองให้หรือเปล่า
0: ขอเป็นเพลง
3: มอบเป็นเพลง
0: ขอเพลงน
1: ึ
0: งแล้วก็ขอเพลงล
1: ู
0: กท
1: ุ่
0: ง
1: ได้เพลงอะไรคะเพลงอะไรคะ
0: คุณจงอนมากไปแล้วของพี่ก๊อฟจะหาออกกำลังกายหน่อยดีลาด
1: โอเคเอาตอนออกกำลังกายหรือว่าฟังตอนนี้เลย
0: เอาต
1: ั
0: วของกำล
1: ัง
0: กายค่ะ
1: โอเค
0: ใช่ดี
3: ได้ค่ะ
0: ใ
3: จ
0: ให้ที่สองคนนะคะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: สว
3: ัสดีค่ะ
1: อยากให้คุณผู้ฟังแนะนำเพลงเพิ่มเติมวันสักครู่นี้จะให้ฟังอากาศดีๆดิฉันเปลี่ยนใจตัดแล้วตัดออกแล้วให้คุณผู้ฟังแนะนำดีกว่านะ0813346666เชิญค่ะเรามีเพลงค้างอยู่ไหมคะอาจารย์มีนะเดี๋ยวนะเพลงอะไรเลยเพลงของคุณเพลงคุณฝนเราก็เปิดไปแล้วนะคะเพลงระฆังระฆังรักระฆังใจ
3: สายนี้นะคะ
1: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
4: ขอฟังเพลงหน่อยค
1: ่
4: ะ
1: เพลงอะไรดีคะแนะนำเพลงอะไรดีคะ
4: กันตรึมของยิ่งยงยอดวง
1: ฟังตอนนี้ใช่ไหม
3: ฟังตอนนี้เนาะค่ะ
1: ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ได้ได้ค่ะฟังตอนนี้นะกันตรึมของคุณยิ่งยงได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เพลงนี้เป็นเพลงในแนวลูกทุ่งนะคะ
3: ลูกทุ่ง
1: ย
3: ิ่
1: งย
3: ง
1: ลูกทุ่งนิดๆนะคะเดี๋ยวนะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะอาจารย์ของคุณยิ่งยงนะเดี๋ยวดิฉันดูให
3: ้สายนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณยิ่งยงนี่
5: แม่2.5
1: ค่ะ
5: แล้วเปิดในทางการลูก
3: ค่ะ
1: อะไรนะ
3: เพลงอะไรนะคะ
5: 2.5แต่เปิดใจแล้ว
1: อะไรนะคะ
3: คุณผู้ฟังปิดเสียงก่อนนะว่ายังไงนะคะมันจะกูไม่ได้ยินเลย
5: แล้วพยาบาลตุ้ม
3: ค่ะ
5: ผมรู้จะน้า
3: อ๋อค่ะค่ะว่ายังไงนะคะ
5: 2.5นี่จะเปิดใจ
3: 2.5
1: คือ
5: ค่า PM นี่ไง
3: อ๋อฝุ่น PM เหรอคะเป็นยังไงคะ
5: คุณเสาร
3: ัก
5: เล่า
3: จะ
5: ยาวอ๋อ
3: หมายถึงว่าหมายถึงคุณเสารักเล่าจะยาวเลยอ๋อเข้าใจแล้ว
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: แต่พี่เสารักเป็นคน
5: แต่ตอน
3: เอาเพลงอะไรคะเพลงอะไรนะฟอร์เฟื่องฟ้าโอเคได้เลยค่ะน่าได้เลยค่ะได้เลยขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: โอเคขอบคุณนะคะคุณเล่าจนะ
1: การกลืมสกาของคุณยิ่งยงเลยนะคะเชิญเลยค่ะ

0: บทเพลงจากคุณยิ่งยงยอดบงงามนะคะวันนี้ให้2เพลงเลยนะเพื่อที่จะให้มีความสุขกันค่ะแล้วก็ท้ายรายการเราจะก้าวผ่านไปกับเพลงสนุกสนุกนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกันนะคะคุณฟังก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแนะนำเพลงเพราะๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงในแนวสนุกต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการเล่าสู่กันฟังนะคะในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะดีไซน์ชีวิตของตัวเองให้เป็นไปตามรูปแบบตามอัตภาพที่เราเป็นอยู่นะคะแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้มีความสุขทุกๆวันค่ะนะคะเพราะความสุขจะช่วยรังสรรค์แล้วก็ช่วยสร้างให้คุณผู้ฟังนั้นอยู่กับบรรยากาศของความปรารถนาดีเนา
1: ะ
0: จากความสุขก็เป็นความปรารถนาดีแล้วก็เป็นความสุขทั้งกายแล้วก็ใจนะคะก็เชื่อมั่นว่าจะส่งให้สุขภาพของคุณฟังของเราแข็งแรงค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันสักนิดค่ะคุณฟังแล้วชีวิตจะสดใสขึ้นทานอาหารให้เป็นยานะคะพร้อมกับสมุนไพรแปลกไว้ตาไวกิงอย่าลืมนะคะฝากไว้ที่หมายเลขโทรศัพท์0625100560ถึง

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: นะที่รัก
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะไม่ฟังรายการนี้นะคะ
1: อันนี้ยังหลับไม่ได้
0: ค่ะอย่าเพิ่งหลับนะคะหรือว่าเอ็นได้นะอาจารย์เนาะมักจะเป็นเวลาที่ผู้สูงอายุมักจะผ่อนคลายนะคะคือภารกิจก็เสร็จไปแล้วแล้วก็ถือเป็นการฟังเพลงอย่างมีความสุขแล้วล่ะค่ะ
1: เพลินๆถ้าที่ไหนอยากจะหลับก็หลับได้นะ
0: ใช่ค่ะสักนิดนึงนะสักนิดนึงเนี่ยเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ในอย่างเช่นในวันที่ทำงานเนี่ยอาจารย์มีไหมที่เราง่วงมีเหมือนกันเนาะกลางสัปดาห์นี่เราล้าๆเหมือนกันเนาะต้องหาบุมสำหรับตัวเองเช่นอาจจะไปทานข้าวเร็วๆนิดนึงนะแล้วก็มานั่งที่โต๊ะแล้วก็แอบแนบๆกับโซฟาอะไรประมาณนี้เนาะอย่าให้เป็นที่น่ารังเกียจเนาะ
1: คือเขาไม่ได้บอกว่านอนจริงนอนจังนะ
0: คะ
1: ซึ่งบางสำนักงานหรือว่าบางองค์กรบางบริษัทเขาก็สนับสนุนนะพนักงานเนี่ยงีบสัก10นาที20นาที
0: เขาสนับสนุนมีมุมกาแฟด้วยนะอาจารย์เนาะบางพื้นที่เขามีบาร์กาแฟหน่อยเห็นไหมแล้วก็เขาก็จะเตรียมพวกน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นไว้ให้แต่ว่ากาแฟนี่คุณถือมาจากบ้านเองนะ
1: ต้องซื้อเป็นกาแฟอะไร
0: เป็นกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่เป็นกาแฟเราก็ต้องพกพาสะดวกนะเราจะเตรียมขวดมาเราจะเตรียมอันนู้นมานี่มามันก็ไม่สะดวกกับเราเราก็ต้องเตรียมในความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกนะคะแล้วก็ต้องมีประโยชน์กับเราด้วยแล้วเราไม่ต้องการน้ำหนักตัวเพิ่มแล้วก็ต้องหากาแฟที่ non cholesterol โอเคค่ะนะคะ
1: ช่วงนี้เราเปิดรับสายดีกว
0: ่
1: า
0: เนาะ
1: ที่0813346666นะคะเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ยังอยู่กับเราสองคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: เพราะกับเสียงหวาน
1: ขอบคุณนะคะ
0: นึกว่าสู่มาอีกแล้วค่ะคุณชัยถามจริงเน
2: า
0: ะ
2: บ้านฝากถามมาบอกว่าอยู่เขานั่งนานแล้วเท้าปวดมาเกิดจากสาเหตุอะไรคุณตุ้ม
1: อ๋อนั่งนานใช่ไหมคะ
0: นั่งห้อยเท้าใช่ไหม
2: แต่มีโรคประจำตัวคือเบาหวาน
0: อ๋อเห็นไหมถึงบางอ้อทั้งสองคนเลย
1: นั่งห้อยเท้าอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็นั่งนานๆเนาะอันนี้ก็
2: สมมติเขานั่งคุยแบบคุยเล่นกันนะสักแป๊บเดียวอะประมาณสักชั่วโมงนิดหน่อยเขาก็บวมละข้างขวาเขาอะ
1: บวมอยู่ข้างเดียวเหรอคะ
2: ข้างขวาจะเยอะกว่าข้างซ้าย
1: อ๋อค่ะ
2: เขาก็บอกเออ
0: นะอันนี้มีเบาหวานร่วมด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ใช่ใช่แต่โรคประจำตัวจริงคือเบาหวานแต่ไม่มีความดัน
1: โรคหัวใจไม่มีเน
2: า
1: ะ
2: ไม่มี
1: ค่ะโอเคแล้วก็อันนี้คุณผู้ฟังเขาอายุเท่าไหร่อ่ะเพื่อนบ้านเนี่ยอ
2: ายุ61
1: 61นะคะเรื่องของอาการเท้าบวมเดี๋ยวจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะจะได้คุณชายจะบอกเมนูอะไรขนมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: อ๋อจะบอกว่าวันนี้เราทำอร่อยมาก
1: อีกแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องเป็นเมนูอะไรอร่อยละคืออะไรเอ่ย
2: เราทำเอาน้ำแดงเอโมบอยผสมน้ำเชื่อมทำเป็นน้ำเชื่อมนะแล้วก็มากรองแล้วก็แช่เม็ดมังลักเอากล้วยแล้วก็ลูกชิดแล้วก็เพื่อนบ้านเอาแตงไทยมาให้วันนี้เรากินไป4ถ้วยแล้วคุณ
1: หวานมากหรือเปล่าคะน้ำเชื่อมกับน้ำแดงเนี่ย
2: แต่เราเอาหวานแค่พอแบบหวานแบบทันสมัยอะไม่หวานมาสมัยก
0: ่
2: อน
0: หวานแบบทันสมัยอาจารย์ก็มีเปอร์เซ็นต์อ่อนหวานอ่อนหวานใช่ใช่
2: เพราะสมัยเพราะมันจะได้กินได้เรื่อย
1: ๆใช่ค่ะอย่าให้หวานมาก
2: ใครก็แวะมากิน
1: เราไปกันเถอะนะ
0: ใช่
1: เราสองคน
0: ได้ไหมได้ไหมคุณแสดงว่าคุณชัยนี่คุณชัยแสดงว่าเพื่อนบ้านนี่น่าจะเยอะนะเพราะว่าใครแวะมาทานนี่แสดงว่ามีน้ำใจเน
2: า
0: ะ
2: บางคนน่ะเข้ามาแล้วก็ไปบอกเมียที่บ้านบอกว่าอยู่บ้านเราบางทีเมียโทรมาตามแล้วก็ตอบไม่ถูก
0: แล้วเขาอยู่จริงเปล่า
2: เนี่ยแป๊บมากินเสร็จก็กลับแต่กลับไปถึงไหนไม่รู้ทุ่มกว่ายังไม่เข้าบ้าน
0: เขาไปเลย
2: มันถามว่าบอกเขาบอกเฮียกลับมาแล้วนะแล้วก็ครับแล้วก็ขับไปจริงๆแล
0: ้
2: ว
0: เขาถามเขาอย่างนี้ไหมเขาไปเลยใช่ไหม
2: เขาไปไหนแล้วเขาไม่รู้เขาอ้างทุกคนก็อ้างว่ามาบ้าน
0: ใช่
2: ผมก็อ้างว่าบ้านผม
0: อย่าไปส่งซิกเนลนะ
2: แต่บางคนก็จะบอกล่วงหน้าเดี๋ยวจะไปที่นี่ที่นี่นะถ้าเมียโทรมาถามว่าไปซื้อกล้วยแขกให้ไปซื้อถั่วต้มให้อะไรก็ว่าไป
0: โอ้โหนี่อันนี้เป็นสายลับจับศึกเนี่ย
2: เพราะว่าไม่อยากให้เขาเดือดร้อนกันนะแต่ละคน
0: คุณรักเพื่อนแบบผิดๆแล้วคุณก็มอบของหวานให้เพื่อนแบบผิด
2: ไม่แต่ละคนละคนเข้าใจไหมว่าเมียก็แบบเข้าเลข6 7 6 8
0: เขาก็มีหัวใจนะจะเลขไหนเขาก็มีหัวใจนะคุณ
2: ใช่เข้าใจเข้าใจ
0: คุณรู้จักเจ้อ้วนไหมที่เป็นข่าวน่ะเห็นไหมเจ้อ้วนฆ่าเสี่ยมาดอ่ะ
2: ใช่
0: ใช่เจ้อ้วนก็มีหัวใจนะ
2: ใช่เพราะว่าบรรดาเมียเพื่อนเพื่อนที่มากินข้าวเนี่ยสำหรับคนนี่แบบแทบอยากจะจับฉีดวัคซีนกันให้หมดแล้ว
0: ฮะ
3: วัคซีนแก้อะไรคะ
0: วัคซีนอะไรคะ
2: ฉีดวัคซีนให้เมียเพื่อนเพื่อนแต่ละคนเมียเขาดุกันมาก
0: เข้าใจอย่าพูด
2: เขาบอกว่าเขาถามเมียเขาว่าวันเย็นนี้จะกินอะไรอะไรก็ได้จะมากินได้เขาบอกอย่างเงี้ยเพราะว่าเมียเขาเปลี่ยน
0: อันนี้เขาพูดหรือเขาทำอะไรนะ
2: เขาพูดเขาเล่าให้ผมฟังมาถามที่นะไม่ได้ว่าแบบอะไรเลย
0: อย่าเป็นแบบนี้นะคุณผู้ฟัง
2: เขาบอกว่าเขาบอกว่าอยากจะหาวัคซีนสิให้เมียจังเลย
0: อันตรายแม่อาจารย์ฟังแล้วมันแสลงใจ
2: ใช่ไหมมันแสลงแล้วผู้ชายมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะต้องอยู่บ้านนานก็จะคอยระแวงกลัวเมียจะงับไง
0: ไอ้มวยเจ๊กเรื่อง
2: แล้วก็มา
0: ที
2: ่บ้านผมหมดผมจะทุกวันเลยนะข้าว2.5 ลิตร2 กระป๋อง 1/2ทำแกงไว้1แกงไก่บ้านใส่กล้วยดิบทำขนมหวานให้ครับใครกินให้ก็มากินแล้วก็ไปแต่ทุกคนเขาจะดีนะมารยาทดีกินเสร็จเขาจะล้างถ้วยล้างจานเข้าไปให้บางคนเขาเอาข้าวเปล่ามาซื้อทอดมันมาบ้างซื้ออะไรก็คือใครมีอะไรก็
0: คุณดูท่าทางก็เป็นชุมนุมเป็นที่สังสรรค์นะใช่ครับ
2: ค่ะแล้วทุกคนแต่ละคนที่มีชาเมียทั้งนั้นน่ะแล้วตัวเองดีหมดที่สังเกตนะที่ดูนะพวกคุณเนี่ยดีกันหมดเลยเมียไม่ดีนั้นเลย
0: โอ้โห
3: เหมือนกับว่าสภากาแฟแต่นี้เป็นสภานินทาภรรยาไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วถ้าคุณผู้หญิงของเรานะอีกฝั่งเนี่ยไม่รู้สามีเอาไปไหนนะเราก็จับเข่ามาคุยกันอันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะ
2: ใช่ก็คงจะแต่ถ้าวันไหนยกพวกมาตรงใส่บ้านผมพัง
0: ไงคุณน่ะตายคนแรก
2: ได้คนแรก
3: เราการสนุก
0: นะคะอย่าเป็นจริงเป็นจังนะ
2: สนุกคลายเครียดกัน
0: ใช่ใช
3: ่ค่ะ
2: เรากินแบบกล้วยวันละ4 ซองแล้วกาแฟนะ
0: เ
2: ช้า2เย็นบ่าย2
3: เพราะ
2: เราชงแบบเป็นกาแฟเย็น
3: ค่ะ
2: จิ้งจกว่ายน้ำในแก้วที่เราถวายพระ
3: จิ้งจกว่ายน้ำ
2: มันนึกคุณนึกถึงคนที่เขา
0: แล้วแล้วเขาเสียชีวิตไหม
2: ไม่มันเขาเอาหางอะจ
0: ุกอ๋อ
2: ขาคู่หน้าเขากับหัวกันน่ะอันนี้เขานอนแล้วเขาไม่สนใจเจ้าของบ้านด้วยน่ะเฮ้ยมึงกินก็พอนี่มึงเล่นแช่เลยเหรอ
0: นินทาจริงจุก
2: เพื่อนฝูงมาที่4 ตัวอย่างเงี้ยน้ำที่เราแช่ไว้หลังบ้านเปิดแบบให้ใครแบบที่กินเสร็จแล้วก็มาล้างจานเนี่ยนกเนิกมันบินมาจิกเรายังกินกาแฟเย็นไอ้แก้วใหญ่
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ชงไว้แล้วก็เต็มน้ำแข็งไว้นะอ่ะก็แต่ว่าคุณชัยเน้นไปที่ของหวานมากเกินไปเน
2: า
0: ะ
2: ของหวานมากไปขนาดวันนี้แกงนะทุกคนบอกว่าแกงกล้วยดิบใส่ไก่เขาไม่เคยกินกัน
0: อันนี้เป็นแกงปากใต้เนี่ยหน่อยๆนะคะเนี่ย
2: ไม่ทางเหนือเขาประแกงก
0: ันอ๋อเหรอคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เ
2: ขาจะใช้กล้วยดิบ
0: เออใช่ใช่
2: แล้วก็ใส่กะทิแต่กะทิไม่ต้องให้เข้มมาก
3: ไม่ต้องข้น
0: ไม่ต้องข้นมาก
2: อย่างลุงข้างบ้านเขาก็ซื้อขนมจีนมา
0: ตา
2: เด็กๆมาเขาก็มาใส่กินแล้วก็เอาทอดมันบ้านเขามากินแก้วเอาไปให้เราวันนี้ข้าว
0: พรุ่งนี้เราต้องไปหาทอดมันกิน
2: ใช่แล้วมันจะเข้าก
0: ัน อร่อยนะมันเข้ากันนะ
2: เข้ากัน
0: ค่ะอร่อยอร่อยจริงหาดูไม
2: ่รู้ไม่กำลังอยากกิน
0: ใช่กำลังอร่อยเลยนะจริงค่ะ
2: มันกินแล้วของจริงก็ลำวงกันดีกว่านะ
0: ได้เลยค่ะเชิญค่ะเพลงอะไรดีคะ
2: เอาตะลุงมอนซ่อนผ้าม
0: าเลย
2: ค่ะแล้วก็ลำวงลีลาลัก
0: ลำวงลีลาลักของใครเอ่ย
2: ลำวงลีลาลักแล้วก็ตะลุงมอนซ่อนผ้าเอาให้มันคลายให้เย็นๆหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ได้เลยค่ะ
3: บรรยากาศไทยๆเน
0: าะบรรยากาศแบบไทยๆนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คุณผู้ฟังหลับนั่นเองนะคะ
2: ทางใต้อะคุณสุ
0: ข
2: ไม่ตั้งแต่ที่ตอนนั้นอะสมัยทำงานดูเพื่อนเขาซื้อมาให้กินเขาเรียกว่าลูกอะไรอ่ะที่เขาใส่น้ำเชื่อมแล้วกินกับน้ำแข็งนะ
0: ลูกจาก
3: ลูกจากไหมคะหรือว่าอ๋อเดี๋ยวนะ
2: ลูกจาก
0: ลูกชิดลูกจาก
3: ไม่ใช่มันจะมีอีกลูกนึง
2: มันจะมี
0: ลูกลาน
3: ลูกลาน
2: ลูกลาน
3: ลูกลานกลม
0: ลูกลานลูกลาน ช่ใช
2: ่มันไม่มีมาขายแล้วเน
0: า
2: ะ
0: โอ้ยมันหายาก
3: หายากเนาะแล้วเขาก็มีเป็นออกเป็นบางหน้าบางเดือน
0: ใช
3: ่
0: ใช่แล้วต้นหนึ่งนะพอเขาให้ผลแล้วก็บอกว่าจะตายไปเลยนะ
3: ใช่ไหมคะ
0: จะทิ้งต้นไปเลยนะคะ
2: เอาเหรอ
0: ใช
2: ่อ๋อเพื่อนเขาอยู่ตรังอ่ะเขาเอามาให้กิน
0: หนูแล้วอร่อยจริงนะอร่อยจริงอืออ
2: ร่อยแล้วก็ใส่น้ำแข็ง
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะเนาะลักษณะเหมือนกันเลยนะลูกจากลูกลานลูกชิดเนี่ย
2: คล้ายกันเม็ดมันจะกลม
0: ใช่ใช่ค่ะอืมคุณจะมาพูดทำไมเนี่ย
3: โอเค
0: คุณจะมาพูดทำไมเนี่ยค่ะเออมันทำให้คิดถึงบรรยากาศเนาะของอร่อยอร่อยเนี่ยอ่ะนะคะครับอ้าวสองเพลงนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วดูแลสุขภาพรสหวานมันเค็มอ่อนหวานนะคะ
3: อ่อนหวาน
0: อ่อนหวานนะอืมขอบคุณมากๆค่ะอันนี้นโยบายในการที่จะเขาเรียกว่าชุมนุมก็อดซิปเมียผ่านไปเนื้อมาอีกสายหนึ่งเคยอีกสายหนึ่งค่ะ
3: เอาสายนี้นะคะจะสนับสนุนชุมนุมนั้นหรือเปล่า
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ขอแผงละคนเข้าแล้วค่ะ
0: จ้าโอ้น่ารักมากเลยเจ๊สวยขายเฉาก๊วยอยู่ตรงไหน
4: ตามอ่านค่ะนี่ขายดีจังเลยอ่ะแบบเรียบร้อยเลยอ่ะ
0: เฉาก๊วยใส่น้ำแข็งใส่เดี๋ยวเฉาก๊วยใส่น้ำแข็งแล้วก็ใช้น้ำตาลแดงหรือว่าน้ำตาลเชื่อมน้ำเชื่อม
4: อ๋อเหมือนใส่อยู่ในเฉาก๊วยเรียบร้อยเลยได
0: ้
4: เลยอ่ะ
0: อ๋ออ๋อพร้อมสับสำหรับเฉาก๊วยอ่าเฉาก๊วยแก้ว
4: เ
0: นี่ยค่ะ
4: เป็นขวดเลย
0: อ๋อค่ะอ๋อเป็นขวดก็ทำเป็นสำเร็จรูปเป็นขวดนะขอบคุณค่ะเจ๊สวยค่ะเดี๋ยวฟัง
4: เจ๊สวยทำเองทั้งนั้นแหละ
0: ตั
4: ดเ
0: รีย
4: บด้วย
0: อ๋อเก่งเนาะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะรักษาสุขภาพนะคะ
4: ขายทุกอย่าง
0: ขายปืนฉีดน้ำด้วย
1: ค่ะได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำให้หวานมากเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได
0: ้เลยเดี๋ยวนี้เขาลดหวานแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นความหวานที่ทันสมัยนะระดับความหวานจะลดลง 20% แล้วก็ 50% แล้วก็ 70% นะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณลูกสุ
3: ขค่ะค่ะ
0: สวัสดีคุณป้าอวยพรค่ะ
5: จ้าสุขเปิดวันนี้นะ
0: อะไรนะคะ
5: ขอเพลงสนุก
0: ได้ได้เลยค่ะคุณป้าลำวงนะ
5: ดาวลำวงกันดาว
0: อ๋อได้เลย
5: เดี๋ยวป้าถามลูกสักนิดหนึ่ง
3: ค่ะ
5: ยาพาราเซตามอล
3: ค
5: ่
3: ะ
5: แล้วก็ยาอะไรที่เกี่ยวเป็นแค่ยาพาราเซตามอลแล้วก็ซาร่
3: า
5: แล้วก็ไทดีนอน
3: ค่ะ
5: อันนี้มันจะแก้ไข้แก้ปวดทั้งนั้น
3: ค่ะ
5: ทีนี้ป้าจะถามว่าทานอย่างหนึ่งอย่างใดนะอันไหนจะดีกว่ากัน
0: โอ้ได้เลยค่ะ
3: ได้ได้ค่ะ
5: อันไหนจะดีกว่ากันแต่ที่โรงพยาบาลเขาไม่ใหญ่เลยที่นับนะ
0: ก็ถือเป็นยาสามัญประจำบ้าน
5: เขาจะจ่ายซาร่าก
3: ับ ย
5: าเซตามอลเน
3: า
5: ะ
3: ค่ะเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะคะค่ะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: อันนี้คุณป้าสุอวยพรคุณป้าผู้น่ารักนะคะเพราะไหมคะคุณผู้ฟังจ้ะถ้าเผื่อว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะความจำหรือว่าการป้องกันการหลงลืมนะคะหรือว่าจะเพื่อช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสั่งซื้อแปะกล้วยดอใบกิ่ง0625100560-9สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: โอเค
0: จ้ะเพลงอะไรคะ
6: ก็สูตรเมื่อตอนนั้นอาจารย์ปิติร้องหลับตาไม่ถึงใครนะกูเล่นซองนะแต่ว่าไม่ได้ขอนะเพราะอาจารย์ร้องหุ่นมาก
0: โอ
6: ้ยใช้รับเครื่องอารมณ์กับ
0: คุณแอดโชคชัย
6: แต่วันนี้จะขอครูพวัตคุณสุยาเขาเป็นร้องไงได้ไหม
0: อ๋อได้ค่ะ
6: จะขอเพลงไม่รักไม่ว่า
0: ใครขับร้องนะคะ
6: เยอะมากเลยครูวิวัฒน
0: ์ oh.
6: เป็นรองจากแอ๊ก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
6: ไ ยาฟูนะคะ
0: ฝุ่นค่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะ
3: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะค่ะหาให้น้องน่าจะมีเนาะ
0: ค่ะมีค่ะมีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ส่วนตอนนี้ฟังเพลงตะลุงมอนซ่อนผ้าค่ะอ้อฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้สำหรับเป็นเจ้าของแปะกล้วยเพื่อที่จะได้ทานกันนะคะจะเป็นกาแฟหรือว่าแปะกล้วยดอกไม้เก่ง0625100 5609ค่ะ

าวไทยก็รำได้ดาวดาว

สุขภาพดีไม่มีขายอยากง่ายต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10

0: ก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะที่ให้เกียรติในการที่จะติดตามรับฟังแล้วก็ให้เกียรติในการที่จะแนะนำเพลงเพราะๆมาได้รับฟังกันนะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะตอนนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังไว้ว่านึกถึงการดูแลสุขภาพให้อาหารเป็นยาเข้าไว้ค่ะการพักผ่อนนะคะการทำจิตใจให้สดชื่นสบายๆผ่อนคลายเหมือนกับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงมาเพื่อผ่อนคลายโดยเฉพาะนะคะส่วนในเรื่องของข้อมูลความรู้นั้นก็ถือเป็นข้อมูลสาระที่จะเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาสดับกลับฟังนะคะให้คุณฟังของเราได้มีทั้งความรู้และก็ความบันเทิงในเปอร์เซ็นต์ที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้อีกสักครั้งนึงค่ะเพื่อให้สะดวกกับการเป็นเจ้าของแล้วก็สั่งซื้อได้อย่างถูกที่ถูกทางนะคะ0625100560-9 นะคะสั่งซื้อได้ทั้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็แปะกล้วยตราไวกิ้งรูปแบบกล่องสีเขียวในราคาเท่าเทียมกัน260 บาทนะคะส่วนค่าจัดส่งนั้นก็อาจจะแตกต่างกันบ้างตามปริมาณนะคะนี่ก็ขอให้เป็นสิทธิทางด้านส่วนของที่จัดส่งหรือว่าผู้นำส่งก็แล้วกันนะคะคุณฟังคะ
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนุ่มลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนุ่มลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสเวทองสมุนไพรเวทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087 0607 054ย้ำค่ะ087 0607 054นะคะเรามีสินค้าครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเมื่อสักครู่ก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะจากอำเภอโนนไทยนะคะวันนี้ก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากอำเภอโนนไทยนะก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะเห็นบอกว่าตอนนี้นะได้บอกญาติพี่น้องญาติบอกคนรู้จักนะให้โทรเข้ามานะสั่งผลิตภัณฑ์หรือฟังรายการของเราฟังรายการก่อนก็ได้ถ้าเขายังไม่ฟังรายการอาจจะยังไม่เชื่อในส่วนของการพูดคุยนะคะในการบอกต่อนี่ก็ให้มาฟังรายการของเราก่อนก็ได้นะคะแล้วก็คุณช่อนะคะเมื่อสักครู่ก็สั่งเป็นน้ำว่านหางจระเข้มาเมื่อวานนะสั่งน้ำว่านหางจระเข้วันนี้ลืมนะคะก็สั่งคอโรฟิน่ามาเพิ่มนะแดงจัดส่งคอโรฟิน่าให้เห็นบอกว่าสั่งเมื่อวานได้รับวันนี้วันนี้เนี่ยสั่งวันนี้จะได้รับพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้ารีบสั่งนะคะช่วงนี้ก็ยังจะได้รับกันเร็วขึ้นนะคะแต่เรามีการส่งทุกวันนั่นแหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าในกระบวนการจัดส่งเนี่ยนะบริษัทขนส่งเขาอาจจะมันรถติดด้วยอาจจะมีเรื่องของพนักงานหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างคนส่งอาจจะมีการหยุดแล้วก็แต่ของเราเนี่ยรับทุกวันรับคำสั่งซื้อทุกวันนะคะก็คุณช่อนะคะคุณช่อนี่อยู่อำเภอโนนไทยนครราชสีมานะคะเดี๋ยวแดงจัดส่งให้วันนี้พรุ่งนี้น่าจะได้รับในช่วงนี้นะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งคุณจำรัดนะคุณจำรัดเมื่อสักครู่นี้ก็สั่งสาลีแดงพรมีกับคอโรฟิน่ามานะก็อยู่คุณจำรัดนี่เป็นลูกค้าประจำของเราทีเดียวนะคะเป็นลูกค้าประจำของเราก็สั่งนะอยู่ตำบลใหม่นะอำเภอโนนสูงเหมือนกันนะคะโนนสูงแต่คนละตำบลเมื่อกี้โนนไทยอันนี้โนนสูงนครราชสีมานะท่านสั่งคาราฟิน่ากับสาหร่ายแดงมาแดงจัดส่งให้นะคะแล้วก็ยังมีคุณลูกกูลนะคุณลูกกูลนี่อยู่ที่ตำบลเขาใหญ่นะคะอำเภอชะอำเพชรบุรีวันนี้ก็สั่งนะคะเดี๋ยวคุณนุกุลเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เพิ่งโทรเข้ามาก่อนเข้ารายการเรานี่เองนะคะของคุณหุ่นนุกุลก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะคะคุณก็มีสั่งผลิตภัณฑ์นะเกี่ยวกับเขาเรียกเดี๋ยวแดงจัดส่งเพิ่มให้นะคะสำหรับของคุณนุกูลนะคะแล้วก็มีคุณใจนี่อยู่โนนสูงอีกนครราชสีมาเนื้ออยู่ตำบลทานปราสาทนครราชสีมาอันนี้ก็สั่งเป็นตัวที่บำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยต้องบำรุงไปที่ตับอ่อนบำรุงไปที่ไตนะจะทำให้ตับอ่อนเราผลิตอินซูลินเนี่ยถ้าเราผลิตได้อย่างเพียงพอน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงเพราะนั้นเนี่ยสาเหตุของคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงก็คือตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยนะคะไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายก็ทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะอันนี้ก็เป็นชุดบำรุงไตตับอ่อนเป็นชุดใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะนะกล่องใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็รออยู่นะคะรออยู่เพราะนั้นใครที่อยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาเพิ่มเติมสอบถามผลิตภัณฑ์กับเราได้นะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็โทรมาบอกพูดคุยบอกกล่าวเล่าแจ้งกับเรามานะคะเรามีสินค้าที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลสุขภาพตั้งแต่หัวนะคะบำรุงสมองคือหัวก็คือสมองของเรานะคะสมองต้อง
ใครที่มีอาการลงลืมๆมีปัญหาด้านสมองมีปัญหาด้านเรื่องของสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษานะตอนนี้คนเป็นโรคสมองเสื่อมเยอะนะอัลไซเมอร์เยอะแล้วก็รวมไปถึงพาร์กินสันซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับสมองโดยตรงอยู่แล้วนะเพราะนั้นอย่างวันนี้คุณมีนานะคะมีนาเอกชัย109เนี่ยก็สั่งเกี่ยวกับสาหร่ายแดงพรมนี้มาด้วยแล้วก็สั่งบำรุงสายตามาด้วยนะคะเดี๋ยวแดงจะส่งให้สำหรับคุณมีนาอยู่เอกชัย109นะก็ใครที่ยังไม่เคยทานแล้วต้องลองดูนะคุณฟังต้องลองดูเกี่ยวกับเรื่องของมีไลน์ส่งเข้ามานะคะนะก็ดูแลสุขภาพกันนะบางทีแดงก็อาจจะขออภัยมากๆสำหรับการบอกเบอร์นะคะแดงไปบ้านลูกค้าบอกว่าโอ้โหกว่าจะจดเบอร์ได้ว่าแดงบอกเบอร์เร็วเกินไปต้องกราบขออภัยสักนิดนึงบางทีมันติดพันนะคุณผู้ฟังนะคะต่อไปแดงจะพยายามบอกเบอร์ให้ช้าแล้วก็บอกบ่อยๆแล้วกันเนาะจะได้จดกันได้ทันนะทันหรือว่าใครที่จดไม่ทันก็หยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็กดเบอร์ตามที่แดงบอกแดงก็จะค่อยๆบอกไปนะคะจดให้ครบจำเบอร์แล้วก็กดโทรออกนะคะเดี๋ยวเบอร์มันก็จะอยู่ในนั้นแต่อย่าลืมเมมชื่อด้วยนะคะว่าเบอร์ของแดงนี่เบอร์อะไรเดี๋ยวบางทีก็งงไอ้นี่เบอร์ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดนะว่าเป็นเบอร์ต้องดูให้ชัดเจนนะคะแล้วก็กดให้ถูกเบอร์ด้วยนะคะกดให้ถูกเบอร์ถ้ากดไม่ถูกเบอร์มันก็จะไปโทรไปหาคนอื่นซึ่งคนอื่นเขาก็บอกว่าเนี่ยเบอร์เนี้ยโทรมาผิดตลอดเลยต้องจดเบอร์ให้ถูกนะคะ087นะคะไม่ใช่081นะของเรา087นะแล้วก็06 07 05อ่ะจำได้ง่ายเนี่ย06 07 05แล้วก็4ตามหลังนะคะอ่ะก็อันนี้เป็นเบอร์ที่แดงใช้มา10 20ปีแล้วนะใช้เบอร์นี้มาตลอดนะคะเพราะนั้นมีเบอร์เดียวแต่ถ้าแดงก็มีสำรองอยู่แต่ว่าแดงจะใช้ในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่เขาเรียกว่าฉุกเฉินเนาะฉุกเฉินก็คือถ้าแบตหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะลืมชาร์จอะไรอย่างเงี้ยแบบใช้ไปอ้าวอยู่ๆแบตหมดก็ต้องใช้เบอร์สำรองโทรเข้าไปอะไรเงี้ยก็ต้องกราบขออภัยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์หรือว่ารับฟังรายการของเรามาเป็นประจำส่วนใครที่อยากจะมีเรื่องที่จะสอบถามพูดคุยนะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันนะได้ในทุกช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะแต่ว่าวันก่อนนี้คุณผู้ฟังนะขอเถอะตีสองครึ่งตีสองสี่ห้าสิบสี่นาทีโทรเข้ามาแดงก็ไม่ได้รับหรอกนะคะก็ตกใจวันนั้นลืมปิดเสียงนะแต่ถ้าช่วงส่วนใหญ่แล้วหลังเที่ยงคืนนะจะปิดเสียงนะโทรมาก็จะโทรกลับในตอนเช้านะคะเพราะว่าอาจจะต้องพักผ่อนกันบ้างนะคะในส่วนของการโทรบางคนอาจจะโทรผิดนะคุณผู้ฟังแดงก็เลยต้องปิดเสียงก่อนบางทีโทรเข้ามาดึกๆดื่นๆซึ่งเป็นนะหลังก็ฟังถ้าเกิดใครฟังรายการของเราตอนกลางคืนอ่ะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็จดเบอร์ไว้แล้วก็โทรเข้ามาในตอนเช้าจะดีมากนะคะเนื่องจากว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยนะมันจะสะดวกกว่าแล้วคุยกันได้นานหน่อยนะคะเพราะว่ากลางคืนบางทีลูกค้าในช่วงกลางคืนลูกค้าอาจจะเยอะนะคะลูกค้าจะเยอะบางคนก็คุยนานไงนะก็อาจจะทำให้ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เดี๋ยวจะง่วงเขาเรียกว่าง่วงกันนะคะเดี๋ยวจะง่วงเดี๋ยวก็จะพักผ่อนน้อยนะการพักผ่อนตอนกลางคืนก็พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วทำไมต้องมีรายการตอนกลางคืนนะเพราะมีหลายคนคนไข้คนป่วยหลายคนแน่นอนไม่หลับก็ฟังรายการของเรานะคะจดเบอร์ไว้แล้วก็ค่อยโทรกันในตอนเช้ากันก็ดีนะคะจะได้พูดคุยกันได้นานนะเอาละค่ะในส่วนของโรคหรือว่าสุขภาพนะสุขภาพของเราเนี่ยเราป้องกันได้นะถ้าใครอยากจะบำรุงสมองด้วยสาหร่ายแดงพรมมิแซนทีนนะเพราะเรามีส่วนผสมของที่เกี่ยวกับสมองโดยตรงนะคะไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ไม่อยากสมองเสื่อมไม่อยากจะเป็นพาร์กินสันนะคะพาร์กินสันหรือแม้กระทั่งสมองของเราเนี่ยมันต้องมีเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอออกซิเจนจะไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอนะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าถ้าสาหร่ายแดงพรมนี้นะกับคลอโรฟิน่าในทานคู่กันนี่จะดีมากเหมือนคุณจำหลัดเมื่อสักครู่นี้ที่สั่งโทรเข้ามาสั่งนะคะที่อยู่โนนสูงนะก็สั่งคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมนี้นะคะเพราะว่าคลอโรฟิน่านี่มันเป็น
ระบบเลือดระบบไขกระดูกใครที่ไปโรงพยาบาลได้เลือดได้เขาเรียกยาบำรุงเลือดมาก็กินได้นะคะนะแต่ว่าอันนั้นเป็นแก้ที่ปลายเหตุเพราะว่าเลือดน้อยก็ต้องบำรุงเลือดไปแต่ของเราเนี่ยไปบำรุงที่ไขกระดูกนะคะไขกระดูกเนี่ยมันก็มีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดไงมันเป็นการดูแลที่ต้นเหตุนะคะที่ต้นทางเลยนะเพราะนั้นของหมอก็ต้องกินนะคะของเราก็ต้องกินเพื่อไปบำรุงที่ต้นเหตุนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่นะทุกคนต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะเพราะตอนนี้ไม่สามารถที่จะดูแลถ้าเราไม่แข็งแรงเราดูแลคนอื่นไม่ได้ถ้าเราแข็งแรงเราสามารถดูแลคนอื่นได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราป่วยเราก็มีคนอื่นมาดูแลก็เสียเราก็เสียด้วยคนที่มาดูแลเราก็เป็นห่วงเป็นใยเสียเวลานะคะก็เลยต้องมาฟื้นฟูตัวเองมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะสำหรับใครที่อยากจะให้เราได้ดูแลก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้เดี๋ยวบอกไปอีกสักครั้งนึงคุณผู้ฟังใครที่ยังจดไม่ทันหยิบปากกากระดาษดินสอหรือหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็กดมาโทรมานะที่หมายเลข087 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054นะเมื่อวานนี้ก็ไปที่แม่กลองนะคะไปที่แม่กลองนะคะคุณลุงนะท่านก็สั่งจริงๆแดงก็ไปหลายที่เนาะนะคะคุณลุงเอื้อมนะคะอยู่บางขันแตกนะบางขันแตกบางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงครามเรียกว่าแม่กลองนะสมุทรสาครเรียกว่ามหาชัยนะเมื่อวานนี้ก็ได้ไปนะท่านก็สั่งเหมือนกันนะสั่งคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรหมมินะมาด้วยนะแล้วก็สั่งน้ำว่านด้วยนะแล้วก็ยังไปที่สมุทรสาครด้วยนั่นก็ไปสมุทรสาครด้วยนะคะคุณบุญเรียมนะคุณบุญเรียมนี่อยู่ท่าสายนะคะท่าสายอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำของเราสั่งทั้งคลอโรฟิน่าสั่งทั้งนะคะคลอโรฟิน่าน้ำว่านนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ขายดีๆมากเลยนะคุณผู้ฟังก็คือน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกาใครที่ไม่เป็นอะไรใครที่ไม่ป่วยใครที่ไม่เป็นโรคอะไรสามารถทานได้คือเป็นการป้องกันแต่ถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยเรามีปัญหาแล้วเราต้องทานให้มากขึ้นกว่าคนที่ทานปัจจุบันนะคะที่เขาทานแบบเพื่อที่จะดูแลนะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอาจจะต้องทานมากขึ้นแต่ถ้าคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีปัญหาเนี่ยนะก็ทานได้ก็คือต้องทานแบบดูแลสุขภาพด้วยมากขึ้นเป็น2เท่านะคะเป็น2เท่ากันเลยทีเดียวเพราะนั้นแล้วเนี่ยที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเราก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลสุขภาพกันนะเมื่อกี้มีไลน์เข้ามานะพอพูดถึงน้ำว่านก็ไลน์ก็เด้งเข้ามาน่าจะเป็นลูกค้าคนใหม่นะคะคนใหม่เพราะว่าเรายังไม่ได้รับแอดแต่ก็มีส่งเข้ามานะถามในส่วนของน้ำว่านหางจระเข้นะคะน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยถ้าสั่งไปแล้วนะคะเปิดขวดเนี่ยเปิดขวดก่อนใส่ตู้เย็นนะเปิดขวดก่อนที่จะใส่ตู้เย็นนะคะถ้าไปใส่ตู้เย็นก่อนที่จะเปิดขวดมันจะเปิดยากมากนะคะต้องมีวิธีการหมุนนะจำคุณลุงเพทายได้คุณลุงเพทายเปิดขวดนะต่อไปเดี๋ยวสั่งหนึ่งลังนะเดี๋ยวแดงไปเปิดขวดให้ที่บ้านเลยคุณลุงเพทายนะเป็นน่ารักท่านก็นะสุขภาพท่านก็แข็งแรงอยู่นะดูแล้วสุขภาพร่างกายนะแข็งแรงดูอยู่นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพกันเลยค่ะนะยิ่งตอนนี้ถ้าใครสั่งสินค้าก่อนวันหยุดหลายๆวันเนี่ยนะคะจะได้มีโอกาสได้ทานแล้วบางทีมันจะช้านะคะมันจะช้าเรื่องของการขนส่งเพราะแต่ละบริษัทแต่ละสินค้าเนี่ยเขาจะเร่งนะคะเขารู้ว่ามันจะถึงวันหยุดหลายๆวันเนี่ยเขาจะเร่งนะเร่งในการจัดส่งนะเร่งในการโปรโมชั่นนะของเราก็เหมือนกันนะคะในส่วนของเรื่องของน้ำว่านหางจระเข้เมื่อกี้ที่มีคุณผู้ฟังไลน์เข้ามา
นายก็มาสอบถามว่าน้ำว่านหางจระเข้มันดียังไงเพราะว่าพ่อนะคะพ่อให้โทรมาถามพ่อให้โทรมาถามนะเพื่อที่จะพ่อคุณพ่อฟังอยู่นะว่าพ่อให้โทรมาถามว่าให้พูดในรายการให้หน่อยนะว่าว่านหางจระเข้ตอนนี้ฟังอยู่นะคะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากนะคะในส่วนของน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังมีอาการของกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารขับถ่ายไม่ปกตินะคะก็ต้องมาทานน้ำว่านหางจระเข้เพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อนนะแล้วก็เรื่องของลำไส้ก็จะสะอาดลำไส้ก็จะดีนะคะอาการแสบร้อนในท้องก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะการขับถ่ายก็ง่ายขึ้นนะคะด้วยการทานน้ำว่านหางจระเข้สดไม่มีน้ำตาลนะคะจะหอมกลิ่นลิ้นจี่ดื่มง่ายค่ะกลิ่นลิ้นเขาเรียกว่าว่านหางจระเข้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลนะความปรับสมดุลในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าเรานี่ผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการผลิตนะคะผ่านมาตรฐานอย.มีใบอนุญาตนะคะมีใบอนุญาตผ่านอย.ผ่านฮาลาลผ่าน GMP นะคะ HACCP นะลดกรดส่วนเกินนะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารแล้วก็ฟื้นฟูให้ท้องเราเนี่ยสบายท้องนะคะทานเราจะสบายท้องทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นของเสียเนี่ยค่ะมันจะถูกขับออกมาได้ในส่วนที่เรากินนะคะถ้ากินน้อยก็เป็นการบำรุงถ้ากินมากๆก็จะเป็นการเป็นยาระบายทีเดียวนะคะอยู่ที่การกินของเรานะคะแต่บางคนในท้องผูกมากๆเราต้องกินละค่ะทีละ2แก้วกันเลยทีเดียวแล้วแก้วมันจะมีอยู่ข้างในนะคุณผู้ฟังจะเป็นแก้วเล็กๆนะแก้วเป๊กนะเหมือนคนที่ชอบกินเหล้าขาวที่อยู่ตามเขาเรียกว่าตามบูธเหรอตามที่เขาขายกันข้างเป็นบูธเป็นกล่องนะนะอันนั้นไม่มีประโยชน์นะคุณผู้ฟังเราเอาเป๊กนั้นน่ะมากินน้ำว่านดีกว่านะคะถ้าหากใครที่มีการทรมานจุกเสียดแน่นท้องแสบคอเรอเปรี้ยวนะคะน้ำว่านหางจระเข้เป็นตัวช่วยดูแลเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะให้เราเป็นตัวหนึ่งนะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการที่จะไปช่วยลดอาการอักเสบนะคะที่หลอดอาหารนะตั้งแต่ปากเลยล่ะใครที่ปวดฟันนะคุณผู้ฟังเวลาเราปวดฟันหรือปวดมีแผลในปากเนี่ยเรากินไว้ก่อนที่เรากินเราอมไว้ก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลืนกินแก้วที่สองก็อมไว้ก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลืนนะคะแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการปวดฟันปวดเหงือกปวดอะไรต่างๆได้นะแล้วก็คอปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณหน้าอกมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะมันจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าในใบว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีสารโพลีแซคคาไรด์นะคะมีจำนวนมากเลยซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลลดการอักเสบเพราะนั้นใครที่มีปัญหาตรงนี้นะถ่ายไม่ออกเปิดมีปัญหาต่อสุขภาพนอนไม่หลับนะปวดข้อปวดเข่าปวดตามกระดูกตามร่างกายก็สามารถที่จะเอาว่านหางจระเข้ไปทานขอเถอะค่ะอย่างน้อยให้ทานสัก2ขวดนะคะขวดเดียวนี่ยังเพิ่มกับฟื้นฟูนะคะแต่2ขวดขึ้นไปจะดีมากเลยนะคะหลายคนบอกว่ากลัวว่าจะกินไม่ได้ไม่ต้องกลัวค่ะเด็ก6ขวบยังกินได้เด็ก4ขวบยังกินได้เลยเพราะว่ามันอร่อยนะคะมันเป็นกลิ่นลิ้นจี่แล้วก็กินง่ายนะแช่ตู้เย็นเปิดขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วพอมันอากาศมันเย็นแล้วมันก็กินอร่อยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบกินเย็นๆมากๆก็เทใส่แก้วเสร็จก็วางไว้สักทับหนึ่งให้มันคลายความเย็นนะลงมาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็กินได้นะแต่แดงชอบแบบกินน้ำว่านมันกินเย็นนะมันจะอร่อยนะแต่ไม่ใช่เย็นมากที่ไปใส่ช่องฟรีซไม่ได้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขวดระเบิดขวดแตกนะคะเอาไว้นอกข้างนอกนะคะหลายคนนะคะคุณผู้ฟังที่ทานของเราเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังคนที่เป็นฮาลาลเป็นมุสลิมนะคะพี่น้องมุสลิมสามารถทานได้เลยนะคะเพราะมีหลายๆคนนะที่อยากจะให้ทานนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่เราสนใจก็โทรเข้ามานะคะถ้าเราไม่อยากที่จะปวดป่วยไม่อยากที่จะปวดท้องปวดจุกเสียดแน่นท้องนะคะนอนไม่หลับเนี่ยเราทานได้เลยเพราะหลายคนก็
ถามกันอยู่เป็นประจำคุณผู้ฟังว่ามันช่วยอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างนะอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ได้รับรู้นะคะได้รับความเข้าใจนะถ้าซื้อไปแล้วยังสงสัยก็โทรมาถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวจะฟังในรายการก็ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยถามเข้ามากันบ่อยๆแต่บางคนก็บอกว่าอยากจะถามเหมือนในรายการแต่ว่าไม่กล้านะพอบอกว่าออกอากาศอยู่รีบวางสายเลยบางคนนะคะหรือบางคนอาจจะแบบว่าไม่เป็นไรนะคะหลังรายการเราก็ถามได้นะก่อนรายการก็ถามได้หรือว่าในรายการก็ดีเพื่อที่จะให้เป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆที่ฟังรายการกับเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณฟังเชื่อไหมว่าในลำไส้ของเราเนี่ยลำไส้เล็กของเราเนี่ยมันมีความยาวประมาณ 7-8 เมตรเลยนะเห็นเราเล็กๆลำไส้ตัวเราเนี่ยมันยาวมากเลยนะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยก็ประมาณเมตรครึ่งนะถึง2เมตรนะลำไส้ใหญ่คือเป็นกากใยอาหารแล้วล่ะกากใยอาหารที่มันเป็นอุจจาระละนะถ้ามันประมาณเมตรหนึ่งถึงสองเมตรเนี่ยถ้ามันไม่ออกเนี่ยของเสียมันอยู่ในตรงนั้นเยอะๆคุณผู้ฟังทำให้ท้องเรามันใหญ่ท้องใหญ่ท้องโตมันพอเวลาเรากินข้าวกินอาหารมันกินเข้าไปที่กระเพาะแล้วก็จะลงไปลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระเพาะอาหารเราบางคนกินเยอะนะมันย่อยไม่ทันก็ท้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นอาหารที่มันไปค้างอยู่ในกระเพาะในลำไส้เราถึงเป็นที่กักเก็บของไขมันเนี่ยที่เขาบอกไขมันในลำไส้เนี่ยไขมันที่มันอยู่น่ะมันทำให้เราพุงเรายื่นทำให้พุงเราใหญ่เพราะลำไส้ยิ่งเรากินอาหารมากเท่าไหร่ลำไส้เราก็จะมันจะพองขึ้นตามอาหารที่เรากินแล้วโดยเฉพาะเวลามันไม่ออกนะคุณฟังมันก็จะออกมันก็จะอยู่ในลำไส้ของเรามันก็ท้องพองมันก็จะแน่นนะโดยเฉพาะเนี่ยเพื่อนแดงหลายๆคนที่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นกรรมของเขาแล้วกันนะอันนี้เพื่อนนะคะคุณผู้ฟังคือเราบอกมากเขาก็แบบมันไม่ได้อะนะเขาไม่มีความเชื่อนะพ่อบางคนเนี่ยตอนนี้อีกคนนึงต้องเข้านอนโรงพยาบาลกันเป็นประจำเลยนะเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลครึ่งเดือนเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังเขาชอบดื่มไงเขาเป็นที่รักของเพื่อนๆนะเวลาเพื่อนกลับไปก่อนไปจากต่างจังหวัดจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยไปถึงไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะบ้านเขาก็จะเป็นสถานที่แบบว่าต้อนรับเพื่อนนะต้อนรับเพื่อนมันมีมาทุกวันน่ะแล้วเดือนนึงมีมาไม่รู้กี่คนแล้วไม่รู้กี่กลุ่มนะคะเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเรามีเป็นเพื่อนกันทั้งหมดตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือ11ห้องค่ะคุณผู้ฟังเพราะ11ห้องนี้ก็รู้จักกันหมดอะรู้จักกันหมดก็กลายเป็นว่าตรงนี้บ้านเขาจะสะดวกหน่อยบ้านเขาจะอยู่แบบชายทุ่งนิดนึงนะคะเป็นมีเขาเรียกมีทรัพยากรเยอะอาหารการกินมีผักมีผลไม้มีอะไรเยอะมาบ้านเป็นบ้านสวนก็เหมาะสำหรับที่ว่าคนไปเนี่ยก็จะไปดูแลนะไปแล้วพอเวลาไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีการดื่มกันเนาะมีการดื่มแทบทุกวันเนี่ยดื่มนะกินก็แบบอาหารแบบปิ้งๆย่างย่างหรือทอดอูหมู3ชั้นทอดกระเทียมมั่งหมูทําเป็นชาบูหมูกระทะเลยเวลากินเข้าไปเนี่ยคุณผู้ฟังมันไม่ย่อยพอมันไม่ย่อยมันก็จะอยู่ในท้องเราเพราะนั้นเวลาใครก็แล้วแต่ที่กินเข้าไปเนี่ยแล้วมันยังไม่ออกมันไม่เป็นไรไขมันเนี่ยมันจะไปเกาะที่ตับยิ่งทำให้เกิดภาวะตับแข็งได้นะถ้าเกิดว่ามันกินทุกวันกินทุกวันดื่มทุกวันหนึ่งเกิดจากไขมันพอกตับนะทำให้เป็นตับแข็งทำให้เป็นมะเร็งตับสองการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็กินไปนานๆกินไปบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์หรือไวน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีแอลกอฮอล์พอกินเข้าไปมันก็จะสะสมก็จะเป็นไขนอกจากเป็นกินเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นตับแข็งนะตับแข็งก็ใช้เวลาในการเป็นนะเยอะแต่ไม่รู้ตัวหรอกค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตับเนี่ยมันทนทายาททนทรมานมากเป็นโรคตับเนี่ยเป็นโรคตับมะเร็งตับเนี่ยหรือว่าตับแข็งเนี่ยระยะ1ระยะ2มันไม่มีอาการอะไรเลยมันจะสังเกตง่ายๆว่าท้องก็เริ่มโตขึ้นแต่ยังไม่มีการเจ็บการปวดนะคะจนกระทั่งระยะ3เนี่ยเป็นระยะที่แบบว่าจะถึงระยะสุดท้ายแล้วนะแต่ถึงเริ่มจะมีอาการเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากจะเป็นมะเร็งนะคะระยะไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง
ตับนะมะเร็งตับระยะไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การกินอาหารที่มันมีรสหวานการกินแป้งนะการกินพวกธัญพืชนะหลายๆอย่างนะธัญพืชนี่ก็พวกทำให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์นะคะไตรกลีเซอไรด์อาจจะมากับแป้งน้ำตาลขนมหวานอะไรเงี้ยนะคะน้ำตาลในส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของมะเร็งตับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นกันเยอะนะคะซึ่งมันจะมีการเขาเรียกว่าสาเหตุหลักๆมันก็คือเกิดการตับอักเสบนั่นแหละเวลาเรากินอะไรเข้าไปมันเกิดการทำให้ตับเราเกิดการอักเสบนะพอเกิดการอักเสบก็นำไปสู่ภาวะของตับแข็งมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพอเป็นตับแข็งเสร็จก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะเป็นมะเร็งตับก็คือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะซึ่งหรือว่าไวรัสตับอักเสบ C ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยเป็นภาวะของไขหรือมีภาวะของไขมันพอกตับนะการที่เราได้รับสารอะฟาท็อกซินจากเชื้อราในอาหารนะอะฟาท็อกซินคุณผู้ฟังมันอยู่ในครัวเรานี่แหละมันไม่ได้ไปไหนจากการที่พริกเราเนี่ยนะพริกแห้งพริกอะไรที่มันเกิดเชื้อรานะแล้วเราก็นำมาทำอาหารกันล้างกันก็ไม่ออกหรอกนะหอมแดงกระเทียมนะที่มันหอมใหญ่ก็นะที่มันอยู่ในครัวเราเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังที่มันทำให้มันมีสะอาดเขาเรียกว่าเชื้อราเกิดขึ้นเนี่ยนะจากการที่เราเอาพวกนั้นอะนะคะมาทำอาหารนะมันเป็นสารพิษจากเชื้อราที่พบในพวกอาหารแห้งนะธัญพืชถั่วลิสงพวกพริกแห้งอะไรเงี้ยนะมักจะอยู่ในสภาพที่มีภาวะแวดล้อมที่มันชื้นนะคะมันชื้นแล้วมันก็เกิดเชื้อรานะคะหรือแม้กระทั่งไขมันพอกตับเนี่ยก็มาจากคนที่กินเข้าไปอาหารการกินที่มันเกิดจากโรคอ้วนเกิดจากโรคเบาหวานนะจะเพิ่มเบาหวานจนทำให้เกิดการตับอักเสบนะโดยที่เราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะคุณผู้ฟังนะไขมันพอกตับเนี่ยบางทีมันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มันก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราเป็นโรคเบาหวานและทำให้เกิดการตับอักเสบอย่าลืมนะเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่ติดเชื้อได้ง่ายปัสสาวะบ่อยๆหิวบ่อยๆนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะปัสสาวะบ่อยหิวหมดนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เป็นแผลก็ไม่หายหายยากกล้ามเนื้อก็จะหย่อนยานนะสมรรถภาพทางเพศก็ลดลงนะสำหรับเพราะว่าอะไรอวัยวะเพศของคุณผู้ชายเป็นกล้ามเนื้อนะคุณผู้ฟังพอเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันคนเป็นเบาหวานกล้ามเนื้อทุกส่วนมันเขาเรียกว่าอ่อนแรงมันอ่อนแอลงนะคะมันก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นี่แหละที่ทำให้เรื่องการดื่มแอลกอฮอล์นะในปริมาณที่มากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแม้บางคนเนี่ยเลิกงานมาต้องมาจับกลุ่มละนะจับกลุ่มและดื่มกันกินกันเฮฮาสังสรรค์กันแทบทุกวันวันไหนไม่ได้กินมันเหมือนกับเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายก็ไม่รู้กระวนกระวายนะบางคนถึงขั้นเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ดื่มเนี่ยลงแดงนะบางคนถึงขั้นนั้นเลยนะคะจนกระทั่งดื่มจนเสียสติไปนะไม่ได้ดื่มไม่ได้เลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่นะที่ยังไม่เคยได้ป้องกันการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยนะก็ต้องมีการป้องกันให้ไปฉีดวัคซีนบ้างก็ดีนะนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการป้องกันไม่ให้เป็นนะก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วต้องควบคุมน้ำหนักตัวเองนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจนะคัดกรองเรื่องของตับเป็นประจำด้วยนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงระหว่างการกินอาหารนะคะกินอาหารที่แบบนะน้ำจืดเนี่ยดิบนะที่มีพยาธิก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังนะเสี่ยงต่อมะเร็งท่อน้ำดีนะคะคือพยาธิใบไม้ในตับนั่นเองกินปลาน้ำจืดกินปลาดิบกินกุ้งหอยปูปลาเนี่ยที่มันมีพยาธินะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะบางคนก็แม้กระทั่งพยาธิที่อยู่ในพวกของสดนะของดิบกินอาหารดิบ
สดสดดิบดิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกึ่งดิบกึ่งสดคือทำให้สุกมันจะดีกว่านะคุณผู้ฟังปลอดภัยเพราะหวังอย่างพยาธิเนี่ยมันมีพยาธิใบไม้ในตับมาจากผักก็มีนะคุณผู้ฟังผักบางชนิดเนี่ยมันก็มีพยาธิอยู่นะเราบางทีเรากินผักสดไงนะเพราะฉะนั้นพยายามทำให้อาหารทุกอย่างมันสุกมันจะได้ปลอดโรคปลอดภัยนะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคนที่อย่าลืมนะคะคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ C เนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของไทยเลยนะโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยที่ติดต่อมาจากแม่สู่ลูกนะเพื่อนแดงเขาเป็นไวรัสตับอักเสบ B เขาต้องรักษานะโดยวิธีการที่คือบ้านเนี้ยมีลูก2คนสามีก็ไม่ได้ทำงานนะคะสามีเกษียณนะคะออกเกษียณราชการมาสามีเขามีสามีแก่กว่าเป็นเกือบ20ปีนะนะเขาก็แต่พระเอิญภรรยาเขาทำงานอยู่คนเดียวแล้วมีลูกอีก2คนนะคะแล้วก็ป่วยด้วยนะเป็นไวรัสตับอักเสบ B ต้องกินอาหารตามที่หมอสั่งแล้วพอทางการเขารู้เนาะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราต้องดูแล3ชีวิต4กับตัวเองนะคะก็เลยขอเข้าไปรักษาในพระบรมราชินูปถัมภ์นะซึ่งเป็นการรักษาฟรีแต่ในการรักษาฟรีเนี่ยจะต้องค่ะในการรักษาฟรีเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนในการรักษาด้วยนะคะคุณผู้ฟังขั้นตอนในการรักษาเนี่ยเขาจะต้องให้ยานะให้ยาเรามาเนี่ยไปกินหรือฉีดยาหรือวิธีการรักษาของเขาเนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทดลองในการรักษาพอทดลองในการรักษาเนี่ยก็คือต้องหนึ่งละคุณผู้ฟังตื่นมาตั้งแต่ตื่นกี่โมงนะเขาต้องให้เขียนตื่นกี่โมงนะตื่นมาแล้วทำอะไรตื่นเวลานี้ทำอะไรเวลานี้ทำอะไรตั้งทุกชั่วโมงนะคะจนเข้านอนนะในแต่ละวันนะแล้วต้องทำเป็นเดือนเป็นหลายเดือนนะคะในการที่จะต้องทำแบบนี้วันนี้กินอะไรไปบ้างก็ต้องเขียนนะคะมื้ออาหารเช้านี่กินอะไรไปบ้าง1 2 3 4เขียนหมดทุกอย่างที่กินเข้าไปนะคะคือทำอย่างเงี้ยทุกชั่วโมงทำทุกวันทำทุกเดือนนะคะแล้วก็คือหมอเขาจะต้องเอารายงานที่เราเขียนเนี่ยเป็นรูปเป็นเล่มเนี่ยไปให้หมอเขาตรวจดูว่าวันหนึ่งเรากินอะไรบ้างแล้วก็จะตรวจดูว่ามันมีค่าของตับเนี่ยผิดปกติไหมจากการที่เรากินอะไรไปบ้างนะคะจะต้องกินอาหารที่แบบหนึ่งไม่เผ็ดรสไม่จัดนะคะต้องกินอาหารรสไม่จัดกินไม่เผ็ดแต่เพื่อนคนนี้แดงงงเขามากเลยนะคุณผู้ฟังเขากินกาแฟเนี่ยนะคะเขาเคยกินกาแฟชนิดที่ว่ากดน้ำร้อนอะนาใส่แก้วปุ๊บเขาไม่รอให้เย็นนะคุณผู้ฟังเพื่อนคนนี้เขากดน้ำร้อนปุ๊บเนี่ยชงกาแฟเสร็จเขาก็ดื่มปุ๊บหมดแก้วอะทั้งที่มันยังร้อนซึ่งเราเองเนี่ยแตะที่ลิ้นเนี่ยเราเนี่ยโหลิ้นจะพองละแต่เขาสามารถที่จะกินเข้าไปโดยที่แบบว่าพอเขากินยาเขาจะไม่รู้รสอะอาการร้อนอาการหนะเย็นอาการหนาวอาการเขาจะไม่ค่อยแต่เขาหนาวนะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีอาการคือหนาวสั่นง่ายนะนอนห้องแอร์ก็ไม่ค่อยได้นะคะในส่วนแต่เวลาเขากินอาหารกินกาแฟร้อนๆเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งต่างจากเรานะเราต้องปล่อยไว้ให้มันเย็นก่อนนะค่อยๆจิบทีละนิดทีละนิดเขานี่กอกไปเลยค่ะหมดแก้วซึ่งเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะร้อนตั้งแต่ปากคอกระเพาะไปถึงลำไส้กันเลยทีเดียวแต่เขาทานได้เราก็งงนะงงคือลิ้นเขาอาจจะไม่ได้รับรสอะไรแล้วไม่ได้รับในส่วนของรู้เรื่องอะไรแล้วเพราะเขากินยาเยอะไงเพราะนั้นใครที่ไม่อยากจะกินยาแบบนี้ก็นะต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองดูแลตับของเรานะคะวิธีการดูแลก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอนะแล้วก็กินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะของหมักของดองของแปรรูปก็ต้องลดละนะคะน้ำมงน้ำหวานก็ให้น้อยลงนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ค่ะก็มาคุยกันต่อนะคะคุณฟังใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข0870607054นะคะ0870607054ขออภัยนะคะเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วก็บอกเบอร์ไว้เด่นก็เลยนะคะนะแล้วมาคุยกันต่อนะไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะก็ใครที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพนะก็โทรมาตามเบอร์ที่แดงให้ไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันต่อเรื่องของโรคที่มาใหม่นะมาใหม่เนี่ยให้ทุกคนได้รู้จักนะคะกับโรคที่ตอนนี้นะคะมีอ๋อคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับความดันนะความดันโรคความดันโลหิตเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าสูงนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะความดันนะโรคของความดันเนี่ยความดันโลหิตสูงนะมันจะมีเราจะรู้เลยว่าความดันสูงเนี่ยนะคะบางทีอ๋อค่ะก็ขออภัยนะคะขออภัยมากๆมีความดันสูงนะเดี๋ยวเราคุยเรื่องของความดันสูงก่อนเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอื่นเนาะนะก็ถ้าเกิดว่าความดันนะถ้าก็เกิดปกติแล้วเนี่ยถ้าความดันของเราปกติเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ค่าปกตินะก็คือ120นะข้างบนเนี่ย120ข้างล่าง80เนาะนะเวลาเราไปวัดความดันเนี่ยเราจะรู้ว่าประมาณ120 180แต่ถ้าความดันเริ่มค่อนข้างสูงเนี่ยก็คือ130ถึง139เขาเรียกว่าความดันค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเป็นสูงระยะที่1ก็คือ140ปี140ถึง159เรียกความดันระยะที่1ระยะที่2ก็160ถึง179ส่วนความดันระยะที่3คือเป็นระยะรุนแรงเนี่ยนะก็คือ180ขึ้นไปนะคุณผู้ฟังนะคะตัวล่างก็จะอยู่ที่110ประมาณเนี้ยนะเหมือนที่แดงไปวัดความดันเพื่อจะบริจาคเลือดนะที่แดงเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยนะเพราะนั้นการที่ไปวัดความดันนะให้เขาวัดให้สักอย่างน้อย2ครั้งนะอย่างน้อยเนี่ยนะ2ครั้งหรือถ้ามันผิดปกติมากเราเปลี่ยนเครื่องวัดเลยเด้งผิดปกติมาแล้วครั้งนึงนะเพราะว่าเราเป็นความดันปกติไงแล้วเราไปบริจาคเลือดเนี่ยที่พอเราไปบริจาคเลือดความดันแล้วก็ต้องวัดความดันก่อนนะคะวัดความดันแล้วก็ความดันปกติแล้วก็ไปเจาะเลือดนะพอเราไปวัดความดันตกใจความดัน181มันเป็นไปไม่ได้แดงเถียงหัวชนฝาเลยว่าแดงไม่ได้เป็นความดันสูงนะคะเขาก็ให้แดงนั่งพักแป๊บนึงพอนั่งพักแดงก็นั่งพักสักพักนึงค่ะคุณผู้ฟังประมาณดื่มน้ำนะคะให้เราดื่มน้ำให้เราพักผ่อนให้นั่งเล่นสบายสบายอยู่สักประมาณสัก10นาที15นาทีนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปวัดใหม่แต่การไปวัดใหม่ของแดงแดงบอกว่าขอเปลี่ยนเครื่องวัดขอเปลี่ยนเครื่องวัดเพราะเครื่องวัดของความดันบางที่เขาจะมีสำรองไงมีเครื่อง1เครื่อง2หรือเครื่อง3ถ้ามีสถานที่บริจาคเลือดเขาจะมีประมาณ3เครื่องเราขอเครื่องใหม่และเครื่องนี้ไม่ได้ละ181นี่เป็นไปไม่ได้แดงก็ไปวัดอีกเครื่องนึงนะก็กลายเป็นความดันปกติเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาวัดความดันเราคุณผู้ฟังต้องสักแป๊บนึงนะคะจะไปเชื่อเครื่องมือ 100% มันไม่ได้นะ

0: ก็ขอเปลี่ยนใหม่แล้วก็ถ้ามันสูงจริงนะคะเรานั่งพักก่อนสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็การระบบการหายใจนะคะการหายใจของเรามันเร็วไหมเราเดินมาเหนื่อยหรือเปล่านะคะถ้าเราเหนื่อยถ้าเราอะไรนะเหมือนคนที่ออกกำลังกายแล้วไปวัดความดันแล้วไปวัดการเต้นของหัวใจมันจะเต้นเร็วเต้นแรงแล้วก็จะความดันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะอันนั้นคือเป็นการผิดปกตินะเนื่องจากว่าเราไปออกกำลังกายเราไปใช้นะการออกกำลังกายงานการเต้นของหัวใจมันจะผิดปกติอยู่แล้วต้องพักผ่อนก่อนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนสักระยะหนึ่งแล้วค่อยไปวัดดื่มน้ำให้ใจเย็นๆเนี่ยนะความดันเราจะเป็นปกติถ้าเกิดว่าเรามีความดันปกติอันนี้ที่คุณผู้ฟังเมื่อกี้โทรเข้ามานะคะถามว่าเรื่องของความดันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าความดันของเราสูงหรือความดันต่ำนะตามตัวเลขที่แดงให้ไว้เมื่อสักครู่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ120อ่ะนะถ้าเราจะเป็นความดันปกตินะคะค่าของความดันถ้าความดันสูงก็เริ่มนะก็ตั้งแต่121จนถึง130นะเริ่มค่อนข้างสูงถ้าสูงแล้วก็คือ140ขึ้นไปนี่คือความดันสูงนะคะคุณผู้ฟังเริ่มสูงระยะแรกระยะ2ระยะ3นะถ้าเป็นมากกว่านี้ต้องไม่ได้แล้วนะคะต้องเข้าไปนะวิธีการแนะนำในการที่เราจะต้องไปวัดความดันก่อนเนี่ยก็คือการวัดความดันต้องนั่งนะพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยอย่างน้อย5นาที10นาทีนะคะเราก็ค่อยไปวัดความดันนะอันนี้ก็จะได้ค่าที่เขาเรียกว่าค่าที่มันเหมาะสมที่สุดนะนะคะที่แต่ไม่ใช่ไปถึงแล้วก็วัดเลยเพราะเราเดินไปมันก็เหนื่อยนะคะในการเดินการเต้นหัวใจเราก็จะแรงขึ้นเร็วขึ้นเหนื่อยแล้วบางคนวิ่งไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะอันละค่ะนี่คือเรื่องของความดันถ้าหากว่าความดันสูงนะคะถ้าสมมติว่ามันมีความดันสูงนะเราก็จะต้องดูแลสุขภาพยังไงนะคะความดันสูงมันอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างมาความดันสูงต้องกินอะไรบ้างความดันสูงเนี่ยต้องควรที่จะต้องทำอย่างไรถ้าเรามีความดันสูงแน่นอนคุณผู้ฟังนะคะเราต้องลดละมาปรับเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรานะคะอย่างจริงๆจังๆเลยถ้าเรามีความดันสูงลดการกินเค็มลดคือลดโซเดียมนะคุณผู้ฟังออกกำลังกายนะแบบแอโรบิกบ้างสม่ำเสมอกันหรือแม้กระทั่งควบคุมน้ำหนักสิ่งที่สำคัญนะคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยคือต้องงดนะงดการสูบบุหรี่นะหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เราก็ต้องงดด้วยแล้วก็พยายามอย่าเครียดจัดการกับเรื่องเครียดของเรานะคะถ้าหากคุมไม่อยู่ก็ต้องพบแพทย์แล้วค่ะเพื่อรับการรักษานะสิ่งที่สำคัญพวกอาหารแปรรูปเนี่ยอาหารเราลดโซเดียมลดโซเดียมก็คือลดเครื่องปรุงที่มันเค็มเนาะเครื่องอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปนะขนมกรุบกรอบพวกเนี้ยนี่คือวิธีการลดความดันนะเพราะนั้นต้องนะลดอาหารพวกนี้แล้วออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักแล้วก็งดสูบบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลดความเครียดนะแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องตรวจวัดความดันเดี๋ยวนี้เขามีการตรวจวัดความดันด้วยตัวเองที่บ้านแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะหรือมาตรวจความดันได้มันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าให้มันชัดเจนเลยเนี่ยก็ไปตรวจที่สถานพยาบาลก็จะทำให้เราได้มั่นใจมากขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันระมัดระวังนิดนึงคือมันไม่มีอาการอะไรให้เราเห็นนะแต่ทำลายหลอดเลือดแล้วก็อวัยวะภายในจนอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกอาการให้เรารู้นะแต่มันก็จะเป็นไปเรื่อยๆมันจะความดันสูงเนี่ยมันจะไปทำลายหลอดเลือดนะแล้วก็อวัยวะภายในจนเกิดอาการแบบแทรกซ้อนนะบางคนอาจจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นไตเสื่อมเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือไม่ดูแลนะนี่ก็เมื่อสักครู่ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังรายการแล้วก็สอบถามมานะคะเราก็จะดูแลกันยังไงอย่างที่บอกอาหารการกินนี่แหละค่ะนะอาหารการกินแล้วก็เพราะว่ามันสาเหตุที่มันเกิดเราก็บอกไปแล้วนะมันมีเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัจจัยในความเสี่ยงที่มันสะสมมาอายุมากขึ้นนะคะบางคนมาจากพันธุกรรมการกินเค็มพวกเนี้ยนะคะความอ้วนการขาดการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งความเครียดนะหรือแม้กระทั่งโรคนะบางคนอาจจะเป็นโรคไตนี่ไม่ได้เป็นกันง่ายๆมันสะสมมาเรื่อยๆคุณผู้ฟัง อาจจะเป็นการที่เรากินยามาตลอดทั้งชีวิตกินยาสเตียรอยก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาเบาหวานก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาลดความดันก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาระบายก็ทำให้เราเป็นโรคไตได้เพราะฉะนั้นยาทุกชนิดเนี่ยนะที่มันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตถ้าเราลดได้เราลดเลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องมาดูแลจัดการสุขภาพของเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะเพื่อป้องกันไม่อยากให้เราได้กินยาไงนะคุณเป็นเบาหวานคุณลดแป้งลดน้ำตาลออกกำลังกายนะดื่มน้ำให้มากเพียงพอนะคะนะทำทุกวันทุกวันทุกวันนะมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งบางทีเนี่ยไปหาหมอเขาอาจจะไม่ให้ยาคุณมากินก็ได้นะคะหรือเราก็จะมาหาอาหารเสริมที่ไปบำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะซึ่งบำรุงตับอ่อนเนี่ยตับอ่อนมีหน้าที่ผลิตอินซูลินอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องมาบำรุงตรงนั้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายพวกนี้ถ้าเราไม่อยากจะกินยาแล้วไม่อยากจะเป็นโรคไตเพราะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามีปัญหามากเลยถ้าพ่อไตเราเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ขับของเสียถ้าไตเรามีปัญหามันขับของเสียออกจากร่างกายไม่ได้อาจจะมีภาวะน้ำท่วมปอดน้ำท่วมอวัยวะภายในของเราอะนะคะขับของเสียไม่ได้ทำให้น้ำมันเกิดข้างค้างอยู่ในร่างกายทำให้เกิดอาการหน้าบวมตาบวมแขนขาบวมนะเราจะต้องไปดูดเอาให้หมอดูดน้ำออกจากร่างกายเรา 2-3 วันไปดูดที2 3วันไปดูดทีนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณแดงเมื่อคืนนี้ฟังอะไรคุณแดงอยู่นะอันนี้เกรงนะคะมันเท่าไหร่อยากทราบ
0: อันไหนคะ
1: อันสุดท้ายคือคุณแดงอย่างนี้ลูกสาวอ่ะเขา เป็นห่วงเขามากเลยเขาไม่ค่อยหลับค่อยนอนเลยอ่ะ
0: ไม่ค่อยนอนเล่นมือถือหรือดูซีรีส์
1: ไม่อย่างนั้นอ่ะ เหมือนกับประสาทเขามันเปิดมันค้างมันช็อตอะไรมานานแล้วนะคุณ
0: นอนไม่หลับใช่ไหมคะ
1: นอนแล้วก็แค่งีบนิดนึงแล้วก็ตื่นรู้สึกตัวแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไอ้หงุดหงิดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนว
0: ิ่
1: งไปวิ่งมาเพราะว่าเขาผ่ากัดลูกมา2ครั้ง
0: ค่ะ
1: ทำให้
0: ลูกสาวอายุเท่าไหร่คะ
1: อารมณ์อายุเขา36ค่ะ
0: โอ้36
1: แต่เขาเป็นอารมณ์แปรปรวนแบบพาวล่าเลยคุณ
0: อ๋อ
1: เราไม่อยากกินยาไงเราไม่นิยมยาคุณเราไม่ชอบ
0: ค่ะ
1: มัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะเน้นตรงเนี้ยค่ะความจำก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่านอนการพักผ่อนน้อย
0: ค่ะ
1: หงุดหงิด
0: ค่ะ
1: กังวลค่ะยังไงคะแดงอย่างเงี้ย
0: ค่ะก็เป็นถ้าเป็นอาการนี้มันต้องกินหลายอย่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายแดงพรหมิที่บำรุงสมองบำรุงสายตาท่อเลือดคลอโรฟิน่าจะนำเลือดไปเลี้ยงสมองเลี้ยงอวัยวะต่างๆอย่างเพียงพอนะคะแล้วที่นอนไม่หลับในแดงอยากให้กินตัวน้ำว่านหางจระเข้นะคะเพราะฉะนั้น3อย่างนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทานพร้อมๆกันเลยไปพร้อมๆกันนะท้องผูกไหมคะลูกสาว
1: ท้องผูกก็มีบ้าง
0: แล้วก็กินยาถ่ายหรือว่ายังไง
1: เขาก็จะกินค่ะคือไม่ได้กินยาถ่ายลักษณะกินแบบว่าที่เขาประกาศแบบท้องถ่ายท้องแล้วเขาก็อยากจะลดความอ้วนด้วยเขาก
0: ็ไม่ได้เลย
1: อาหาร กินข้าวมื้อเดียวเลยแต่ก็เขาอะเวลาเขาถ้าเขาจะนอนเขาจะใช้พวกแอลกอฮอล์ช่วย
0: โอ้ยไม่ได้เลยค่ะแอลกอฮอล์ไม่ได้เลย
1: ว่าอย่างนั้น
0: ไม่ได้เลยแอลกอฮอล์นี่ทำลายนะคะทำลายตับทำลายสมอง
1: เขามีเขาแบบว่ามันเคยชินไปแล้วค่ะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไง
0: ต้องแก้ก่อนที่เขาจะเคยชินไปมากกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะคะเดี๋ยวมันจะมีโรคอื่นเข้ามาแทรกซ้อนทั้งไตทั้งตับแล้วก็ทั้งตาทั้งสมอง
1: ใช่เขาก็ปวดหลังใช่ไต
0: ไตเริ่มมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องระวัง
1: กลางคืนก็ฉี่จะบ่อย
0: จะเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วนะถ้ายังฝืนทำอยู่ไม่ได้นะคะคุณต้องจัดการเลยนะคะเรื่องนี้นะคะฟังรายการอยู่แถวไหนคะเนี่ย
1: อยู่แถวเพชรเกษมค่ะ
0: เพชรเกษมค่ะชื่อคุณอะไรคะพอดีตอนนี้ออกอากาศสดอยู่นะ
1: โอ้ตายแล้ว ไม่อยากออกอากาศ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวแดงโทรกลับอีกทีนึงนะ
1: ตรงนี้คุณเสร็จธุระก่อนแล้วเดี๋ยวคุณโทรกลับได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: อาชีพไปหาคุณแดงก็ได้
0: เดี๋ยวแดงโทรกลับเดี๋ยวแดงโทรกลับนะคะคุณอะไรคะ
1: คุณหยกค่ะ
0: คุณหยกค่ะคุณหยกเดี๋ยวแดงโทรกลับแล้วกันเนาะ
1: ได้คุณแดงทำงานก่อน
0: ตอนนี้ออกอากาศสดอยู่ช่องเมื่อคืนนี้แหละนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะคุณยกแถวเพชรเกษมเนาะนะคะก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่จะปล่อยไว้นะคะเพราะนั้นถ้าปล่อยไว้นี่มันจะกลายเป็นโรคอื่นหลายๆอย่างติดต่อกันน่ะมันจะลำบากนะคะเอาละค่ะอย่างเคสเนี่ยแน่นอนลูกสาวดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดกินดื่มบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะแอลกอฮอล์มันไปทำลายเซลล์สมองเลยไปทำลายตับนะไปทำลายระบบประสาทนะอาจจะมีปัญหาอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนนะโดยเฉพาะคนนี่บอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่จะทำให้อารมณ์ของเรานี่แปรปรวนสุขภาพร่างกายในคือกลางคืนเนี่ยนะอวัยวะต่างๆมันต้องการพักผ่อนมันต้องการที่จะนอนมันนอนเหมือนเราแหละถ้าเราหลับมันก็หลับแต่บางคนเนี่ยบางคนคนเรานะคุณผู้ฟังมีเรื่องเครียดๆบ่อยๆเนี่ยนอนก็ไม่หลับแหละถึงหลับก็จะฝันนี่คือจิตใต้สำนึกนี่มันยังอยู่ทำให้เราเนี่ยหลับไม่สนิทการหลับไม่สนิทเลยคือเหมือนเราไม่ได้นอนอ่ะสมองเราไม่ได้พักผ่อนอ่ะนะคะแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่นอนหลับแล้วหลับยาวแล้วไม่ได้ฝันอะไรเลยเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคนมีบุญเป็นคนมีบุญดีบุญญาธิการดีมากๆนะคะเพราะว่าสมองพักผ่อนอย่างเพียงพอร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพออวัยวะต่างๆของเราพักผ่อนอย่างเพียงพอในขณะที่เราพักผ่อนนะคะอวัยวะบางส่วนมันจะซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเราในขณะที่เราหลับมันแล้วเราเพื่อที่เราจะให้เราเนี่ยมาต่อสู้ในตอนเช้าของเริ่มวันใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับหนึ่งจะมีร่างกายที่อ่อนและแอจะมีร่างกายที่เหี่ยวเพราะว่าเขาเรียกว่าฮอร์โมนอะมันไม่ได้รับการดูแลนะคะเพราะเวลาหลับในฮอร์โมนมันจะทำงานมันจะซ่อมแซมเซลล์หน้าตาจะสดใสนะสังเกตได้จากคนที่อดหลับอดนอนหน้าตาตาจะโหลหน้าตาจะเป็นหมีแพนด้าหน้าตาจะเหี่ยวย่นสมองจะเริ่มเบลอนะสมองจะเริ่มมีปัญหานี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคุณดกเมื่อสักครู่นะคะลูกสาวจะต้องกินหลายอย่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าหลับไม่สนดับไม่ได้จริงๆอ่ะน้ำมันโรยัลออยล์นี่ก็จะช่วยได้ด้วยนะคะนะต้องทานเลยนะอย่างน้อยเนี่ยวันละ2เม็ดก่อนนอนเนี่ยจะหลับง่ายแล้วทานน้ำว่านเข้าไปนะคะนะแต่สมองนี่ก็ต้องนะสำคัญนะถ้าเกิดว่ามีปัญหานะโอ้โหเป็นหลายอย่างคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะลามไป1โรค2โรค3โรค4โรคไปเรื่อยๆนะคะแต่มันอาจจะทำให้ร่างกายของเรานี่อ่อนแรงลงนะคะบางคนเดียวเป็นได้ถึง10โรคก็มี8โรค9โรค5โรคก็มีนะคะต่างหลายคนที่แดงรู้จักหลายคนที่แดงได้พูดได้คุยด้วยนะคะแต่พอเวลาเราจะรับการรักษานะจะต้องป้องกันยังไงจะต้องรักษาตัวยังไงนอกจากเราไปหาหมอแล้วเนี่ยเราจะมีการป้องกันกันยังไงนะแต่บางคนก็คือหาหมอไปหาได้แต่วิธีกลับมาเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังสูบบุหรี่เหมือนเดิมยังดื่มเหล้าเหมือนเดิมยังดูแลแบบตัวเองเหมือนเดิมทุกอย่างอย่างเงี้ยคุณฟังมันไม่ใช่นะเพราะมันไม่ใช่แบบนี้มันก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่อ่อนแรงอ่อนเพลียเมื่อยเหนื่อยนะมันบางคนถ้าเกิดว่าเรากลับตัวกลับใจได้เนี่ยมันจะสาบทำให้เราเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นได้อย่างปกติสุขขึ้นนะยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่มันยิ่งเสื่อมมากขึ้นอันนี้แค่36ปีนะคะยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะยังอยู่ในวัยที่ร่างกายยังรับได้อยู่นะคะแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆไม่ได้แล้วนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษาก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07054นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะคุณหยกแล้วก็ลูกสาวนะเดี๋ยวแดงโทรกลับหลังจากที่แดงจัดรายการเสร็จแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของความดันนะมีลูกค้าที่โทรเข้ามานะความดันเนี่ยก็นอกจากเราจะดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะมันแก้ไขได้นะเวลาก็ไล่เข้ามาอีกแล้วนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพใดโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกับแดงได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 0854ย้ำ0870607054วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สวัสดีค่ะคุณฟังวันนี้พบกันนะคะทางวปท. AM 792สำหรับคนที่นอนดึกนะคะหรือคนที่ยังต้องเฝ้าระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่มันจะขึ้นสูงเนี่ยนะคะฝนตกมาทั้งวันทั้งคืนนะคะหลายพื้นที่เนี่ยก็มีการเฝ้าระแวดระวังหรือมีน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องพยายามยกเก็บข้าวของเครื่องใช้ของที่มีค่ามีราคาเนี่ยนะคะเก็บไว้ที่สูงมีบางพื้นที่เตรียมย้ายพวกรถลาไปไว้ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยนะคะเราก็มีการระแวดระวังแล้วก็เตรียมการก็ต้องฟังเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศตอนนี้ก็มีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หลายหน่วยงานที่มีความแม่นยำในการที่จะให้เราได้รับฟังเพื่อเราจะได้ปลอดภัยแล้วก็จะได้เตรียมการกันในช่วงฤดูนี้ก็ถือว่ามันเป็นฤดูฝนแหละนะคะถ้ามีฝนตกหนาแน่นในพื้นที่ไหนมันก็จะน้ำท่วมแต่รู้สึกปีนี้ทางฝั่งตะวันออกจะค่อนข้างรุนแรงนะคะเห็นพี่น้องชาวระยองพัทยานะคะก็มีน้ำท่วมขังแต่ก็ไม่ทราบว่ามันจะขังอยู่นานไหมนะคะถ้าเป็นชายทะเลเนี่ยน่าจะไหลผ่านเร็วนะคะถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มเนี่ยแล้วก็ตามตรอกซอกซอยถนนหนทางต่างๆที่ราบต่ำก็ต้องเฝ้าระแวดระวังเลยนะคะหรือบางคนอาจจะมีพื้นที่มีบ้านที่อยู่สูงๆก็ต้องย้ายเข้าของมันเป็นช่วงฤดูกาลนะคะก็หวังว่าคงจะไม่หนักเหมือนปี54นะคะเพราะปี54เนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนมาเรื่อยๆเพราะว่ามีพายุเข้าหลายลูกก็ต้องส่งใจไปให้พี่น้องชาวอยุธยาในเขตภาคกลางหลายพื้นที่นะคะที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมทุกปีนะคะในกรุงเทพก็เวลาที่ตกหนักๆ นี่ก็การเดินทางสัญจรก็ค่อนข้างลำบากนะคะก็ต้องดูแลให้ชีวิตเราปลอดภัยทั้งในเรื่องของการความเป็นอยู่เรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะส่งกำลังใจให้กันในวันที่เราอาจจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องดูแลกันแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มากับสภาพดินฟ้าอากาศหลายคนเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ A เป็นโควิดก็ต้องหมั่นตรวจเช็คดูร่างกายถ้าไข้ขึ้นสูงมีอาการปวดศีรษะมีน้ำมูกไหลนะคะถ้าเป็น 4-5 วันแล้วเนี่ยไข้ไม่ลดอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปตรวจร่างกายไปเช็คสุขภาพจะได้รับการดูแลเยียวยาได้ทันท่วงทีนะคะรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงตอบปัญหาสุขภาพนะคะและมีนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาที่มาตอบปัญหาสุขภาพท่านสามารถรับฟังได้นะคะที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะรวมทั้งที่ท่านฟังอยู่ที่วปท. AM 792 อยู่ในขณะนี้นะคะกับเพื่อนคนนอนดึกท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพท่านเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่เบอร์081-334-6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์นะคะที่062-5100-560-569นี่คือ10เบอร์10คู่สายที่ท่านจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้และไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไว้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสนใจสั่งซื้อ10คู่สายคือ062-5100-560-569ย้ำเตือนให้ท่านได้จดไว้นะคะเพราะท่านที่สนใจเนี่ยบางครั้งอาจจะจดไม่ทันค่อยๆจดไปวันละนิดละหน่อยได้ครบเบอร์แล้วท่านก็โทรไปตอน 8 โมงเช้านะคะที่คลินิกคุณหมอชำนาญในการสั่งซื้อสมุนไพรคุณภาพดีไว้ดูแลตัวเองค่ะช่วงนี้มาฟังสาวสันกำแพงนะคะเสียงของยุ้ยญาติเยอะคนกล่อมโลกจากเสรีรุ่งสว่างแล้วฟังนักเพลงคนจนจากสายยันสัญญาค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ Dry Fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันจังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะในช่วงที่มีฝนฟ้าตกจะต่อเนื่องด้วยอากาศที่เริ่มหนาวเย็นลงนะคะเขาบอกในช่วงต้นเดือนตุลาเนี่ยมันก็อาจจะมีลมหนาวเข้ามาปะทะร่างกายเรานะคะในหลายๆภาคเนี่ยทางภาคเหนือน่าจะหนาวก่อนภาคอีสานก็ตกชุกหนาแน่นในช่วงนี้นะคะการดูแลป้องกันไข้หวัดใหญ่พวกที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือท่านที่เฝ้าระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ควรจะไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะว่าภาวะของคนที่มีกลุ่มโรคประจำตัวเนี่ยนะคะถ้าร่างกายอ่อนแอใครที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานเนี่ยภาวะแทรกซ้อนจากที่เราอาจจะติดเชื้อจากไปตากฝนนะคะเป็นหวัดเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยมันก็จะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนที่ยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราออกกำลังกายให้ร่างกายเราเนี่ยมีการดูแลด้วยสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอเลือกอาหารการกินนะคะวันนี้เนี่ยหลายคนหันมากินผักเพื่อให้ร่างกายเรามีระบบภูมิคุ้มกันเพราะผักมีกากใยไฟเบอร์มีสารอาหารครบถ้วนและการกินอาหารเนี่ยต้องกินให้มันหลากหลายนะคะถ้าเราน้ำหนักเกินเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมไขมันไว้เยอะจนพุงเราเริ่มย้วยเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราต้องลดพุงลดโรคด้วยการทำ IF ร่วมด้วยทานอาหารเป็นมื้อซะนะคะไม่กินจุกจิกระหว่างมื้อการกินผักผลไม้ไม่หวานทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือในปริมาณเหมาะสมไม่ให้เกิดการสะสมแล้วก็เสริมด้วยไวเฮิร์บเนี่ยนะคะซึ่งไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกมีส่วนผสมผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดแล้วก็มีผักมีเมล็ดกาแฟอ่อนเนี่ยนะคะที่ไปช่วยในการทำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลและมีแร่ธาตุสารอาหารสำคัญแมกนีเซียมมันจะดูแลเรื่องของระบบประสาทนะคะแมกนีเซียมเนี่ยมันจะเราให้นอนหลับสบายแล้วก็มีส่วนผสมของซิงค์ได้ธาตุสังกะสีมีโครเมียมก็ล้วนแต่เป็นสารอาหารที่ร่างกายเราเนี่ยได้นำไปซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ช่วยในการเผาผลาญให้ดีขึ้นนะคะในท่านที่มีภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยนะคะวันนี้ต้องการจะลดพุงลดโรคเพิ่มอัตราการเผาผลาญนะคะสั่งซื้อไวเฮิร์บมีบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทส่วนแปะกล้วยตราไวกิ้งเนี่ยมี30เม็ดถ้าฟื้นฟูร่างกายซ่อมแซมภาวะหลังการเจ็บป่วยท่านทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดหลอดเลือดเราจะแข็งแรงนะคะหรือถ้าสุขภาพดีเนี่ยอยากจะให้เลือดยืดหยุ่นดีมีสารอาหารออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์ให้ร่างกายเราแข็งแรงท่านทานเช้า2เย็น2ได้นะคะแปะกล้วยมีบรรจุ30เม็ดราคา260บาทส่วนกาแฟมี15ซองค่ะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เป็นเบาหวานดื่มได้ไม่มีน้ำตาลผสมและมีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมนะคะวันนี้ท่านใดสนใจจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ดื่มกาแฟให้สดชื่นกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกกระสิบเบอร์10คู่สายโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่062 5100 560-569 ค่ะให้ฟังเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะกับเพลงสาวเพชรบุรีนางห้องจากเสียงของตั๊กแตนชลดาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอแกงศักด
0: ิ์แล้วผมพูดนี่ต้องขออภัยนะครับบางทีมันน้อยอกน้อยใจซะว่าเราพูดไม่ดีกินอย่างนี้ก็ไม่ได้กินอย่างนั้นก็ไม่ได้ความสูงก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงเอาจริงก็ป่ะ
1: ค่ะ
0: บางทีบางครั้งบางคราวนี่เขาปฏิเสธทุกอย่างเลยกูจะกินอย่างเหมือนเดิมแล้วมันจะหายได้ยังไงวะเอาจริงก็ป่ะ
1: ค่ะ
0: อะไรก็ไม่ได้กินข้าวเหนียวไม่กินได้ไหมกินข้าวกล้องได้ไหมไม่ได้เออทำกินมื้อนั้นเหลือสองมื้ออันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องสวัสดีละคุณเตรียมตัวตายได้เลย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้อายุ75ค่ะ
0: แล้วน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก150ความสูง150น้ำหนัก47ค่ะ
0: โอ้ดีแล้วลดอีกสัก 2-3 กิโลก็ได้ครับนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมไม่มีเลยใช่ไหม
1: เบาหวานนี้95ค่ะแล้วก็ความดันไม่มีค่ะ
0: แล้วไขมัน
1: แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ก็111คอเลสเตอรอล174ค่ะ
0: LDL เท่าไหร่ครับ
1: อะไรนะคะ
0: LDL เท่าไหร่ครับ
1: LDL 90
0: โอ้เยี่ยมมากเลย
1: แล้ว HDL ดิฉันสูงไป3ค่ะคุณหมอเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: ยิ่งสูงยิ่งดี HDL 50เท่าไหร
1: ่68ค่ะ
0: โอ้เยี่ยม
1: ก็ให้65ค่ะ
0: เอ้ยเขาให้แค่50ผู้หญิงอะ450ก็ดีแล้ว
1: 68นี่ดีหรือยังคะคุณหมอ
0: ใครมาตัวดียิ่งตัวเลขมากยิ่งดีครับ
1: อ๋อแล้วเขาเขียนลูกศรว่าสูงอ่ะคุณหมอ
0: ก็สูงดีนะครับ HDL
1: อ๋อ HDL นี่สูงไม่ว่าดีใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ LDL สูงมากไม่ดีกับ
1: LDL นี่90ค่ะ
0: เยี่ยมมากยิ่งต่ำยิ่งดีต่ำกว่า100ถือว่ายอดมาก
1: ยิ่งต่ำยิ่งดีแต่ถ้า HDL นี่ดิฉันสูง168
0: โอ้ยคุณออกกำลังกายหนักมากเลย
1: แล้วดิฉันคิดดิฉันดูที่เขากำกับไว้ว่าให้สูงให้ไม่เกิน65ดิฉันว่าดิฉันเกินไป3เวลาดิฉันทานไข่ต้มดิฉัน
0: ไม่แค่65นี่คือค่าอะไรครับ
1: อ๋อ65หมายถึงว่าเขาให้สูงเท่ากับ65แล้วดิฉัน68ดิฉันก็เกินไป3
0: ดีฮะ HDL เนี่ยดีแล้ว68นี่ดีแล้ว
1: นะคะดิฉันคิดว่าดิฉันสูงดิฉันก็พยายามกินไข่ต้มแล้วก็แคะไข่แดงออกไปหน่อยนึง
0: เออกินไปเถอะไข่แดงไข่ขาวกินไปเถอะ HDL ไม่เกี่ยวกันนั่นหรอกฮะไม่เกี่ยวกินไข่แดงไข่ขาวค่า LDL ของคุณปกติสูงยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับกับค่าไตรกลีเซอไรด์ปกติดีมากเลยสุขภาพเนี่ย
1: แต่ทีนี้หนูจะมาถามคุณหมอหนูฟังทุกวันเลยแต่ทีนี้หนูจำไม่ได้ว่าคุณหมอบอกว่าค่าของ eGFR มันคืออะไรคะของดิฉันมัน 64.93 แต่ที่เขาเขียนเอาไว้ว่าไม่ให้เกิน60นี่มันอะไรคะคุณหมอ
0: เดี๋ยวค่าครีตินินเท่าไหร่ครับ
1: เอ่อ

0: ออกเป็น5ระยะนะครับนะเขาเรียกว่าค่าตายวายเรื้อรังออกเป็น5ระยะลองฟังสัก3นาทีอย่าเพิ่งพูดนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ระยะสุดท้ายนี่ต่ำกว่า15ระยะที่4ต่ำกว่า30ระยะที่3ต่ำกว่า60ระยะที่2 60ถึง80ของคุณเยี่ยมมากไตคุณเยี่ยมมาก EGFR ได้ถึง60กว่าแล้วอายุ75อย่างนี้ถือว่ายอดมากครับ
1: แต่เขาเขียนลูกศรขึ้นว่าสูงเหรอคุณหมอ
0: ก็สูงก็ดีสิครับค่ะ EGFR ยิ่งสูงยิ่งดี
1: อ่ะอ๋อดิฉันก็เลยสงสัยตกใจว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับอะไรอ๋ออันนี้นี่คาดไปใช่ไหมคะคุณหมอ
0: คาดไปมันดีมากเลยครับ
1: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะ
0: ผมยังดีสู้ไม่ได้เลย
1: ตอนนี้75แล้วค่ะคุณหมอดิฉันฟังคุณหมอทุกวันเลยแต่ทีนี
0: ้
1: มันลืม
0: ฟังแล้วได้ความรู้มากไหมครับ
1: ความรู้โหสุดยอดคุณหมอสุดยอดมากแล้วดิฉันก็กินแปะกล้วยทุกวันทีนี้แล้วก็ไม่ได้กินยังไม่ได้กินยาอะไรเลยกินแต่แปะกล้วยอย่างเดียว
0: ไม่ต้องให้ยาอะไรเลยครับ
1: แล้วคะ
0: คุณจะกินทำไมเมื่อทุกอย่างปกติเพียงก็ลดน้ำหนักอีกหน่อยทำไอเอฟอีกหน่อยลดสัก 4-5 กิโลได้ไหม
1: น้ำหนักกันเหรอดิฉันเมื่อก่อนนะมัน53
0: เดี๋ยวนี้
1: ทีนี้ก็ลดข้าวลงก็เหลือ52แล้วตอนนี้ก็เหลือ47ยังจะลดอีกเหรอคะคุณหมอ
0: ลดอีกสัก2กิโลเพื่อจะให้หอมแก้มทีนึงเอา
1: คุณหมอ47นี่หนูกำลังพอหนูผอมไปถึง45นะเพื่อมาญาติอ่ะก็บอกว่าหนูผอมไปเนื้อเหี่ยวไป
0: ค
1: ุ
0: ณอย่าไปเชื่อนะคุณเล่นฟิตเนสคุณเล่นเอาขวดน้ำเนี่ยขวดน้ำสักครึ่งลิตรเนี่ยมาโยกไปโยกมาให้แข็งแรงด้วยกล้ามเนื้อเรากินผักสัก 50% ตามด้วยผลไม้ตามด้วยโปรตีนที่ผมพูดอย่างนั้นนะ IF นะ
1: ค่ะ IF ค่ะดิฉันก็ทำเป็นบางมื้อค่ะคุณหมอไม่ได้ทำทุกวัน
0: ใช่ใช่ไม่ต้องทำทุกวันนะครับคืออย่างเงี้ยสุขภาพดีเยี่ยมเลยครับ
1: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอนี่หลักจะมาถามคุณหมอเรื่องไอ้ EGFR นี่มันหมายความว่าไงเพราะมันเกิน
0: คืออย่างนี้นะคืออย่างนี้นะผมอยากจะแปลผมเรียนอยู่ผมอยากจะแปลเป็นมันเป็นแปลมันต้องให้เข้ากับคนไข้ที่เป็นคนไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: เหมือนการทำ IF แบบฝรั่งคุณเจ๊งเลยฮะแล้วคุณฟังแล้วไม่รู้เรื่องคุณเปิดดูในเน็ตในอะไรสิฟังแล้วไม่รู้เรื่องจะกินอะไรเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกไว้เลยจริงหรือเปล่า
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: แต่เราบอก
1: อันนี้เขาบอกเอาไว
0: ้ผมบอกว่ากินนี้กี่เปอร์เซ็นต์กินนี้กี่เปอร์เซ็นต์เด็กประจำอ่อนจะฟังรู้เรื่องเลย
1: ค่ะ
0: แล้วคุณไม่ต้องเสียเงินแม้แต่เกเดียวจริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: เป็นวิทยาทานทั้งประเทศไทยทั้งโลก
1: คุณหมอพูดดีมากดิฉันฟังทุกวันแต่ทีนี้ดิฉันลืมไปเนี่ยเรื่อง EGFR มันหมายความว่าอะไร
0: มันแปลมันผมสมัยที่เรียนอยู่ผมอยากจะเปลี่ยนคำแปลมันนะฮะมันแปลบอกว่ามันแปลตรงเกินไปว่าไตวายเรื้อรังนะฮะไตวายเรื้อรังระยะที่5ต่ำกว่า15ระยะที่4ต่ำกว่า30ระยะที่3ต่ำกว่า60 60ถึง80ระยะที่2แล้วก็เกิน80ขึ้นไประยะที่1คุณควรจะแปลว่าสมรรถภาพของไตนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ระยะที่1เนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับ
1: ระยะที่1ดีเยี่ยมใช่ไหมคะ
0: 80ขึ้นไปเนี่ยมันดีเยี่ยม
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ดีเยี่ยมเยี่ยมและที่2 60ถึง80ยอดเยี่ยม
1: อ๋อแสดงว่าของหนู64
0: ยอดเยี่ยม
1: 93
0: ยอดเยี่ยม
1: ใช่ไหมคะ
0: มันอยู่ที่อายุด้วยครับอายุขนาด75นี่ถือว่ายอดเยี่ยม
1: อ๋อค่ะค่ะค่ะ
0: ถือว่าเป็น
1: ดิฉันไปตลาดทุกวันเหงื่อออกทุกวันเลยแล้วก็ออกกำลังกายทุกนิดๆหน่อยๆพอมันเหนื่อยก็หยุด
0: เดี๋ยวผมจะพูดแปลต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: มันแปลตรงตัวเกินไปน่ะมันควรจะกำกับนะ
1: ค่ะ
0: ภาษาไทย EGFR บางคนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วยังแปลบอกแย่ที่สุดว่าไตวายเรื้อรังพอขึ้นระยะที่5โอ้ยตัวเลขน้อยมันจะดีมันไม่ใช
1: ่
0: นะฮะคุณจะบ่งเล็บไว้ว่าสมรรถภาพของไตเกิน80ระยะที่1ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุด
1: อ๋อยอดเยี่ยมที่สุด
0: สุขภาพดีถ้าระยะที่2 60ถึง80ดีเยี่ยมมันอยู่ที่อายุด้วยนะถ้าคุณอายุ
1: ว่าหนูถ้าหนูยังอายุน้อยถ้าหนู64หนูก็อายุระยะที่2ใช่ไหมคะ
0: มันดีเยี่ยมเลยมันดีเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยครับ

0: ยอดเยี่ยมค่ะ
1: เออ
0: ขอบ
1: อายุ75ผมยังไม่ถึงขนาดนี้เลย
0: เหรอ
1: เออ
0: อ๋อค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ในระยะที่3นะครับ
0: 3
1: สำคัญมันควรจะแบ่งเป็น A B C นะฮะ6 50ถึง60 A ถ้า B 40ถึง50ถ้า C 5 40ถึง30ต้องแบ่งมันสำคัญอยู่ระยะที่3แล้วคงคุณเหนือระยะที่เป็นระยะที่2คุณแทบจะเหาะได้แล้วตอนนี้รู้ป่ะ
0: แล้วคะแล้วสามีของดิฉันเขาหมอไม่ได้ให้มาแต่ว่าเขาบอกหมอบอกว่าเป็นไตเรื้อรังอย่างนี้มันเท่าประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: โอ้เทวดาตอบไม่ได้หรอก
0: แล้วคะ
1: ไตใบเรื้อรังคุณพูดไตใบเรื้อรังมันเป็นกันทุกคนเลยครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้กินยานะคะแฟนไม่ได้กินยาหมอเพิ่งจะบอกว่าม
1: ันไม่มียากินไม่มียารักษาแฟนอายุเท่าไหร่
0: 75เท่ากันค่ะ
1: โอ้แฟนหนักอ้วนไหม
0: ก็มีพุงนิดๆค่ะแต
1: ่
0: ก็มีพุงแต่ว่าตัวเขาไม่อ้วนแต่มีพุงค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
0: น้ำหนักส่วนสูง165แล้วก็ความสูง65ค่ะเอ้น้ำหนัก65ความสูง165
1: เขามีพุงเขาแสดงว่าเป็นแหล่งเก็บไขมันที่พุงกะทินะครับ ให้เขาฟิตเนสหน่อยนะครับโดยการไปซื้อฮูลาฮูปมาแกร่งหน่อยนะครับให้มันลดพุงหน่อยนะครับ
0: อ๋อลดพุงเหรอคะ
1: ออ
0: มันพุงพุ้ยอย่างเดียวแต่อย่างอื่นไม่อ้วนค่ะ
1: พุงพุ้ยทำให้เก็บไขมันนะไขมันสูงไหมค่าแฟตเอซิดเท่าไหร
0: ่อ๋อไขมันนี้คุณหมอบอกไม่ได้บอกค่ะคือเวลาไปหาคุณหมอแล้วทีนี้ผลของคุณหมอตรวจค่าราชการน่ะก็ไม่ได้ให้ใบมาแต่ของดิฉันนี้ตรวจไวทองแล้วก็ให้ใบไอ้นั่นเนี่ยใบของที่ค่าของต่างๆนะให้มาแล้วแกก็เลยไม่รู
1: ้คุณโคตรฉลาดเลยเพิ่งเจอคุณฉลาดตอนนี้นะมาถามซอกแซกเนี่ย แล้วถามจริงทำไมไม่ถามหมอที่รักษาคุณอ่ะ
0: ก็หมายถึงไม่ใช่อันนี้หนูเพิ่งนึกได้ไงว่าหนูอยากจะคุยกับคุณหมอด้วยไงหนูก็เลยถามคุณหมอ
1: ถึงถามอย่างนี้ เขาก็เรียกอ้าวพยาบาลส่งแขกหน่อย จริงหรือเปล่า
0: ค่ะเขาตกลงไอ้ HDL เนี่ยไอ้ HDL หนู68อย่างเง
1: ี้ยเยี่ยมมาก
0: แล้วหนูพยายามยิงเอาสามีว่าเรื่อยเลยว่าทำไมแค่ไข่แดงออกก็บอกว่าเอ๊ะเขาเขียนเอาไว้ว่าไม่ให้เกิน65แล้วหนูเกินไป3ก็หนูก็พยายาม
1: มันดีเกินแล้วมันดี HDL ตัวไขมันตัวดีมันยิ่งสูง7 80ยิ่งดีอ่ะ
0: อ๋อ
1: ถ้าต่ำลงไปถ้าเหลือสัก40คุณก็แสดงว่าขาดการออกกำลังกายครับ
0: อ๋ออย่างนั้นดิฉันก็ไม่แค่ไข่แดงออกนะ
1: ไม่ต้องกินไปเลยครับกินไม่ให้เกี่ยวกันเลย
0: อ๋อค่ะค่ะหนูกลัวว่าไข่แดงมันมีนั่นมากมีไอ้ทำให้ไขมันมากหนูก็เลยพยายามจะลดให้เหลือเท่าที่คุณหมอก็ไว
1: ้ไอ้เรื่องไข่เกิดก่อนไก่หรือไก่ออกก่อนไข่เห็นเถียงกันตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์นะว่าอะไรเกิดก่อนแล้วเถียงกันเรื่องกินไข่แดงไข่ขาวเถียงกันตั้งแต่ไข่ลูกเขยอ่ะจะว่ากินไปเถอะทั้งไข่แดงไข่ขาวทำให้ไขมันไม่สูงหรอกครับเดี๋ยวอีกครู่ฝรั่งมันก็บอกว่ากินไข่มันไม่ได้มันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับเขาจะขายข้าวโพดคั่วเนี่ยเขาก็เชื่อว่าข้าวโพดคั่วดีจนเอาไปเป็นทำเป็นน้ำตาลฟรุกโตสอ่ะ
0: มันเป็
1: นมันเป็นธุรกิจนะครับ
0: ธุรกิจ
1: เดี๋ยวพูดเดี๋ยวผมโดน
0: ว่าเมื่อก่อนมันใส่น้ำตาลนะคะคุณหมอกระโพดแล้วก็ใส่น้ำตาลอย
1: ่
0: างเค็มก็มีอย่างหวานก็มี
1: แล้วตัวไอ้ข้าวโพดมันมีฟุกโตจูครับนะ
0: ก็
1: คือน้ำตาลแล้วคุณกินแล้วอร่อยแล้วก็กินไม่ลืมแล้วคุณจะตายคาปากอ่ะนะฮะเอ้าตอนนี้ก็กินแปะกล้วยเช้ากินแปะกล้วยสังเกตดูสายตาก็ดีขึ้นหูแว่วก็ดีขึ้นถ้ามีเส้นเลือดขอบก็ดีขึ้นและให้สามีกินเขาจะหอมแก้มเนื้อทุกวันนะ
0: ขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนี่แหละครับการทำอะไรด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ปลายลิ้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราปรารถนาดีเนี่ยก่อนจะสิ้นชีวิตในชาตินี้ขอฝากความดีเหมือนกับศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพรหมจรรย์ข้าพเจ้า เรียนได้บอร์ดไม่ต่ำกว่า10บอร์ดนะครับเรียนจนไม่รู้จะเรียนอะไรแต่เขาอยากได้ร้องเพลงก็ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานถึง2ครั้ง2คราเหมือนกับตุ๊กตาทองให้กับนักแสดงแต่งเพลงเองเราเพียงแต่ชี้แนะนิดหน่อยว่าอาจารย์แต่งเถอะแล้วผมจะบริการให้ทุกอย่างโอ้โหแต่งเพลงยิ่งกว่านักแต่งเพลงมืออาชีพเสียอีกแล้วร้องเพลงอีกก็ฝากไว้แก่แผ่นดินศิลปินแห่งชาติในคนต่อไปนะครับแต่เราทำเนี่ยไม่ต้องการแม้กระทั่งรางวัลเราได้มาเยอะแยะเขาจะให้มาผมก็ไม่เอาแต่เราต้องการเป็นขวัญใจของประชาชนที่ฟังรายการนี้ให้เขาใช้อาหารเป็นยาคุณอย่าใช้ยาเป็นอาหารคุณต้องนับถือศาสดาของทุกศาสดาเหมือนกันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธอะไรก็ตามคุณต้องใช้วิธีการว่าพระพุทธองค์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยสอนให้รู้จักศีลสละทำบุญคุณต้องรู้จักเหตุแห่งทุกข์ครับพอรู้จักเหตุแห่งทุกข์เนี่ยคุณดับทุกข์ที่ต้นเหตุแล้วคุณก็จะหายทุกข์เองคุณรู้จักโรคพวกนี้เกิดจากพฤติกรรมในการกินหวานมันเค็มและมากเกินไปขาดการออกกำลังกายทั้งนั้นนะครับไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคและศาสตราจารย์อีกท่านหนึ่งในวงการแพทย์ในยุคปัจจุบันคือฮิปโปเครติสสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาไม่ใช่ใช้ยาเป็นอาหารใบกล้วยก็เป็นอาหารจากใบแปะกล้วยแต่ก็เอามาสกัดเอาสารพิษออกไปสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยกาปี062 5100 062 5100 560ถึง569
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับการปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะท่านสามารถเข้าสายหน้าใหม่ปรึกษาได้ที่0813346666ต้องการสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟสั่งไวเฮิร์บจากคลินิกคุณหมอชำนาญเปิดทุกวันนะคะคลินิกอยู่สี่แยกเฟรชไปซื้อได้ตนเองได้ถ้าจะสั่งซื้อมีบริการจัดส่งทั่วทุกพื้นที่ในรัศมีการรับฟังที่ท่านได้ยินเนี่ยท่านสั่งได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรศัพท์สั่งซื้อที่062-5100-560-569คลินิกเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรได้เลยนะคะให้ฟังนางบางเงาค่ะเสียงของฝนธนสุนทร อกหักจากคาเฟ่จากสายันนิรันดร

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะถ้าคุณผู้ฟังนะคะได้มีโอกาสไปตรวจเช็คร่างกายหรือเรามีกลุ่มเสี่ยงจากปัญหาพันธุกรรมที่บรรพบุรุษเราอาจจะเป็นเบาหวานมีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินไขมันเยอะเนี่ยนะคะท่านต้องไปตรวจเรื่องของค่าน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตสูงเนี่ยมีผลต่อเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะถ้าเราไปตรวจเนี่ยค่า A1C เนี่ยนะคะที่เขาวัดจากเม็ดเลือดแดงอายุ4เดือนเนี่ยถ้ามันเกิน 6.5 หรือบางคนเนี่ยถ้าประมาณ 5.7 นี่ก็ปริ่มเบาหวานแล้วนะคะบางทีตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่รู้สึกว่าเรายังไม่เป็นอะไรแต่มันอาจจะมีแฝงอยู่ในร่างกายแล้วนะคะถ้าตรวจน้ำตาลไปนิ้วก็ต้องไม่เกิน126ถ้าใครรู้ตัวว่าเราเริ่มจะปริ่มที่จะเป็นเบาหวานนะคะหรือว่าอาจจะมีการตรวจเช็คแล้วเนี่ยนะคะมันจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินตามมาและตับเนี่ยมันจะทำงานหนักขึ้นสิ่งแรกเลยเราต้องลดความหวานลงก่อนเพราะว่าแหล่งน้ำตาลเนี่ยมันจะซุกเข้าสู่ร่างกายเราได้เร็วมันก็จะไปเพิ่มพลังงานได้ง่ายนะคะในเรื่องของการลดความหวานลดพวกแป้งพวกที่เป็นข้าวที่เป็นข้าวเหนียวพวกนี้นะคะขนมพวกน้ำหวานเนี่ยเราจะต้องงดเว้นในเรื่องของที่มันไปเพิ่มพลังงานแล้วสะสมไขมันถ้าเรากินข้าวแป้งน้ำตาลเยอะมันก็จะสะสมไปเป็นไขมันที่มันอยู่แทรกอยู่ตามมวลกล้ามเนื้อต่างๆนะคะเราต้องมีการเพิ่มโปรตีนในทุกมื้ออาหารถึงให้กินพวกไข่พวกปลาไก่อย่างเงี้ยได้นะคะเต้าหู้พวกถั่วเนี่ยมันจะช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นเพราะถ้าเรามีผักเข้าไปรองในท้องเราก่อนเนี่ยสักครึ่งจานนะคะแล้วก็ตามด้วยพวกโปรตีนเนี่ยผักมันมีกากใยไฟเบอร์มันจะช่วยให้การชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้มันช้าลงนะคะแล้วท่านกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือมันก็จะไปช่วยในการทำให้น้ำตาลไม่พุ่งขึ้นสูงและการเดินหลังอาหาร10นาที15นาทีที่แนะนำกันประจำเนี่ยนะคะมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันสามารถดึงน้ำตาลได้ไปใช้ได้เลยทันทีและการที่เราฝึกพวกเวทเทรนนิ่งสัก2วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยนะคะได้มีเพิ่มมากขึ้นและการนอนให้พอมันก็จะมีผลต่อความไวต่อการอินซูลินที่มันแย่ลงเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้ความอยากอาหารมีมากขึ้นจึงต้องนอนพักผ่อนในแต่ละคืนเนี่ย 7-8 ชั่วโมงให้หลับลึกหลับสนิทร่างกายมันก็จะได้ทำงานได้ดีนะคะถ้าเรามีน้ำหนักเกินเนี่ยหรือว่าเรามีเส้นรอบพุงใหญ่ให้ท่านลดน้ำหนักลงนะคะถ้าลดได้ 5-10% เนี่ยถ้าคนน้ำหนักลดแค่ประมาณ100อย่างเงี้ยนะคะถ้าลดเหลือ90แล้วค่อยๆลดมาทีละสัปดาห์หนึ่งสักประมาณ1กิโลหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ย 1-1 กิโลครึ่งก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะถ้าเรามีการเผาผลาญดีขึ้นเนี่ยนะคะก็โอกาสที่เราจะลดค่าน้ำตาลในเลือดได้มันก็จะได้ดีขึ้นเพราะว่าภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สะสมมาหลายๆปีนะคะบางทีเนี่ยน้ำตาลอาจจะดูดีอยู่ตับก็ยังทำงานได้ดีแต่เราก็อย่าชะล่าใจเราก็ต้องระมัดระวังการปรับพฤติกรรมการกินทั้งผู้ที่เป็นเบาหวานหรือไม่เป็นก็ตามเนี่ยนะคะพยายามลดความหวานคนที่ชอบกินชานมไข่มุกโกโก้หวานๆนะคะหรือว่ากาแฟประเภทที่มีครีมเทียมมีของหวานเนี่ยนะคะต้องพยายามที่จะลดลงเพื่อให้ค่าน้ำตาลในเลือดเราลดลงเมื่อเราไปตรวจเช็คแล้วเนี่ยนะคะเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงปรับพฤติกรรมทำ IF หันมากินผักผลไม้โปรตีนแล้วก็เดินสัก10นาที15นาทีหลังอาหารตามที่มีทีมแพทย์เราแนะนำให้กำลังใจดีๆกับผู้ที่มีภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะแล้วท่านจะเสริมด้วยไวเฮิร์บไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มการเผาผลาญได้มากขึ้นจะได้ไม่เกิดสะสมไขมันและท่านจะทานคู่กับแปะกล้วยสั่งซื้อได้เลยนะคะมีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้สั่งซื้อไปที่10คู่สายที่คลินิกคุณหมอชำนาญ นะคะท่านจดไว้แล้วเปลี่ยนแค่ตัวหลังนะคะจาก0625100 5600-569 ค่ะ
ก็โทร561-562-567-568-569เปลี่ยนหมายเลขท้ายตัวเดียวนะคะและ10เบอร์เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นท่านสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญหรือไปด้วยตนเองก็ได้ค่ะคลินิกเปิดทุกวันนะคะช่วงนี้จะให้ฟังลาลักลั่นทมเสียงของสอนคีรีศรีประจวบจำปาลืมต้นจากสายันสัญญาแล้วก็ฟังเสียงคุณก๊อตจักรพันธ์ค่ะสวรรค์ปลายนา

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี่ยงต้องกินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้ก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับท่านที่ประสบในเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะการที่ท่วมเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยชาวสวนชาวไร่ก็ได้รับผลกระทบนะคะเสียหายเป็นวงกว้างในทุกๆปีเนี่ยบ้านเราพอในช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นเนี่ยนะคะในระยะเดือนนี้เนี่ยก็ต้องเฝ้าระแวดระวังนะคะส่วนมากเนี่ยถ้าเราสังเกตดูจากปี54หรือในหลายๆปีเนี่ยน้ำมันจะมาถ้ามาถึงสักอยุธยาปทุมธานีเนี่ยประมาณกลางเดือนตุลาเนี่ยเราต้องเฝ้าระแวดระวังนะคะก็ส่งกำลังใจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะคะไม่ใช่ปล่อยให้น้ำมาแล้วเราค่อยเก็บข้าวเก็บของเราก็ต้องดูจากระยะเวลาที่หลายๆปีผ่านมาเนี่ยการเตรียมไว้ดีกว่านะคะป้องกันไว้เพราะว่าจะได้ไม่เสียหายมากนักเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นทุกปีนะคะใครที่อยู่ริมคลองริมแม่น้ำริมตลิ่งที่ลาดต่ำต้องเตรียมเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็ต้องเฝ้าระแวดระวังนะคะมันเป็นภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะกันเตรียมในเรื่องสุขภาพนะคะการย้ายผู้ที่มีภาวะการเจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนไข้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะต้องไปหาที่ปลอดภัยไว้ก่อนเตรียมการไว้ดีกว่านะคะแต่ก็มีหน่วยงานของราชการเนี่ยเขาก็ยังช่วยบรรเทาทุกข์ในการแจกข้าวปลาอาหารกันทุกปีมีการนำเรือไปรับเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมการล่วงหน้ามันก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้นะคะเหมือนเราดูแลสุขภาพเรานี่แหละถ้าเราดูแลต่อเนื่องมาตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวเป็นจนถึงวัยกลางคนจนวัยผู้สูงอายุถ้าท่านเลือกอาหารการกินและท่านออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องไปหักโหมมากเอาพอเหมาะพอดีไม่ว่าจะเป็นการเลือกในปริมาณการกินอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายอยู่ในที่อากาศถ่ายเทมีกิจกรรมสันทนาการเราเคลื่อนไหวร่างกายเราในระหว่างวันเนี่ยมันจะช่วยระบบการเผาผลาญนะคะและการที่ท่านสนใจไวน์เฮิร์บถ้าท่านจะสั่งไวน์เฮิร์บขนาดพรีเมียม6กล่องเขาจะมีตำราเรื่องของการทำ IF ให้ด้วยนะคะซึ่งการทำ IF ก็เป็นขั้นตอนวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดพุงลดโรคเสริมได้ไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะ1กล่องจะมี30แคปซูลในราคา260บาทจะสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์ให้หลอดเลือดเราแข็งแรงและจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท่านโทรศัพท์สั่งซื้อจากคลินิกคุณหมอชำนาญนะคะที่0625100560-569ฟังเพลงของสอนชัยเมฆวิเชียรนะคะกินยาลาตายวอนรักจากเสียงยอดรักสลักใจค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดีจากจังหวัดไหนครับเนี่ยออ
1: กการอยู่ใช่ไหมออกรายการอยู่หรือเปล่าคะ
0: ก็กำลังออกรายการอยู่ครับครับเชิญเลยครับมีปัญหาอย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับ
1: อ๋อพอดีที่เคยมาถามคุณหมอเรื่องคอเลสเตอรอลนะคะ
0: ไขมันมี4ตัวที่สำคัญสำคัญคือท่อคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ LDL แล้วก็ HDL นะครับตอนนี้ค่าไขมันตัว LDL เท่าไหร่ครับเกิน130มั้ย
1: 138
0: เออแล้วก
1: ็ทีนี้เนี่ยเคยถามคุณหมอแล้วว่าจะควบคุมอาหารแล้วต้องกี่เดือนถึงไปเจาะอีกทีหนึ่งได้คะ
0: ไปตรวจสัก3เดือนครับไปตรวจก็ได้ครับ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้มันอยู่ที่น้ำหนักด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: มันผอมอะค่ะ40เองสูง160
0: โอ้ผอมนะครับก็ดีแล้ว
1: กินยังไงมันก็ไม่ขึ้นท้องผูกด้วยแล้วเลยไปหาหมอให้ยาระบายมาม
0: ันเกี่ยวกับพ่อแม่เป็นไก่ลูกเกิดมาเป็นหมูมีไหม
1: อ๋อค่ะค่ะมาม่าเขาก็ผอม แต่ก่อนหน้านี้40
0: ไม่เป็นไรผอมมัน
1: อยู่มันลดเองอะ
0: ผอมแข็งแรงแต่ไขมันก็มีสวะกินของทอดอยู่นะครับ
1: มีบางครั้งแต่ไม่บ่อย
0: ก็กินของทอดทำให้ LDL ขึ้นสูงนะครับกินของหวานทำให้ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสูงถ้ากินทั้งทอดทั้งหวานสูงทั้งสองตัวเลยนะครับมันไม่เกี่ยวกับผอมกับอ้วนนะไขมันบางคนบอกว่าต้องอ้วนถึงมีไขมันสูงมันไม่เกี่ยวกันนะครับมันเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: ดีแต่ว่าไม่อ้วน
0: ไม่อ้วนก็ดีแล้วเผาพันธุ์ไม่อ้วนแต่แข็งแรงดีกว่าอ้วนแต่เป๋ไปข้างหนึ่งก็แย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักส่วนสูงเป็นเซนติเมตรถ้าผอมไม่ค่อยเป็นไรถ้าไม่มีโรคนะครับแต่เห็นไหมคนผอมก็มีไขมันสูงได
1: ้ก็มีอาจารย์ถ้าจะไปตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเจาะเลือดอย่างเงี้ยดีไหมคะ
0: ไม่มีอาการไปตรวจทำไมฮะ
1: ก็มันผอมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวกันหน่อยคุณจะไปสั่งมาต้องตรวจนั้นตรวจนี้นะมันไม่เกี่ยว
1: ขาวก็ต่ำนิดหน่อย
0: เม็ดเลือดขาวต่ำเท่าไหร่เท่านี้ต่ำกว่า 4-5,000 มั้ย
1: W นิดหน่อยอะค่ะต่ำไม่ถึงกับครึ่งไม่ถึงกับเยอะ
0: 4,500ขึ้นไป 4,000 ขึ้นไปก็ถือว่า
1: ประมาณ 3,500
0: โอ้ต่ำต้องออกกำลังกายฮะ
1: 3,600
0: แล้วคุณมีอันนั้นคุณต้องเช็คดูนะฮะเม็ดเลือดขาวก็เรียกว่าไวท์บลัดเซลล์นะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยต่ำกว่า
1: ตัวเนี้ยค่ะ
0: ไวท์บลัดเซลล์นะฮะอันนี้ยังต่ำอยู่2,000กว่ายังต่ำอยู่ที่ต่ำก็ต้องดูสาเหตุเม็ดเลือดขาวมันเกิดจากอะไรไวท์บลัดเซลล์ก่อนจะโตขึ้นเป็นเม็ดเลือดขาวตัวเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีบลัดเซลล์ก่อนนะครับบลัดเซลล์แปลว่าเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนนะครับไวท์บลัดเซลล์เนี่ยทีนี้จากบลัดเซลล์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากไขกระดูก
1: คุณ
0: ต้องไขกระดูกมีปัญหาไหมตอนนี้ก็ต้องตรวจดูอาจจะตรวจเขาเรียกว่าตรวจรูปร่างหน้าตาเขาเรียกว่าmorphology ของเม็ดเลือดขาวเป็นยังไงมันผิดปกติไหม
1: ไม่กล้าตรวจเพราะมันเจ็บอะค่ะต้องเจาะไขกระดูกอะมันเจ็บมาก
0: หมอแนะนำให้ตรวจใช่ไหมครับ
1: ฮะ
0: หมอแนะนำให้ตรวจหรือเปล่าครับ
1: แนะนำแต่เราไม่อยากเจาะกลัวเจ็บมากเลยเข็มใหญ่เลยอะ
0: โอ้ยคุณจะกลัวอะไรมันอยู่นั่นมันไม่ปวดแล้วมันปวดเฉพาะผิวหนังด้านนอกๆนั่นเองด้านหนังแท้ก็แล้วกันนะฮะหนังกระ
1: เ
0: พาะหนังแท้
1: เจาะข้างในเลยอะ
0: เจาะข้างในมันไม่ปวดเหมือนคนไปเจาะที่ปอดเขาไม่ปวดนะครับนะครับคืออย่างนี้ที่ผมเล่าอาการให้ฟังเนี่ยมันต้องดูที่ต้นเหตุเหมือนพระพุทธเจ้าอะไม่ได้ขาวมันต่ำเกินไปนะครับ 2,000 กว่าถือว่าต่ำค่อนข้างมากนะครับ
1: ไม่ใช่ 3,000
0: 3,000 ก็ถือว่าต่ำกว่า 5,000
1: 3,600
0: ครับปกติผู้หญิงก็ 4,500 ใช่ไหมประมาณนี้นะครับ
1: 4,000 ประมาณน
0: ี้ 4,000 4,500 เนี่ยนะครับก็แล้วแต่แบบของแต่ละที่เพราะฉะนั้นต่ำเนี่ยเขาดูที่ต้นเหตุมีโลหิตจางไหมถ้าจางเท่าไหร่แล้วดูที่ถ้าไม่มีก็ดูที่ต้นตอว่าต้นตอมันเกิดจากการตัวพ่อใหญ่อะพ่อใหญ่แม่ใหญ่อะก็คือไขกระดูกเขาจะตรวจดูว่ามันทำไมผลิตออกมาไวท์บลัดเซลล์จึงต่ำก็เจาะดูเขาตรวจเพื่อจะหามะเร็งหรือเปล่าก็ตรวจทุกอย่างเลยครับ
1: เจาะเลือดที่แขนอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
1: มะเร็งเม็ดเลือดขาว
0: มันปกติไม่ได้ต้องเจาะที่ต้นตอคือไขกระดูกนะครับไม่เจ็บหรอกไอ้น้องเอ้ยไปตรวจที่ไหนโรงพยาบาลไหน
1: เออใช้สิทธิ์บัตรทองเงี้ยค่ะ
0: โอ้ยเขาตรวจให้คุณเส้นใหญ่หน้าดูเลยผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ตรวจให้เลยตรวจฟรีนี่มันโอ้โห
1: ที
0: ่ที่โรงพยาบาลไหนครับศิริราชรามา
1: แถวสีลม
0: หรือไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นบัตรทองแถวสีลมแถวนั้นนะคะ
0: โอ้โหเขาตรวจแสดงว่าเครื่องมือเขาครบนะฮะเขาเจาะไปที่ไขกระดูกแล้วก็ฟิชออกมานะครับหรือดูดออกมาเนี่ยเพื่อจะหาต้นตอว่าทำไมมันผลิตออกมาเนี่ยทำไมผลิตออกมามันน้อยกว่าปกติยังไม่รู้ตัวเลือดไม่รู้ฮะตัวเลือดรู้แค่นี้แหละครับต้องตรวจไขกระดูกครับทีนี้เราต้องไล่สิตัวเลือดเจอเงี้ยเมื่อตัวเลือดก็ต้องไล่สิว่าเป็นถ้าอย่างดีก็คุณดูอีกค่าหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า morphology นะฮะว่าไอ้เม็ดเลือดขาวที่ผลิตออกมาเนี่ยนะไอ้ตัวอ่อนเนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่านะครับต้องให้ทางแล็บเขาดูครับ
1: ตัวmorphology คืออะไรคะใช้จับเลือดหรือว่าใช้
0: คืออย่างนี้ไป morphology ไปว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เอาใส่กล้องจุลทรรศน์ไปขยายดูนะครับว่ามันผิดไหมมันผิดมันเบี้ยวไหมมันผิดรูปผิดร่างไหมนะครับ
1: อ๋อก็คือต้องเจาะไขกระดูกไม่เอากลัวมากเลย
0: ไม่กลัวอะไรนะ
1: เข็มมันใหญ่
0: เข็มเล็กมันเจาะได้ที่ไหนต้องเข็มใหญ่หน่อยเพื่อจะเอาต้นตอแห่งทุกข์เนี่ยอย่างนั้นคุณจะปล่อยให้มันเป็นอย่างอื่นนะ
1: ไม่แต่มันไม่มีอาการไงมัน
0: ไม่มีอาการพวกนี้
1: ม
0: ันเป็นโรคที่ไม่มีอาการนะครับก็ไปตรวจดูว่ามันมีอะไรผิดปกติจะได้แก้ไขได้ครับอย่างนั้นเขาจะให้ยาหนึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเลยแล้วจะให้ยายังไงคุณต้องเชื่อนะฮะในเมื่อดูมอฟาร์จีมันก็ไม่ชัวร์เท่ากับการเจาะที่ต้นตอคุณเชื่อในพระพุทธเจ้าไหม
1: เชื่อค่ะ
0: ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องดูว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรต้องแก้ไขที่ต้นเหตุนี่คุณแก้ไขโดยคุณไม่ตรวจดูก็ตรวจดูเม็ดเลือดขาวมันยังไม่ชัวร์ว่ามันเกิดจากอะไรมันต่ำนิดหน่อยมันไม่น่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเขาตรวจดูไอเจาะดูนะครับเพื่อจะดูตรวจดูว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิหรือเปล่ามันดูไม่ใช่ดูเฉพาะ morphology นะครับเขาจะฟิตเอานะครับไปตรวจทางแลบดูนะครับเนี่ยว่ามันเป็นยัง

0: เออ
1: แล้วนี่ตรวจฟรีเนี่ยตรวจฟรีเนี่ยตามจริงนะบัตรทองก็ฟรีเนี่ยเขาตรวจนอกเหนือนั้นนะฮะบางทีเขาต้องไปเก็บเงินจากต้นตอก็ได้นะครับที่อธิกระทรวงก็ได้ครับบางแลบนี่เขาบางแลบคุณแสดงว่าบางแลบนี่เขากรุณาคุณเขาสงสัยคุณน่ะผอมมีซี่โครงเนี่ยแต่คุณแข็งแรงเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรคือตรวจหาบราเซลก็คือผิดจากต้นตอบราเซลไม่เจออะไรแสดงว่าตรวจหาตัวอ่อนไม่เจออะไรเขาก็ตรวจดูต้นตอว่าแหล่งผลิตตัวอ่อนคือไขกระดูกว่ามีมะเร็งไหมเอาตรงไปตรงมาแล้วครับอยากสงสัยดีนักเนี่ยผมไม่อยากพูดจริงๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เราให้ความรู้แก่ประชาชน
0: ใช่มันไม่มีอาการก็เลย
1: ก็ไม่มีอาการมันน่ากลัวเหมือนคนเป็นเบาหวานเป็นโรคอ้วนน่ะนะครับคนเป็นโรคไม่โรคที่น่ากลัวกว่าโรคเบาหวานโรคมะเร็งอันดับหนึ่งนะผมเรียกเป็นอันดับสองคือโรคที่อ้วนนะครับเพราะความอ้วนทำให้เกิดมะเร็งทำให้เกิดนี่แต่โรคที่น่ากลัวกว่าความอ้วนก็คือโรคไม่รู้จักตัวเองในเมื่อคุณไม่มีเหตุผลเลยทำไมไม่ตรวจเออถ้าเสียเงินสักแสนหนึ่งค่อนข้างชั่วหน่อยคุณต้องไม่ตรวจเพราะไม่มีตังค์นี่ตรวจให้ฟรีเนี่ยนะครับตรวจให้ฟรีเนี่ยทำไมไม่ตรวจเว้ย
0: กลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่เจ็บเลยนะฮะถ้ากลัวก็ให้เขาฉีดยาชาหน่อยเดี๋ยวฉีดยาชาไม่ทีก็วางยาสลบหน่อยก็ได้
0: เขาไม่วางให้
1: เขาไม่วางให้หรอกเพราะมันร้ายแรงกว่ามันปวดไม่มากมันปวดเฉพาะไอ้ตัวเข็มมันทิ่มที่ผิวหนังท่านเองพอลึกๆไม่ปวดหรอกครับมันไม่มีเส้นประสาทอยู่เยอะห้วยแต่หมอเขาไม่มีเวลาอธิบายไม่ถูกเรื่องของคุณเนี่ยแต่ผมต้องอธิบายครับเพื่อต้องให้คนเข้าทั่วไปเขารู้นะฮะคุณเส้นใหญ่น่าดูเลยแสดงว่ามันมีทรายอะไรสักอย่างหนึ่งเขากลัวว่าจะเป็นมะเร็ง
0: ไม่หรอกเขาก็ถามเราว่าจะตรวจไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ตรวจสิครับตรวจฟรีอ่ะคุณน่าจะถามว่าไปคุณลองโทรไปถามถ้าเป็นเอกชนตรวจเนี่ยกี่หมื่นครับตรวจไขกระดูกเนี่ยอ๋อ
0: ค่ะ
1: เออไปตรวจนะครับอย่างนั้นผมก็ไม่มันผอมอยู่แล้วคุณลองกินโปรตีนถ้ามันไม่อ้วนคุณอาจจะกินแสดงว่าคุณไม่กินชอบเนื้อนมไข่ไม่ชอบกินพวกเนื้อวัว
0: เนื้อหมูเนื้อไก่ส่วนใหญ่จะเนื้อไก่แต่ไม่ได้กินเยอะแยะอะไรขนาด
1: แต่เนื้อวัวเป็นตัวที่ทำให้เกิดโปรตีนตัวค่อนข้างดีโปรตีนจากเนื้อจะดีกว่าครับดีกว่าโปรตีนจากพืชแต่ถ้าเป็นโรคไตโปรตีนจากพืชดีกว่าโปรตีนจากสัตว์ครับใช่ไหมทีนี้เราจะอธิบายมากโดยคุณงงๆเลยใหญ่เลยเนี่ยเพราะรายการนี้ให้ความรู้กับประชาชนครับเพราะนั้นคุณไปตรวจนะครับแล้วตอนไปตรวจนี่คุณลองกินแปะกล้วยดูว่ามันสร้างระบบภูมิดีขึ้นไหมแล้วไปตรวจดูไปตรวจดูค่าผลเลือดหน่อยนะครับว่ามันดีขึ้นไหมอ๋อ
0: หมายถึงช่วงนี้กินแปะกล้วยซื้อแปะกล้วยมากินก่อนได้ไหมแล้วค่อย
1: ต้องกินแปะกล้วยก่อนเช้าสี่ยันสี่ดูว่าระบบภูมิดีขึ้นไหมผม
0: สงสัยเป็นเจาะเลือด
1: ถ้าตัวระบบภูมิดีขึ้นน้ำหนักมันขึ้นดูคุณไปถามหมอใหม่ว่าต้องไปเจาะไขกระดูกไหมถ้าบอกว่าไม่ต้องเจาะในเมื่อทุกอย่างดีขึ้นเขากลัวว่าแล้วผลแลบผมว่าต้องมีอะไรลึกกว่านี้นะครับที่เขามีผลแลบอย่างอื่นด้วยไหมครับ
0: ไม่มีมีแต่เม็ดเลือดขาวนี่แหละสูงสูงต่ำต่ำแต่มันก็ไม่ถึงแต่ต่ำมาก
1: ก็ไม่ต่ำมากครับไม่ต่ำมากที่ที่คุณผอม
0: เขาให้วิตามินบีรวมมากิน
1: ถูกต้องบันทึกเทเวลดีดีแล้วฮะลองกินแปะกล้วย
0: แปะกล้วยไปด้วยได้ใช่ไหมคะ
1: ต้องกินแปะกล้วยไปด้วยเพื่อสร้างระบบภูม
0: ิใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับต้องกินแปะกล้วยไปด้วยเช้าสี่ยันสี่เพื่อสร้างระบบภูมิให้ดีขึ้นครับ
0: ก่อนหรือหลังอาหารคร
1: ับ ก่อนหรือหลังก็ได้ครับกินวันละ8 เม็ดเช้าสี่ยันสี่ครับ
0: ต้องห่างจากวิตามินบีรวมด้วยใช่ไหมคะ
1: กินรวมกันก็ได้ครับไม่เกี่ยวกัน
0: อ้าวเหรอ
1: ครับกินเช้าเย็นนะฮะ
0: จะ
1: ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้แล้วกินสังเกตดูนะครับแต่คุณกินเนื้อที่ไม่ติดมันนะฮะให้เยอะหน่อยได้ไหมในช่วงนี้เพื่อให้น้ำหนักมันขึ้น
0: หัวคอเลสเตอรอลดิ
1: ไม่เนื้อไม่ติดมันเนื้อวัวเนี่ยฮะ
0: อ๋อเนื้อวัวไม่กินอ่ะ
1: เอาเนื้อหมูน้อยก็ไปหน่อยเอากินเนื้อหมูก็ได้ครับเนาะที่ไม่ติดมันนะครับ
0: แต่เนื้อไก่อ่ะ
1: เนื้อไก่ก็ได้ครับอกไก่ก็ดีครับเนาะ
0: ไก่ได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับกว่าจะรู้อะไรนะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าหมอเขาบอกเนี่ยคุณก็ตื่นเต้นว่าเขาเจาะไข

0: ระดูกเพราะอะไรเขาต้องอธิบายเป็นศัพท์เยอะแยะไปหมดขนาดผมพูดย่อยๆง่ายๆนะบางคนยังไม่รู้เรื่องอีกนะครับเขาให้เจาะก็เจาะที่เขาไม่บอกว่าเจาะหาอะไรเดี๋ยวคุณตกใจอะตกใจเพราะเขาสงสัยอยู่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้เป็นยังไงได้เอาประโยชน์ของรายการนี้ไปใช้บ้างไหมครับ
1: อ๋อหลายอย่างเลยค่ะ
0: เช่น
1: การทานผักอะไรอย่างเงี้ยงดแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วมันดีขึ้นไหมร่างกายดีขึ้นไหมครับ
1: ก็ดีขึ้นนะแต่ว่าหนูมีประเด็นที่จะสอบถามโดยตรงก็คือปัจจุบันอายุ54จะเข้า55แล้ว
0: ครับครับ
1: ตอนเนี้ยประจำเดือนมันก็หมดมาประมาณเกือบ2ปีแล้ว
0: ก็ปกติ
1: ใช่แล้วตอนเนี้ยหนูซื้อมอมีฮอร์โมนของทานมาก็เกือบ4กล่องแล้ว
0: แล้วก่อนกินฮอร์โมนกับหลังกินฮอร์โมนอาจจะมีประจำเดือนออกมานิด
1: ๆ
0: ก็ได้ครับก็ปกติ
1: ใช่ไหม
0: ปกติ
1: หยุดไหมหรือว่าอันตรายเลยไหมอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวนะฮะคุณกินโปรตีนวันละ1เม็ดก่อนนอนใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อาจจะกินทุ่งมีประจำเดือนอาจจะกินวันเว้นวันก็ได้ครับ
1: แต่กินหลังจากนั้นก็ทานต่อได้ใช่ไหม
0: ทานต่อได้ครับนะครับให้มันเป็นปกติวันเว้นวันก็ได้ครับ
1: เพราะว่าตอนที่ทานก็ไม่นอนนะหลับไม่ยากแต่ว่าชอบตื่นกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็หลับดีขึ้นแต่ว่าพอดีประจำเดือนมันมาก็เลยสงสัย
0: คุณก่อนนอนนะฮะคุณกินอาหารมื้อเย็นกี่โมงครับ
1: มื้อเย็นไม่ค่อยทานก็เล็กๆน้อยๆประมาณ5โมงโอเคโมงครึ่งเลย
0: แล้วนอนกี่โมงครับ
1: ประมาณ4ทุ่ม
0: โอ้ก็ดีแล้วก็ก่อนกินอาหารให้มื้อเย็นกินน้ำให้น้อยๆหน่อยนะหรือไม่กินน้ำเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ปัสสาวะบ่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: มันกินส่วนมากกูกินน้ำเสร็จกูกินน้ำแก้วสองแก้วนะมันก็ฉี่บ่อยใช่ครับ
1: ฮอร์โมนนี่ก็คือถ้าประจำเดือนหมดก็ทานต่อได้คือละ1เม็ดเน
0: า
1: ะ
0: ครับทานต่อเหมือนปกติเหมือนกับคุณมีฮอร์โมนเป็นปกติสังเกตดูสิครับอกก็จะโตขึ้นนะครับ
1: ใช่
0: จริงป่ะ
1: อาการมันเหมือนที่แบบประจำ
0: เหมือนเป็นสาวอ่ะ
1: ประมาณนั้นนะคะ
0: เออมันอกโตขึ้นแล้วก็ยิ่งถ้าลดน้ำหนักได้ดูนะตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง163หนักประมาณ55-56อยู่ประมาณนี
0: ้แฟนหึงหน้าดูเลยคุณเฮ้ยเฮ้ยทำไมโชคดีอย่างเงี้ยเว้ยคุณนางงามรู้ไหมเนี่ยเอาจริงป่ะ
1: มันไม่ทานข้าวน้อยมากมานานแล้วว่าจนไม่อ้วนแล้วมีแต่คนทักว่า
0: เราคุณใส่กางเกงนะคุณใส่กางเกงแบบรัดรูปนะ
1: ค่ะ
0: ลูกสาวสู้ไม่ได้รู้ป่ะเดี๋ยวป่ะคุณลองใส่มันเหมือนรัดรูปมีอกมีสะโพกมีโหนกแก้มมีอกใหญ
1: ่รู้สึกผิวพรรณชุ่มชื้นขึ้น
0: ชุ่มชื้นขึ้นนะฮะเพราะไงรู้ไหมหาคนถ้าคุณประกวดนางงามนะคุณต้องลดอีก5กิโลรู้ไหมหรือ10กิโลอ่ะเพราะว่าจะเอาน้ำหนักส่วนสูงเป็นเซนติเมตรใช่ไหมว่าสูง170นะนางงามสมัยนี้ถ้าน้ำหนักลดได้110หรือ60เขาตกรอบตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีแล้วรู้ป่ะต้องน้ำหนักประมาณ48ไม่เกินจริงหรือป่ะลดได้120กว่าเนี่ยแต่ถ้าคุณ
1: เดือนถัดไปเวลาใกล้ๆมันประจำเดือนจะมาแล้วถ้ารู้สึกก็คือวันเว้นวันถูกต้องไหมคะ
0: ใช่
1: อ๋อโอเคแล้วหลังจากนี้มันอาจจะมามั่งไม่มามั่งก็ได้เนาะ
0: ไม่เป็นไรมันปกติเหมือนกับคุณอายุสัก 30-40 อ่ะเหมือนกันเลยครับแต่มันร่างกายมันจะเปล่งปลั่งขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นนะ
1: ก็รู้สึกว่าผิวพรรณมันเหมือนชุ่มชื้นขึ้น
0: มันเพราะว่ามันผู้หญิงอยู่ได้เพราะเอสโตรเจนครับ
1: อ๋อก่อนหน้านี้แบบแห้งผิวแห้งมาก
0: ใช่แห้งเราก็นอนไม่ค่อยหลับตอนนี้ก็หลับสบายแต่คุณอย่ากินน้ำเยอะกินน้ำจิบนิดหน่อยครับแต่ก็พอแล้วไม่กินได้ก็ดีครับเนาะ
1: อ๋อโอเคค่ะขอบคุณครับหมอ
0: ครับสวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100506-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจาก รายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็ได้รับความกระจ่างนะคะถ้าเราได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยกับการที่เราดูแลสุขภาพเราได้ตนเองนะคะพร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เราก็จะได้มีการฟื้นฟูการซ่อมแซมร่างกายได้ถูกต้องถูกวิธีท่านจะปรึกษานะคะทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงใช้หมายเลขโทรศัพท์0813346666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะให้ชื่นใจคนเป็นเบาหวานดื่มได้แล้วผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บสารสกัดผักหลากหลายชนิดที่ไปดูแลท่านที่เป็นเบาหวานสะสมไขมันไปลดพุงลดโรคนะคะโทรสั่งซื้อ0625100560-569ให้ฟังรักมา5ปีค่ะเสียงของสอนชัยเมฆวิเชียรโชคดีที่รักจากเสียงยอดรักสลักใจ

ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813341

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับท่านที่เริ่มมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นแหล่งที่เราสะสมไขมันก็คือเราต้องดูว่าพุงรอบเอวเราเนี่ยมันหนาขึ้นบางคนตัวใหญ่มันก็ไม่ได้มีภาวะดื้ออินซูลินทุกคนนะคะแต่คนที่ผอมก็เป็นได้มันมีส่วนสัมพันธ์กันเกี่ยวกับเรื่องของไขมันในช่องท้องคนที่น้ำหนักไม่ได้มากแต่มีพุงค่อยๆออกกางเกงเริ่มแน่นขึ้นไขมันสะสมนะคะบางคนเนี่ยเห็นไหมหุ่นก็ดีแต่มีการสะสมไขมันเพราะว่าเรากินอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดกินเฟรนช์ฟรายกินอาหารที่มีไขมันมันก็จะเป็นแหล่งที่เก็บสะสมไขมันเอาไว้ในช่องท้องเนี่ยนะคะแล้วก็มันจะมีผลต่อระบบการเผาผลาญแล้วก็จะทำให้ตับเราเนี่ยมันไม่สามารถผลิตอินซูลินได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อการที่ทำให้ระบบการเผาผลาญเราดีขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของน้ำหนักตัวนะคะลองวัดดูซิว่าวันนี้เนี่ยเส้นรอบเอวเราเนี่ยมันเกินมาตรฐานไปแล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีพุงที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะหรือคนที่หิวเร็วง่วงหลังอาหารอยากกินบ่อยๆเราก็ต้องพยายามตรวจเช็คนะคะบางคนเนี่ยกินข้าวเสร็จไม่นานหิวอีกแล้วนะคะพอบ่ายง่วงอยากกินของหวานก็ไปกินพวกชานมไข่มุกขนมหวานขบเคี้ยวในระหว่างมื้อเนี่ยนะคะยิ่งเพิ่มทำให้เกิดการสะสมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าพลังงานในมื้ออาหารแต่ละมื้อเนี่ยมันควรกินให้มันพอดีถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากของหวานตอนดึกๆเราหิวบ่อย อย่างอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยเรากินแป้งเยอะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะมีแรงเพราะน้ำเรื่องของภาวะน้ำตาลแกว่งการดื้ออินซูลินเนี่ยนะคะบางคนนอนน้อยกินโปรตีนน้อยก็มีผลนะคะเรื่องของความเครียดอาหารที่มีข้าวแป้งน้ำตาลเยอะเกินไปในแต่ละมื้อเนี่ยนะคะมันจะเป็นส่วนที่จะทำให้เราเกิดปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงมีปัญหาเรื่องของความดันนะคะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราควรจะเช็คร่างกายเราดูว่าเราเกิดภาวะดื้ออินซูลินหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยนอนน้อยนะคะมันก็จะมีผลเรื่องของการหลั่งอินซูลินมาทำให้ทำงานหนักเกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันวันนี้เนี่ยการลดพุงลดโรคให้เส้นรอบพุงเราไม่เกินมาตรฐานนะคะผู้ชายต้องไม่เกิน90เซนผู้หญิงก็ต้องไม่เกิน80เซนนะคะหรือว่าใครที่เริ่มน้ำหนักเกินเนี่ยท่านจะเริ่มด้วยการทำ IFการออกกำลังกายนะคะก็จะต้องดูแลตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายแต่ละท่านก็เป็นการแนะนำในสิ่งดีๆให้กันนะคะถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนหรือว่าต้องการอยากจะปรึกษากับทางคุณหมอชำนาญเนี่ยนะคะท่านมารายการช่วงเช้าตีห้าถึงหกโมงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยท่านโทรปรึกษาท่านได้และจะนัดแนะวันเวลากับการที่จะไปพบคุณหมอที่คลินิกโทรไปที่คลินิกไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะที่ท่านจะไปพบคุณหมอชำนาญส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือจะสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านโทร10เบอร์10ผู้สายได้ทุกวันนะคะคลินิกเปิดทุกวันค่ะเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้โทร062 5100 560ถึง569ให้ฟังเสียงของแคทริยามารสีนะคะแอบรักแอบมองเพลงรักบ้านทุ่งจากเสียงของแพรวาพัชรีรักเก่าที่บ้านเกิดจากเอกชัยศรีวิชัยค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับทีมแพทย์นะคะที่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราสลับสับเปลี่ยนกันมาตอบปัญหาสุขภาพเนี่ยล้วนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานะคะท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มเรื่องของโครงการศาสตร์ชะลอวัยนะคะมาจากศูนย์แพทย์ของแม่ฟ้าหลวงที่มหาวิทยาลัยที่ท่านเคยเป็นผู้ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลไม่ให้คนเราแก่เร็วเนี่ยนะคะก็เลยแนะนำกันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการทำ IF ที่เราทานอาหารให้ครบหมู่การดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะสำหรับทีมแพทย์ของรายการเนี่ยนอกจากนั้นยังมีช่วงเช้าก็คือท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการดูแลมวลกระดูกให้แข็งแรงใครที่อยากจะเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อก็ไปปรึกษาได้นะคะในช่วงเช้าเนี่ย6โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะทุกจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นการตอบปัญหาสุขภาพจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์แล้วก็ท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ส่วนคุณหมอปิติเนี่ยท่านจะมาวันจันทร์กับวันศุกร์ในช่วงเช้ากับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ด้วยนะคะวันพฤหัสเป็นท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมคุณหมอป่วนมา9โมงถึงบ่าย3โมงแล้วก็นายแพทย์พนิจจันทรภักดีเนี่ยนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตอบปัญหาสุขภาพต้องการอยากจะปรึกษาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บการป้องกันการดูแลการรักษาตัวเองเนี่ยท่านโทรในวันพุธกับวันศุกร์บ่ายโมงถึง6โมงเย็นเป็นนายแพทย์พนิจจันทรภักดีแล้วก็คืนวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านมา 3-4 ทุ่มนะคะวันเสาร์ที่9โมงถึง6โมงเย็นก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาซึ่งท่านสามารถจะโทรศัพท์ปรึกษาเข้าสายที่0813346666บางคนเนี่ยอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บนอนคนเดียวป่วยติดเตียงนะคะจะมีคนมาดูแลก็ในช่วงที่ให้อาหารการกินเนี่ยนะคะท่านก็ต้องฝึกในการทำกายภาพบำบัดช่วยเหลือตัวเองพยายามเคลื่อนไหวให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะได้รับการฟื้นฟูแล้วจะเห็นว่าบางคนเนี่ยนะคะอาการค่อนข้างหนักแต่เขาก็พยายามที่จะประคับประคองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองวันหนึ่งเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ถึงแม้มันจะไม่กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมในวัยที่เรายังแข็งแรงแต่มันก็ฟื้นฟูไม่ให้เราเป็นมากไปกว่าเดิมนะคะมีปัญหาใดๆปรึกษาทีมแพทย์หรือท่านหมั่นตรวจเช็คร่างกายก็จะเป็นสิ่งที่ดีและต้องการดูแลหลอดเลือดให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นมีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260 บาทและจะสั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ไปดื่มด่ำในกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้านะคะมีแปะกล้วยด้วย2เม็ดมีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมเอทริโอเนตดื่มให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าแล้วสมองความจำเราก็จะได้รู้สึกได้รับการกระตุ้นให้มันแจ่มใสเพราะมีแปะกล้วยด้วย80มิลลิกรัมต่อ1ซองก็เท่ากับกินแปะกล้วย2เม็ดนะคะในการดูแลด้วยกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพและมีไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไปช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมพวกข้าวแป้งน้ำตาลที่เรากินเนี่ยส่วนเกินเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้พลังให้มันไม่เกิดการสะสมไขมันมันก็จะลดพุงลดโรคลดภาวะไขมันที่มันสะสมในร่างกายนะคะวันนี้เสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดผักหลากหลายชนิดสั่งซื้อนะคะคุณผู้ฟัง0625100560-569ค่ะช่วงนี้นะคะฟังนางไอของอ้ายนะคะมนแคนแก่นคูณบุญพลาจากไม้พิรมพรค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองกับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบดีพันธ์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ปิติพรังพชิรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปุ่นสุทธิพิธิธรรมนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิประคองวงส่งให้กริ่งศักดิ์ประคองวงมาส่งเสียงเจ้ยแจ้วเจ้ยแจ้วทำให้ได้รับรสชาติแห่งการยิ้มหัวเราะฟังเสียงที่มีแต่ความไพเราะยังไม่พอยังฟังเสียงร้องจากอาจารย์หมอปิติอีกด้วยมันตอบทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแหละฟังไม่เบื่อทั้งที่ว่าเราแยบแยบเรื่องวิชาการในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ทำให้คนทั้งประเทศไทยเข้าใช้อาหารเป็นยายังไม่พอยังทำให้คนทั้งโลกเข้าใจในความเป็นไทยทำ IF แบบไทยๆเนี่ยแหละครับมันกระจายไปทั่วโลกผมเปิดดูเขาเอาอย่างเราขอบคุณมากคุณกินอเมริกันเบรกฟาสต์ก่อนมันเจ๊งตั้งแต่อ้าปากแล้วคุณกินข้าวหมูแดงก่อนจะกินอย่างอื่นตามคุณไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลความจนเป็นโอสถอันวิเศษปลูกผักเองกินเองนิดๆหน่อยๆเลี้ยงไก่กินไข่เองโอ้สบายสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ีครับโอ้เสียงหวานแต่เนิ่นๆเลยนะเนี่ย
2: ว่าไงคะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 66แล้วค่ะทำไมคะเสียงแก่มากคะ
0: โอ้ไม่ใช่เสียงแก่เสียงเหมือนสาวๆเลย66ยังแก่อยู่เลยครับยังแข็งแรงอยู่น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: อยู่ประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็เฝ้าดูแลคุณพ่อค่ะ
0: เลิก
2: ก็ฟังอยู่ประจำ
0: แล้วฟัง
2: ชอบค่ะ
0: ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์กับตัวเองและกับคุณพ่อยังไงครับ
2: ก็ได้ค่ะ
0: เราได้ยังไงครับ
2: จะร่างกายแข็งแรงดีออกกำลัง
0: เฮ้อเมื่อก่อนไม่เคยออกใช่ไหม
2: ก็ออกอยู่เรื่อยๆนะคะ
0: เออแต่ไม่มีคนกระตุ้นใช่ไหม
2: เป็นคนชอบเดินค่ะ
0: เออดีเดินบารกี
2: ไปไหนก็เดินค่ะเป็นอิสลามนะคะ
0: โอ้ดีขอให้
2: ต้องเกียรติหรือเปล่าเนี่ย
0: โอ้ยอัลเลาะห์ทรงโปรดผมยังบ้างๆยังถือศีลอดช่วยเลยเนี่ย
2: เป็นอิสลามค่ะกลัวว่าจะรังเกียจไม่กล้าจะโทรมา
0: คืออย่างนี้นะการถือศีลอดนะเป็นเกิดการเกิดขบวนการออโตฟาจีด้วยนะรู้ป่ะ
2: ใช่ค่ะคือทุกเดือนทุกปีแหละค่ะ
0: นั่นแหละเป็นขบวนการที่เราไม่เข้าใจไงตอนแรกไงโอ้โหมันเกิดขบวนการมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีพลังงานมากมายนะครับทีนี้มีปัญหายังไงครับเชิญเลยครับ
2: คือปัสสาวะบ่อยไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะไปตรวจภายในอุลตราซาวด์เอ็กซเรย์เขาก็บอกไม่มีอะไรเลย
0: เดี๋ยว
2: แต่ทำไมมันปวดบ่อยค่ะ
0: เดี๋ยวน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก46ค่ะส่วนสูง105เคย150ตอนนี้เหลือ147ทำไมมันลดก็ไม่ทราบ
0: โอ้เดี๋ยวถามหมอเอาโถดูอีกทีนะครับแล้วก็ปัสสาวะบ่อยมีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
2: เบาหวานไม่มีค่ะวันนั้นคุณหมอเขามาตรวจที่บ้านค่ะขึ้น101ค่ะ
0: โอ้ดีค่ะดีครับแล้วก็มีความดันและไขมันหรือเปล่าครับ
2: เขาไขมันยังไม่ได้ไปตรวจเลยค่ะ
0: ไขมันไปตรวจต้องอดอาหารประมาณสัก12ชั่วโมงนะครับถึงจะได้ตัวเลขที่แม่นๆนะครับนะแต่8ชั่วโมงก็ยังพอยวนๆน่ะนะครับนะทีนี้นอกจากปัสสาวะบ่อยนี่คืนนี่กี่ครั้งฮะ
2: โอ้ยชั่วโมงละ3ครั้งค่ะ
0: เอ้ยแล้วเคยไป
2: ก็มันก็เป็นอยู่ตลอดมานะคะนอนก็ไม่เคยหลับค่ะ
0: เออหลังจากหมดประจำเดือนหรือเปล่าครับที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ย
2: อุ้ยเป็นมาก่อนอีกค่ะ
0: ก่อนอีก
2: ประจำเดือนอีก
0: แล้วไปหาหมอบอกว่าเป็นไงครับ
2: หมอบอกไม่เป็นไรไงโรงพยาบาลเลยไม่อยากไปเลยค่ะ
0: เอ้ยทำไมบอกว่าไม่เป็นไรท่านปัสสาวะบ่อยอย่างนี้มันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันจะอาจจะขาด
2: กินยาโรงพยาบาลแล้วก็ไม่หายค่ะตอนนี้อยู่กินสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะ
0: อืมเอาละทีนี้เราต้องรู้ว่าต้นเหตุน่าจะเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไขมันสูงต้นเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่แก้ไขได้นะครับจะถามอาจารย์หมอชำนาญว่า โอ้ยปัสสาวะชั่วโมง4ครั้งมันจะนอนหลับได้ยังไงเนี่ยน่าสงสารเนาะน่าสงสารมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนพอเคลิ้มๆเอาปวดฉี่ก็แล้วปวดฉี่ก็แล้วก่อนนอนได้ดื่มน้ำเยอะไหมครับก่อนนอนเนี่ย
2: ก็ดื่มน้ำหมอสั่งให้ดื่มเยอะๆวันละลิตรตอนก่อนก็ไม่หายค่ะตอนนี้ก็ประมาณ 7-8 แก้วค่ะ
0: ดื่มนอนตอนเย็นมากไหมฮะ
2: ก็เช้า3กลางวัน2แล้วก็ตอนเย็นก็ดื่ม2แก้วบางทีก็แก้วเดียวค่ะ
0: แล้วนอนกี่โมงถึงกี่โมงครับ
2: ก็นอนก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งค่ะเป็นตี4ค่ะเหมือนอาจารย์นั่นแหละค่ะ แล้วต้องขึ้นมาละหมาดไงคะ
0: เออดีทำให้จิตใจสบายนะเออแล้วก็
2: เรื่องจิตใจไม่ได้เป็นไรหรอกค่ะไม่มีแฟนค่ะไม่ชอบมีค่ะ
0: อ๋ออยู่เป็นโสดใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: โอ้ดีนะเป็นสาวบริสุทธิ์นะครับนะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ดีนะทีนี
2: ้ชอบอยู่สบายไงคะ
0: ทีนี้เกิดจากแล้วเคยไปหาหมอกินยานอนหลับมีให้
2: ยาโรงพยาบาลแหละค่ะไม่หายค่ะ
0: กินยานอนหลับกินยานอนหลับมากี่ปีแล้วครับ
2: ยานอนหลับไม่ได้กินเลยค่ะก็อยู่ทรมานร่างกายอยู่อย่างเงี้ยนอนไม่เคยหลับ
0: แล้วเคยกินไหม
2: เคยกินนานแล้วตอนนี้ไม่ชอบกินกลัวติดค่ะ
0: โอ้เก่งมากๆเลยเอาความรู้มาจากไหนวะเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเอาเชิญอาจารย์มาจำนานเขานอนไม่หลับทีชั่วโมงละสองสามครั้ง

0: ชั่วโมงหนึ่งปัสสาวะ 3-4 ครั้งเป็น 20-30 ปีแล้วนะครับ
1: บางที10นาที15นาทีครั้งเนี่ยกี่ชั่วโมงละกี่ครั้งล่ะ
0: แล้วฉี่ครั้งนึงออกมากไหมครับ
1: ตอนแรกไม่เคยออกวันนี้กินสมุนไพรไปตัวหนึ่งค่ะก็สวัสดีขึ้นหน่อยค่ะ
0: อืมโอเคครับเชิญเลยครับเชิญอาจารย์มาจำหน่ายครับเชิญเลยครับ
2: ใช่เขาบอกว่าเขาตื่นที่สี
1: ่ค่ะ
2: ก็ตื่นวันนั้นทันเลย
0: อืม
2: ผมจะบอกให้ว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ตื่นตีสี่หรอกแต่อาจารย์ไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนนะแต่ว่ามีคนดูแลดีก็เลย
0: แข็งไม่ต้องนอนแล้วมีคนนอนแทน
1: เอาโอ้ยทรมาน
2: เรื่องของคนไข้นะครับ
1: ว่าไงคะ
2: เรื่องของคนไข้เนี่ยนะครับพออายุเริ่มมาก
1: อายุ66ค่ะ
0: คืออย่างนี้เขาไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีโรคประจำตัวเลยเขา20-30ปีเขาทนได้ยังไงอาจารย์เอ้ยน่าสงสารเหลือเกินนะครับ
1: มันทรมานเล่าใครฟังเขาก็ไม่เชื่อกันเนี่ยเขาเห็นเดินเก่ง
0: เราเชื่อแล้วครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญครับ
1: ทรมานมากก็ไม่อยากให้ใครเขามาเป็นแบบเราหรอก
0: เออเอาละต้องค่อยๆแก้ไขนะครับ
2: ต่อการหมอก็คงอยู่ทำอะไรนั่นแหละนะครับ
0: อืมมันเดี๋ยวนะมันมีปัญหานะครับเดี๋ยวนะฮะโทรศัพท์มีปัญหา
1: ไม่มีสัญญาณเลยค่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับคืออย่างเงี้ยไอ้เรื่องเทคโนโลยีมันสู้เทคโนโลยีไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับนะครับอืมตอนนี้เราเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับ
1: เกษมราชค่ะ
0: เกษมราชเขาก็ให้ยาอะไรมากินยานอนหลับมาแต่เราก็ไม่กินใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่ค่ะก็ให้ยาตามปกติเลยยาปัสสาวะนะคะก็เขาก็บอกให้ทานน้ำรับประทานน้ำดื่มน้ำวันละลิตรค่ะก็ตามทุกอย่างเป็นเดือนก็ไม่หายก็เลยเลิก
0: อ้าวเชิญอาจารย์ต่อเลยครับเขาดื่มน้ำกินไปหาหลายโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะไปโรงพยาบาลเดียวเท่านั้นแหละเกษมราช
2: ก็ไปตรวจแล้วเนี่ยมันปกติคุณหมอก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่อาการที่เป็นเนี่ยมันรบกวนคุณภาพชีวิตของคนไข้เยอะอาจารย์ลองดูสิถ้าปัสสาวะบ่อยทั้งคืนเนี่ยไหวไหม มันก็ไม่ไหวฮะนะครับหรือว่าอ้าวพอปัสสาวะบ่อยเสร็จพอจะมานอนก็นอนไม่หลับอีกไล่ภาวะผิดปกติเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้เราเสียชีวิตหรอกแต่มันรบกวนคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเวลาที่ปัสสาวะบ่อยเนี่ยนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมีปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแล้วมันก็จะทำให้เกิดการติดเชื้ออยู่เนืองๆนะครับแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อมามันก็หายแต่เดี๋ยวมันก็เป็นอีกนะครับเพราะว่าถ้ามีปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันจะมีการตกตะกอนพอตกตะกอนแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มีการติดเชื้อนะครับเป็นหายๆเป็นหายอยู่อย่างนี้แหละก็ทั้งนี้ก็เพราะว่าการใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันเป็นการรักษาปลายทางไม่ได้รักษาต้นเหตุนะครับต้นเหตุที่ทำให้เป็นแบบนี้ก็คือภาวะที่มีการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีในตัวผู้หญิงเยอะๆในสมัยต้นสาวเนี่ยได้ฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็จะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะให้ทำงานได้แข็งแรงขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่มีเรื่องปัสสาวะอย่างต่อยอย่างเดียวนะครับมันอาจจะมีเรื่องนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าการขาดฮอร์โมนเนี่ยมันก็ทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเนี่ยไม่สมดุลแล้วมันก็ทำให้นอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับด้วยปัสสาวะบ่อยด้วยเพราะฉะนั้นพอกลางคืนเนี่ยต้องไม่ค่อยได้พักผ่อนพอไม่ได้พักผ่อนปั๊บเนี่ยอวัยวะต่างๆมันก็ไม่ได้พักนะครับมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วพอกลางวันเนี่ยมันก็ง่วงมันก็หาวนอนและบางทีความดันก็ขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการนอนหลับของคนอายุขนาดนี้คือการต้องผ่อนที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันนี้แล้วเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันมีในตัวผู้หญิงทุกคนเยอะๆเนี่ยสมัยสาวเพราะมันสร้างจากมดลูกและรัง

0: ึงวันนี้แล้วเนี่ยมดลูกและรังไข่มันฟอร์มหมดแล้วครับมันไม่มีการสร้างอีกต่อไปนะครับมันก็เกิดการขาดแล้วมันก็เกิดทำให้มีอาการผิดปกติแล้วมันก็ลดคุณภาพคุณชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้มันก็ต้องทานฮอร์โมนฮอร์โมนออกซิเจนต้องเป็นสารธรรมชาติเท่านั้นเป็นสารเคมีเนี่ยมันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ฮอร์โมนธรรมชาติเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยแข็งแรงขึ้นทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันนึงเนี่ยคนไข้ก็ปัสสาวะน้อยลงในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็นอนหลับได้มากขึ้นคนไข้บางคนต้องทานยานอนหลับนะครับพอถึงวันนึงเนี่ยถ้าฮอร์โมนตัวนี้หมอกฤทธิ์ได้ดีแล้วเนี่ยนะครับการทานยานอนหลับก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะการใช้ยานอนหลับเนี่ยมันติดนะฮะแล้วมันก็เป็นการรักษาปลายทางเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่าพออายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีอะไรต่ออะไรรบกวนคุณภาพชีวิตมากแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้รายนี้ก็คงจะทำงานหนักคงจะทำงานเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันนึงเนี่ยอายุมากขึ้นการขาดแคลเซียมเนี่ยมันก็ทำให้กระดูกไม่แข็งแรงกระดูกมันก็เสื่อมกระดูกมันก็ทรุดเพราะฉะนั้นพอถึงวันนึงคุณหมอคนไข้ก็อาจจะบอกกับคุณหมอว่าเอ๊ะทำไมมันเตี้ยลงจาก150ทำไมมันเหลือ147อันนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้ว่ากระดูกหลังเนี่ยมันทรุดนะครับแล้วดีไม่ดีแต่บางคนเดินหลังค่อมด้วยกระดูกโกงด้วยมันก็เป็นได้จะเห็นว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยอะไรจะอะไรก็ไม่ดีสักอย่างนะครับมันก็มีความผิดปกติมันมีความเสื่อมนะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันมีทางแก้และมันสามารถดูแลได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยหรือนอนไม่หลับเนี่ยการใช้สมุนไพรฮอร์โมนออกซิเจนซึ่งเป็นสารธรรมชาติเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วพอทานไปแล้วเนี่ยพอถึงวันนึงเนี่ยนะครับอาการมันดีขึ้นการใช้ยานอนหลับก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปในขณะเดียวกันเรื่องของกระดูกหลังหมอคิดว่าหลายคนไข้รายนี้ก็น่าจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการใส่เสื้อกระชับเอวเนี่ยนะครับก็จะช่วยได้มากเลยเพราะถ้าเราใส่เสื้อกระชับเอวเนี่ยน้ำหนักมันก็จะไปลงที่กระดูกหลังไม่เยอะนะครับกระดูกหลังก็จะไม่มีความเสื่อมมากขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้ามันมีความสูงลดลงแบบนี้ก็ต้องไปเช็คไปตรวจสุขภาพไปเอ็กซเรย์ดูซิว่ากระดูกมันเสื่อมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็รักษาได้แต่การใส่เสื้อกระชับเอวก็จะมีความสำคัญแล้วก็ได้ประโยชน์มากนะครับจะเห็นว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้กันทุกคนนะเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เป็นกับคนไข้รายเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้สามารถดีขึ้นได้เราสามารถทำให้กระดูกเนี่ยมันไม่มีความเสื่อมมากขึ้นนะครับ
1: อันนี้การแก้ไขนะครับน่าจะแก้ไขคืออย่างนี้1ถ้าสงสัยติดเชื้อนะครับหมอศูนย์นี่ก็ต้องเอาหมอที่เขาเก่งๆนะครับบางคราวนี่เป็นเส้นผมบางภูเขาคือการติดเชื้อซึ่งจะต้องมีการเดรนไอ้บริเวณที่คือกินยาแล้วมันก็หยุดชั่วคราวนะครับมันต้องใช้เดรนประมาณสัก3เดือนถึง4เดือนน่ะเพื่อจะเอาไอ้เชื้อที่อยู่ในแอ่งของมดลูกอยู่ด้านในลึกๆเนี่ยนะครับ3เดือนขึ้นไปบวกกับการกินยาปฏิชีวนะลองไปหาหมอที่เขาซับบอร์ดทางนี้โดยเฉพาะนะครับตามโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงเรียนแพทย์ก็น่าจะมีนะครับนะผมไม่โทษการอย่างถ้าบัตรทองคงจะไม่ไหวต้องไปหาหมอที่เขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อในแอ่งนะมันมีแอ่งนะของผู้หญิงไม่มีแอ่งเล็กๆเนี่ยต้องใช้ล้างแม่ผมเนี่ยต้อง 3-4 เดือนนะล้างทุกวันทั้งถ้าไม่มีอาการปัสสาวะบ่อยอย่างเงี้ยแล้วประการที่2เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนก็มีส่วนที่ทำให้การเกิดอาการปัสสาวะบ่อยนะครับและกล้ามเนื้อการเกร็งการหดตัวการคลายตัวของเพื่อจะการกั้นปัสสาวะมันก็เกิดความเสื่อมตามวัย 3-4 อย่างนี้ก็ลองช่วยผสมผสานกันกินฮอร์โมนเอสโตรเจนวันละ1เม็ดหลังอาหารแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดกินแปะกล้วยแค่เช้า2เย็น2ก็พอครับแล้วสัก2อาทิตย์โทรมารายงานว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงนะครับถ้าไม่ดีขึ้นก็ลองไปปรึกษาหลายๆทางนะครับว่าอาจจะเกิดจาก การติดเชื้อซึ่งเรามันไม่มีอาการเลยติดเชื้อไม่มีคันไม่มีแสบด้วยนะครับมันไม่มีอาการเลยเพราะมันอยู่ลึกๆส่วนข้างในเนี่ยต้องหาหมอที่เชี่ยวชาญจริงๆนะครับแล้วก็การฝึกขมิบก็มีส่วนนะครับฝึกขมิบก็มีส่วนอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับฝึกขมิบเป็นเดือนๆนะครับวันหนึ่งสัก 4-500 ครั้งนะครับนะเออนั่นแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับคือว่าอย่างนี้
2: ความสำเร็จอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ตรงนั้นก็แย่สิ
1: บางทีเราพยายามจีบเขานะมาต้องหลายปีเราต้องพยายามจนเกิดมีลูก4คนเรายังจีบอยู่ก็ต้องพยายามต่อไปนะครับนะเหมือนเราพยายาม
2: คุณหมอเขาพูดผิดหรือเปล่านะ
1: เอาจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราพยายามเนี่ยผมก็ชี้ทางได้แต่แนะเฉยๆนะครับมันต้องเอาหลายๆทางเลยหนึ่งฝึกขมิบลองดู2ดื่มน้ำลองหลังห้าโมงเย็นลองไปกินน้ำเลยสิเป็นยังไงเออลองหลังห้าโมงเย็นแล้วออกกำลังกายโดยให้มันขับเหงื่อออกเยอะๆนะครับเข้าไปใน YouTube เพียงว่าสุขภาพกับเสียงเพลงก็จบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตามที่ผมว่า1ลองดูหมอเก่งๆที่มันอาจจะมีแอ่งที่มีเชื้อแบคทีเรียบางอย่างอยู่ก็ใช้เวลาเดินออกล้างออกทุกวันนะครับ2ลองฝึกขมิบดูนะครับฝึกขมิบดูวันหนึ่ง 3-500 ครั้งต่อวันนะครับเพื่อใช้กล้ามเนื้อกระชับ4ก่อนนอนสัก6ชั่วโมงเราไม่ดื่มน้ำเลยได้ไหมถ้าจิบน้ำแตะเบาๆก็ได้ก็ลองดูนะครับ3ลองกินฮอร์โมนเอสโตรเจนวันละ1เม็ดก่อนนอนแล้ว2อาทิตย์โทรมารายงานนะครับเรากินแปะกล้วยแค่เช้า2เย็น2ก็พอครับลดการอักเสบนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เนี่ย
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะอาการแฝงของโรคในร่างกายเราเนี่ยอย่าชะล่าใจนะคะการตรวจร่างกายก็จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดในวิธีการหนึ่งหรือว่าจะปรึกษาในเบื้องต้นกับทางท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์หรือทีมแพทย์ที่มาออกอากาศที่ 91.5 89.0 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radioปรึกษาปัญหาสุขภาพท่านเข้าสายหน้าใหม่นะคะที่0813346666จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งไวเฮิร์บ10เบอร์10คู่สายนะคะสั่งที่0625100560-569ให้ฟังน้ำตาชายเหนือนะคะคำพีแสงทองน้ำใจคำแก้วจากเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในช่วงของการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะคะถ้าเราไปตรวจแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยนะคะเราก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของการกินในอาหารทุกมื้อนะคะเพราะเราต้องคุมน้ำตาลตั้งแต่มื้อแรกเลยนะคะการที่เราคุมได้ในระหว่างวันเนี่ยแล้วเราเลือกอาหารการกินนะคะในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มันจะช่วยในการชะลอเรื่องของการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยนะคะมันจะได้ไม่พุ่งสูงแล้วลดต่ำหรือบางคนมีภาวะน้ำตาลตกเนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนน้ำตาลในเลือดสูงในการที่ร่างกายเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะโดยเฉพาะการที่เราทานมื้อเช้าด้วยการทานโปรตีนที่มีพวกไข่ต้มสัก2ฟองนะคะกินข้าวในปริมาณสัก1ทัพพีเราจะมีพวกผักลวกพวกแตงกวาอะไรพวกนี้นะคะเป็นเครื่องเคียงในการให้อาหารมื้อเช้าของเราเนี่ยได้มีสารอาหารที่มีกากใยไฟเบอร์จากการที่เรากินผักร่วมด้วยเนี่ยนะคะหรือบางคนอาจจะในมื้อกลางวันถ้าเรากินข้าวผัดกระเพราจะเป็นไก่เป็นหมูเนี่ยนะคะต้องไม่ติดหนังไม่ติดมันแล้วจะเสริมด้วยการกินไข่กินพวกผักแก้มไปด้วยแต่มื้อเย็นเนี่ยเรากินข้าวในปริมาณให้มันน้อยลงอาจจะกินพวกแกงจืดเต้าหู้หมูสับกินแกงส้มกินแกงเลียงกินผักเพิ่มเนี่ยนะคะแล้วในทุกมื้อเนี่ยเรามีโปรตีนถ้าเราเช้าเนี่ยนะคะเราเริ่มด้วยการทานโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้ในอาหารมื้อต่อไปเราไม่กินหนักบางคนกินน้อยเนี่ยนะคะเป็นหนักมื้อเย็นเนี่ยแหละมันตัวทำให้เราอ้วนข้าวเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกินทุกมื้อก็ได้นะคะเราพยายามลดลงแล้วให้กินโปรตีนกับผักให้มันมากขึ้นมันจะทำให้เราอิ่มนานแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราลดความอยากอาหารลงได้นะคะถ้าเรากินพวกของหวานเนี่ยสังเกตดูว่าน้ำตาลพุ่งสูงแล้วมันลดต่ำเนี่ยมันจะหิวบ่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกอาหารการกินในแต่ละมื้อเนี่ยให้อิ่มเป็นมื้อไปแล้วพยายามทานดื่มน้ำสักหนึ่งแก้วแล้วทานผักให้มันหลากหลายชนิดทั้งครึ่งจานผลไม้ต้องเลือกไม่หวานแล้วเลือกกินโปรตีนทุกมื้อหันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวโอ๊ตข้าวไรเบอรี่แทนข้าวเหนียวข้าวขาวเพราะพวกนี้จะมีค่าดัชนีน้ำตาลสูงให้พลังงานสูงและเกิดการสะสมได้ง่ายไขมันก็จะเพิ่มมากขึ้นน้ำหนักมันก็จะขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงที่เราทานอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยถ้าอยากให้น้ำตาลนำไปใช้ได้เลยทันทีไม่เกิดการสะสมไขมันให้เราเดิน10นาที15นาทีแล้วมีกิจกรรมในระหว่างวันด้วยการซักผ้าถูบ้านทำงานบ้านหรือใครที่นั่งอยู่นานๆเนี่ยต้องมันออกไปเดินนะคะสัก10นาที15นาทีแล้วค่อยกลับมาอาจจะเดินเปลี่ยนระยะบทนะคะจากที่นั่งสัก1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะไปเข้าห้องน้ำนะคะในการเคลื่อนไหวการเดินบ่อยๆมันก็ช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้ดีนะคะและท่านที่อยากจะเสริมด้วยไวเฮิร์บไวเฮิร์บเนี่ยเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะมีผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนพวกนี้เป็นสมุนไพรที่ในรูปแบบของสารสกัดที่จะไปช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดท่านใดจะสั่งซื้อไวเฮิร์บขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีท่านทานคู่กับแปะกล้วยได้นะคะแปะกล้วยทำให้หลอดเลือดเราไม่เสื่อมเร็วหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยและจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้สนใจสั่งซื้อนะคะคุณฟังโทรศัพท์0625100560-569ค่ะให้ฟังใส่กรอหรือเปล่าของไวยพจน์เพชรสุพรรณกล่อมน้องนอนเปลนะคะจากเสียงของชายเมืองสิงห์และฟังยอดรักสลักใจสายเปลสายใจค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะมีหลากหลายอารมณ์เพลงคนที่จัดลูกทุ่งก็จะมีแจ๋วแหววนี่แหละแล้วก็มีคุณมิ่งมงคลไทยนะคะลูกทุ่งเราก็จะมีเก่ามีอมตะแม่ไม้เพลงเดิมเพลงเก่าเพลงใหม่หมอลำนะคะอินดี้อะไรมีหมดแหละนะคะสลับสับเปลี่ยนให้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศและได้ฟังงานเพลงที่มันหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันก็จะมีหลายอารมณ์เนอะรักโลภโกรธหลงใช่ไหมในบทเพลงก็จะมีให้ท่านได้ฟังแล้วก็เป็นการที่เราช่วยกันฟื้นฟูส่งเสริมวงการเพลงนะคะในยุคนี้จะเห็นว่าไม่ค่อยมีเพลงดังของนักร้องในยุคต่อๆมาเนี่ยนอกจากเพลงที่มาตามกระแสแล้วก็หายไปมันไม่อมตะเหมือนทุนทองใจอย่างเงี้ยนะคะสมยศทัศนพันธ์ปองปรีดาหรือว่าจะเป็นเพลงของผ่องศรีวรนุชอันเนี้ยสายยันยอดรักนะคะหรือกันนักร้องศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเพลงเขายาวนานมาจนอย่างชายเมืองสิงห์เนี่ยอายุ85แล้วนะคะผลงานก็ยังอมตะแล้วก็ยังมีอาจารย์ชัยชนะบุญโชติเนี่ยได้ข่าวว่าท่านป่วยตอนนี้ก็คงจะดีขึ้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นเหมือนปูชนียบุคคลในวงการเพลงหลายท่านก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติปีนี้ล่าสุดก็จะรู้สึกวงการหมอลำนะคะคุณอังคณางคุณชัยนี่ก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติของปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นปี68เนาะแล้วเขาจะมาได้รางวัลปีนี้เนี่ยก็เป็นการช่วยกันดูแลวงการเพลงนะคะงานเพลงใหม่ๆถ้ามันรู้สึกว่าเพลงฟังแล้วเข้าใจมีคนชอบเนี่ยอย่างคุณเสรีรุ่งสว่างเนี่ยเขามีเป็นระยะระยะแต่มันอาจจะไม่ดังเปรี้ยงปร้างในยุคสมัยที่ลูกทุ่งเฟื่องฟูแต่ก็สามารถที่จะช่วยสืบสานอย่างศิลปินนักร้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะก็มีร้องกันอยู่แต่ก็ต้องมีอาชีพหลายทางเนาะนักร้องเดี๋ยวนี้เนี่ยพองานคอนเสิร์ตงานไม่ค่อยมีแล้วช่วงนี้หน้าฝนและนี่น้ำท่วมด้วยนะคะต้องประคับประคองดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของสุขภาพต้องค่ะถ้าอยากแข็งแรงเนี่ยดูแลกันกับแปะกล้วยตราไวกิ้งอะไรก็แปะกล้วยแปะกล้วยเนี่ยนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยได้ซ่อมแซมในเรื่องของหลอดเลือดเพราะระบบเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันจะมีการสับเปลี่ยนในเรื่องของเซลล์ใหม่เซลล์เก่านะคะถ้าเป็นกระบวนการออโตฟาจีเนี่ยเราก็จะต้องดูแลให้มีสารอาหารมีออกซิเจนเนี่ยไปทำให้เซลล์ของเราไม่เสื่อมแล้วมันก็จะแข็งแรงขึ้นหน้าตาก็จะผ่องใสไม่อยากแก่ก่อนวัยทั้งการเลือกอาหารการกินการเสริมได้แปะกล้วยนะคะถ้าน้ำหนักเกินแล้วก็เสริมได้ไวเฮิร์บไวเฮิร์บเนี่ยถ้าทานก่อนอาหารจะทำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดถ้าทานหลังอาหารก็เพิ่มเผาผลาญในท่านที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานไขมันสะสมนะคะในการสั่งซื้อนะคะมีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพมีแปะกล้วยตราไวกิ้งแล้วก็มีไวเฮิร์บถ้าสั่งที่0625100560-569 10เบอร์10คู่สายเนี่ยสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญอยู่สี่แยกไฟฉายหลายท่านไปด้วยตนเองนะคะจอดรถสะดวกสบายแต่ถ้าจะสั่งซื้อพี่น้องชาวต่างจังหวัดคุณผู้ฟังที่ติดตามเนี่ยนะคะต้องการอยากจะดูแลระบบเซลล์ในร่างกายให้เลือดไหลเวียนดีจะดื่มกาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้และสั่งไวเฮิร์บไปลดน้ำตาลในเลือดคนที่เป็นเบาหวานโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะช่วงนี้มาฟังยาฝืนใจรักของเอกราชสุวรรณภูมิรักเขาทำไมนะคะเสียงของแมนมณีวันค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหาสุขภาพกันเอง
1: สวัสดีหลวงมาบอกกับคุณหมอ
0: แมนมันอยู่จังหวัดสายนี่ฮะอีสานบ้านเฮา
1: ไม่ใช่ยาพุ่งคุณหมอบ้านเนี่ยลูกเขยบ้านเนี่ยลูกเขยเล่า
0: เนาะลูกเขยอายุเท่าไหร่เนี่ย
2: ตอนนี้ผม41ครับ
0: 41ซิดเจ้าพ่อมาจ้าแล้วเนาะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่
2: น้ำหนักผมหนัก66ครับ
0: หนัก66
2: สูง170ครับ
0: โอ้ยหุ่นดีหุ่นดีหุ่นพระเอกเลยนะ
2: มาทานเลยสิครับ
0: เรามีโรคประจำตัวอีกอย่างเน
2: าะอย่างเดียวครับคือภูมิแพ้ครับ
0: ภูมิแพ้นะภูมิแพ้หรือแพ้ภูมินี่มันลองเราอาการให้ฟังดิว่าภูมิแพ้มันเป็นยังไงเป็นอย่างไรนี่นะไอจาม
2: เป็นจามเป็นวัดธรรมดานะครับคุณหมอแล้วก็บ่ได้กินครับ
0: ไม่ได้กินเลยเป็นมากี่ปีแล้ว
2: หกเดือนแล้วครับหกเดือนเจ็ดแปดเดือนเน
0: ี่ยไปหาหมอที่โรงเจ้าพ่อพญาแลเนาะ
2: ไปหาหมออยู่ผู้เขียวครับ
0: ผู้เขียวเนาะเอาเอิ้นบอกว่าอีหยังเน
2: า
0: ะบอกว่า
2: ผู้เขียวครับคุณหมอก็ได
0: ้บอกว่าบ่มียารักษาบ
2: ่ก็มีแต่กินยาเพิ่นแหละครับพี่เจ้าเนี่ยคร
0: ับ กินยาก็ดีขึ้นชั่วคราวเนาะแล้วก็เป็นอีกแม่นบ
2: ่แม่นคร
0: ับ แล้วจมูกก็บ่ได้กินเน
2: า
0: ะ
2: แม่นครับกินยาก็บ่ได้กินเพิ่นเจ้าของสินะแต่ว่าเหมือนยาก็คือเป็นคือเก่าครับ
0: เออเรากินเมียก็ไม่ได้กินเนาะ
2: คร
0: ับ เฮ้ยเรามันเป็นโรคมันเกิดจากอีหยังเนาะนี่ฮ
2: ะผมเป็นในคล้ายๆก็ว่าเป็นไปแพ้น้ำมันในอลูมิเนียมครับน้ำมันคาร์บอนอลูมิเนียมบางสิ่งผมไปเมืองนอกมาครับ
0: ไปเมืองนอกไปซาอุบะ
2: บ่อยบ่ครับก็ไปไต้หวันเขาไปซาอุด้วยครับ
0: ไปไต้หวันเนาะคิดว่าจะเป็นเรื่องอุด
2: ผมเป็นยาอลูมิเนียมครับ
0: โอ้เป็นโรงงานอลูมิเนียมเนาะโรงงานอลูมิเนียมมันมีสีพ่นมันมีคัดสีมันมีการเผาโลหะเผา
2: น้ำมันนะ
0: โอ้ยตายแล้วได้กินมันกลิ่นมันเป็นอีหยังเน
2: า
0: ะ
2: ขิวครับตัวนั้นเป็นกินขิวไปมากผมเลยเป็นผู้แพ้ไปเลยครับ
0: กินอีหยังเนาะ
2: กินเป็นกินน้ำมันอลูมิเนียมครับ
0: โอ้กลิ่นอลูมิเนียมมันมีสารเคมีรอดเนาะ
2: แม่นครับนี่แหละคร
0: ับ ได้กินนี่เราได้กินดมวันละกี่ชั่วโมงนะครับ
2: ตั้งแต่เช้าเท่าค่ำนะครับ
0: โอ้ยเช้ายันค่ำเนาะเออแล้วก็แล้วที่นั่นเขามีการตรวจการเช็คหรือเปล่าที่ไต้หวันเนี่ย
2: บ่มีครับไม่มีมีแต่ตรวจสุขภาพรอบปีครับ
0: โอ้ยแล้วเขา
2: ผมกับเป็นว่าผมกลับมานี่แหละผมก็เลยเป็น
0: โ
2: อ้คร
0: ับ แล้วนอกจากไม่ได้กินเนี่ยกินอะไรอร่อยเหมือนเดิมบ่
2: กินเสียบคือเขาครับกินเขากินเสียบคือเขา
0: โอ้บ่มีปัญหาเนาะ
2: ไม่มีปัญหาครับแต่บ่ได้กินแต่ว่าซุมื้อนี่ผมก็กินยาพวกเขียวมันก็ได้กินอยู่มันก็บ่เป็นหวัดบ่จามบ่หยัง
0: กินยาอะไรกินยาอีหยังถึงได้กินพวกสเตียรอยด์หรือเปล่ากินยาพร้อมอาหารเป็นกินยาอีหยังถึงได้กินหมอได้บอกบ่เขียนยาให้กินหลังอาหารทันทีบ
2: ่บ่ครับกินเฉพาะยามเวลานอนครับอย่างเดียว
0: เวลานอนอย่างเดียวเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็ยาพ่นแล้วก็มีน้ำเกลือล้างจมูกครับ
0: เราเป็นไซนัสอักเสบด้วยบ่
2: ครับบ่เป็นครับเป็นภูมิแพ้อย่างเดียวครับ
0: มันเกี่ยวกับระบบภูมิผีเข่าเน
2: า
0: ะ
2: มันครับ
0: มันภูมิผีเข่า
2: ครับ
0: มันบ่มีตัวตนนะ
2: ครับ
0: แพ้อลูมิเนียมเนี่ยแล้วเคยไปโรงพยาบาลหมอทำเจาะแต่ที่ผิวหนังมอสเก็ตหน่อยแล้วให้น้ำยาว่าแพ้อะไรอย่างเนาะ
2: ไปคลินิกอย่างเดียว
0: ไปคลินิกอย่างเดียว
2: ครับ
0: แล้วผู้สุดท้ายก็บอกว่าบอมียารักษาบ
2: อเขาก็มียากินยาประจำเขาแหละครับ
0: โอ้ยมันบอหายใช่ไหม
2: บอหายครับจังไรเขาหาย
0: บอมีทางหายบอมีทางหาย
2: แต่ตัวภูมิแพ้มันบอหายนะครับ
0: เออมันชื่อมันก็บอกว่าภูมิแพ้แล้วเนาะเออเรากินยาก็ดีขึ้นชั่วคราวเนาะก่อนนอนเนาะ
2: ครับ
0: กินทุกวันก
2: ็ไปมือต้อมือไปเหมือนยาก็เป็นขี้เข่าครับ
0: แมนเราได้ถามแมนบอกว่ายาอีหยังเนาะที่เปิ้นให้มาเนี่ย
2: โอ้เป็นยาเมืองนอกครับมันว่าได้ผมก็บ่จักซื้อยาครับเป็นยามาจากเมืองนอกคร
0: ับ เรากินแล้วง่วงบ่
2: ครับ
0: กินง่วงครับเรากินแล้วปวดท้องกินแล้วปวดท้องบ่
2: ครับบ่ปวดครับ
0: แ
2: ต่ผมยอมรับว่ายาเพิ่นดีอยู่
0: โอ้แมนแมน
2: เด
0: ี๋
2: ยวก็คือเก่าย
0: าดีได้ยังไงมันคือเก่าอ่ะเฮ้ย
2: มันดีมากอ่ะเป็นชื่อเก่
0: ายาดีได้อีหยังคือเก่าแสดงว่ายาบ่ดีต ถ้ากินแล้วมันดีขึ้นแล้วมันหายนี่สักวันดี
2: อย่างละตั้ง 30,000 40,000 ก็เป็น
0: เออมันคือเขาแสดงว่ายาดีเองเฮ้ยถ้ายาดีไม่ต้องโทรมาเสียเวลาหรอกเนาะแม่นบอจะถามว่าจะกินแปะกล้วยได้บอแม่นบ
2: อกินได้ครับแม่นบ
0: อเดี๋ยวกินเมียก็กินปู่อายุ98ก็กินแม่นบอ
2: ครับ
0: ทีนี้ตัวเองจะกินได้หรือไม่หรือไม่ยังไงจะถามอย่างงี้แม่นบอ
2: คร
0: ับ เออก็ง่ายๆเอาเชิญอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับผมให้รายละเอียดหมดแล้วครับเชิญเลยครับ
3: โรคภูมิแพ้เนี่ยจะโรคที่ประชาชนเป็นกันเยอะนะครับ
2: คร
3: ับ เป็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นโรคที่เราป้องกันยากสาเหตุที่ทำให้เป็นภูมิแพ้ก็คือระบบภูมิในร่างกายของเรานี่ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองหรือสารเคมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็มากระตุ้นทำให้เราเกิดการแพ้ถ้าเป็นภูมิแพ้ที่ผิวหนังมันก็ทำให้ขัดถ้าเป็นภูมิแพ้ในโพรงจมูกก็ทำให้เป็นหวัดเนื้อหลังมีน้ำมูกนะครับหรือถ้าเป็นภูมิแพ้ในหลอดลมมันก็ทำให้หลอดลมตีบหายใจไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยพอได้ยามาทานแล้วเนี่ยมันก็ทำให้อาการต่างๆดีขึ้นแต่มันเป็นการรักษาปลายทางเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ทานยามันก็เป็นอีกนะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราแพ้สิ่งไหนเนี่ยเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับมันจะต้องเจอทุกวันนะเจออากาศที่ไม่บริสุทธิ์เจอสารเคมีเจอเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เกิดการอักเสบได้ในตำแหน่งต่างๆเพราะฉะนั้นการรักษาต้นเหตุก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถจะใช้ศาสตร์ทางเลือกแล้วทำให้ระบบภูมิในร่างกายแข็งแรงได้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดแล้วพอถึงวันหนึ่งที่ระบบภูมิมันแข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับพอเราไปเจอสิ่งที่แพ้มันก็ไม่เป็นนะครับการอักเสบก็ไม่เกิดขึ้นการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นแล้วก็ภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นโรคที่เนื้อรังนะครับหายยากแล้วก็รบกวนคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ที่เป็นหลอดลมตีบเนี่ยมีภูมิแพ้ที่หลอดลมเนี่ยนะครับวันดีคืนดีหลอดลมมันตีบเนี่ยทำให้คนใช้หายใจไม่ออกแล้วคนไข้ที่เป็นโรคพวกเนี่ยก็มักจะต้องไปโรงพยาบาลไปที่ห้องฉุกเฉินในเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าพออากาศเย็นปั๊บมันก็ทำให้มีอาการกำเริบขึ้นนะครับแล้วการใช้ยาพ่นก็ดีการใช้ยาทานก็ดีมันก็ไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉินนะครับไปให้น้ำเกลือไปให้ออกซิเจนไปฉีดยานะครับเพราะนั้นในกรณีของคนไข้รายนี้หมอคิดว่าก็ต้องพยายามทานสมุนไพรซึ่งเป็นสารธรรมชาติเป็นสารทางเลือกเนี่ยซึ่งมันทำให้ระบบภูมิในร่างกายดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทานยาของโรงพยาบาลด้วยนะครับทานควบคู่กันผสมผสานกันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเรารู้ว่าแพ้สิ่งไหนก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราไปไหนเราก็ต้องใส่แมสก์นะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงต่อฝุ่นละอองก็ดีอากาศเป็นพิษก็ดี PM 2.5 อะไรต่ออะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งเชื้อโรคเนี่ยมันมีอันตรายทั้งสิ้นแล้วมันทำให้มีการอักเสบแล้วถ้าภูมิแพ้มันเป็นเยอะๆเนี่ยเชื้อโรคมันก็สามารถเล็ดลอดเข้าไปในถุงลมในปอดได้สบายแล้วทำให้มีการติดเชื้อในปอดซึ่งยากต่อการรักษานะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ทานยาที่โรงพยาบาลไปด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในการใช้สารเคมีใช้สมุนไพรที่ช่วยทำให้ระบบภูมิดีขึ้นนะครับมันก็จะทำให้อาการต่างๆเป็นน้อยลงไม่ว่าจะเป็นคันก็ดีหรือน้ำมูกก็ดีหรือหอบหืดก็ดีแล้วพอถึงวันหนึ่งนะครับถ้าดีขึ้นนะครับมันเราก็สามารถที่จะลดยาแผนปัจจุบันได้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องปฏิบัติตามที่อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ได้พูดได้บอกไว้นะครับว่า

0: นะครับโรคภูมิแพ้นี่เป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายถึงชีวิตนะแต่มันเป็นโรคที่รบกวนคุณภาพชีวิตแล้วก็รำคาญเยอะนะครับแล้วถ้ามันเป็นที่หลอดลมเนี่ยทุ่งลมตีบเนี่ยนะครับก็มักจะทำให้เกิดอันตรายแล้วถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันหายใจไม่ออกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ปอดหรือหัวใจเนี่ยเกิดปัญหาได้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าตอนนี้คุณก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะครับนอนให้เยอะๆนอนน้อยระบบภูมิก็ต่ำนะครับพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้รู้ว่าแพ้สิ่งไหนก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับแล้วไปไหนก็ต้องใส่แมสนะครับแล้วก็ทานยาแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็สมุนไพรด้วยควบคู่กันแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป
1: การสร้างระบบภูมิของร่างกายต้องทั้งด้านอิมมูโนโลจีครับเม็ดเลือดขาวคือลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์เนี่ยมาจากลิมโฟบลาสต์ตัวอ่อนลิมโฟบลาสต์มาจากไขกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยผ่านงานวิจัยจากซีโต้แล็บเมื่อก่อนนี้รุ่นพี่ผมนะครับเทคนิคการแพทย์เนี่ยเขาไปเรียนจากหมอชาวอเมริกันเพื่อทำแอนติเจนฉีดคนไข้ฉีดมาหลายสิบปีนะครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับผู้สุดท้ายเนี่ยฝุ่นอย่างเดียวเกิน 5,000 ชนิดแล้วฝุ่นในเมืองไทยกับฝุ่นในอเมริกาเพื่อจะทำแอนติเจนฉีดให้คนไข้เพื่อสร้างระบบภูมิเหมือนกับการฉีดวัคซีนของไอวาฉีดเชื้อโรคเข้าไปเพื่อให้ร่างกายมันเกิดความเคยชินให้มันรู้จักกับตัวนั้นจะได้ป้องกันได้ผลสุดท้ายก็จบไม่มีการผลิตเพราะว่าไม่ได้ผลจนเจอทางเกิดจากธรรมชาติคุณต้องแก้ไขด้วยระบบภูมิอย่างที่อาจารย์ในแพทย์ชำนาญว่าไว้คือลิมโฟไซต์ให้มันแข็งแรงซึ่งมันผลิตจากต้นตอคือบนแมโรไขกระดูกคุณต้องดูแลตั้งแต่ไขกระดูกเป็นต้นไปเพื่อจะสร้างให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงแข็งแกร่งและแข็งแรงด้วยนะครับแต่ต้องใช้เวลาการที่จะทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงคือให้อาหารแก่มันระบบเลือดไหลวนไปเลี้ยงตั้งแต่ไขกระดูกบนแมโรผลิตลิมโฟไซต์ที่แข็งแรงในการสร้างระบบภูมิขึ้นมาต้องใช้เวลานานไม่น่าต่ำกว่า6เดือนถึง1ปีนะครับมันต้องใช้เวลาทีนี้ตัวสมุนไพรแปะกล้วยเนี่ยมีทั้งฟลาวานอยด์แล้วก็เทอร์พีนอยด์ในการทำให้ต้นตอคือบลัสเซลนะครับมันแข็งแรงเพื่อผลิตลิมโฟไซต์เพื่อจะสร้างระบบภูมิให้แก่ร่างกายอันนี้เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่ไสยศาสตร์นะครับก็ลองกินดูสัก2เดือนแล้วโทรศัพท์เข้ามาว่าการใช้ยาในกลุ่มฮิสตามีนกับยาที่ใช้ในกลุ่มของสเตียรอยทั้งกินทั้งพ่นเนี่ยก็ต้องใช้ไปบางครั้งเหมือนเกิดอุบัติเหตุน่ะแต่มันไม่หายแล้วครับเพราะต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขขอเวลาสัก 4-6 เดือนนะครับกินแปะกล้วยเนี่ยผู้ที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยว่ามันจะดีมากมายขนาดไหนคุณเข้าใจหรือเปล่าครับคนเยอะๆผู้มีสารบันเทาเข้าใจบ่
2: เข้าใจค่ะคุณหมอ
1: ต้องเว้าภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะพญาแลนี่เราชัยภูมิกับสีคิ้วมันใกล้ๆกันเน
2: า
1: ะค่ะมันก็เป็นคนสีคิ้วบ้านนอกเหมือนกันเนาะลองกินดูนะก็โทรไปที่062 5100062-5100-560-69เนาะ
2: จ้า
1: แล้วก็
2: อันนี้ได้ค่าสร้างนี่เขาได้เสียค่า
1: โอ้ยไปเถอะโอ้ยราคามันถูกอยู่แล้วลองโทรไปก็แล้วกันเดี๋ยวพี่เสนให้เนาะคนอีสานบ้านเฮาด้วยกันเนี่ยบอกเป็นอย่างเน
2: า
1: ะอ
2: ยากได้ไปขากล้องเนี่ยคุณหมอ
1: เอาเลยรีบสั่งไปโลดนะ
2: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: มาอาจารย์ต้องรู้หลายภาษาขาดภาษาเดียวอาจารย์ภาษาเหนือยังพอก้อมแก้มได้เคยจีบคนเหนือเมื่อ50กว่าปีที่แล้วชื่อแสงล่า

0: เราไม่เคยแก้ผ้าด้วยกันก็จริงอยู่แต่เราเป็นรักแรกพบสมัยเป็นเล่นแบดมินตันหน้าที่เชียงใหม่เขาพาเพื่อนเขาพาเราไปเที่ยวไอ้กำแพงดินโอ้โหอาจารย์หมดแรงเลยตอนดึกๆน่ะนะครับเนี่ยเป็นความหลังนะครับแต่ขาดภาษาใต้นี่มันไม่รู้จริงๆอาจารย์ช่วยหาแฟนภาษาใต้ให้หน่อยได้ไหมอาจารย์จะได้พูดใต้ได้จะได้ทุกภาษาเหนือใต้อีสานตะวันตกตะวันออกอีสานนี่ได้อยู่แล้วครับเชิญเลยครับ
1: รอบตัวอาจารย์เนี่ย ก็มีสาวทุกภาคอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานหรือใต้ก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่สุดอ่ะเขาก็ได้ไปเอาเท่านั้นแหละเขาไม่เคยขัดใจแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเขาจะต้องบอกกับอาจารย์เสมอว่าทำยังไงถึงจะให้ร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนผู้สูงอายุทั้งหลายปรารถนานะครับการที่เราจะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้นั้นนะเราจะต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งพออยู่เยอะแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยแล้วก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลแต่ถ้าเราหันกลับมาดูตัวเองนะครับแล้วก็ฟังอาจารย์จริงทุกวันและปฏิบัติตามที่อาจารย์ได้พูดได้บอกได้แนะนำไว้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับมันก็หมายความว่ามันทำให้เราเนี่ยรักตัวเองรักสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองและการดูแลตัวเองในเรื่องของพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะทำให้ความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ยาก็น้อยลงนะครับแล้วก็โรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้ทุกคนประชาชนทุกท่านนะครับจะต้องมีความแข็งแรงทั้งกายและใจนะครับกายอย่างเดียวไม่พอใจต้องแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นการฟังเพลงเพราะการฟังเพลงที่อมตะที่ฟังกันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยปัจจุบันก็ยังพออยู่แล้วยังฟังอยู่เนี่ยมันจะช่วยทำให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยแข็งนะครับมีความสุขมีการหลั่งสารเคมีในสมองมากมายเหลือเกินแล้วทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะมนุษย์ทุกคนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนแต่ถ้าเราไม่มีกำลังใจมันก็ท้อแท้หดหู่แล้วก็อยากจะตายไม่อยากจะดูแลตัวเองเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าเรารักตัวเองรักสุขภาพและจิตใจแข็งแกร่งมีกำลังใจจากรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับกายกับใจเป็นของคู่กันแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขและคุณภาพชีวิตก็จะดีด้วยนะครับโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับในช่วงของการตอบปัญหาสุขภาพเนี่ยถ้าท่านจะโทรศัพท์ปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านโทรในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ6โมงเช้าถึงเที่ยงส่วนวันเสาร์เนี่ยพอ9โมงก็จะมีคุณสุจิราสิริวิโชมาจัดแล้วมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามาตอบปัญหาสุขภาพนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นในช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็คืนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นนายแพทย์พนิชจันทรภักดีท่านมา 3-4 ทุ่มจะเข้าสายหน้าไมค์นะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0813346666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทร0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังไก่จ๋านะคะสายันสัญญาค่ะทุยจ๋าจากพุ่มพวงดวงจันทร์

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กา

ะสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะคุมในเรื่องของน้ำตาลในเลือดให้ดีเนี่ยนะคะเรื่องของเมนูอาหารในแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการคุมพลังงานไม่ให้เกิดการสะสมได้นะคะจากที่มื้อเช้าเนี่ยคนที่ชอบกินพวกข้าวต้มปลาเนี่ยท่านต้องกินไข่ลวกสักฟองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีผักที่เป็นสิ่งข้างเคียงในการกินข้าวต้มปลาอาจจะมีพวกขิงนะคะใส่ด้วยมีผักชีผักคะน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การกินผักลวกผักต้มพวกนี้นะคะในทุกมื้ออาหารเนี่ยอย่างบางคนอาจจะกินมื้อกลางวันด้วยข้าวกินปลาทูกินน้ำพริกกินผักต้มได้นะคะมื้อเย็นก็กินพวกต้มยำน้ำใสจะเป็นปลาเป็นไก่กุ้งหอยปูปลาแล้วก็มีข้าวสักหนึ่งคัพพีแล้วเพิ่มผักวันนี้เราอาจจะกินพวกต้มนึ่งย่างนะคะในการที่จะช่วยคุมพลังงานได้ง่ายถ้าเรากินพวกของทอดที่น้ำมันเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็จะเพิ่มพลังงานมากขึ้น อย่างข้าวต้มปลาเนี่ยเรากินเนี่ยในมื้อเช้าเราก็จะได้โปรตีนกลางวันเราก็จะมีพวกปลาพวกผักเย็นเป็นพวกต้มยำน้ำใสอะไรเงี้ยนะคะแต่ระวังในเรื่องของการกินน้ำซุปน้ำพริกถ้ามันเค็มมากรสจัดเราก็ปรุงให้มันรสชาติกลมกล่อมรสหวานรสเค็มให้มันน้อยลงนะคะมันจะช่วยในการลดความดันอย่างเครื่องปรุงรสต่างๆเนี่ยนะคะมันจะทำให้ความดันสูงได้เพราะมันมีเกลือโซเดียมคนที่ชอบกินน้ำซุปกินซอสกินน้ำจิ้มเนี่ยกิมจิอะไรพวกเนี้ยนะคะถ้าเรากินมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไปช่วยในมันจะไปเพิ่มในการทำให้เกิดการสะสมเป็นน้ำตาลที่มันเข้มข้นอยู่ในกระแสเลือดได้นะคะถ้าเราคุมได้ในระยะยาวๆเนี่ยกับเรื่องของอาหารการกินนะคะทำไทยไอเอฟฟู้ดร่วมด้วยทานอาหารเป็นมื้อจำกัดเรื่องของการกินให้ถูกต้องในแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยมันจะคุมได้มันจะทำให้น้ำตาลในเลือดไม่สูงคนเป็นเบาหวานจึงต้องลดหวานมันเค็มน้ำอัดลมเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้มันจะสะสมไขมันนะคะแล้วก็เสริมด้วยไวเฮิร์บไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะท่านใดที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยการที่เรากินอาหารเป็นมื้อระหว่างมื้อจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาอันนี้ไปช่วยในการทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นจากการที่เราเสริมโปรตีนออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านหลังอาหารเดิน10นาที15นาทีแล้วเคลื่อนไหวในระหว่างวันเนี่ยนะคะการเดินบ่อยๆก็จะเป็นการทำให้เราได้ลดพลังงานจะได้ไม่สะสมพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยเรากินแล้วมันจะได้มาใช้ได้เลยทันทีการดูแลเสริมสร้างสุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญนะคะวันนี้ต้องการลดพุงลดโรคต้องการเสริมได้ไวเฮิร์บสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญอยากจะซ่อมเซลล์ให้ร่างกายแข็งแรงกับแปะกล้วยตราไวกิ้งให้เลือดไหลเวียนดีมีสารอาหารออกซิเจนหล่อเลี้ยงเซลล์ไม่ให้เราแก่เร็วก็แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพมีแปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมนะคะกล่องหนึ่งมี15ซองเป็นเบาหวานก็ดื่มได้แล้วมีแปะกล้วยด้วยนะคะผสมอยู่มีแมกนีมีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินแล้วก็มีแคลเซียมอะดรีโอเนตดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและฟันเนี่ยนะคะเราก็จะต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะในการที่เราจะดูแลสุขภาพร่างกายกับการทานอาหารครบหมู่การออกกำลังกายอยู่ในที่อากาศดีๆและไม่เครียดคนเราเนี่ยต้องรู้จักการปล่อยวางในยุคนี้นะคะทั้งเรื่องของความเป็นอยู่สภาพดินฟ้าอากาศสุขภาพร่างกายแล้วต้องการจะปรึกษาทีมแพทย์ท่านเข้าสายหน้าใหม่ปรึกษาได้ที่081-334-6666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งต้องการกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟสำหรับผู้สูงอายุจะได้ไม่เกิดการสะสมน้ำตาลในเลือดสั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะและผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน10เบอร์10ผู้สายในการสั่งซื้อค่ะคุณฟังโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ให้ฟังอกหักเพราะรักเมียยิ่งยงยอดบัวงามรักน้องเมียนะคะเสียงของยอดรักสลักใจ
เมียไม่มีไม่เจอค่ะพรศักดิ์ส่องแสง

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ในช่วงระยะนี้ที่มีฝนฟ้าตกตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะคะบางแห่งตกหนักบางแห่งตกเบาบางที่พรำๆเหมือนฝนลิลินก็ตามเนี่ยการที่มีค่าของน้ำฝนที่มาสะสมมาเนี่ยนะคะเกิดภาวะน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดต้องดูแลปกป้องตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะเราจะหวังพึ่งทางรัฐบาลหรือว่าให้คนมาช่วยเหลือเนี่ยมันก็ต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ในช่วงที่เรารู้สึกการเตรียมความพร้อมการป้องกันไว้ตลอดเวลาหรือว่าการที่การยกข้อของต่างๆเป็นการที่เราพยายามที่จะดูแลในเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะบ้านไหนมีผู้สูงอายุมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์นะคะก็นำไปไว้ที่สูงบางทีไปไว้ที่ถนนก็ยังท่วมนะคะก็พยายามที่จะเราก็ต้องคาดคะเนแหละนะคะเพราะสภาพฝนเนี่ยมันจะตกชุกหนาแน่ในช่วงนี้เนี่ยก็ฟังการพยากรณ์อากาศฟังหลายๆแหล่งนะคะแล้วก็จะไปเชื่อแหล่งเดียวก็ไม่ได้บางทีเนี่ยมันมีอากาศแปรปรวนเพราะฉะนั้นต้องใช้พิจารณญาณของตัวเราด้วยในการที่เราจะดูแลในเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็เตรียมผ้าห่มไว้บ้างตอนนี้ลมหนาวก็เริ่มจะมาหลังจากที่ฝนฟ้าหายแล้วเนี่ยแล้วการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายการสร้างให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงนะคะจะได้ต่อสู้กับพิษภัยของธรรมชาติป้องกันภาวะการติดเชื้อใครที่เป็นหวัดเจ็บไข้ไม่สบายก็ไปดูแลตัวเองผู้สูงอายุเนี่ยนะคะคนวัย60ปีขึ้นไปช่วงนี้เขาไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และการเสริมสร้างสุขภาพเราด้วยการหมั่นเดินหมั่นออกกำลังกายดูแลสุขภาพเสียแต่วันนี้นะคะต้องการซ่อมเซลล์ไม่ให้แก่เร็วให้มีระบบภูมิคุ้มกันแล้วมีแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทแล้วมีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อที่0625100560-569ให้ฟังเสียงเพลินพรมแดนอย่าลืมเมืองไทยค่ะรักแท้จากหนุ่มไทยของ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการทำอะไรก็ตามนะครับเราจากงานวิจัยเราเอางานวิจัยเนี่ยมาเพื่อคนไทยนะครับเพื่อคนไทยแม้กระทั่งไอสายพันธุ์ของแปะกล้วยเนี่ยคุณต้องเอายีนของคนในประเทศไทยเป็นเกณฑ์นะครับเอายีน DNA หรือ RNA เนี่ย DNA มากกว่านะครับดีออกซีนิวคลิกแอซิดเนี่ยเอายีนมาว่าถ้าแปะกล้วยสายพันธุ์ต้นต่อเนี่ยอายุเกือบ300ล้านปีนี่มันต้นต่อเอายีนมานะครับเอา RNA มาเอาซากฟอสซิลมาเอาไปวิเคราะห์ว่าจะทำยังไงเนี่ยให้คนไทยถึงจะได้ผลดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมทีไวกิ้งก็คือไวกิ้งไวกิ้งแปลว่าความแข็งแรงแปลว่าการออกกำลังกายการผจญภัยการไปล่าสัตว์เพื่อจะใช้อาหารเป็นยาคุณเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเชื่อเถิดว่าการใช้อาหารเป็นยาให้ใครต่อใครรักใครด้วยความเมตตานั่นแหละเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดนะครับคุณอย่าหวังผลในทางกำไรขาดทุนนะครับคุณหวังผลไม่มีใครพูดหรอกว่าเบาหวานหายได้คุณไปถามที่โรงพยาบาลเถอะว่าทำไมฉันเป็นเบาหวานมา40ปีเนี่ยฉันไม่เคยนี่อาทิตย์หน้าเขาสั่งให้ฟอกไตแล้วตาทำท่าจะบอดแล้วไตก็ทำท่าจะต้องฟอกไตแล้วหน้าอเนกนานาถอยู่คนเดียวผัวก็ทิ้งไม่ฟอกก็ตายฟอกก็ตายทั้งเป็นรายการนี้ให้คุณให้กำลังใจแก่คุณนะครับกำลังใจยังไงให้ความรู้ตายอันดับหนึ่งคือโรคมะเร็งผิดอีกเรื่องเข้าไปมะเร็งก็ตายอย่างดีเอาคุณเป็นเบาหวานความดันสโตรกเป็นโรคทั้งหลายแหละมะเร็งเกิดจากโรคอ้วนซะเอาสัก 10% เอาเบาหวานสัก 10% ความดันอีก 10% โรคอ้วนนี่เกิน 100% อีกแต่เบาหวานเปิดคนเป็นโรคอ้วนสัก 80% นะครับความดันไขมันก็อีก 70-80 คุณเราไปวิเคราะห์ดูว่าตายเกิดจากอะไรโรคอ้วนกินมากกินแป้งกินข้าวเยอะกินแคลอรี่เยอะ1แคลอรี่คือการทำให้น้ำ1 cc เนี่ยร้อนขึ้น1องศาเซลเซียสนะครับมันมีคนพบโดยองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการทำ IF คือการทำ IF ครับอดสัก3เดือนน่ะโอ้เกิดปัญญาผมไม่เชื่อหรอกว่า500ชาติเป็นยังไงผมไม่เชื่อหรอกผมเชื่อว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ผมเชื่อใน227ข้อให้ภิกษุปฏิบัติตาม8ข้อและ5ข้อของศีลและธรรมผมเชื่อในหลักการอย่างนี้ครับผมไม่เชื่อในปฏิหารเลยโอพิสูจน์ได้สิขบวนการออโตฟาจีไงออโตฟาจีเนี่ยคือขบวนการที่ไม่กินอาหารเกิน16ชั่วโมงนี่ผมย่อนะครับย่อๆนะครับให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ถ้าคุณออกกำลังกายด้วยเนี่ย12ชั่วโมงหรือ14ชั่วโมงมันก็เกิดกระบวนการออโตฟาจีแล้วครับคุณต้องเอาความรู้ที่ได้เนี่ยมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเรากินที่ดีที่สุดIF ที่ดีสุดคือ IF แบบพระกิน2มื้อห่างกัน4ชั่วโมงพระฉันตอนผมอยู่วัดตรีมาก่อนเนี่ย อยู่สี่แยกเป็นสุขสัตว์แปดโมงเช้าเริ่มฉันและอีกมื้อหนึ่งคือมื้อเที่ยงห่างกันสี่ชั่วโมงแต่ถ้าคุณไม่กินเช้าคุณกินเที่ยงก็ได้ครับหรือกินบ่ายก็ได้กินเที่ยงอีกมื้อหนึ่งกินอีกสี่ชั่วโมงเป็นบ่ายสี่โมงนะครับหรือจะกินตอนคุณนอนตอนสองทุ่มเนี่ยตอนหัวค่ำเนี่ยคุณอาจจะกินตอนหกโมงเช้าก็ได้บวกสี่ชั่วโมงแล้วกินอีกมื้อหนึ่งคือสิบโมงเช้าก็ได้ฮะห่างกันสี่ชั่วโมงนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดกระบวนการลดแป้งลดข้าวลดน้ำตาลลดไขมันและเกิดกระบวนการออโตฟาจีด้วยคือทำให้แก้ไขโรคทางสมองรวมทั้งมะเร็งพาร์กินสันอัลไซเมอร์รวมทั้งเบาหวานด้วยครับแล้วคุณจะเหลือเงินใช้คุณจะรวยเงินเดือนเคยค่ากินทั้งบ้าน5 6คน10คนเนี่ยเดือนละ 50,000 เหลือไม่เกิน 15,000 ครับผักกิโลนึงกับเนื้อต่างประเทศกิโลนึงเนี่ยบางทีเนื้อต่างประเทศกิโลนึงเนี่ยเลี้ยงกันได้ทั้งเดือนละถ้ากินผักถ้าไม่ทำตามนะครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ฟังรายการนี้จากที่ไหนครับเนี่ย
1: อันนี้อยู่ตลาดภูอาจารย
0: ์
1: วันก่อนหนูโทรหาอาจารย์ที่ว่าหนูโดนมีดบาดแล้วหนูก็เลือดมันไม่หยุดแต่อาจารย์ให้หนูกินแค่แต่กล้วยเช้าเม็ดเย็นเม็ดกลางวันเม็ดหนึ่งแต่หนูก็เลยขอกินกาแฟได้ไหม
0: ได้เลยนะครับได้เลยครับ
1: กาแฟนี่อาจารย์คะหนูกินหนูจะกินถ้าหนูกินสลัดหนูก็จะกินกาแฟสองซองค่ะ
0: ได้เลยได้เลยครับ
1: ว่าหนูกินกาแฟซองหนึ่งนะคะอาจารย
0: ์ครับได้เลยครับ
1: แล้วหนูกินสลัดหนูจะกินกาแฟสองซอง
0: ครับได้เลยครับ
1: เนี่ยถ้าไม่มีอะไรหนูจะกินแต่กล้วยเช้าสองเย็นสองแต่อาจารย์ห้ามคือห้ามไม่ให้หนูกินให้กินแค่วันละเม็ด
0: ก็กินได้ฮะแต่ระวังการเลือดออกเพราะมันจะหยุดช้าท่านเองครับ
1: อ๋อตอนนี้หนูระวังการบาดมือค่ะอาจารย์จะไม่ให้มีดบาดมือหนูอีกค่ะ
0: คืออย่างนี้การอะไรเราต้องแก้ไขเราต้องยอมรับเราต้องใช้ความรู้ที่รับเรียนมานะครับเราพยายามจะมีความคิดแตกต่างถ้าผมเปิดโรงพยาบาลนะผมจะไม่มียาเลยครับรักษาเฉพาะโรค NCD เนี่ยผมจะมีให้เขาไปซื้อผักตามท้องตลาดเนี่ยแล้วกินผลไม้ตามท้องตลาดเนี่ยแหละผมสั่งลูกชายผมละนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงเนี่ยเองกล้าเสียสละไหมเว้ย
1: กินทุกวันก็เบื่อก็ผ
0: ัก ไม่มันไม่เบื่อผักมีหลายหลากชนิดนะครับคุณเอาไปคุณจะเบื่อไม่ได้เลยครับ มันเป็นต้นต
1: อต้มแล้วน้ำมันออกก็ยังขมนี่อาจารย์คุณเป็นคนกินขมต้องขมไม่เคย
0: คุณจะเปลี่ยนจากมะระคุณไม่ใส่มะระก็ได้ครับคุณใส่ผักมีผักหวานก็มีครับผักที่มีรสหวานที่มันกินไม่หวานเพราะว่าไงคุณเกิดความเคยชินนะครับในการกินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลมาตลอดชีวิต
1: คือตอนนั้นที่หนูกินหนูไปเจาะเลือดหนูก็กินมะระอยู่ประมาณสักหลายวันพอหนูไปเจาะเลือดเลือดหนูก็ดีหนูว่าหนูต้องกินมะระแง่ๆ
0: เลือดน้ำตาลก็ต่ำ
1: ไม่มีเบาหวานนะคะอาจารย
0: ์ใช่ถึงมีเบาหวานถ้าคุณกินมะระเนี่ยน้ำตาลก็ไม่เกินร้อยนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวมะระมันมีสารช่วยทำให้ลดน้ำตาลได้ด้วยครับ
1: กินมากๆไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกินเพราะทุกอย่างเรากินน้ำมากๆก็ไม่ดีกินพอประมาณนะครับ
1: วันกินหนึ่งสองวันหรือว่าเดือน
0: กินหลายหลากชนิดดีกว่านะฮะกินหลายหลากชนิดเช่นผักมือนี่กินผัก A B C D E เอา
1: วันแล้วก็บวกเหลี่ยมนี่ไอ้บวกงูนี่กินได้ไหมคะ
0: กินได้เลยครับ
1: บวกงูแล้วก็มีหลายอย่างมี
0: ผักบุ้งผักกะน้าผักปวยเล้งผักกาดขาว
1: ใบชะพลู
0: โอ้กินได้ดี
1: ดีไหมคะอาจารย
0: ์ดีครับดีดีมากผักทุกชนิดดีหมดนะครับนะ
1: ใบชะพลูแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างหนูก็ทนคือกลัวนะอาจารย์พอเลือดจางหนูก็เลยกลัวมากเลย
0: เลือดจางมันเลือดจางมันจางเท่าไหร่ครับ
1: ก็มันจางคือเห็นหมอตอนที่ไปช่วยที่แรกมาไปเขาบอกว่าหนูว่าเลือดจางแล้วเลือดในของที่เลือดมันกดเลือดมันแข็งช้าหมายความ
0: มันจะไม่เลือดแข็งช้ากับเลือดจางมันต่างกันนะครับเลือดมันแข็งช้าเนื่องจากว่า1แอสไพริน2วาฟาริน สามแปะกล้วยทำให้เลือดมันต่างกับเลือดจางนะมันคนละเรื่องเลยฮะเลือดไหลช้าอาจจะไม่จางก็ได้เลือดจางอาจจะ
1: ไม่ใช่คืออาจารย์หนูขอโทษแบบไม่ใช่เลือดจางค่ะคือเลือดมันเป็นอะไรคือ
0: เกิดเลือดมันต่ำนั่นเองเพชรเลือดมันต่ำเกิดเลือดมันต่ำแล้วต่ำเท่าไหร่มันต่ำกว่าแสนเยอะไหมถ้าเจ็ดแปดถ้าเกิดเลือดมันต่ำนะไอ้พวกแอสไพรินวาไพรินดูนั่นแปะกุ้ยถ้าต่ำกว่าแสนถ้าต่ำกว่าถ้า80,000ลงไปเนี่ยคุณจะหยุดกินชั่วคราวครับเพราะมันผลิตมาจากไขกระดูกนะครับที่เรียกว่าบวมแมโร่เนี่ย
1: กินแต่กล้วยมาตั้งประมาณเกือบ5ปีแล้วนะคะอาจารย์หนูก็ไม่ได้เป็นอะไรนะหนูก็แข็งแรงดีค่ะแต่หนูก็แต่ตอนที่มีดมันที่มือหนูเนี่ยหนูว่าทำไมเลือดมันถึงไม่หยุดแต่เลือดมันแดงมากเลยค่ะอาจารย์หนูก็ตกใจหนูก็กดแล้วกดอีกเรื่อยๆก็ไม่หยุด
0: มัน
1: จนน้องเขาเอาน้ำเกลือมาราดนะคะ

0: โอ้ย
1: หนูไม่รู้ว่าหนูจะไปถามใคร
0: ถามไปก็ไม่ได้คำตอบแล้วครับเพราะมันไอเราเนี่ยนะมันติดเป็นนิสัยเนี่ยคือเราพูดเนี่ยนะคนฟังทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยนะฮะเราขอประกาศว่าข้าพเจ้าขออุทิศตัวให้แก่ประชาชนผู้ที่เขายังเข้าใจผิดว่าโรคหลายๆโรครักษาไม่หายโดยเฉพาะยิ่งเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนเนี่ยรวมทั้งมะเร็งด้วยไอ้โรคพวกนี้มันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีเรดิคัลคุณดันแก้ไขเบาหวานโดยการฉีดอินซูลินโดยไม่ได้รับการแนะนำว่าคุณฉีดไปทั้งชาติเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้หายไม่แต่รายเดียวแต่ถ้าคุณแก้ไขที่ต้นเหตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณรู้จักว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากคุณกินน้ำตาลมันมากโดยขาดการออกกำลังกายใช่ไหม
1: ก
0: ิน
1: ก๋วยเตี๋ยวก็ต้องใส่น้ำตาลเนี่ยช้อเพื่อนนะคะ
0: ไอตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ตัวแสบถ้าคุณกินเกาเหลาไม่ใส่น้ำตาลนะกินก๋วยเตี๋ยวแห้ง
1: มันบอกว่ามันไม่อยู่ท้อง
0: มันไม่อยู่ท้องยังไงเพราะคุณเคยชินไงเหมือนคนกินเหมือนคนที่อดน้ำตาลไปนะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะแป้งเปื้อนไม่กินเลยนะ
1: เจ้ากินบะหมี่แห้ง
0: โอ้โหใส่น้ำตาลต้มยำอร่อยอร่อยใส่ถั่วเยอะเยอะ
1: ช้อน
0: โอ้โห
1: ถั่วอีกหนึ่งช้อน
0: นั่นละนั่นละ
1: ใส่น้ำปลาลงไป
0: คุณอย่าพูด
1: คลุกๆที่ป่นหน่อยนึง
0: ว้าย
1: อาจารย
0: ์มือจะสั่นแล้วคนที่เคยกินหวานๆมือสั่นแล้วแล้วมันจะหายได้ยังไงนะเหมือนเพื่อนผมอะไปจอบปลายนิ้วน้ำตาลแค่ร้อยเดียวนะแต่ A1C เขาได้12นะครับ
1: โอ้ทำไม่ได
0: ้เออ A1C 12เฮ้ยมึงกินข้าวเหนียวทุเรียนทำไมวะกูจะฉีดอินซูลินกูจะฉีดอินซูลินน่ะกูอยากเมียจะตอบเอาเมียจะตอบหน้านะจะรองเท้าฟาดกูจะกินไม่ได้นะกูจะฆ่านะมันความหวานเป็นยาเสพติดมันสั่นสะเทือนถึงหัวใจรู้เปล่า
1: ก็บางทีเราอยากกินแล้วก็ลืมความนี้ไปแต่หนูเป็นนะคะอาจารย
0: ์อย่างนี้นะ
1: อยากกิน
0: คืออย่างนี้นะ
1: หนูก็ลืม
0: คืออย่างนี้
1: เป็นแค่สองตัวเองไขมันกับความดันแต่ไขมันก็ลดลง
0: ไขมันคุณไปกินของทอดเมื่อจอดแล้วแล้วออกกำลังกายช่วยไม่มียาลดไขมันก็กินชั่วคราวนะฮะแล้วไม่มีการลดที่แท้จริงอ่ะยังเอาอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: คุณมีตัวเลขน้ำตาลอยู่ในตัวเองใช่ไหมฮะเกิน200คุณจะฉีดอินซูลินใช่ไหมฮะฉีดอินซูลินเนี่ยน้ำตาลมันไม่หายไปไหนนะครับ
1: อ
0: ินซูลินเป็นแค่รถบรรทุกเอาน้ำตาลไปเก็บไว้ที่อื่นไม่เก็บไว้ในกระแสเลือด
1: แล้วเอาน้ำตาลเก็บไว้ที่ไหนคร
0: ับเก็บไว้ที่ภูมิคุ้มกันคุณอะ
1: หนูไม่มีภูมิคุ้ม
0: กันเก็บไว้ที่ที่ตับคุณอะไขมันพอกตับอะ
1: เพื่อนนะคุณเพื่อนเป็นคนที่ผอมนะคะ
0: เก็บไว้ในภูใน
1: แค่40กว่า
0: ก่อนที่เก็บไว้ในภูมิคุ้มกันมันเก็บไว้ที
1: ่ไม่ได้อะไรนะอาจารย์หนูจะไม่มีวันอ้วน
0: ไม่บางทีนะมันไม่อ้วนนะแต่มันพอกที่ตับคุณน่ะเป็นไขมันพอกตับอ่ะทั้งที่คุณผอมใช่ไหมฮะจริงๆนะคืออย่างนี้นะเหมือนเรารักผู้หญิงไงนะผู้หญิงนี่ตัวแสบเลยเป็นยาเสพติดยิ่งเขางอนนะคุณเอ้ยคุณใจจะขาดเลย
1: ว่าแต่ผู้หญิงแล้วผู้ชายอ่ะ
0: เออจริงๆมันหลงพอมันได้แอมแล้วมันก็เหมือนหมู
1: ผู้ชายหลงคงเลยค่ะอาจารย
0: ์ก็ยังว่า
1: อาจารย์อาจจะไม่หลงคงแล้วคนอื่นเหรอคะ
0: คืออย่างนี้ผมเคยลงพุงนั่งตั้ง85หรือ58แต่ไม่ได้เอาโชว์รูปให้ดูนะครับมันลดได้ครับมันถ้าคุณไม่ทำเป็นตัวอย่างแล้วคุณจะพูดอะไรให้คนเขาเข้าใจได้อะเราเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันเป็นโรคอ้วนเคยติดสนุกเกอร์นะจนแถวบารพูเนี่ยเคยเล่นมาทุกอย่างการพนันทุกอย่างเลยนะครับแล้วไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ตามซ่องต่างๆเราไปเที่ยวนะครับแต่เราจนเปิดคลินิกวีดีข้างบัตรีทศเทพอ่ะรักษาการโรคนะเราผ่านอุปสรรคชีวิตมามากมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงถ่ายทอดเอาความชั่วร้ายที่คนตัวเองเคยทำน้ำหนักที่เคยเยอะแล้วก็เดผมหรือพ่อผมเนี่ยตั้งแต่ผมยังจำความไม่ได้เลยเอายาสมุนไพรรักษาเบาหวานแต่มีข้อแม้ว่าถ้าหายแล้วเนี่ยช่วยบอกประกาศกิตติคุณโอ้ยมาเป็นร้อยๆคนเลยข้าพเจ้าพันตำรวจเอกข้าพเจ้าเป็นทนายความข้าพเจ้าเป็นผู้พิพากษาเยอะแยะไปหมดที่เขาบอก

0: หวานหายเมื่อ 6-70 ปีที่แล้วนะครับนะครับ
1: ใครที่หุ่นดีเหมือนอาจารย์ล่ะคะ อาจารย์หุ่นสวยหุ่นหล่อเสียงเพราะเพื่อนเพื่อนนี่ติดเสียงอาจารย์กันเต็มไปหมดเลย
0: คุณจะไปจีบผม
1: แต่เพื่อนไม่ค่อยกล้าโทรใช้ให้หนูโทรค่ะ
0: เขาโทรแล้วเสียงก็
1: เขาว่าหนูอะพูดเก่ง
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ที่จริงแล้วหนูก็ไม่พูดเก่งเรียน
0: ลองคุณกิน
1: อาจารย์นิดหน่อยหน่อย
0: ลองกินคุณสังเกตการพูดไม่มีเสียงหายใจอักขระที่ถูกต้องอารมณ์ขันก็มีอารมณ์ขันก็ได้จงฟังในสิ่งที่เขาพูด
1: หัวเราะวันละนิดติดเสียงใจก็ไม่แก่นะอาจารย์
0: ใช่
1: แม้จะ40ก็ไม่แก่
0: ใช่คืออายุของเซลล์ผมเหลือไม่เกิน40อ่อนกว่าลูกชายอีกเอาจริงๆนะฮะ
1: เอาไม่หูค่ะ
0: เอาละขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: คืออย่างนี้นะการทำอะไรด้วยหัวใจที่ไม่หวั่นไหวใช้อาจเป็นยาคุณกินแปะกล้วยแต่ครับเราไม่ได้ขายแปะกล้วยนะแต่เราขายความมีชีวิตของคุณเนี่ยทำให้หลอดเลือดท่อเลือดยาวแสนกว่ากิโลเนี่ยมันจะเอาอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายซึ่งมีประมาณ70ล้าน2ครั้งนะครับ70ล้านเซลล์เนี่ยแค่นี้เซลล์ก็ได้รับอาหารเพียงพอคุณเป็นโรคหลายโรคที่รักษาไม่ได้เช่นหูแว่วเบาหวานความดันไขมันคุณต้องเขาตายด้วยไม่ใช่ตายจากเบาหวานตายจากโรคหลอดเลือดน้ำเลือดหลอดเลือดสมองตีบแตกน้ำเลือดมันข้นจนหลอดเลือดมันกรอบจนแตกได้อย่างนักกีฬาเกิดลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นกินแปะกล้วยเถอะครับแล้วคุณจะรู้ว่าความดันก็ลดเบาหวานก็ลดโดยทำไอเอฟด้วยนะครับนะเอาสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องที่เขียวกล่องแห่งธรรมชาติตราไวกิ้งนะครับมาจากคำว่าไวกิ้งนะครับเพื่อคนไทยโดยเฉพาะกาแฟแปะกล้วยกาแฟ062-5100 062-5100-560-9
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะถ้าสามารถติดตามนะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงมีออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีนะคะถ้าช่วงเช้าเลยเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยฟังได้ที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101แล้วก็ที่นี่คือวปท. AM 792นะคะแล้วมีทางกองพลปตอ. AM 594ขอสทบ. AM 1269สทร2บางนา AM 675รด. AM 747ตชด. AM 576และทางคลื่นของพลม2AM 774จากจังหวัดระยองถ้าสามารถเลือกรับฟังและจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเดี๋ยวช่วง9โมงวันนี้ก็จะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดากับคุณสุจิราสิริวิโชแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ออกกำลังกายในช่วงเย็นๆทุกวันด้วยนะคะท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้ฟังเสียงรุ่งสุริยานะคะรักจริงหวังแต่งวอนแฟนเพลงจากชาตรีศรีชนค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี่ยงต้องกินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟิช
3: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับบางคนเนี่ยนะคะที่พอรู้ตัวว่าเป็นเบาหวานแต่ยังกินติดกินข้าวจานใหญ่กะละมังเราต้องลดลงหรือบางคนเนี่ยติดกินข้าวเหนียวนะคะแต่เราค่อยๆปรับอย่างข้าวเหนียวเนี่ยถามว่ากินได้ไหมก๋วยเตี๋ยวมันก็กินได้แต่เราต้องลดในการที่เรากินในปริมาณพอดีนะคะถ้าเรากินข้าวเหนียวกับหมูย่างเนี่ยก็ต้องหมูย่างก็ต้องไม่ติดมันแล้วเราเพิ่มไข่ต้มอย่างกลางวันเรามากินพวกก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูกินผักเยอะๆแล้วก็ไม่เติมพวกน้ำตาลพวกเนี้ยนะคะที่มีน้ำปลาถ้ามันลดจัดเกินไปเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหาความดันเบาหวานมันก็จะไม่ลดลงนะคะการที่เรากินผักเยอะหรือว่าอาจจะกินพวกในช่วงเย็นอาจจะเป็นแกงเลียงใส่กุ้งเนี่ยนะคะกินไข่ต้มสักฟองหนึ่งกินข้าวเล็กน้อยในมื้อเย็นเนี่ยก่อน6โมงเย็นหรือว่าทุ่มนึงเนี่ยเราก็คงจะหลังจากที่เรากินในมื้อช่วงเย็นแล้วเนี่ยก่อนนอน4ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะไม่กินอะไรที่มันเป็นของจุกจิกอีกนะคะแต่ถ้าเรากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแทนข้าวเหนียวแทนข้าวพวกเส้นพวกนี้ได้ก็จะดีมันก็จะไม่ที่ให้ทำให้เราไม่กินพวกแป้งเยอะจนเกินไปนะคะการที่เราเอาลดอาหารเกี่ยวกับเรื่องของพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยลงสักครึ่งหนึ่งนะคะหรือว่าให้เหลือแค่เศษหนึ่งส่วนสี่แล้วกินผักครึ่งจานกินพวกโปรตีนเนี่ยนะคะเพิ่มผักให้มันเยอะๆ อาจจะเป็นพวกกินต้มจืดกินลาบหมูพวกไม่ติดมันพวกนี้ก็ได้นะคะมีอาหารมากมายที่เป็นสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องของการกินเพื่อที่จะชะลอการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยนะคะเราอาจจะกินผักก่อนอาหารเนี่ยมันชะลอการดูดซึมน้ำตาลถึงแนะนำให้กินผักผลไม้เลือกไม่หวานกินโปรตีนเพื่อเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อเรามีระบบการเผาผลาญที่ดีคนที่จะลดน้ำหนักเนี่ยต้องกินโปรตีนให้ถึงนะคะถ้าเรามวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยเราแข็งแรงไปจนอายุ 70-80 ปีเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบเผาผลาญเรายังดีนะคะทานโปรตีนในทุกมื้อต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยกินสัก1กรัมประมาณนี้นะคะหรืออาจจะมากกว่าขีด2ขีดก็ได้นะคะในการเสริมสร้างดูแลสุขภาพการเดินหลังอาหารการเขย่งปลายเท้าการออกกำลังกายนะคะท่านอาจจะชอบกีฬาไปเล่นฟุตบอลเตะตะกร้อนะคะว่ายน้ำเนี่ยหรือว่าคนที่มีผู้สูงอายุเรามีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวข้อเข่าเนี่ยท่านก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นะคะยกขวดน้ำยกดัมเบลหรือว่ายางยืดนะคะซื้อมาเล่นได้เดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องมือออกกำลังกายที่สามารถเล่นอยู่ในบ้านได้แล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยในช่วงของรายการคุณสุจิลาทุกเย็น5โมงเนี่ยเขามีกิจกรรมส่งเสริมให้ท่านได้ออกกำลังกายเปิดเพลงให้ท่านเต้นอยู่ที่บ้านออกแบบกันเองเลยนะคะมันก็จะเป็นการดูแล อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำหรือท่านมีโอกาสไปสวนสาธารณะไปเล่นแอโรบิกไปแดนซ์กับทีมงานเนี่ยสนุกสนานเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดก็มีในเกือบทุกพื้นที่นะคะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้ท่านได้ไปออกกำลังกายการออกกำลังกายก็เป็นการเผาผลาญที่ดีนะคะถ้าเป็นเบาหวานปรับพฤติกรรมทำ IF ร่วมด้วยแล้วออกกำลังกายและเสริมไวเฮิร์บไปช่วยในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะท่านใดที่มีค่าน้ำตาลในเลือดสูงสะสมไขมันเส้นและพุงใหญ่วันนี้ลดพุงลดโรคนะคะด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกและมีส่วนผสมผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด1กล่องของไวเฮิร์บมี30แคปซูลในราคา260บาทจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เป็นเบาหวานต้องหลีกเลี่ยงนะคะพวกครีมเทียมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดมันทำให้เลือดเราเหมือนมีน้ำเชื่อมอยู่จึงต้องกินลดน้ำตาลลงนะคะในกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยเขามีซูคารโรสย่าหวานทำให้คนเป็นเบาหวานดื่มได้และสำหรับคนรักสุขภาพสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้ง1กล่องจะมี15ซอง260บาท10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟังสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ให้ฟังแคทเทเรียมารสีค่ะเขตปลอดคนลวง
ต้องมีสักวันจากเสียงคุณก๊อตจักรพันธ์แล้วฟังเพลงคนของวันพรุ่งนี้จากตั๊กแตนชลดาค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะการดูแลในเรื่องของอาหารการกินนะคะสำคัญมากๆในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าอาหารสะอาดอาหารปลอดภัยการกินอาหารที่ได้รับสารอาหารที่มีโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันคาร์โบไฮเดรตแต่เรากินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยมันสะสมถ้าไขมันเราเกินเห็นนะคะมันก็จะเป็นอันตรายในเรื่องของการอักเสบของเซลล์ในร่างกายมีโรคแทรกซ้อนนะคะคนที่ไปตรวจแล้วเป็นเบาหวานท่านต้องระวังเรื่องของการกินน้ำตาลคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยต้องลดความเค็มนะคะหรือเป็นโรคไตเนี่ยนะคะอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงหรือว่าพวกโปรตาสเซียมสูงหรือว่ากินน้ำมากเกินไปเราก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ถ้าท่านจะปรึกษานะคะเมื่อท่านมีโรคต่างๆเป็นกลุ่มโรคประจำตัวแล้วมันเรื้อรังรักษาไม่หายเนี่ยเราต้องร่วมด้วยกับการปรับพฤติกรรมและปรึกษาทีมแพทย์นะคะของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงท่านโทรศัพท์เข้าสายหน้าใหม่ได้ที่081-334-6666ส่วนคุณผู้ฟังจะไปพบคุณหมอชำนาญที่คลินิกให้ท่านนัดแนะวันเวลากับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะเพราะคุณหมอเข้าเป็นบางวันแต่ถ้าท่านจะแวะไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟแล้วก็ไวเฮิร์บเนี่ยที่คลินิกเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นใครที่สนใจในการสั่งซื้อแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์จะทำให้เราไม่แก่เร็วดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟสำหรับผู้สูงอายุสำหรับท่านที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานดื่มได้กาแฟที่มีซูคารสย่าหวานแทนน้ำตาลนะคะกล่องนึงของกาแฟมี15ซอง260บาทส่วนไวเฮิร์บคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะคะทานก่อนอาหารเนี่ยมันจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลแต่ถ้าท่านมีภาวะดื้ออินซูลินฉีดยาอินซูลินหรือว่าฉีดฮอร์โมนอินซูลินหรือทานยาเบาหวานอยู่เนี่ยท่านก็เลี่ยงมาทานในมื้อถัดไปป้องกันภาวะน้ำตาลตกน้ำตาลต่ำนะคะไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF แถมให้ฟรีสนใจในการสั่งซื้อค่ะคุณผู้ฟังโทรศัพท์โทรที่คลินิกคุณหมอชำนาญสั่งได้เลยทุกวันเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นมีเจ้าหน้าที่รอรับโทรศัพท์แจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางสั่งไปได้ที่เบอร์062-5100-560-569 ค่ะให้ฟังสาวนาพเนจรนะคะเสียงต่ายอรไทยสาวนาหารักจากปริศนาวงศ์สิริค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
1: ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: เอาสวัสดีครับ
1: ได้ทานแต่กล้วยมาปีครึ่งแล้วค่ะค่าไตก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เลย
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 68ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักส่วนสูง145น้ำหนักอยู่ที่45ครึ่ง
0: อืม45ครึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เนาะใครบอกว่าผอมกูต้องผอมกว่านี้ยิ่งเข้าท่าทีกว่านี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้มีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีมีแต่ความดันค่ะเบาหวานไม่มีค่ะ
0: แล้วไขมัน
1: ก็ไม่มี
0: โอ้เนี่ยดูคนก็รู้เนี่ยคนอ้วนมักจะมีปัญหานะครับทีนี้
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นไตระยะสุดท้ายเนาะค่า GFR หรือ21ครึ่งตอนที่ยังไม่ได้กินแปะกล้วยเนี่ยมันเหลืออยู่15 16แต่ก็กินมาตลอดไม่หยุดแล้วก็คุมอาหารโดยที่รักษาจากหมอบุญชัยด้วยหมอบุญชัยบอกกับมือขวาท่านก็คือหมอสมเกียรติบอกว่าให้งดไข่งดเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยตอนนี้กินแต่ผักกินบวบกินฟักกินอะไรต้มง่ายๆนี่ค่ะแล้วก็กินกรดอะมิโนของหมอบุญชัยแค่นั้นแล้วก็มีของคุณหมอชำนาญกิน4เม็ดเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดค่ะ
0: ทีนี้เราไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับ
1: รักษากับคุณโรงพยาบาลไม่ได้ไปมีแต่ไปคลินิกหมอไตควบคู่ไปด้วย2เดือนไปครั้งหนึ่งเจาะเลือดแล้วก็เขาก็มียาเพิ่มเลือดก็คือเม็ดดำๆแล้วก็มีโซดามินให้แค่นั้นค่ะแล้วก็มียาความดันทานครึ่งเม็ดแค่นั้นค่ะ50มิลลิกรัมทานครึ่งเม็ด
0: ค่าครีตินินเท่าไหร่ครับ
1: ครีตินินเหรอคะ
0: ถึง3มั้ย
1: 3กว่าเลย
0: 3กว่านะอืม
1: ค่ะ
0: แล้วค่าบลัดยูเรียในตัวเย็นเท่าไหร่ครับบียูเอ็นนะครับ
1: โอ้อันน
0: ี้3กว่าเท่าไหร่ดีวะ3กว่าเท่าไหร่
1: 3.6
0: นะค่า eGFR ประมาณสัก10ได้ไหมครับ
1: 11ครึ่งค่ะ
0: เห็นไหมคืออย่างงี้อายุเท่าไหร่ขอถามอีกทีครับ
1: อายุ68
0: 69 68แล้วไปรักษาหมอบอกว่าทำเส้นไว้ก่อนหรือเปล่าครับ
1: หมอเขายังไม่ให้ทำหมอเขาว่าประคองจน GFR เหลือเลขตัวเดียวถึงจะไปทำเส้นค่ะ
0: หมอที่โรงพยาบาลไหนครับ
1: ไม่ใช่โรงพยาบาลหนองคายแหละแต่ว่าตัวฉันไม่ไปหาโรงพยาบาลก็ไปหาที่คลินิกค่ะ
0: โอเค
1: ไปหาที่คลินิกเอา
0: แล้วตอนนี้นอกจากกินยาตามที่แพทย์สั่งแล้วยังมีกินอะไรอีกบ้างครับ
1: ไม่ได้กินอะไรเลยค่ะ
0: โอเครักษาน้ำหนักเก่งมากเนาะไม่อ้วนแล้วก็ไม่มีค่าน้ำตาลในเลือดค่า A1C เท่าไหร่ครับน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: ไม่มีเบาหวานค่ะ
0: ไม่มีเบาหวานผมอยากจะขอทราบน้ำตาลนิดหนึ่งว่าเกินร้อยไหมค่า A1C ต่ำกว่า 5.3
1: ไหมไม่ถึงร้อยค่ะ
0: ไม่ถึงร้อยโอเคค่าน้ำตาลก็ดีทุกอย่างนะครับเชิญอาจารย์มาจันนานฮะเขาครีตินินก็มีปัญหา eGFR ก็มีปัญหานะครับจะแก้ไขได้หรือไม่ยังไงเขาทำอะไรตัวมีอะไรก็ค่อนข้างจะถูกต้องทุกอย่าง
1: ค่ะ
0: แต่ยังไม่ถูกใจเราเชิญอาจารย์มาจันนานครับเจอเลยครับ
2: คือทำถูกกับถูกไม่หมดทำถูกแค่บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยอายุก็ยังไม่เยอะเลยแต่ว่าสภาพของไตเนี่ยระยะสุดท้ายแล้วนะครับ eGFR เนี่ยเหลือประมาณ 11.5 เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ไตวายถาวรและถ้าไตวายถาวรแล้วเนี่ยมันก็จะมีของเสียอยู่ในร่างกายมันก็ต้องล้างไตต้องฟอกไตเพราะนั้นในส่วนความรู้สึกของหมอเนี่ยหมอคิดว่าในโจของคุณเนี่ยคุณต้องไปโรงพยาบาลครับคุณไปคลินิกไม่ได้แล้วเพราะว่าโรคเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหลายๆอวัยวะนะครับความดันสูงมันก็เกี่ยวข้องกับโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าความดันควบคุมได้ไม่ดีหรือควบคุมดีแล้วก็ตามเนี่ย แต่ผลพวงจากการที่เป็นโรคความดันเนี่ยมันทำให้ไตแย่แล้วในกรณีถ้าคุณ EGFR 11.5 เนี่ยนะครับหมอคิดว่าคุณไม่ควรจะไปทานอาหารนะคุณควรจะต้องทานอาหารเสริมอาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปแทนเพราะอาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมันเป็นอาหารที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและโปรตีนเนี่ยมันไม่เยอะนะครับแล้วถ้าโปรตีนมันไม่เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ไตเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักแล้วไตก็ฟื้นตัวได้นะครับในขณะเดียวกันการทานอาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมันก็จะทำให้ได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนการที่คุณทานสมุนไพรแล้วคุณบอกว่ายังไม่ดีเลยเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าการดูแลรักษาโรคต่างๆของคนไข้เนี่ยในของสมุนไพรเนี่ยบางครั้งมันก็มีข้อจำกัดสมุนไพรตัวนี้มันไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องไปโรงพยาบาลจะต้องไปให้คุณหมอก็ประเมินนะครับว่าจะต้องทำยังไงเพราะการรักษาไตวายเนี่ยมันไม่มียาครับส่วนใหญ่ก็ให้แค่โซดามินเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะเกี่ยวข้องกับหลายๆอวัยวะด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทานอาหารสำเร็จรูปที่เขาออกแบบมาสำหรับคนไข้ที่ไตไม่แข็งแรงนะครับแล้วถ้าไตได้รับอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องที่มีโปรตีนไม่เยอะเนี่ยไตมันก็ฟื้นตัวได้เพราะตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเซลล์ที่ไตมันไม่ได้ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพเป็นเซลล์ที่เกิดจากพฤติกรรมของคุณเนี่ยนะครับในการรักษาที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าคุณจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับเพราะโรคพวกนี้พอมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายๆอวัยวะไปคลินิกไม่ได้ครับนะครับเพราะการไปโรงพยาบาล
1: เดี๋ยวขอแย้งหน่อยนะก็คือหมอนี่เขาก็อยู่โรงพยาบาลนั่นแหละแต่ว่าที่เลือกไม่ไปเพราะคนมันเยอะก็เลยเข้าเปิดคลินิกเฉพาะเกี่ยวกับโรคไตอยู่แล้วเราก็เลยไปหาเขาที่คลินิกแล้วก็มีฉีดยาเพิ่มเลือดด้วยเมื่อกี้ลืมบอกฉีดยาเพิ่มเลือดมีฉีด1อาทิตย์เว้น1อาทิตย์ค่ะก็ฉีดมาหลายปีแล้วแล้วก็รักษากับหมอไตตลอดแล้วเวลาเราเป็นไข้เป็นหวัดก็ไปหาที่คลินิกเขาจะได้รู้ว่าเรานี่ป่วยเป็นโรคไตมีประวัติที่โรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ว่าเราเลือกที่ว่าไม่ไปโรงพยาบาลเพราะว่าคนมันเยอะค่ะมันรอทั้งวันอย่างนี้ค่ะก็เลยก็เราก็มาเลือกเอารักษากับหมอบุญชัยด้วยเขาออกหน่วยแบบมาขอนแก่นอย่างเงี้ยเราอยู่หนองคายเราก็เลยไปหาทางหมอบุญชัยด้วยเขาก็เอากรดอะมิโนให้ทานค่ะทางหมอบุญชัยก็คือมันทำจากพืชอย่างเงี้ยเราก็จะได้กรดอะมิโนทดแทนเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำอาหารกินเองโดยที่ว่าปรุงอาหารมีบวบมีอะไรแล้วก็แกงฟักแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผัดผักที่เป็นสีขาว

0: ป็นไตวายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอวัยวะอื่นด้วยแล้วการตรวจเลือดเป็นประจำเสมอๆมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่ว่าตรวจเฉพาะ EGFR creatinine หรือความดันนะครับมันจะต้องตรวจหลายๆส่วนเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลายๆอวัยวะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณเป็นคุณอาจจะมองว่าไปโรงพยาบาลแล้วคนเยอะเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับอาจารย์เยียงศักดิ์เนี่ยยังต้องไปรอเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยยังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลครับอยู่รักษาคลินิกไม่ได้แล้วครับแล้วถ้าเผื่อวันนึงถ้ามันเป็นมากกว่านี้คุณก็ต้องไปโรงพยาบาลอยู่ดีแล้วถ้าเราไม่มีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมันเสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นอายุ
1: ค่ะมีประวัติอยู่แล้วคือ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: แรก
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ประวัติการรักษาครับเพราะคุณเนี่ยอายุยังไม่เยอะเลยนะ68ปีเนี่ยแล้วถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไตมันวายถาวรเนี่ยนะครับมันทำให้เสียชีวิตแล้วจะไม่มีโอกาสแก้ตัวได้อีกเลยเพราะฉะนั้นเงินประสบการณ์ของหมอถ้าคนไข้เป็นอย่างนี้เนี่ยคิดในนี้เนี่ยไม่ถึง20 10กว่าเนี่ยไม่มีใครก็รักษาตามคลินิกหรอกครับก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลเพราะมันมีความเสี่ยงเยอะแต่ความเสี่ยงนั้นเนี่ยบางทีหมอเขาไม่ได้บอกคุณแต่คุณก็เอาความสะดวกของคุณนะครับทุกคนที่ไปโรงพยาบาลก็ต้องรอตรงนั้นแหละนะครับแต่ประโยชน์จากการที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยมันมีมากมายมันจะต้องเจาะเลือดเป็นประจำสม่ำเสมอดูอะไรต่ออะไรเยอะมากมายหลายอวัยวะนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่คุณจะต้องไปหมอก็พูดด้วยความหวังดีแล้วหมอก็พูดด้วยการที่มีประสบการณ์แต่ถ้าคุณไม่เชื่อก็เป็นสิ่งที่คุณที่ในสิ่งที่คุณสามารถที่จะทำได้นะครับ
1: ต้องให้เจาะทุก2 เดือนก็เจาะครั้งนึงค่ะ
0: ไม่ใช่ครับคุณต้องหาหมอหลายแผนกครับเพราะว่าโรคเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับหลายแผนกมันต้องหาหมอหลายคนนะครับมันต้องหาหมอโรคเลือดมันต้องหาหมอหัวใจมันต้องหาหมออะไรต่ออะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่หาหมอคนเดียวรักษาทุกโรคนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเข้ารักษาที่คลินิกหรอกครับเพราะถึงวันนึงถ้าไตมันวายถาวรแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวได้เลย
2: นี่ครับผมสรุปนะฮะถ้าเป็นผมน
1: ะ
2: ผมทำเส้นไว้ก่อนนะครับก็มีเพื่อนผมเนี่ยเขาเพิ่งตายไปนะครับเขาไม่ยอมฟอกไตเป็นอันขาดการฟอกไตคือการเอาเลือดที่มีของเสียนี่ไปผ่านเครื่องเพื่อจะเอาของเสียออกนะครับขยะดีกว่าแก่ง่ายๆแล้วก็ตรวจเลือดก่อนว่าของดีเขาเก็บไว้พอไหมขาดอะไรเขาจะเติมลงไปการล้างเลือดหรือการฟอกไตนี่ป้องกันไม่ให้เกิดไตวายแบบเฉียบพลันคุณสามารถเลิกการฟอกไตได้หรือการล้างเลือดใหม่ได้ถ้าหาค่าที่เหมาะสมในการที่ไตมันสามารถทำเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องถ้าเป็นผมนะ
1: ค่
2: าคริตินีนขนาดนี้3กว่ามันเกิน 1.2 เกินเยอะเลยแล้วก็ค่าไอ EGFR เนี่ยฮะของคุณเนี่ยมัน10กว่าเนี่ยคุณทำเส้นไปก่อนยังดีครับเพราะว่ามันเป็นเรื้อรังตอนนี้ถ้ามันเป็นเฉียบพลันแบบ acute เนี่ยคือไตมันพังทั้งหมดนี่เงินพันล้านก็ช่วยไม่ได้ครับเตรียมไปก่อนนะครับการฟอกไตเป็นสิ่งที่คุณกลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจเลยคือการกวาดบ้านเอาของเสียออกนะครับมันเป็นสิ่งที่มันไม่ทีนี้ไอ้ชื่อมันชื่อมันแปลมันผมไม่ใช่ว่าฟอกไตเลยเนี่ยคือการเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปนะเอาขยะออกไปจากนั้นทำเส้นไปก่อนครับก่อนที่จะไม่มีโอกาสที่จะฟอกไตการฟอกไตเป็นสิ่งไม่น่ารังเกียจเลยเป็นสิ่งแก้ไขไม่ให้คุณตายถ้าคุณแบบเป็นแบบเฉียบพลันคุณตายลูกเดียวอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเจ๊เลยครับ
0: ผมเห็นด้วยครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าพอไตไม่ดีแล้วเนี่ยระบบภูมิในร่างกายก็ไม่ดีแล้วมันก็จะทำให้มีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วถ้าเราไปรักษาตามคลินิกเนี่ยก็จะช่วยอะไรเราได้การเจาะเลือดการเจาะเลือดก็อาจจะเจาะได้แต่มันก็มีข้อจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นการไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมีการติดเชื้อหรือมีการอักเสบอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะได้ปรึกษาหมอแต่ละแผนกให้มาช่วยดูแลได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคุณเดียจะรักษาและทุกโรคเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วไม่มีใครครับที่ตายขนาดนี้

0: มา10กว่าแล้วไปรักษาตามคลินิกเนี่ยไม่ได้เลยครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลถึงแม้จะต้องรอนานสักหน่อยก็ตาม
1: ไปโรงเรียนแพทย์นะครับโรงพยาบาลตอนนี้คุณอยู่ใกล้ขอนแก่นใช่ไหม
2: ใกล้ขอนแก่น
1: ไปขอนแก่น
2: ไปหาค่ะขอนแก่นไปขอนแก่นมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
2: ขอนแก่นก็บอกว่าคุณจะต้องอยู่ใกล้หมอทางที่ดีมันเที่ยวมันลำบากคุณก็จะต้องรักษาที่โรงพยาบาลหนองคายละกันแล้วก็ไปปรึกษาหมอใจที่ศรีนครินทร์แล้วเขาก็บอกว่าแม่คุณจะอยู่หนองคายดีกว่าพอไปหนองคายแล้วเราก็รักษากับหมอสินวงศานเขาเชี่ยวชาญทางไตแล้วก็ไปเฉพาะทางนั่นแหละก็ไปหาท่านเวียนท่านวันไหนรักษาไตเราก็ไปตามคิวไปแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าโอ้คุณหมอคนเยอะแกคุณหมอก็เลยบอกว่าไปหาผมที่คลินิกก็ได้เราก็เลยไปตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่หลายปีตั้งแต่ปี62เนี่ยก็เที่ยวไปหาแกที่คลินิกเอานี่นะก็สะดวกสบายเราก็คิดอย่างนี
1: ้เอาสรุปนะฮะผมจะสรุปนะฮะ
2: ค
1: ุณไปโรงเรียนแพทย์ที่มีหมอหัวใจหมอเลือดหลอดเลือดหมอทางสมองหมอทางทุกอย่างนะครับมันไม่ใช่แต่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าอวัยวะคนเราเกี่ยวข้องกันหมดการป้องกันดีกว่าการรักษาการป้องกันคือทำเส้นไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับทำเส้นไว้ก่อนแล้วการฟอกไตเนี่ยมันมีผลนะครับคุณฟอกไต
2: ค
1: ุณก็หยุดฟอกไตได้แต่คุณต้องเอาขยะออกก่อนต้องเอาขยะออกก่อนค่า EGFR ค่าครีตินิน3กว่าๆอย่างนี้ผมว่านะคุณต้องเอาขยะออกก่อนที่ขยะมันล้นจนไม่มีโอกาสเอาขยะออกคุณเตรียมเส้นไว้ก่อนนะครับเราเตรียมฟอกไตไปก่อนการฟอกไตมันชื่อมันว่าการเอาของชั่วร้ายออกเอาขยะออกไปนะครับก่อนที่จะไม่มีโอกาสเอาขยะออกไปคุณเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับน
2: ะ
1: สรุปแล้วคุณจะไปที่ไหนก็จำไว้ว่าการฟอกไตไม่ใช่เอาไตขึ้นไปฟอกนะครับคือเอาขยะออกจากทางร่างกายก่อนที่จะไม่มีโอกาสฟอกไตมีหน้าที่กรองของเสียกรองของเสียเอาไปทิ้งนะครับเอาของดีเก็บไว้ทีนี้มันกรองไม่ได้มันก็อยู่ในกระแสเลือดคุณเนี่ยมันก็สะสมไปเรื่อยนะครับการฟอกไตแปลว่าการเอาของเสียไปทิ้งโดยผ่านน้ำยาแล้วเอาของดีเก็บไว้ถ้าของดีไม่พอเนี่ยเขาจะมีเติมของดีให้ในขณะที่เขาจะมีสายหนึ่งเจาะที่ขณะที่คุณฟอกเนี่ยว่าคุณขาดอะไรขาดโพแทสเซียมขาดซุนเขาจะเอาของที่คุณหายไปไตไม่ปกติใส่ไว้ไม่ใช่ว่าเอาไตออกมาล้างออกมาฟอกเมื่อไหร่ถ้าคุณไม่เตรียมตัวนะแล้วไม่ยอมทำตามเหมือนเพื่อนผมตายเงียบเลยมีเงินเป็นร้อยล้านก็ช่วยไม่ได้นะครับเขาเชื่อถือว่ายุ่งอย่าฟอกนะฟอกไตแล้วเนี่ยมันจะตายนะผมให้คุยกับลูกชายผมคุยกับลูกสะใภ้ผมขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่ที่แถวไอ้พุทธมณฑลเนี่ยยอมคุยกันไปชั่วโมงผู้สุดท้ายเขาไม่ยอมลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมตัวทำเส้นไปก่อนนะครับจะฟอกไม่ฟอกว่ากันทีหลังนะครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ปลอดภัยที่สุดสวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟบางอย่างทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังนะคะติดตามรายการสุขภาพเสียงเพลงอย่างต่อเนื่องมาจากเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าที่นี่มีทุกวันนะคะทางวปท. AM 792ท่านจะฟังต่อเนื่องไปขยับไป 89.0 91.5 กองทัพไทย101เดี๋ยว9โมงก็จะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาแล้วก็มีคุณสุจิราสิริวิโชจัดในช่วงของเช้าวันเสาร์เนี่ยก็จะยาวไปจนถึง6โมงเย็นนะคะและต่อ2ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนฟังเจ๋วเหววแล้วมาต่อที่นี่ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะกระสิบเบอร์ที่ท่านจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์0625100560-1569อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะทิ้งท้ายฟังละครชีวิตของไม้พิรมพรปริญญาใจจากเสียงของสิริพรน้ำไผ่พงวันนี้จะแววดำเนินรายการนะคะจากท่านจันทร์เกรียงศักดิ์ประคองวงสวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊ก
7: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
9: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E-O-N-E-1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและcall center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร081 353 8734 0 865 90 71 85 0 96 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตา
1: วันนี้นะคะมีคำถามมาจากคุณพยอมจากจังหวัดชุมพรนะคะคุณพยอมเนี่ย อายุ63ปีนะคะแล้วก็โทรศัพท์มาปรึกษาแต่ไม่ใช่เป็นเคสของตัวของคุณพยอมเองนะคะ เนื่องจากสามีก็คือแฟนเนี่ยนะคะชื่อคุณอุดมอายุ71ปีเนี่ยปรากฏว่าเมื่อประมาณ2เดือนกว่าละ2เดือนที่แล้วนะคะประมาณเกือบ3เดือนเคยมีอุบัติเหตุมีการล้มแค่ครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยค่ะคนทางบ้านรวมทั้งตัวของคุณพยอมเองนะคะลูกๆหลานๆนะคะช่วยกันประคบประหงมก็คือไม่ให้คุณอุดมเนี่ยเดินนะคะให้พักผ่อนเยอะๆพอเวลาจะไปหยิบจับของอย่างเงี้ยก็กลัวว่าจะลื่นหกล้มพอกลัวจะลื่นหกล้มบอกว่าไม่ต้องพ่อไม่ต้องนะคะ แล้วก็มีการไม่ต้องให้ทำงานให้พักเยอะๆนะคะครั้งนั้นที่ล้มเนี่ยก็คือโชคดีที่ไม่มีภาวะกระดูกหักนะคะ ถือว่าโชคดีไปพบหมอที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วได้รับยามาเรียบร้อยแล้วกลับมาแต่ตอนที่กลับมาเนี่ยผลปรากฏว่าก็เลยให้พ่อเนี่ยไม่ต้องให้ทำอะไรนะคะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยก็คือใส่แพมเพิร์สบอกคุณพ่อให้คุณพ่อใส่แพมเพิร์สนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องลื่นหกล้มในห้องน้ำคือกลัวนะคะแล้วก็จะมีตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีตัวเก้าอี้นั่งเป็นเก้าอี้ห้องน้ำนะคะให้นั่งก็บอกว่าพ่อจะได้ไม่ต้องลุกเดินไหนไปไกลๆนะผลปรากฏว่าเมื่อประมาณ2ก็ผ่านมาประมาณเกือบ3เดือนคือดูแลประคบประหงมเป็นอย่างดีแต่ทำไมตอนนี้กลายเป็นว่าคุณอุดมเนี่ยเริ่มลุกช้าลงเริ่มไม่มีแรงเวลาเดินเนี่ยก็เดินก้าวขาสั้นเดินตัวเซแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะคะแล้วก็ณตอนเนี้ยก็คือจะยืนยืนเดินเดินนั่งนั่งอยู่แต่ในห้องแล้วก็อย่างมากก็คือไปที่ห้องอาหารแทบไม่ได้เข้าห้องน้ำหรือถ้าจะเข้าห้องน้ำก็คืออาบน้ำเนี่ยนะคะทุกวันนี้ก็คือให้นั่งนะคะให้นั่งอาบน้ำแล้วก็มีคนเนี่ยคือประคบประหงมอย่างดีเลยแต่มีความรู้สึกว่าตอนหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่ายิ่งดูแลเยอะนะคะกลับกลายเป็นทรุดคือณตอนเนี้ยเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็ต้องใช้วอล์กเกอร์สี่ขาอยากจะสอบถามคุณหมอไหนว่าเป็นผลพวงจากการล้มครั้งนั้นแล้วคุณหมอตรวจไม่เจอสาเหตุหรือเปล่าคะนะคะก็ทุกวันนี้เนี่ยก็คุณหมอก็นัดไปนะคะทุกสองเดือนทุกสี่เดือนนะคะทุกสี่เดือนก็คือยังไม่ถึงกำหนดเวลาแต่กำลังคิดว่าจะไปหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งว่าทำไมคุณพ่อถึงได้เดินปัจจุบันเนี้ยจากที่แต่ก่อนเนี่ยเดินได้แค่ล้มครั้งเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าณตอนเนี้ยใช้วอล์กเกอร์นะคะออกไปนอกบ้านจะให้นั่งรถเข็นแล้วนะตอนนี้คือนั่งรถเข็นอยู่อ่ะอันเนี้ยต้องถือว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนชีวิตดีกว่าเป็นบทเรียนชีวิตนะคะแล้วก็เป็นกรณีศึกษาให้กับแฟนๆรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีคืออย่างนี้ค่ะคุณหมอไม่ได้วินิจฉัยผิดนะคะคราวที่แล้วเนี่ยถือว่าคุณอุดมเนี่ยเป็นความโชคดีคุณพ่อเนี่ยเป็นความโชคดีที่ว่าหกล้มแล้วเนี่ยยังไม่ได้หักแสดงว่าล้มไม่แรงนะคะไม่แน่ใจว่าลื่นหกล้มในห้องน้ำหรือเปล่าเพราะว่าตอนหลังๆไม่ค่อยให้คุณพ่อเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะก็คือให้นั่งในโถฉี่นะเก้าอี้นั่งโถฉี่จะเข้าห้องน้ำก็เฉพาะเวลาที่อาบน้ำนะคะแล้วก็ให้อาบเหลือแค่วันละครั้งนะแล้วก็ให้เปิดห้องน้ำทิ้งไว้นะในกรณีถ้ามีปัญหาค่ะในส่วนของตรงนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าแพทย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยวันนี้ก็เลยถามกลับไปว่ามีการเอ็กซเรย์มีอะไรเรียบร้อยไหมบอกมีรวมทั้งเอ็กซเรย์สมองด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคุณพ่อตอนล้มเนี่ยไปศีรษะกระแทกหรือเปล่านะคะตรวจนะคะเอ็กซเรย์สมองแล้วก็เอ็กซเรย์ที่ตรงบริเวณกระดูกสันหลังกับตรงบริเวณสะโพกนะคะสามส่วนพบว่าไม่มีส่วนใดที่กระดูกร้าวหรือกระดูกหักก็ถือว่าโชคดีแล้วคุณหมอก็ให้ยามาทานนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยให้ทำกายภาพบำบัดประมาณแค่1เดือนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณหมอข้อแรกเลยต้องบอกว่าคุณอุดมโชคดีมากนะคะแสดงว่าน่าจะกระดูกอาจจะเป็นภาวะแค่กระดูกบางยังไม่ถึงขั้นกระดูกพุนเนาะเพราะท่านอายุ71แล้วใช่ไหมคะอย่างที่สองก็คือต้องบอกว่าคุณหมอไม่ได้วินิจฉัยผิดแต่อย่างที่สามทำไมแล้วทำไมคำถามตามมาว่าแล้วทำไมเดินไม่ได้ตอนนี้ทำไมต้องใช้วอล์กเกอร์ทำไมขาอ่อนแรงคือทุกวันนี้นะคะหมอเนี่ยก็เลยถามบอกว่าอ่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยจะหกล้มเพราะอะไรผู้สูงอายุสิ่งที่ต้องระวังคือหกล้มตอนเวลาเดินเข้าห้องน้ำสองหกล้มตอนเวลาเดินสะดุดพรมที่บ้านเนี่ยแล้วเดินสรุปสามหกล้มตอนเวลา จะล้มตอนลงข้างเตียงแล้วก็ล้มนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยหกล้มตอนเวลาที่มันเป็นทางขรุขระหรือทางเขาเรียกอะไรนะพื้นต่างระดับทางขรุขระหรือพื้นต่างระดับแล้วก็สุดท้ายหกล้มเพราะว่าพื้นเนี่ยเรียบและลื่นและถ้าเจอแบบเวลาพื้นเรียบและลื่นเนี่ยมันสวยงามเป็นเงาเลยแต่ฝนตกเนี่ยลื่นกว่าปกติเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเวลาเดินมีปัญหาแน่นอนอันนี้ต้องระมัดระวังส่วนมากจะหกล้มเพราะประมาณแบบนี้แล้วก็สุดท้ายหกล้มเพราะรองเท้าไม่ดีสิ่งที่ผู้สูงอายุจะต้องระมัดระวังในการเลือกซื้อรองเท้ายอมซื้อรองเท้าแพงไปเลยนะคะถ้าจำเป็นอย่างรองเท้าวิ่งอะค่ะสายวิ่งเอารองเท้าคุณภาพที่ดีมันจะมีแรงฟริกชันแรงฝืดนะต้านการลื่นการหกล้มได้แล้วก็ตัวของเขาเรียกว่าพื้นเนี่ยมันกันกระแทกได้ดีป้องกันการเป็นรองช้ำนะคะสิ่งสำคัญเนี่ยรองเท้าที่บ้านเนี่ยที่บ้านควรจะใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าใส่ในบ้านนะคะอย่าเดินเท้าเปล่าการเดินเท้าเปล่าจะเสี่ยงที่จะเป็นรองช้ำได้นะคะจะเสี่ยงที่เป็นรองช้ำได้เพราะว่าพื้นมันจะมีความแข็งอยู่นะทีนี้กลับมาว่าเอาแล้วทำไมถึงเดินไม่ได้เนี่ยหมอไรกำลังจะเฉลยคุณหมอไม่ได้วินิจฉัยผิดแต่ผิดตรงที่เขาเรียกว่าเคยได้ยินคำว่าพ่อแม่รังแกฉันไหมเด็กๆเนี่ยพ่อแม่รังแกฉันบังคับให้ทำนู่นบังคับให้ทำนี่ห้ามนู่นห้ามนี่ไม่ให้ไปนู่นไม่ให้ไปนี่ไม่ให้เด็กมีโอกาสคิดเลยคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจแทนทั้งหมดหรือสปอยเลยลูกอยากทำอะไรทำเลยนะคะโดยไม่มีการสอนโอ้ยไม่เป็นไรเขายังเด็กอยู่เดี๋ยววันหลังโตขึ้นก็คิดได้เองไม่มีนะคะทุกอย่างต้องสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกันผู้สูงอายุเนี่ยพอเวลาหกล้มปุ๊บประคบประงมเลยไม่ให้ทำอะไรเลยไม่ให้เดินด้วยตัวเองนะคะคือกลัวจัดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคุณพ่อไม่ค่อยได้ออกโดนแดด1คุณพ่อไม่ค่อยโดนแดด2คุณพ่อไม่ค่อยได้ไปวิ่งหรือเดินออกกำลังกายนอกบ้าน3คุณพ่อไม่ได้ไปสังคมนอกบ้านเท่าไหร่จะไปก็คือให้นั่งรถเข็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือ4จริงๆแล้วการที่จะกลัวผู้สูงอายุหกล้มเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ใช่มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือมาประคบประงมโดยที่ไม่ให้ทำอะไรเลยอันนี้เป็นวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่หกล้มมาแล้วเนี่ยเป็นการดูแลที่ผิดนะคะผิดวิธีก็คือแทนที่จะให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้บริหารเพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเนี่ยฝ่อยิ่งผู้สูงอายุไม่เคลื่อนไหวร่างกายไม่โดนแดดเลยจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยถูกย่อยสลายเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อก็จะค่อยๆเหลวค่อยๆรีบพอเวลาไม่ออกกำลังกายไม่เคลื่อนไหวเลยค่อยๆเหลวค่อยๆรีบพอกล้ามเนื้อมันเหลวและรีบเนี่ยกล้ามเนื้อจะไม่มีแรงมาพยุงกระดูกข้อต่อกระดูกสะโพกหรือกระดูกหน้าขาต้นขาจริงๆแล้วกล้ามเนื้อทำหน้าที่ในการพยุงกระดูกนะคะเพื่อให้เคลื่อนไหวได้แล้วก็ทำให้ขามีแรงกล้ามเนื้อเป็นตัวที่ทำให้ขามีเรี่ยวแรงแต่พอเวลาที่ทุกคนช่วยกันประคบประงมไม่ให้คุณพ่อเคลื่อนไหวเพราะเคลื่อนไหวแล้วกลัวว่าจะหกล้มอีกถูกไหมก็เลยยิ่งกลายเป็นว่าพอไม่ได้เคลื่อนไหวเลยมีคนมาดูแลให้เต็มที่กล้ามเนื้อพอไม่ได้เคลื่อนไหวค่อยๆเหลวค่อยๆรีบพอกล้ามเนื้อเหลวแล้วก็รีบปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อไม่มีแรงมาพยุงกระดูกพอไม่เคลื่อนไหวไม่เจอแสงแดดกระดูกก็ค่อยๆพุนกระดูกก็ไม่มีแรงนะคะก็เลยทำให้ขาเริ่มอ่อนแรงคุณพ่อเริ่มลุกนะคะจากเตียงหรือลุกขึ้นยืนเนี่ย ลุกแบบช้ามากเขาเรียกว่างกเงินเงินนะคะงกเงินเงินเวลาเดินจะเดินช้าแล้วก็เดินซอยเขาเรียกซอยเท้าใช่ไหมขาเดินช่วงขาเดินสั้นๆไม่ค่อยมีแรงแล้วเริ่มทรงตัวไม่ค่อยอยู่อันนี้คือต้นตอสาเหตุนะเป็นภาวะที่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อสลายตัวเกิดภาวะกล้ามเนื้อเหลวและกล้ามเนื้อรีบและทำให้ขาอ่อนแรงดังนั้นเนี่ยต้องหยุดพฤติกรรมตรงนี้หยุดไม่ให้คุณพ่อช่วยหยุดช่วยเหลือคุณพ่อต้องให้คุณพ่อได้ช่วยเหลือตัวเองแต่วันนี้แนะนำว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะอันเนี้ยคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ป่วยก็คือการที่ลื่นหกล้มครั้งนั้นเนี่ยมีการดูแลรักษาถูกวิธีจากทางการแพทย์แล้วนะคะสิ่งที่หมอไนท์จะแนะนำก็คือให้ปรับเปลี่ยนวิธีการในการดูแลคุณพ่อนะคะตอนเนี้ยคุณพ่อเดินน้อยลงเคลื่อนไหวน้อยลงกล้ามเนื้อขาจะเริ่มเหลวเริ่มรีบแล้วกล้ามเนื้อขาก็เลยไม่ค่อยมีแรงนะคะพอกล้ามเนื้อขาไม่ค่อยมีแรงการทรงตัวก็แย่ลงเดินเวลาทรงตัวแย่ลงมันก็จะเป็นยังไงเดินแล้วก็จะช้าแล้วก็จะเซเซพอเวลาเราเดินตัวเซสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหูชั้นในอ่ะเราก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าบาลานซ์นะคะแล้วผู้สูงอายุเนี่ยจะบาลานซ์ช้าก็ยิ่งทำให้บางท่านก็จะมีอาการปวดหัวมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนตื่นนอนมาก็บ้านหมุนเลยใครเป็นแบบนี้บ้างนะประมาณอย่างนี้นะก็คือพยายามเคลื่อนไหวนะคะพยายามเดินนะคะเดินด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆการตอบสนองต่างๆจะช้าลงทำให้สะดุดเวลาเดินหรือเคลื่อนไหวจะสะดุดได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับแฟนๆรายการว่ายิ่งกลัวล้มเท่าไหร่ก็จะยิ่งเดินไม่ได้เท่านั้นยิ่งไม่เดินเท่าไหร่ก็จะยิ่งล้มง่ายเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยให้สังเกตนะตอนลุกออกจากเก้าอี้ลุกขึ้นจากเก้าอี้ถ้าเราลุกช้าลงตอนนี้ต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็มาทำท่าออกกำลังกายแล้วก็กายภาพบำบัดซะนะคะฝึกการก้าวขึ้นบันไดแต่ไม่ใช่หลายๆท่านเนี่ยหมอในกำลังจะแนะนำอย่างนี้ค่ะเวลาเราอายุเพิ่มขึ้นพยายามอย่ามีห้องนอนอยู่ชั้น2ให้อยู่ชั้นล่างเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุนะคะลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุนะคะก็ดังนั้นเนี่ยมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอันนี้ทำใหม่นะคะคุณพยอมนะคะแล้วก็คุณอุดมแล้วก็ลูกๆนะคะแล้วก็คนทุกท่านในครอบครัวถ้ารักคุณพ่อถ้ารักคุณพ่อคุณอุดมนะคะอย่าเอาใจด้วยการที่ไม่ให้ถนอมทนุถนอมคือไม่ให้เดินเลยไม่เอาคราวนี้เปลี่ยนใหม่ค่ะให้ปรับพฤติกรรมดังต่อไปนี้เราต้องปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อกันล้มถูกไหมอย่างแรกเลยนะคะถ้าคุณพ่อเนี่ยจะต้องไปหยิบของด้วยตัวเองเนี่ยในอยู่ในรัศมีที่ไม่ไกลให้คุณพ่อหยิบเองเลยค่ะอย่าไปบอกพ่อไม่ต้องเดี๋ยวหนูหยิบให้พ่อไม่ต้องเดี๋ยวหนูหยิบให้อันนี้เลิกไปเลยนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นนะคะที่บ้านถ้ามีพรมเก็บพรมเลยนะคะและอย่างพรมเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์รวมสะสมพวกเชื้อโรคแล้วก็เชื้อราด้วยยิ่งตอนนี้นะคะ อากาศชื้นหน้าฝนนะคะเก็บสายไฟที่มันลุงลังแล้วทำให้เดินสะดุดได้นะของที่วางเกะกะเก็บทิ้งให้หมดและที่สำคัญพยายามทำทางเดินให้โล่งที่สุดนะทำทางเดินให้โล่งที่สุดนะคะและต้องเพิ่มไฟค่ะผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านนะคะอย่าขี้เหนียวตอนนี้ค่าไฟแพงเข้าใจได้ นะคะแต่จุดสำคัญสำคัญเนี่ยเพิ่มไฟกลางคืนค่ะโดยเฉพาะไฟที่ต้องเดินเข้าห้องน้ำนะคะและจะต้องมีราวจับในจุดที่เสี่ยงยกตัวอย่างเช่นจุดที่จะขึ้นลงบันไดตรงบันไดเนี่ยถ้าสมมติว่ายังต้องขึ้นอยู่ให้มีราวจับ2ในห้องน้ำจะต้องมีราวจับในทุกจุดนะแล้วก็3จุดที่แบบเดินเป็นทางลาดหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องมีราวจับแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าต้องเป็นอย่าขี้เหนียวนะคะถ้ารองเท้าเนี่ยมันเริ่มแบบลื่นแล้วอะเปลี่ยนเลยค่ะแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่มันพอดีกับขานะคะแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าที่รองแผ่นรองเท้าเนี่ยที่นุ่มกันไม่ให้เป็นรองช้ำนะคะสิ่งสำคัญต้องไปตรวจสุขภาพดวงตาค่ะอย่าให้ตาพร่ามัวเพราะตาพร่ามัวมีโอกาสลื่นหกล้มได้นะคะแล้วก็ยาที่เป็นปัจจัยทำให้ง่วงยาที่ทำให้ง่วงนอนเช่นยาแก้แพ้ตัวที่ทำให้ง่วงห้ามกินในระหว่างวันสามารถกินตอนนอนหลับได้ตอนจะก่อนนอนเนี่ยยาที่ทำให้ง่วงกินได้หรือถ้าเป็นยาที่ทำให้ง่วงนะคะแล้วจำเป็นต้องกินตอนกลางวันต้องแจ้งกับแพทย์ผู้ทำการรักษาขอเปลี่ยนยาเลยนะผู้สูงอายุไม่ควรกินยาที่ทำให้ง่วงนะคะแล้วก็พยายามให้ผู้สูงอายุให้คุณพ่อคุณแม่หรือตัวเราเองเนี่ยทำอะไรด้วยตัวเองไปหยิบจับของด้วยตัวเองอย่าใช้แต่คนอื่นให้ไปหยิบไอ้นู่นทีให้ไปหยิบนี่ทีแล้วตัวเองไม่ค่อยเดินนะแล้วก็พยายามฝึกกล้ามเนื้อขาฝึกการทรงตัวนะคะมันจะมีท่าในการฝึกอยู่แล้วถ้าเป็นไม่ได้ไปโรงพยาบาลให้ตรวจมวลของกระดูกด้วยถ้ามวลของกระดูกน้อยกว่าลบมากกว่าลบ 2.5 ขึ้นไปอันนี้อันตรายก็ต้องกินยานะคะรักษาอาการกระดูกพุนด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญคราวนี้อันนี้ก็คือเราหลีกเลี่ยงเราปรับภูมิทัศน์ในร่างในบ้านแล้วผู้สูงอายุเนี่ยพยายามนอนข้างล่างค่ะเปลี่ยนที่นอนมาอยู่ข้างล่างซะปรับเปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วก็พยายามลุกเคลื่อนไหวในจุดที่แบบว่าพื้นแห้งและที่สำคัญพื้นที่บ้านถ้าเป็นพื้นต่างระดับปรับให้เรียบถ้าเป็นพื้นที่เป็นหินอ่อนลื่นเวลาฝนตกปุ๊บลื่นเลยอันนี้ไม่เอาเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ค่อนข้างจะมันฝืดอะค่ะนะคะเพื่อกันหกล้มต้องเป็นพื้นที่กันล้มได้ทีนี้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะข้อแรกตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยให้แกว่งแขน3มิติสไตล์หมอไนท์ให้ไปยืนหรือเดินบนพื้นดินหรือพื้นหญ้านะคะแล้วก็แกว่งแขน3มิติหลังจากนั้นเนี่ยให้ทำโยคะปอดสูดอากาศเข้าไปแบบที่ในขั้วปอดลึกๆเลยนะคะแล้วก็กั้นหายใจนะนับ1 2 3 4หลังจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางช่องปากนับให้ได้8ผ่อนให้ได้8อันนี้เขาเรียกว่าทำโยคะปอดมันก็จะช่วยทำให้คนที่มีปัญหาเป็นเสมหะนะในปอดเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นทีนี้ต่อมานะให้เดินออกกำลังให้เดินออกกำลังกายตอนเช้าครึ่งชั่วโมงช่วงประมาณ7โมงถึง8ถึงไม่เกิน9โมงเพราะอยากให้โดนแดดแสงแดดจะทำให้กระดูกแข็งแรงแสงแดดจะทำให้ภูมิกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายวิธีการออกกำลังกายให้ใช้เดินเร็วสลับเดินช้าเดินเร็วสลับเดินช้าเอาที่เร็วที่สุดเอาตามของตัวเองนะอย่าไปเทียบกับคนอื่นอุ้ยเห็นคนอื่นอุ้ยเขาวิ่งเร็วไอ้เขาเดินเร็วเราอยากเดินเร็วเหมือนเขาบ้างไม่เอาเร็วในสเต็ปของเรานะเดินเร็วสลับเดินช้าอย่างนี้ถ้าเดินช้าอย่างเดียวก็ไม่โอเดินเร็วอย่างเดียวก็ไม่โอเดินเร็วสลับเดินช้าเป็นวิธีการในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ดีที่สุดแต่จะเสริมสร้างได้เยอะและเพิ่มขึ้นแนะนำว่าให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะกระตุ้น ให้แล้วก็จะให้กรดอะมิโนไปเสริมสร้างความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อให้แน่นแข็งตึงกระชับขึ้นตัวกรดฮอร์โมนเนี่ยจะกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนตัวที่ชื่อว่าแคลซิโทนินตัวฮอร์โมนตัวนี้เป็นตัวที่ดึงแคลเซียมจากในเลือดมาเสริมในมวลของกระดูกเพิ่มมวลของกระดูกให้หนาแน่นขึ้นเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกเพราะฉะนั้นพอกระดูกแข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อแข็งแรงเส้นเอ็นมีความยืดหยุ่นดีแล้วก็ทำให้ลดโอกาสการเกิดการสร้างพังผืดนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์เพราะฉะนั้นแล้วก็กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายเราแข็งแรงขึ้นยิ่งช่วงนี้หน้าฝนเราจะเป็นหวัดง่ายอย่าลืมนะคะทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทวันละ1ชุดก่อนนอนแล้วก็ทานตัวโคเอนไซม์คิวเทน2เม็ดตอนเช้าเพื่อเพิ่มพละกำลังเพิ่มแรงแล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้ในเลือดของเรานะคะหมอไนแนะนำนะคะพยายามถ้ามีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวลดการใช้ยาแก้อักเสบเพราะยาแก้อักเสบเป็นตัวที่ทำให้กล้ามเนื้อเหลวแล้วก็รีบในส่วนของตรงเนี้ยให้ลองใช้น้ำมันเขียว108เดี๋ยวหมอไนจะแถมไปทุกๆออเดอร์น้ำมันเขียว108ทาถูนวดตรงไหนที่ปวดตรงไหนที่เมื่อยนะเวลาที่ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวก็ใช้ตัวนี้และให้ใช้น้ำมันเขียว108ทาถูนวดก่อนไปเดินออกกำลังกายตอนเช้าเดินเร็วสลับเดินช้าเนี่ยให้ทาถูนวดเลยค่ะนะก่อนไปออกกำลังกายมันก็จะช่วยทำให้กระตุ้นระบบไหลเวียนในเข้าไปที่กล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยขับสารพิษได้ดีแล้วก็พาสารอาหารเข้าไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อได้ดีทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยนะคะก็คือแนะนำนะคะว่าในกรณีของท่านใดนะคะวันนี้เลยถามทางคุณ อุดมแล้วก็ทางคุณพยอมไปว่าคุณพ่อมีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะคะคำตอบก็คือคุณอุดมนะคะเคยผ่านเส้นเลือดตีบแต่ว่าไปโรงพยาบาลทันมาครั้งหนึ่งตอนอายุประมาณ50กว่าเพราะตอนนั้นดื่มเหล้าสูบบุหรี่แต่ตอนนี้คุณพ่อเนี่ยเลิกแล้วโอ้ต้องบอกยินดีด้วยมากๆเลยที่สามารถเลิกได้นะคะแล้วก็เพิ่งจะมาล้มเนี่ยก็คืออีกครั้งหนึ่งตอนอายุ71เนี่ยนั่นคือข้อแรกนะคะข้อที่2นะคะก็คือคุณพ่อนะคะเป็นโรคไขมันคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงนะคะก็เลยจะต้องมีการทานยานะคุณพ่อทานยาความดันนะคะแล้วก็ยาเกี่ยวกับขับปัสสาวะแล้วก็ยาลดไขมันในเลือดเนี่ยหมอไหนก็เลยถามว่าตอนที่คุณพ่อทานยาลดไขมันในเลือดเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมก็บอกว่าไม่ได้สังเกตนะคะแต่ตอนแรกๆอ่ะคุณพ่อจะบ่นว่าปวดน่องเมื่อยน่องนะคะแต่ตอนนี้คือผ่านมาประมาณคุณพ่อเนี่ยทานตัวยาลดไขมันเนี่ยมาประมาณ3ปีครึ่งแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือหมอไนก็ถามว่าตอนนี้กินขนาดของยาเท่าไหร่ตัวยาลดไขมันในเลือดเนี่ยปัจจุบันก็คุมได้ดีแต่ลองฟังดูนะคะโดสของยาเนี่ยนะคะก็คือ20เดี๋ยวนะโดสของยา40มิลลิกรัมตอนเช้าแล้วก็40มิลลิกรัมตอนเย็นแสดงว่าวันหนึ่ง80มิลลิกรัมวันนี้เลยขอความร่วมมือบอกคุณพยอมกับคุณอุดมนะคะอยากจะแนะนำว่าให้คุณอุดมลดขนาดของยามันสูงเกินไปสำหรับผู้สูงอายุยาเนี่ยลดไขมันในเลือดให้ลดจาก40หรือ20ได้ไหมหักครึ่งตอนเช้าครึ่งเม็ดตอนเย็นครึ่งเม็ดหมอไหนไม่ได้บอกให้หยุดนะคะไม่ได้บอกให้หยุดแต่ให้ลดลงสักครึ่งโดสนะตอนเช้าเหลือ20ตอนเย็นเหลือ20มันจะทำให้ขาเนี่ยเริ่มมีเรี่ยวแรงมากขึ้นเพราะยาลดไขมันในเลือดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเมคานิซึมกลไกการทำงานเนี่ยมันไปสลายกล้ามเนื้อมันมีกลไกการทำงานที่มันไปสลายกล้ามเนื้อได้ดังนั้นแนะนำค่ะแล้วยิ่งตอนนี้ขาไม่ค่อยมีแรงด้วยลดลงครึ่งหนึ่งอ้าวแล้วจะทำไงแล้วจะคุมอาการอยู่เหรอ1ให้ทานชุดละลายไขมันในเลือดนะคะเดี๋ยวสั่งชุดละลายไขมันในเลือดไปด้วยนะคะมันภายใน1เดือนเนี่ยสามารถลดความดันนะคะแล้วก็ลดไขมันในเลือดเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า10ถึง30 มีในส่วนของยาลดไขมันเนี่ยลดได้ประมาณ 10-30 เลยนะคะแล้วส่วนของความดันเนี่ยลดได้ไม่ต่ำกว่า10มิลลิเมตรประหลอดอันเนี้ยฟันธงเลยแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือเดินออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็2ปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารคุณพยอมต้องให้คุณอุดมเนี่ยทานอาหารที่มันมีในส่วนของการเสริมแคลเซียมแล้วก็อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ในกลุ่มของปลาปลาน้ำจืดปลาทะเลอาหารทะเลลดแล้วก็ในส่วนของสัตว์บกก็อาจจะเป็นปลาเขาเรียกว่าสัตว์ปีกนะอย่างเช่นไก่อกไก่อะไรเงี้ยไม่กินของทอดของมันของหวานนะคะไม่กินน้ำมันถั่วเหลืองนะคะถ้าจำเป็นจริงๆไม่กินของทอดแล้วก็ให้กินผักทุกสีธัญพืชก็คือถั่วทุกๆสีแล้วก็ถั่วเมล็ดเปลือกแข็งถั่วเปลือกแข็งนะคะประมาณนี้และต้องดื่มน้ำ อุ่นนะน้ำเปล่าเนี่ยแหละน้ำอุ่นให้กินน้ำอุ่นนะคะ8-12แก้วต่อวันเพียงแค่นี้ช่วยได้เลยเบอร์มือถือนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกนะคะหรือว่ายกขาไม่ขึ้นหรือมีอาการขาอ่อนแรงนะคะจนกระทั่งเดินไป29-59แล้วก็ปวดน่องเมื่อยน่องเป็นตะคริวต้องจนก็ต้องใช้วอล์กเกอร์หรือว่าต้องนั่งรถเข็นหรือบางท่านเนี่ยเริ่มมีภาวะนอนติดเตียงแล้วนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ยิ่งจะเพิ่งเริ่มนอนติดเตียงคุณทานยารับการรักษาจากทางโรงพยาบาลแต่ต้องมีตัวช่วยเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะให้โอกาสกับตัวเองนะอย่าลืมให้ทานชุดเสริมสมรรถภาพฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหมอไหนจัดเป็นชุดเอาไว้ให้นะคะก็คือให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนไตรวิตวันละ1ชุดก่อนนอนให้ทานตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ย2เม็ดตอนเช้าแล้วก็ให้ทานตัวน้ำมันเขียวแล้วก็ให้ทาไม่ใช่ทาให้ทาน้ำมันเขียว108ตรงไหนกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้ทาตรงนั้นก่อนทำกายภาพบำบัดถ้าเราเดินไม่ได้เดินไม่ถนัดเดินไม่สะดวกในกรณีถ้าแค่ใช้วอล์กเกอร์อันเนี้ยวันละ2ครั้งนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแต่ถ้าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงนั่งรถเข็นวันละ4ครั้งและใช้น้ำมันเขียวทาถูนวดก่อนทำกายภาพวันละ4ครั้งแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นนะคะหรือน้ำธรรมดานะแล้วก็ฟื้นฟูตามอาการนะคะเบอร์โทรค่ะ0มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยึดนิ้วล็อกกดไหลย้อนเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวกรดฮอร์โมนตาวิวิท0885507610 0813538734พักฟังเพลงค่ะ

086 3550761 086 3550761 081 3583 34 081 3583 34มีคำถามมาจากคุณชัยนรงค์นะคะจากจังหวัดนครสวรรค์คุณชัยนรงค์สอบถามมาค่ะบอกว่า อยากให้คุณหมอไหนช่วยพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคจอประสาทตาหลุดรอกคือตอนเนี้ยคุณหมอนัดผมให้ทำการผ่าตัดแต่ผมก็ฟังศัพท์ของคุณหมอไม่ค่อยแน่ใจนะครับบอกว่าผ่าตัดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันนะแต่ผมไม่ค่อยอยากจะผ่าเลยครับอยากจะสอบถามคุณหมอไหนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการเนี่ยมันเป็นเร็วมากคือก่อนหน้านั้นตาผมปกติแต่อยู่ดีๆเนี่ยพอไปตรวจกับคุณหมอแล้วกลายเป็นโรคจอประสาทตาหลุดรอกเพียงแค่ผมเริ่มรู้สึกว่าผมมองมีอาการตามัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นเป็นแสงฟ้าแลบเพียงแค่นั้นคุณหมอก็จะจับผมผ่าตัดแล้วก็จะใส่น้ำมันสอบถามตามนี้ครับปัจจุบันนี้คุณชัยนรงค์อายุ53ปีนะคะมีหมอนายก็เลยถามกลับไปว่ามีปัญหามีโรคประจำตัวปัญหาสุขภาพอะไรบ้างมีโรคประจำตัวอะไรบ้างแล้วทานยาที่ทานเป็นประจำเป็นอะไรบ้างก็บอกว่าเป็นโรคเบาหวานนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยค่อนข้างเกินหมอนายใช้คำว่าน้ำหนักเกินนะจะได้ไม่กระเทือนสางจะได้ไม่กระเทือนใจก็คือเป็นเบาหวานหมอนายคืออย่างนี้อย่างที่เคยบอกแล้วก็ถามว่าคุณชัยนรงค์ใส่แว่นไหมนะคะใส่แว่นไหมเป็นเบาหวานนะคะแต่ใส่แว่นตั้งแต่เด็กนะคะปัจจุบันนี้ก็คือสายตาสั้นแล้วก็มีสายตายาวร่วมด้วยนะคะสายตาสั้นเนี่ย800มีสายตายาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200เดี๋ยวนะ250นะคะอยากจะสอบถามคุณหมอไหนค่ะว่านะอาการเนี่ยมันเป็นได้ยังไงอยู่ดีๆก็เป็นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไปตรวจสุขภาพตรงตายังดีๆอยู่เลยแต่แค่ไม่ได้ไปพบหมอเนี่ยประมาณเพิ่งตรวจมาเนี่ยนะคะตอนช่วงประมาณกลางปีนะคะเป็นตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะมีต้นปีกับกลางปีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทางคุณชัยนรงค์บอกเพิ่งตรวจมากลางปีเองแล้วทำไมอยู่ดีเป็นอาการนี้เพิ่งมีอาการตาผ้ามัวแล้วก็เห็นแสงแลบเนี่ยประมาณแค่เกือบเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเป็นหนักขนาดต้องผ่าตัดเลยเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะสรุปให้ฟังสั้นๆก่อนเท่าที่ฟังจากปัญหา ในเรื่องของอาการนะคะก็คือคนที่จะเป็นมีอาการจอประสาทตาหลุดรอกเนี่ยส่วนมากก็คือ1จะเห็นจุดดำๆลอยเต็มลูกตาจะเห็นเป็นแสงฟ้าแลบแป๊บๆๆๆจากปลายหางตาหรือมีอาการที่เป็นเบาหวานขึ้นตาก่อนแล้วทำให้เกิดจอประสาทตาหลุดรอกก็คือจะมีอาการจอตาบวมก็คือมองอาการตามัวแล้วมองระยะไกลๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะคะอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเคยมองเห็นไปสุดลูกหูลูกตา20เมตรหรืออะไรเงี้ยแต่พอเวลาอยู่ดีๆเนี่ยอ้าวมองในระยะแบบ 5-6 เมตรไกลกว่านั้นมองไม่เห็นแล้วอันเนี้ยบ่งบอกถึงภาวะจอตาบวมการที่จอตาบวมเป็นเพราะอะไรจากที่สังเกตคือ1คุณชัยนรงค์เป็นโรคเบาหวานเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขึ้นตาอันเนี้ยแนวโน้มก็คือมีโอกาสกำลังจะเป็นอาการเริ่มต้นของเบาหวานขึ้นตากับ2นะเสี่ยงที่จะเป็น การที่คุณชัยนรงค์มีสายตาสั้นมากๆนะคำว่าสายตาสั้นมากเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามากคือเกิน600ขึ้นไปจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดโรคจอประสาทตาหลุดรอกมากกว่า

คนทั่วไป2เท่าการที่เป็นโรคเบาหวานเสี่ยงที่จะเป็นจอประสาทตาหลุดรอกและก็มีอาการแทรกซ้อนของโรคทางตาเพิ่มขึ้น3เท่าและเสี่ยงที่จะตาบอดได้ง่ายกว่าคนปกติ6เท่าดังนั้นเบาหวานต้องคุมน้ำตาลให้อยู่นะคะถ้าใครคุมไม่อยู่ก็อย่าลืมใช้ชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานเป็นยังไงเนี่ยโทรศัพท์เข้าไปปรึกษาพูดคุยสั่งซื้อกับทางทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของหมอไนได้เลยเพราะว่าเราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐไม่น้อยกว่า20ปีคุณสามารถโทรศัพท์พูดคุยได้เลยทีนี้หมอไนจะมาสรุปให้ฟังว่าแล้วเมื่อกี้สรุปไปให้แล้วนะคะว่าอาการจอประสาทตาหลุดร่องเนี่ยอาการเป็นอย่างไรแล้วใครบ้างที่มีปัจจัยเสี่ยงแล้วถูกกระตุ้นให้เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคจอประสาทตาหลุดรอกได้ง่ายกว่าคนทั่วไปอย่างแรกเลยก็คืออาจจะมีภาวะที่เราเรียกว่ามีรอยฉีกขาดตรงบริเวณจอประสาทตานะมันเกิดรอยฉีกขาดอยู่ดีๆเนี่ยก็มีรอยฉีกขาดอาจจะแบบโดนกระแทกเดินอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วไอ้รอยฉีกขาดนั้นเนี่ยน้ำวุ้นตาเนี่ยมันไหลเข้าไปที่ด้านหลังแล้วทำให้ตาจอตาเนี่ยมันบวมขึ้นมาแล้วก็ลอกออกมาจากด้านหลังผนังคอลอยอันนี้เขาเรียกว่าเกิดภาวะจอประสาทตาเนี่ยฉีกขาดได้ทำให้เกิดโรคจอประสาทตาหลุดรอกสาเหตุข้อที่2เนี่ยก็คือเกิดจากวุ้นในตาเสื่อมนะคะในเคสของคุณชัยนรงค์เนี่ยวันนั้นก็ถามไปว่าเห็นจุดดำๆรอยเต็มลูกตาหรือเห็นเป็นเส้นๆอยากใยไหมก็บอกว่าปกติผมทำงานในร่มนะคะก็เลยไม่ได้สังเกตทีนี้หมอไนท์เลยบอกคุณชัยนรงค์ว่าลองไปที่กลางแจ้งหน่อยนะเป็นคนคุณชัยนรงค์เป็นคนที่ไม่ค่อยทำงานอยู่กลางแจ้งนะคะแล้วก็เวลาขับรถเนี่ยก็มีคนขับให้นะคะจะนั่งแล้วก็นั่งทำงานในรถก็เลยบอกว่าลองไปกลางแจ้งแล้วพยายามสังเกตดูว่าเห็นจุดดำไหมเห็นหยักใยไหมนะคะพอออกไปการแจ้งแล้วคุณชัยนรงค์เนี่ยก็โทรศัพท์มาเล่าให้ทางผู้เชี่ยวชาญฟังบอกว่ามันก็เห็นจุดน้อยๆเล็กๆจุดดำๆเหมือนกันเห็นเป็นเส้นนิดหน่อยแต่พอเข้ามาในร่มเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นไหมเป็นค่ะโรควุ้นในตาเสื่อมเนี่ยที่ในที่แจ้งเนี่ยในที่แบบแดดจ้าๆ จะเห็นชัดแต่ในที่ร่มจะไม่ค่อยเห็นนะคะตรงข้ามนะจอประสาทตาหลุดรอกที่สว่างไม่เห็นชัดแต่ถ้าในที่มืดแสงไม่มีเนี่ยโอ้โหเห็นชัดแจ๋วเลยจอประสาทตาหลุดรอกเห็นไหมมันตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเท่าที่รู้ก็คือสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคจอประสาทตาหลุดรอกก็คือวุ้นในตาเสื่อมด้วยนะคะแล้วก็สาเหตุที่ทำให้จอประสาทตาหลุดรอกได้ง่ายก็คือมีสายตาสั้นมากๆเกิน600ขึ้นไปนะคะแล้วก็ท่านใดเคยประสบอุบัติเหตุที่ดวงตามีแรงกระแทกจากอุบัติเหตุหรือว่าเล่นกีฬาบางชนิดแล้วโดนกระแทกก็ทำให้เป็นจอประสาทตาหลุดรอกได้หรือมีภาวะแทรกซ้อนเช่นโรค NCD ความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคตับโรคไตโรคหัวใจเหล่านี้เป็นอาการแทรกซ้อนที่ทำให้เป็นจอประสาทตาหลุดรอกได้ง่ายซึ่งเคสของคุณชัยนรงค์คือเบาหวานแล้วก็สาเหตุข้อสุดท้ายคือเคยผ่าตัดตามาก่อนส่วนมากแล้วหลายๆเคสที่ผ่าตัดต้อกระจกมาแล้วหลังจากผ่าตัดต้อกระจกมาแล้วเนี่ยประมาณ4เดือน6เดือนมักจะเห็นจอประสาทตาหลุดรอกแล้วก็วุ้นในตาเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นสรุปในเคสของคุณชัยนรงค์คือมีวุ้นในตาเสื่อมสายตาสั้นมากเป็นโรคเบาหวานนะคะก็เป็นต้นเหตุทำให้จอประสาทตาหลุดรอกอย่างรุนแรงแล้วถามว่าโอ้แล้วอย่างเนี้ยจะรักษาอย่างไรวิธีการรักษาเนี่ยอย่างแรกคือถ้าเป็นแค่เป็นแค่รอยฉีกขาดยังไม่ถึงขั้นลอกแค่ฉีกขาดนะเป็นรูอย่างเงี้ยคุณหมอจะยิงเลเซอร์ในเคสของคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นรูแน่นอนเพราะคุณหมอไม่ได้ยิงเลเซอร์อย่างที่สองนะวิธีการก็คือจะยิงแก๊สนะคะจะฉีดแก๊สเข้าไปแล้วก็กับวิธีการผ่าตัดอย่างที่3ก็คือผ่าตัดแล้วก็ใส่แถบซิลิโคนแล้วก็รัดลูกตาเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำมันนะคะซิลิโคนหรือน้ำมันแล้วก็อย่างที่4ก็คือใช้วิธีการผ่าตัดนะคะการผ่าตัดเนี่ยโดยปกติแล้วมักจะไม่ผ่าตัดอย่างเดียว
นะคะปกติเวลาที่คุณหมอผ่าตัดเอาน้ำวุ้นตาออกเสร็จปุ๊บเนี่ยมักจะต้องคือตอนที่ผ่าตัดเนี่ยคุณหมอจะผ่าตัดเอาน้ำวุ้นตาเอาส่วนที่มันไปดึงรั้งตรงบริเวณจอประสาทตาเฉพาะตรงนั้นน่ะดึงตัดเอาออกแล้วหลังจากนั้นนะคะจะต้องมีการทำการใส่แก๊สเข้าไปหรือใส่น้ำมันที่หนักๆเข้าไปเพื่อช่วยดันจอประสาทตาให้กลับเข้าที่นะคะในเคสของทางคุณชัยนรงค์คุณหมอใช้วิธีนี้ก็คือการผ่าตัดนะคะแล้วก็ใส่แก๊สใช่ไหมคะไม่ได้ยิงน้ำมันเนาะใส่แก๊สดังนั้นเนี่ยนะถ้าใส่น้ำมันเนี่ยคุณจะต้องผ่าตัด2รอบนะคะดังนั้นแสดงว่าจอประสาทตาน่าจะฉีกขาดแล้วก็ลอกออกมาแล้วคุณหมอก็ถึงได้เลือกใช้วิธีนี้นะคะนัดผ่าตัดก็คืออีกประมาณ2อาทิตย์นะคะถ้าคำถามก็คือว่าแล้วถ้าไม่ไปฉีดนะคะไม่ไปผ่าตัดนะจะทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวอีวันอย่างเดียวได้ไหมหมอน้อยแนะนำอย่างนี้ค่ะให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้วก็ให้ทานชุดค่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานเพราะต้องลดน้ำตาลในเลือดให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือลองไปคุยกับคุณหมอบอกว่าคุณหมอครับไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมครับขอแค่แบบว่าให้ใส่แก๊สเข้าไปนะคะเท่านั้นก่อนแล้วก็รอดูอาการถ้าหากว่าไม่ดีขึ้นคือเรายื้อเวลาถ้าอีก1เดือนไม่ดีขึ้นอ่ะค่อยมาพิจารณาว่าจะผ่าตัดหรือเปล่าเพราะการผ่าตัดเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะมีพังผืดจะมีการสร้างพังผืดเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จอตาลอกอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีนะคะแนะนำก็คือให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรืออาการเบาหวานขึ้นจอตานะคะอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตาค่ะเบอร์โทรนะคะ0865507614